่าวนะครับที่นำมาจากเว็บไซต์ของ NHK นะครับในส่วนของ News Web Easy Yasashi Nihongo de Kaita News นะครับซึ่งเป็นข่าวญี่ปุ่นนะครับที่นำเสนอนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาตินะครับโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับข่าวจะเป็นเรื่องอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิโนจิชูเซนะครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมดูนะครับว่าในหัวข้อข่าวนี้นะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือพาดหัวข่าวของข่าวที่วันนี้เรานำมาเรียนด้วยกันนะครับพาดหัวข่าวภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้บอกว่าฮอกไกโดนิคิตะไทยะเบโตนามุโนะกิโนจิชูเซกะริวฮิโอโอทาโนชิมุครับอันนี้เป็นพาดหัวข่าวของข่าวนี้นะครับคำศัพท์ก็มีที่น่าสนใจอยู่หลายคำนะครับแล้วก็คำบางคำที่อยู่ในพาดหัวข่าวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่ท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่นะครับน่าจะคุ้นชินกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคำที่เป็นคำบอกชื่อสถานที่นะครับคำว่าฮอกไกโดนะครับหลายๆคนคงได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับการท่องเที่ยวนะครับประเทศญี่ปุ่นที่คนไทยชอบเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับฮอกไกโดก็เป็นหนึ่งเป้าหมายนะครับหนึ่งจุดหมายปลายทางนะครับที่คนไทยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วก็มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นนะครับที่มีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับคนไทยก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงร้านอาหารนะครับร้านขนมนะครับที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับร้านราเมงญี่ปุ่นร้านไอศกรีมญี่ปุ่นนะครับบางหลายๆร้านที่เปิดขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นร้านที่มีสาขานะครับเป็นสาขาที่มีต้นกำเนิดมาจากฮอกไกโดนะครับในหลายๆร้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าฮอกไกโดนั้นก็น่าจะเป็นคำที่หลายๆคนคงจะคุ้นชินกันดีนะครับน่าจะทราบว่าฮอกไกโดนั้นคือชื่อเกาะชื่อภูมิภาคชื่อจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้เวลาออกเสียงนะครับคำชื่อนี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงคล้ายๆกับภาษาไทยนะครับออกเสียงฮอกไกโดครับฮอกไกโดครับแต่ว่าคนไทยเราออกเสียงเป็นฮอกไกโดนะครับก็คล้ายๆกันครับก็เป็นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นภูมิภาคเป็นเกาะเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งนะครับของประเทศญี่ปุ่นมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะจริงๆแล้วแยกเป็น2คำนะครับที่มาประกอบกันคำว่านินะครับกับคำว่าคิตะนะครับคำว่าคิตะนั้นก็คันจิที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหลายท่านดูแล้วก็โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนด้วยกันมานะครับก็คงจะคุ้นชินนะครับน่าจะทราบว่าคำนี้มาจากคำกริยาคุรุคิมัสนะครับที่แปลว่ามานะครับคิตะนะครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับที่แปลว่ามาเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนะครับคำช่วยนี้นะครับก็เป็นคำช่วยที่บอกจุดหมายปลายทางของการเดินทางไปมากลับนะครับนิคิตะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นธรรมชาติว่ามายังมาที่นะครับฮอกไกโดนิคิตะก็เลยแปลว่ามาที่จังหวัดฮอกไกโดมายังเมืองฮอกไกโดนะครับมีคำว่าไทนะครับที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะนะครับก็หมายถึงประเทศไทยของเรานะครับคำช่วยยะนะครับแปลว่าและเป็นต้นนะครับเป็นคำช่วยที่แสดงการยกตัวอย่างนะครับคำนามหรือว่าสิ่งบางสิ่งนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาจากกลุ่มของคำนะครับที่มีจำนวนมากนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดก็เลยหยิบยกขึ้นมากล่าวเพียงแค่ 1-2 อันนะครับยะแปลว่าและหรือเป็นต้นก็ได้นะครับเบโตนามุครับเบโตนามุครับคำภาษาญี่ปุ่นคำนี้นะครับมีความหมายถึงประเทศเวียดนามครับเบโตนามุโนกิโนจิชูเซครับคำนี้นี่เราเจอ เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนี้ไม่ว่าจะเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นแขนงไหนก็ตามนะครับเราก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับคำนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันหลังจากนี้ด้วยนะครับกิโนจิชูเซนั้นนะครับก็มีความหมายว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับโดยที่มีคำว่ากิโนนะครับแล้วก็คำว่าจิชูเซเนี่ยนะครับมาผสมกันกลายเป็นคำหนึ่งคำที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคกิโนแปลว่าทักษะครับเทคนิคนะครับในขณะที่คำว่าจิชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานนะครับมีคำว่า
ริวฮิโอครับริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับที่อยู่ในพาดหัวข่าวคือคำว่าทานโนชิมุนะครับที่มีความหมายว่าเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในพาดหัวข่าวนะครับฮอกไกโดนิคิตะไทยยะเบโตนามุโนกิโนจิชูเซกะริวฮิโอทานโนชิมุนะครับความหมายโดยรวมของพาดหัวข่าวนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็คือหมายถึงผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับชาวไทยชาวเวียดนามนะครับแล้วก็มีชาติอื่นๆด้วยนะครับแต่ยกตัวอย่างเพียงแค่ไทยกับเวียดนามเท่านั้นนะครับที่เดินทางมายังจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็เพลิดเพลินนะครับกับทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งหรือว่าริวฮิโอนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นไปดูก่อนว่าฮอกไกโดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่คุ้นชินกับประเทศญี่ปุ่นนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาจนถึงระดับนี้แล้วก็น่าจะพอทราบว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นภูมิภาคเป็นเกาะนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับอันนี้เป็นรูปภาพประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีลักษณะยาวนะครับจากเหนือมาจนจรดทางใต้นะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็คือฮอกไกโดนะครับก็คือฮอกไกโดเป็น1เกาะแล้วก็เป็น1จังหวัดด้วยนะครับแล้วก็เป็น1ภูมิภาคด้วยนะครับส่วนโตเกียวที่ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษาคุ้นชินกันนะครับรู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ตรงตอนกลางของประเทศนะครับอยู่ตอนกลางของประเทศประเทศญี่ปุ่นจะไล่ยาวลงมานะครับมาจนถึงข้างล่างสุดเนี่ยนะครับมีคิวชูนะครับที่เป็นเกาะคิวชูแล้วก็จริงๆถัดจากเกาะคิวชูลงไปอีกนะครับเพียงคัดโค้ดมาไว้ตรงขวามือเนี่ยครับก็คือยังมีเกาะโอกินาวาซึ่งเป็นแผ่นดินนะครับเป็นอาณาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จริงๆแล้วถ้าดูตามสภาพภูมิสันจริงแล้วเนี่ยก็คือโอกินาวาก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าหลายๆตำรานะครับหรือว่าหลายๆสำนักวิชาการเนี่ยก็ยังให้ความเห็นนะครับแบบเดิมๆว่าจริงๆทางตอนใต้ของญี่ปุ่นน่าจะเป็นคิวชูน่าจะเป็นเกาะน่าจะเป็นเกาะคิวชูนะครับเป็นจังหวัดคาโกชิมะนะครับน่าจะเป็นจุดใต้สุดแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากอาณาบริเวณของประเทศญี่ปุ่นจริงๆนั้นก็ยังมีเกาะโอกินาวาอีกเกาะหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านล่างสุดครับของประเทศญี่ปุ่นครับฮอกไกโดนะครับที่อยู่ในข่าวนั้นอยู่ด้านบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็จะหนาวเย็นครับมากครับอยู่ใกล้กับรัสเซียอยู่ใกล้กับเกาหลีเหนือนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นโซนที่อากาศหนาวเย็นจัดเกือบตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คือจังหวัดฮอกไกโดหรือว่าเกาะฮอกไกโดภูมิภาคฮอกไกโดนะครับทีนี้คำหนึ่งที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปในข่าวในคำโปรยข่าวก็คือคำว่าริวฮิโอนะครับก็คือทานน้ำแข็งนะครับทานน้ำแข็งนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับเอารูปภาพมาให้เห็นเนื่องจากว่านักศึกษาหลายคนนะครับอาจจะเราเกิดในประเทศเมืองร้อนใช่ไหมครับเราไม่มีหิมะเราไม่มีสภาพภูมิอากาศในประเทศเราไม่เอื้อที่จะเกิดริวฮิโอหรือว่าทานน้ำแข็งแบบนี้นะครับก็อาจจะมองภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกนะครับก็เลยนำรูปภาพมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะครับก็คือการที่พื้นผิวน้ำแข็งนะครับ อยู่ในจุดที่มันจุดเยือกแข็งนะครับต่ำกว่า0องศาลงไปค่อนข้างมากเนี่ยนะครับทำให้ผิวน้ำนะครับที่อยู่เหนือทะเลเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ำแข็งนะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ำครับท้องทะเลในโซนของจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่นจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของผิวน้ำครับของท้องทะเลของมหาสมุทรนะครับที่อยู่ในใกล้ๆกับบริเวณจังหวัดฮอกไกโดนะครับที่มันแข็งตัวนะครับกลายเป็นน้ำแข็งนะครับด้านล่างก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับก็จะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับความหนาวเย็นของภูมิอากาศครับในช่วงเวลานั้นๆนะครับบ้านเราคงไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเรานั้นไม่อุณหภูมินั้นไม่ถึงขนาดเป็นจุดเยือกแข็งที่-5-6-10อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วยังไม่ต้องถึงฤดูหนาวเลยนะครับแค่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับอากาศก็เริ่มหนาวเย็นมากแล้วก็พอเข้าถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะครับอากาศ
ก็หนาวเย็นจัดนะครับจนทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะเป็นน้ำค้างแข็งบ้างหรือว่าเป็นน้ำแข็งบ้างนะครับก็จะมีพบเห็นเป็นเรื่องปกติเลยครับในข่าวนะครับมาดูซะหน่อยนะครับในข่าวนั้นก็จะมีเนื้อหานะครับอะไรบ้างนะครับในข่าวนั้นก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าฮอกไกโดมงเบซุชินิว่าไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสนะครับฮอกไกโดมงเบซุชินิว่าไทยะเบตโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะคิเตมัสครับในข่าวประโยคแรกนะครับก็บอกว่าที่เมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าเมืองมงเบสึครับอันนี้เป็นชื่อเมืองนะครับมงเบสึครับคำว่าฉิตัวนั้นนะครับก็เป็นอำเภอนะครับแต่ว่าอำเภอแปลว่าเขตแปลว่าเมืองก็ได้นะครับเมืองนี้ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโดนะครับก็เลยเอาคำว่าฮอกไกโดขึ้นต้นก่อนนะครับฮอกไกโดมงเบสึฉิครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดได้ถูกต้องไวยากรณ์จริงๆก็อาจจะเป็นฮอกไกโดโนมงเบซูชิก็ได้นะครับแต่ว่าในข่าวนั้นอย่างที่เราทราบนะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วก็คือหัวข้อข่าวเอ่ยหรือว่าเนื้อหาข่าวเอ่ยนั้นเนี่ยบางทีก็จะไม่ได้เป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 100% นักนะครับก็อาจจะมีภาษาพูดปนบ้างรวมไปถึงการลดหรือว่าละคำบางคำไปบ้างเพื่อที่จะทำให้ข้อความนั้นเนี่ยมันมีความกระชับแล้วก็ไม่ยาวมากเกินไปอย่างที่เราทราบในถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับถ้ามันยาวมากมันก็เขียนลงไปในหนังสือพิมพ์ลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ประโยคมันสั้นลงกระชับลงถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เป็นออนไลน์ไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อความที่มันยาวๆมากๆเนี่ยก็ไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับข้อความที่มันมีความสั้นมีความกระชับเพราะฉะนั้นในภาษาญี่ปุ่นที่เราเจอในข่าวหรือว่าในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็มักจะมีการละมีการลดครับไวยากรณ์บางอย่างไปที่ทำให้ภาษาญี่ปุ่นมันดูกระชับมันดูอ่านเข้าใจได้สั้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฮอกไกโดโมงเบซูชิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เราเรียนไปถ้าเอานามกับนามมาขยายกันต้องมีโนะเชื่อมตรงกลางใช่ไหมครับแต่ว่าเคสนี้ก็ตัดโน้ตไปนะครับเหลือแค่นี้นะครับฮอกไกโดโมงเบซูชินิวะคำช่วยนิวะก็คือบอกจุดตำแหน่งนะครับที่เมืองโมงเบซึจังหวัดฮอกไกโดนั้นนะครับไทยะเบโตนามุนาโดคาระกิโนจิชูเซกะนะครับคำช่วยงะนะครับก็เป็นคำช่วยที่ใช้แสดงประธานนะครับคำที่อยู่ติดงะมากที่สุดก็คือคำว่ากิโนจิชูเซซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ดูไปละรอบหนึ่งนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและแปลย้อนไปข้างหน้านะครับมีคำว่าคาระที่แปลว่าจากไทยะเบโตนามุนาโดยะนาโดนะครับแปลว่าและเป็นต้นที่มาจากประเทศไทยที่มาจากประเทศเวียดนามเป็นต้นเนี่ยนะครับได้มากันที่นะครับได้มากันที่เมืองโมเบซูชิจังหวัดฮอกไกโดนี้นะครับคิตเตอิมัสที่อยู่หลังข้างหลังสุดนะครับแปลว่ามาครับแปลว่ามาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วประโยคนี้นะครับหัวข้อประโยคข่าวนะครับประโยคนี้นะครับต้องการจะถ่ายทอดข้อมูลที่มีความหมายว่ามีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับจากประเทศต่างๆเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับได้เดินทางมาครับที่เมืองบงเบสึจังหวัดฮอกไกโดนะครับคือประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ยนะครับ47จังหวัดเนี่ยนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับเดินทางไปทำนักอาศัยทำงานอยู่นะครับเกือบจะทุกจังหวัดแหละนะครับในส่วนของฮอกไกโดนั้นนะครับที่เมืองโมงเบซึนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับจากประเทศไทยประเทศเวียดนามและประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเดินทางมาทำนักมาอาศัยมาทำงานอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพจากข่าวเลยนะครับก็เป็นด้านหลังของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับใส่เสื้อกันหนาวเลยเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมากนะครับภาพบรรยากาศของกิโนจิชูเซทั้งหลายนะครับที่อยู่บนเรือนะครับประโยคต่อไปนะครับจากข่าวนะครับมุยคะฮาชิจูนิงุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะครับมุยคะฮาชิจูนิงุไรกะ
ริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟุเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะนะครับ

มีคำว่ามุยคะครับที่แปลว่าวันที่6ครับวันที่6ก็คือวันที่เป็นข่าววันที่ NHK เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับมานำเสนอเนี่ยครับข่าวนี้นะครับเกิดขึ้นวันที่6ครับของเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ครับเมื่อปีที่แล้วนะครับฮาชิจูนิงกุไรครับฮาชิจูนิงก็คือจำนวน80คนครับกุไรแปลว่าประมาณครับโดยประมาณครับก็อาจจะบวกลบไม่เกิน5นะครับหรือ83คนหรืออาจจะ78คนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณ80คนริวโฮนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแปลว่าทานน้ำแข็งถ้าเราดูจากคันจินะครับใครที่เรียนคันจิมาเยอะๆนะครับก็ดูแล้วก็จะเห็นความหมายนะครับของคำนี้นะครับปรากฏผ่านตัวอักษรคันจิที่มาประกอบกันตัวริวตัวข้างหน้าก็เป็นตัวนากาเรรุนะครับที่แปลว่าไหลลอยไหลนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวโคริครับที่แปลว่าน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำแข็งที่ลอยไหลไปนะครับก็คือทานน้ำแข็งนั่นเองครับทาโนชิมุครับก็คือแฮปปี้เพลิดเพลินครับท่องเที่ยวครับสนุกสนานครับมีคำว่าทาเมะครับที่แปลว่าเพื่อสำหรับนะครับแล้วก็มีชื่อเรือนะครับฟูเนะกาลิงโคโกนะครับคำว่าฟูเนะนั้นแปลว่าเรือนะครับและคำว่าโกข้างหลังสุดนะครับคันจิตัวที่อยู่ข้างหลังสุดโกนั้นก็จะมีความหมายว่าจริงๆแล้วมีความหมายว่าหมายเลขเบอร์นะครับแต่ว่าใช้เป็นชื่อหรือว่าเป็นการบอกลำดับครับของพาหนะของเรือก็ได้นะครับเรือนี้มีชื่อว่ากาลิงโกครับกาลิงโกกาลิงโกโกก็คือเรือที่ชื่อว่านะครับเรือที่อยู่ในลำดับกาลิงโกนะครับเรือที่ชื่อว่ากาลิงโกนั่นเองก็คือมีเรือหลายลำนะครับแต่ละเรือเขาก็มีการตั้งชื่อกันไปนะครับโนริมาชิตะครับแปลว่าขึ้นเรือครับขึ้นเรือครับจริงๆแล้วโนริมาชิตะนั้นก็จะใช้กับยานพาหนะต่างๆนะครับขึ้นรถเมล์ขึ้นรถขึ้นอะไรต่างๆขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับก็ได้หมดครับแต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงฟูเนะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโนริมาชิตะตัวนี้ก็เลยเป็นขึ้นพาหนะขึ้นเรือครับมุยคาฮาชิจูนิงกุไรกะริวโฮโอทาโนชิมุทาเมโนะฟูเนะกาลิงโคโกนิโนริมาชิตะนะครับเมื่อวันที่6นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคนจำนวน80คนครับคนจำนวน80คนฮาชิจูนิงก็คือคนจำนวน80คนเนี่ยนะครับหมายถึงใครนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประโยคก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับกิโนจิชูเซนครับก็คือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่เขามาทำงานมาพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองบงเบสึจังหวัดฮอกไกโดเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงคนกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฮาชิจูนิงกุไรครับคนประมาณ80คนในประโยคนี้นะครับก็หมายถึงเขาเหล่านั้นนะครับคือผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่พาไปด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าประมาณ80คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือกิโนจิชูเซแน่นอนนะครับพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับประมาณ80คนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566เนี่ยนะครับเขาได้ขึ้นเรือนะครับที่ชื่อว่ากาลิงโกครับเรือกาลิงโกครับเพื่อที่จะออกไปชื่นชมนะครับออกไปทาโนชิมุก็คือออกไปท่องเที่ยวนะครับชื่นชมความงามสนุกสนานนะครับชื่นชมความงามสนุกสนานกับอะไรนะครับกับริวโฮกับทานน้ำแข็งนะครับก็คือผิวของท้องทะเลมหาสมุทรนะครับที่แข็งครับจนกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งครับที่ลอยอยู่บนเหนือน้ำทะเลนะครับกิโนชิซูเซแต่ประมาณ80คนนั้นนะครับได้ขึ้นเรือลำนี้ครับเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวดูครับลักษณะของเรือนะครับเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราดูทานน้ำแข็งไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นผิวน้ำแข็งแข็งๆที่ลอยอยู่บนผิวทะเลนะครับซึ่งแน่นอนมันก็เป็นเพียงแค่แผ่นผิวแผ่นหนึ่งนะครับที่มีความหนามากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งมันไม่ได้แข็งไปทั้งทะเลเลยใช่ไหมครับเป็นแค่แผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนเหนือผิวทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะลอยไปตามน้ำนะครับลอยไปตามกระแสน้ำตามกระแสลมที่พัดไปนะครับเมื่อกี้เราดูริวโฮไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรือกาลิงโกบ้างนะครับเรือกาลิงโกก็มีลักษณะแบบนี้ครับก็จะวิ่งผ่านนะครับ

ทานน้ำแข็งครับที่มีขนาดไม่หนามากเกินไปนะครับถ้าหนามากเกินไปก็ชนแล้วก็เรือก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่ว่าทางน้ำแข็งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เรือก็มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งครับพอที่จะแล่นผ่านครับทำให้ทางน้ำแข็งเนี่ยมันแตกมันแยกตัวออกไปนะครับคนที่อยู่บนเรือก็มองลงไปซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเรามองในยามทะเลปกติที่อุณหภูมิทั่วไปเนี่ยนะครับท้องทะเลก็จะเป็นผิวน้ำนะครับมีสัตว์ทะเลนะครับที่ว่ายกระโดดไปมาให้เราได้ดูบ้างครับแต่ว่าบรรยากาศมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับดูจากรูปภาพแล้วเป็นผิวน้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งลอยตัวไปครับลอยตัวอยู่บนผิวน้ำครับพวกปลาพวกอะไรก็ว่ายอยู่ใต้น้ำไปนะครับอาจจะมองเห็นสัตว์บ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเมื่อสักครู่นี้รูปภาพตอนช่วงแรกนะครับก็มีแมวน้ำนะครับมีสิงโตทะเลอะไรเงี้ยนะครับขึ้นมานอนอาบแดดอยู่บนริวฮิโอบนแผ่นน้ำแข็งเนี่ยก็มีให้เห็นบ้างประปรายแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะขาวโพลนครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามันถูกกระทบด้วยแสงแดดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาบูชี่มากก็คือจะแสบตามากนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อันหนึ่งที่ส่วนมากผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวครับทริปลักษณะแบบนี้ก็จะต้องเตรียมแว่นกันแดดครับที่ลดแสงสะท้อนนะครับจากน้ำแข็งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสีขาวโพลนเนี่ยนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์ที่ส่องมามันก็จะสะท้อนเข้าหน้าเราแบบเจิดจ้ามากนะครับต้องใส่แว่นกันแดดก็จะสามารถที่จะมองชื่นชมทัศนียภาพได้โดยที่ไม่ลำบากดวงตามากเกินไปนักนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของอโนกาลิงโกโกนะครับเรือกาลิงโกนะครับที่พูดถึงในข่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับประโยคต่อไปนะครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตะคิตะคาราฮอกไกโดโนอุมินินาริเตคิมาสึนะครับริวฮิโอก็คือทานน้ำแข็งนะครับฟูยุแปลว่าฤดูหนาวนะครับนินารุโตะคำว่าโตะแปลว่าท่าครับหากนารุแปลว่ากลายเป็นนะครับพอกลายเป็นหรือว่าหากกลายเป็นฤดูหนาวแล้วก็นะครับทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆครับนากาเรเตคิมาสึกริยาที่อยู่ข้างหลังสุดของประโยคเลยนะครับนากาเรเตคิมาสึแปลว่าไหลมาครับไหลมายังฮอกไกโดโนอุมินิทะเลฮอกไกโดครับคิตะคาระจากทางด้านทางทิศเหนือนะครับคำว่าคิตะแปลว่าภาคเหนือทิศเหนือนะครับคาระแปลว่าจากครับริวฮิโอวะฟูยูนินารุโตะคิตะคาระฮอกไกโดโนอุมินินากาเรเตคิมัสครับทาน้ำแข็งนั้นนะครับพอถึงหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับพอกลายเป็นฤดูหนาวแล้วเมื่ออากาศมันหนาวเย็นจัดมากๆแล้วเนี่ยนะครับทานน้ำแข็งจะค่อยๆไหลนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศเหนือทางด้านภาคเหนือของประเทศเนี่ยนะครับทางด้านเหนือของประเทศเนี่ยนะครับมายังทะเลรอบๆเกาะฮอกไกโดนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าฮอกไกโดนั้นเป็นจังหวัดเป็นเกาะเป็นภูมิภาคที่อยู่เหนือสุดของประเทศใช่ไหมครับถัดไปข้างบนนั้นก็จะเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียนะครับเป็นเกาหลีเหนือซึ่งก็มีอุณหภูมิที่หนาวจัดมากๆใช่ไหมครับด้านบนนั้นนะครับเหนือฮอกไกโดขึ้นไปนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมินี่ติดลบไม่ธรรมดาเลยนะครับ 20-30 องศาเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโซนข้างบนนั้นเนี่ยก็จะหนาวก่อนหนาวมากหนาวจัดด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดริวฮิโอหรือว่าเกิดทานน้ำแข็งที่โซนรัสเซียโซนไซบีเรียทางด้านนู้นนะครับแล้วพอญี่ปุ่นนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทานน้ำแข็งครับที่เกิดขึ้นครับที่ทะเลฮอกไกโดแล้วเนี่ยก็จะมีริวฮิโอส่วนหนึ่งนะครับทานน้ำแข็งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันไหลนะครับมาจากทางด้านทิศเหนือของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นไซบีเรียเป็นรัสเซียนี่ครับมันก็จะค่อยๆไหลมาด้วยนะครับไหลมายังฮอกไกโดนะครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำแข็งสองส่วนก็คือส่วนที่ทานน้ำแข็งส่วนที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดเลยนะครับเกิดจากการที่ฮอกไกโดนั้นเนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็มีอุณหภูมิต่ำลงกับอีกริวฮิโอหนึ่งหรือว่าอีกทานน้ำแข็งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลไซบีเรียในส่วนของที่เป็นรัสเซียแล้วก็ค่อยๆไหลลอยไหลมานะครับมายังฮอกไกโดมายังประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นทานน้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ฮอกไกโดนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีน้อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีก็จะมีลักษณะที่มันบางมากกว่าครับทานน้ำแข็งที่ไหลมาจากทางด้านทิศเหนือครับ
ทางด้านทิศเหนือนั้นจะมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากนะครับแล้วก็น้ำแข็งทาร น้ำทะเลที่กลายเป็นทาร น้ำแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะหนาแผ่นใหญ่มากกว่านะครับฟูเนวะริวโฮโอวาลินาการะซุซูมิมาชิตะฟูเนโนอุเอเดวะกิโนจิชูเซตาจิกะทาโนชิโซนิโคเอโอดาชิตาริโทโมดาจิโตชาชิงโอโทตาริชิเตมาชิตะครับมีคำว่าฟูเนะอีกรอบแล้วนะครับแปลว่าเรือนะครับมีคำว่าริวฮิโอที่แปลว่าทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีคำใหม่คำว่าวารินาการะครับที่มาจากคำว่าวาริมัสนะครับวาริมัสนั่นแปลว่าแบ่งแปลว่าผ่านะครับเป็นกริยาของเรือนะครับที่มันวิ่งผ่านแผ่นน้ำแข็งอ่ะนะครับแล้วก็มันก็ผ่าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยให้แตกออกเป็นสองฟากเรือมันก็จะวิ่งผ่าตรงกลางไปใช่ไหมครับวาริมัสให้ความหมายว่าแบ่งให้ความหมายว่าผ่าลักษณะแบบนั้นนะครับเรือได้ผ่าแผ่นน้ำแข็งนะครับสุซึมิมาชิตะคำว่าสุซึมิมาชิตะมาจากคำกริยาสุซึมิมาซึ่งแปลว่าก้าวไปข้างหน้าดำเนินไปข้างหน้านะครับเรือได้พุ่งไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งผ่าแผ่นน้ำแข็งแผ่นทานน้ำแข็งออกเป็นสองส่วนนะครับฟูเนโนอุเอเดวะคำว่าอุเอแปลว่าข้างบนนะครับเดวะแปลว่าที่ที่บนเรือนะครับฟูเนโนอุเอเดวะที่บนเรือนั้นกิโนจิชูเซตาชิกะครับเราผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับคำว่ากิโนจิชูเซแปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคแล้วก็มีคำว่าตาจิอยู่ข้างหลังนะครับก็แปลว่าพวกนะครับพวกผู้ฝึกงานด้านเทคนิคก็คือมีจำนวนหลายคนมากกว่า80ประมาณ80คนอย่างที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาได้ทำกริยาโคเอลดาชิตาลีครับกริยาตัวที่หนึ่งโคเอลดาชิตาลีมาจากคำกริยาโคเอลดาชิมัสครับที่แปลว่าส่งเสียงครับจะเป็นส่งเสียงตะโกนกรีดร้องนะครับด้วยความรู้สึกสนุกสนานหรือว่าอุ้ยดีใจประทับใจหรือว่าจะเป็นการส่งเสียงของคนเนี่ยนะครับก็ได้ครับโคเอลดาชิมัสครับแปลว่าส่งเสียงครับโคเอลดาชิตาลีส่งเสียงโทโมดาจิโตชาชิงโอโทตาลีครับโทโมดาจิแปลว่าเพื่อนครับโทโมดาจิโตกับเพื่อนชาชิงโอโทตาลีตะกี้โคเอลดาชิตาลีแปลว่าส่งเสียงชาชิงโอโทตาลีแปลว่าถ่ายภาพครับถ่ายภาพกับเพื่อนครับสเตย์มาชิตะครับก็เป็นรูปประโยคที่แสดงถึงกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตครับคือเรื่องราวนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ NHK ก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มานำเสนอเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วกริยาก็เลยใช้รูปนี้นะครับเตอิมาชิตะชิเตอิมาชิตะครับเราครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับเขาครับส่งเสียงร้องครับพูดคุยกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนครับด้วยความสนุกสนานนะครับอยู่บนเรือนะครับคำไหนที่แปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับก็คือคำว่าทาโนชิโซนิครับทาโนชิโซนิแปลว่าอย่างสนุกสนานนะครับเป็นคำวิเศษนะครับเป็นคำ adverb นะครับที่มาขยายคำกริยา2ตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือกริยาส่งเสียงโคเอลดาชิตาลินะครับแล้วก็กริยาถ่ายภาพนะครับชาชิโอโทตาลิครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนั้นส่งเสียงร้องแล้วก็ถ่ายรูปส่งเสียงร้องพูดคุยกันหัวเราะครับแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยครับอย่างสนุกสนานครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศบนเรือนะครับแล้วก็ให้เห็นลักษณะของเรือด้วยนะครับว่าเรือไม่ได้จอดอยู่นิ่งๆนะครับเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้านะครับออกจากท่าออกจากฝั่งนะครับที่จังที่เมืองมงเบสึนะครับแล้วก็พุ่งตัวออกไปกลางทะเลนะครับในขณะที่พุ่งออกไปกลางทะเลเนี่ยก็แล่นฝ่าผ่านะครับผ่านทานน้ำแข็งนะครับทำให้ทานน้ำแข็งนั้นแตกออกเป็นสิ่งเสียดนะครับแล้วก็พวกผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยก็เห็นแล้วก็สนุกสนานเนื่องจากว่าที่ประเทศตัวเองไม่มีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเราไม่เห็นลักษณะแบบนี้แน่นอนที่เรือวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ชนกับแผ่นน้ำแข็งต่างๆลุยไปข้างหน้านะครับผ่าให้แผ่นน้ำแข็งแบ่งออกเป็น2ส่วนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายรูปการชื่นชมคุยกันอะไรเงี้ยครับด้วยความสนุกสนานกับสิ่งที่ไม่เคยเจอครับ
เรือจะเลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับตัดแบ่งทานน้ำแข็งจนแยกตัวออกจากกันเหล่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคส่งเสียงร้องพูดคุยและถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานนะครับอันนี้เป็นข้อความจากข่าว

เว็บนะครับฮาจิเมเตะริวฮิโอมิตะอินโดนีเซียโนโจเซวะทาโนชิเดสมงเบซึวะซามุยเดสกะเคชิคิกะคิเรเดะสุกินินาริมาสตะโตฮานาชิเตะอิมาสตะนะครับมีคำว่าฮาจิเมเตะที่แปลว่าเป็นครั้งแรกครับริวฮิโอแปลว่าทานน้ำแข็งครับมิตะมาจากคำกริยามิลุที่แปลว่าดูที่แปลว่ามองที่แปลว่าเห็นครับผันให้อยู่ในรูปอดีตครับพูดว่ามิตะอินโดนีเซียนะครับเป็นชื่อประเทศนะครับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียมีคำว่าโจเซนะครับที่แปลว่าผู้หญิงครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเคยเห็นน้ำแข็งเป็นครั้งแรกครับเราแปลจากข้างหลังตรงคำว่าโจเซเนี่ยนะครับย้อนขึ้นมาข้างหน้าทีละคำอินโดนีเซียโนโจเซก็คือผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนะครับมิตะที่เห็นริวฮิโอนะครับแปลขึ้นมาข้างหน้านะครับฐานน้ำแข็งฮาจิเมเตะเป็นครั้งแรกครับกริยาของผู้หญิงคนนี้อยู่ท้ายสุดของประโยคเลยก็คือคำว่าโตฮานาชิเตะมาชิตะครับกล่าวว่าให้สัมภาษณ์ว่าครับให้สัมภาษณ์กับ NHK นะครับ NHK คงจะไปถามเขาว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาขึ้นเรือกาลิงโกโกครั้งนี้นะครับแล้วก็เห็นทานน้ำแข็งในวันนี้อะไรเงี้ยครับผู้หญิงชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับที่เห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เขาได้กล่าวว่าทาโนชิเดสุครับทาโนชิแปลว่าสนุกครับแฮปปี้ครับสนุกได้เห็นและสนุกมากมงเบซึเป็นชื่อเมืองใช่ไหมครับมงเบซึว่าเมืองบงเบซึนั้นเนี่ยซามุยเดสงาคำว่าซามุยนะครับแปลว่าหนาวครับซามุยเดสงาหนาวนะแต่ครับเดสงาครับแปลว่าแต่ครับเคชิคิกะคิเรเดะครับเคชิคิกะคิเรเดะคำว่าเคชิคิแปลว่าวิวแปลว่าทิวทัศน์ครับคิเรนะครับแปลว่าสวยครับมาจากคำว่าคิเรเดสนะครับคิเรเดะนะครับสวยเคชิคิกะคิเรเดะทิวทัศน์นี่มันสวยมากนะครับสุกินินาริมาชิตะคำว่าสุกิแปลว่าชอบครับนาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นสุกินินาริมาชิตะก็เลยแปลว่ากลายเป็นชอบครับคำว่ากลายเป็นชอบนั้นฟังดูไม่ค่อยเป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับกลายเป็นชอบหมายถึงอะไรกลายเป็นชอบหมายถึงว่าความรู้สึกครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้ตอนที่เขาจะมามงเบสึเนี่ยนะครับที่เมืองมงเบสึเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับเขาอาจจะรู้สึกอาจจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเขามาเจอว่ามงเบสึเนี่ยหนาวนะแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยเนี่ยทำให้ความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นชอบขึ้นมานะครับกริยานาริมาชิตะที่แปลว่ากลายเป็นเนี่ยนะครับเป็นกริยาที่ให้ความหมายให้ความรู้สึกบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วสึกินินาริมาชิตะชอบขึ้นมาละครับเมื่อก่อนไม่ได้ชอบตอนนี้ชอบแล้วครับหญิงสาวชาวอินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งเห็นทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่ามงเบสึนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นก็ตามแต่เนื่องจากมีทัศนียภาพที่งดงามเนี่ยจึงทำให้รู้สึกหลงไหลและชื่นชอบเมืองแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากข่าวครับของ NHK อีกข้อความหนึ่งครับอันนี้เป็นภาพครับของทานน้ำแข็งนะครับดูสิครับบางแผ่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทานน้ำแข็งที่มาจากทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะครับที่มาจากทางไซบีเรียเนี่ยแผ่นจะหนามากนะครับสามารถที่จะเดินไปได้เลยแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องไม่ใช่ว่าใครจะเดินก็เดินได้นะครับต้องมีไกด์นะครับมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนท้องถิ่นที่เขา อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้จักกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะของพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับเขาจะรู้ว่าแผ่นน้ำแข็งไหนที่แข็งไม่แข็งนะครับหนาไม่หนาเดินได้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คงไม่สามารถต้องลงไปเดินสุ่ม4สุ่ม5เดินเองได้นะครับอันนี้ไปกับทริปของเรือคาริงโกนะครับซึ่งเป็นเรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่จัดการในเมืองเนี่ยที่เมืองบริหารจัดการอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มีสตาฟที่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็พากันไปครับบางโซนที่เป็นโซนที่ไม่ลึกมากเกินไปนะครับใส่ชูชีพแล้วก็ลงไปลอยเล่นน้ำได้นะครับก็ชูชีพนั้นก็ไม่ใช่เป็นชูชีพที่ลอยตัวอย่างเดียวเป็นชูชีพที่รักษาอุณหภูมิด้วยนะครับก็จะมีถุงน้ำร้อนหรือว่ามีวัสดุนะครับที่ปกป้องความหนาวเย็นจากภายนอกนะครับคนก็
อยากจะลองดูว่าลงไปแช่ในทาน้ำแข็งเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายคนก็ใช้บริการ

ครับเช่าเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ลงไปแช่น้ำนะครับเดินเล่นบนทันน้ำแข็งแล้วก็แช่น้ำด้วยตอนกลางคืนตอนเย็นนะครับพระค่ำก็จะสวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยนะครับแสงที่ปกติตอนช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยที่มันจะขาวโพลนแล้วก็แสบตามากๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีทองนะครับทำให้บรรยากาศก็น่าท่องเที่ยวส่วนมากทริปเรือนะครับก็จะออกไปตลอดทั้งวันนะครับก็บางคนก็เลือกไปตอนเช้าบางคนก็อาจจะเลือกไปตอนใกล้ๆจะพระอาทิตย์ตกดินนะครับไปชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลก็สวยงามดีทีนี้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับได้กล่าวไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกิโนชิชูเซที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคคืออะไรนะครับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคก็คือบุคคลที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ไปโดยวีซ่าที่เรียกว่าวีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับซึ่งก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับทำไมถึงเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนะครับทำไมไม่เรียกว่าวีซ่าคนทำงานเลยนะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยนะครับให้ไปทำงานชั่วคราวเพียงระยะไม่เกิน3ปีเท่านั้นนะครับหรืออย่างมากสุดสามารถต่ออายุได้ไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การไปทำงานเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อการที่ไปทำงานหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นโครงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องการที่จะให้โอกาสครับคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมไปถึงต้องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยให้กับประชาชนของประเทศอื่นๆเพื่อที่ว่าเมื่อเวลาที่เขาทำงานครบระยะเวลา3ปีถึงหรือว่า5ปีแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็ต้องเดินทางกลับประเทศก็จะได้เอาความรู้เอาเทคโนโลยีเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ทำงานได้เรียนรู้จากการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปอันนี้เป็นเป้าหมายของประเทศญี่ปุ่นเขาที่เขาตั้งไว้ในเรื่องของการรับสมัครคนเข้ามาทำงานแล้วก็ให้งานทำนะครับรวมไปถึงให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไปภายหลังนะครับตรงนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจที่อยากจะเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจำนวนอย่างที่เราทราบกันดีว่าจำนวนประชากรสูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาที่มีอายุมากกว่า65ปีเนี่ยมันมีเยอะมากขึ้นนะครับมากขึ้นมากๆนะครับ128ของประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับในขณะที่จำนวนแรงงานหรือว่าวัยทำงานหรือว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยจำนวนก็ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการที่ค่านิยมของการที่คนไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกเนี่ยนะครับมีมากขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับสภาวะแบบนี้นะครับเกิดการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะในแรงงานภาคอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นการก่อสร้างการเกษตรกรรมการบริการการดูแลสุขภาพต่างๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคือปี2565เนี่ยตอนเดือนตุลาคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและก็สวัสดิการของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโคเซโรโดโชเนี่ยนะครับเขาได้ทำการสำรวจนะครับทำการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆนะครับเขาพบว่าเมื่อปี2565นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนมากถึง 318,700 มีสารประกอบการนะครับขอประทานโทษสารประกอบการที่รับแรงงานชาวต่างชาติเข้าไปทำงานเนี่ยมากถึง 318,775 แห่งแล้วในจำนวนเหล่านี้นะครับสารประกอบการ 300,000 กว่าแห่งเนี่ยที่รับชาวไปนะครับมีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆมากมายครับซึ่งพอเจาะลึกลงไปดูจำนวนชาวต่างชาติที่พำนักทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาเดียวกันก็คือช่วงเดือนตุลาคม2565เนี่ยครับทำให้ทราบว่ามีจำนวนชาวต่างชาติมากถึง2ล้านกว่าคนนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่นะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ 225,950 คนคือปีที่แล้วมีไม่เยอะขนาดเนี้ยปี2564เนี่ยปีนี้เยอะมากขึ้นและแน่นอนปีนี้ปี67แล้วเนี่ยนะครับปี2567แล้วก็ต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยนะครับมันเป็นตัวเลขสภาวะการที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานนะครับในประเทศญี่ปุ่นในจำนวนเนี้ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับพวกกิโนจิชูเซนะครับโทคุเตกิโนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซเนี่ยนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่มีที่เป็นโทคุโนกิเตเนี่ยนะครับก็คือพวกแรงงานทักษะเฉพาะคือเป็นคนที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางในวิชาชีพเฉพาะขั้นสูงเนี่ยนะครับมากถึง 595,000
904คนแล้วก็มีพวกกิโนจิชูเซที่เรากำลังพูดถึงในข่าวนี้ครับอยู่ประมาณ 412,501 คนครับเยอะมากเลยนะครับ 400,000 กว่าคนครับ 400,000 กว่าคนอันนี้ที่ลงทะเบียนแล้วด้วยนะครับที่ไม่ลงทะเบียนที่วีซ่าหมดแล้วแล้วหนีวีเนี่ยไม่รู้จะมีกี่คนด้วยนะครับแรงงานจากประเทศที่มากที่สุดนะครับได้แก่แรงงานจากประเทศเวียดนามครับมี 500,000 กว่าคนครับคิดเป็นร้อยละ 25.3 ของแรงงานทั้งหมดนะครับรองมาได้แก่ประเทศจีนครับแล้วก็รองลงมาอันดับที่3ได้แก่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีจำนวนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวียดนามนั้นโดดเด่นมากนะครับเยอะมากนะครับเนื่องมาจากปัญหาในประเทศด้วยนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เลยทำให้คนเวียดนามเขาอยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมากกว่านะครับในส่วนของคนไทยเรานั้นนะครับของคนไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ 36,500 กว่าคนเท่านั้นเองครับคิดเป็นร้อยละ 1.8 ครับของจำนวนแรงงานทั้งหมดที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับของเราไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันเนื่องมาจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับการไปเดินทางไปประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยคิดว่าประเทศไปประเทศอื่นๆอย่างเช่นไปอิสราเอลนะครับไปตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเปล่าแล้วก็คนไทยเราก็เลยเลือกที่จะไปในประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงครับแต่ว่าก็ยังมีน้องๆหลายคนนะครับที่อาจจะชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็สนใจอยากจะทำงานญี่ปุ่นนึกแล้วก็ไปทำเลือกที่จะไปประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าการไปทำงานมันไม่ได้แค่เงินอย่างเดียวใช่ไหมครับมันได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการต่างๆเหมือนกับเด็กๆพวกนี้นะครับที่ไปที่ญี่ปุ่นไปเห็นทานน้ำแข็งเนี่ยนะครับตามข่าวครับเดี๋ยวขอทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนในวันนี้นะครับคำที่หนึ่งนะครับฮอกไกโดครับฮอกไกโดจังหวัดฮอกไกโดนะครับมีคำว่านิคิตะครับนิคิตะที่แปลว่ามายังครับมีคำว่าริวโฮครับริวโฮที่แปลว่าทานน้ำแข็งครับมีคำว่าทาโนชิมุครับทาโนชิมุที่แปลว่าสนุกสนานครับมีคำว่าไทยที่แปลว่าประเทศไทยครับมีคำว่าเวียดนามครับที่แปลว่าเวียดนามแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมีคำว่ากิโนจิชูเซที่แปลว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์จากพาดหัวข่าวของข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากประเทศต่างๆนะครับอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามนะครับที่เดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโมเบซูชิจังหวัดฮอกไกโดนะครับแล้วก็พอว่างจากการทำงานก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับตามที่ต่างๆสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็เก็บความรู้นะครับเก็บประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะนำกลับมาใช้นะครับที่ประเทศไทยในภายหลังครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนกันในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับคำศัพท์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนสาระที่น่าสนใจนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการนะครับของสังคมญี่ปุ่นนะครับที่ขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ต้องการรีครูทนะครับคนจากต่างประเทศนะครับที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเอาแน่นอนนะครับเดินทางไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็ลำบากนะครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าในทัศนะของผมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยนะครับการที่เราเดินทางไปทำงานที่ไกลๆก่อนนะครับในขณะที่เรายังมีเลี้ยวมีแรงนะครับเราก็จะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีแล้วก็เทคนิคที่ทันสมัยหลายๆอย่างไม่ได้แค่เงินนะครับเราจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคที่ทันสมัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์กลับมาด้วยนะครับพอทำงาน3ปี5ปีเสร็จแล้วเรากลับมาที่ประเทศไทยนะครับเราผ่านการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมา3ปี5ปีแล้วก็ความรู้ภาษาญี่ปุ่นเราอยู่ในระดับที่สูงมากเนี่ยนะครับไม่มีสารประกอบการญี่ปุ่นที่ไหนในประเทศไทยเราไม่รับคนที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกไปทำงานหลังจากที่เรียนจบการศึกษาแล้วไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ทำสัก3ปี5ปีแล้วค่อยกลับมาทำงานในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปเรียนต่อด้วยตัวเองหรือว่ามีทุนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะครับการที่จะไปทำงานการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกี่ยวความรู้นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจอีกโอกาสหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยศูนย์ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติ

0: วันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
0: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: โหแล้วสู้กันไหมครับ
2: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
1: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
3: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
1: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
1: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
3: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
1: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำคำประพันธ์ท่านอาจารย์พุทธทาสมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะหัวข้อธรรมประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้เพ่งเพื่อเห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้นแล้วเพ่งต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆจนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้นๆในการที่จะทำให้เกิดความสลดสังเวชความไม่ประมาทการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปรารถนากวาดล้างความรู้สึกชนิดที่ทำความรำคาญต่างๆให้แก่ตนให้หมดไปจากจิตใจและมีความสะอาดความสว่างความสงบโดยสมควรแก่การกระทำของตนความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้จะถูกต้องและมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพื้นหรือยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัวทั้งสมาธิและปัญญาในระดับที่คนทั่วไปพึงจะทำได้และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้วในขณะที่มีการสังวรระวังบังคับตัวให้ทำเช่นนั้นไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใดพุทธทาสภิกขุสดุดีนะคะผู้บรรยายค่ะได้ประพันธ์ขึ้นนะคะเพื่อถวายแด่พุทธทาสภิกขุนำด้วยเป็นกวีวจนะนะคะเริ่มจากโคงสี่สุภาพองค์พระพุทธธาตุแม้นมณีสวรรค์องค์บริสุทธิ์รังสรรสวัสดาวองค์เทิดมนุษยธรรมใดเทียบเทียมแห่องค์แห่งพระอรหันต์นาวโลกน้อมนิจศีลฝรั่งจีนไทยทั่วล่าสุนทรีร่วมพลิกผืนปัทภีผ่องแผ้วแสงทิพย์ส่องทาตรีตึงมั่นกมลรือหมดกิเลสเลิศแล้วหลุดพ้นภัยผองการ2449เกริกไกรสุราษฎร์ธานีสวยหว่างฟ้าเกิดชีวิตวันวัยวิจิตเจิดนอดับทุกร้าวเหนื่อยล้าอริยเจ้าจอมสยามเงื่อมพาณิชย์งามสง่าแท้ทางบุญอินทะปัญโยหนุนเนื่องไหว้คือภิกษุทรงคุณความคิดยิ่งเหยยกเขตชัยยาให้ลุห่วงเหวหนปริมณฑลถิ่นพื้นภูมิธรรมรู้กฎละบ่วงกรรมก่อท้วนสวนโมกพร่างฝนพรำเพื่อชีพชนนานักปราชญ์ผู้เปี่ยมล้วนลาดล้ำเลอศิลป์ภูมิเรียงยินชื่อแย้มยาวนานแดนเกิดโกสาจารจิตแจ้งสมถะจักสืบสารสูงส่งพระขจัดทางขัดแย้งยิ่งแก้วการสมัยภูมิใจประจักษ์ซึ้งศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ไตรสิกขาครอบเกล้าสรรพสิ่งสุญญตาตระหนักเสาหลักธรรมสถิตเย่าอย่างแท้ทานสุนเบิกบุญบารมีค้ำครองไทยพระดับขันคันไหลล่วงพ้นคงย้ำหยาดสายใยอย่างชีพชุ่มหาสะอาดสว่างสงบทนแทบพื้นพระไทยสถานแนวคิดท่านพุทธทาสเป็นกาบยานี11นะคะองค์พระพุทธทาสยอดนักปราชญ์ปรีชาญาณสัจจะพระอาจารย์ประจักษ์อยู่คู่ฟ้าดินแก่นแท้แลกระพีเห็นท่วนทีหวนทวินคู่มือมนุษย์ยินยนชีวิตอนิจจังอมตะ
อัตธรรมปื้มดื่มดำดับทุกขังเกิดแก่

กับพินพังภาพลวงทั่วถิ่นผองชนทิฐิปาฏิหาริย์ใช้หลักการผ่านมืดมนหน้าที่มีเหตุผลพร่างธรรมะประดับใจสติสัมปชัญญะเสียสละพร้อมอภัยเทียมเพชรผ่องประภัยเป็นพลังสร้างศรัทธาเยาวชนเช่นคนจริงทำทุกสิ่งกตเวทิตากุศลเหตุเจตนาฟ้าคอนกรีตปราณีทวีหวังลาบยศสรรเสริญหลงเพลิดเพลินผิดวิถีแตกดับกับการปีปรัชญาย้ำปลุกสำนึกแนวคิดอิทธิพลสารส่งผลเพียงรู้สึกผาสุกสู่ส่วนลึกสัมผัสห้วงของดวงใจปริศนาธรรมท่านพุทธทาสเป็นกรสุภาพยอดนักปราชญ์พาชีวิตพ้นปริศนาหลอมจัญญาชาวสยามงามผ่องใสล้ำลึกการกว่าร้อยปีศักดิ์ศรีไทยก้มไหว้พุทธทาสพิราชล้ำขุดเพชรพระไตรปิฎกยกเอ่ยอ้างสวรรค์สร้างกลางใจให้ดื่มดำนรกอยู่ที่จิตผิดคุณธรรมกฎแห่งกรรมตามคนทุกชนชั้นหวนนึกเห็นพลาดผิดปรับคิดใหม่หนีเข้าป่ามิใช่ทางไปสวรรค์กอขอกอกาหลักสามัญเมื่อมุ่งมั่นรู้ผัสสะตกกระทบกายหูจมูกลิ้นล้วนหลงไหลปลื้มกายใจนอนนั่งเดินเพลินประสบภาพตัณหาอุปทานหักผ่านพบทำสยบทุกอย่างทางสายนี้เรื่องเล็กน้อยสลัดตัดทิ้งไปช่างหัวมันเป็นไรใครกดขี่เก็บมาคิดอัดใจตายเลิกใยดีละตัวกูจะมีแต่ดีงามเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหมายเกื้อกูลเหมือนช่วยตนเพิ่มพูนประยูนสยามลดความเห็นแก่ตัวลงปลงชื่อนามการมองข้ามช่างหัวมันอันตรายรบศัตรูสู้ด้วยจิตคิดเมตตาเป็นกำแพงแข็งกล้าอย่าแหนงนายชีวิตแท้มิฟั่นเฟือเหนือความตายละเกาะเกี่ยวสิ่งทั้งหลายสบายเบาทำลายม่านอวิชชาตัณหาย้อนตัณหาร้อนนะคะเก่งสวยรวยตามหลอกหลอนไหวคลอนเศร้าถามพระพุทธองค์คงบรรเทาดับโง่เขลายั้งตัวตนถูกขนทางเกิดเหตุใดหากตื่นไปตามติดขาดพินิจไตรตรองชีพหมองหมางอยู่ในโลกสิ่งเสพติดต้องระวังกลกามสร้างมืดมัวหัวใจคนผู้เหลิงในอำนาจทำบาตรใหญ่หลีกหนีไกลลาบยศศักดิ์อัครผลยึดหน้าที่ศีลธรรมนำสากลย่อมหลุดพ้นโลกทิพย์สู่นิพพานรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาบุญสมประพันธ์นะคะส่วนคำประพันธ์ของพระพุทธทาสค่ะคำประพันธ์บทพระธรรมไม่จำเพาะว่าจะต้องไพเราะเพราะอักษรหรือสัมผัสช้อยชดแห่งบทกลอนที่อรชรเชิงกวีตามนิยมขอแต่เพียงให้อัดแห่งธรรมะได้แจ่มจะถนัดเห็นเป็นปฐมแล้วได้รสแห่งพระธรรมดำอารมณ์ที่อาจบ่มเบิกใจให้เจริญให้นิสัยเปลี่ยนใหม่จากก่อนเก่าไม่ซึมเศร้าสุขสง่าหน้าสรรเสริญเป็นจิตกล้าสามารถไม่ขาดเกินขอชวนเชิญ
ชมธรรม

รสบทกวีเกี่ยวกับความสุขนะคะพุทธทาสได้ประพันธ์ไว้ว่าความเอ๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกรียมได้เขาว่าสุขสุกเนื้ออย่าเห่อไปมันสุกเย็นหรือสุกไหมให้แน่เอ่ยนะคะท่านก็เปรียบเทียบความสุกสุกขอไข่หรือสุกกอไก่กันแน่นะคะกับชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดการงานอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรรู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสัมมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดจริงนัดเดียววิ่งฉลาดยิงนะคะนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ยนะคะยิงทีเดียวได้นกหลายตัวทำนองนั้นนะฮะมองแต่แง่ดีเถิดเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงปากอย่างใจอย่างมีปากอย่างใจอย่างหนทางสุขไม่เกิดทุกข์เพราะยึดมั่นฉันทะแหลงว่าคำพระพุทธองค์ทรงแสดงอย่าระแวงว่าฉันหลอกยอกย้อนเลยอย่ายึดมั่นสิ่งใดด้วยใจตูว่าตัวกูของกูอยู่เฉยๆปากพูดว่าตัวกูอยู่ตามเคยใจอย่าเป็นเช่นปากเอ่ยเหวยพวกเราโลกนี้คืออะไรแน่โลกเหล่านี้ที่แท้คือโรงละครไม่ต้องสอนแสดงถูกทุกวิถีออกโรงกันจริงจังทั้งตาปีตามท่วงทีอวิชชาจะลากคอโลกนี้คือกงไก่เขาใส่ไว้จะนำไปแล่เนื้อไม่เหลือหรอจิกกันเองในกรงได้ลงคอเฝ้าตั้งข้อรบกันฉันนึกกลัวเอ่ยสหายเอ๋ยสหายเอ๋ยตัวเราไม่ได้มีแต่พอเผลอตัวเรามีขึ้นมาได้พอหายเผลอตัวเราก็หายไปหมดตัวเราเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวเราและถอนทั้งตัวเขาอย่างเต็มที่ให้มีแต่ปัญญาและปราณี
อย่าให้มีเราเขาเบาเหลือเอ่ยเป็นอยู่ด้วยจิตว่างจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินกายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีท่าทุกทนหม่นหมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยเป็นคติเตือนใจนะคะชีวิตไม่ควรประมาทให้ดำรงชีวิตโดยเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะคะทุกอย่างเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นและทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่สามารถจะควบคุมได้ไม่อยากให้เป็นไปตามที่จิตปรารถนาได้นะคะต้นสนเท่าเมื่อมันยังไม่ได้เป็นพุทธะต้นสนเท่าก็ยังจะจืดวาดฝันเอ่ยไปได้สนุกทุกคืนวันพอเหมาะครันเป็นพุทธได้ในพริบตามนุษย์เราเบาความยามสบายก็ไม่ได้ฝึกธรรมตามวาสนาก็ไม่ใฝ่ฝึกธรรมตามวาสนาจนแก่เท่าเข้าเขตของมรณาก็ผวาผวังวายตายเปล่าเอ่ยนะคะเกิดมาแล้วก็ตายสูญเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะชีวิตก็ควรจะเลือกว่าจะเดินวิถีชีวิตอย่างไรตาบอดตาดีหมู่นกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้าถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไปหนอนก็ไม่มองเห็นคูดที่ดูดกินคนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลกต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิจศีลส่วนชาวพุทธประยุทธธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนกนะคะอยู่บนฟ้าแต่ไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไส้เดือนค่ะอยู่ในดินก็ไม่เห็นดินนอนกินคูดเข้าไปก็ไม่เห็นว่าเป็นคูดนะคะคนอยู่บนโลกก็ไม่เห็นโลกก็ต้องทนทุกโศกอยู่เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นส่วนชาวพุทธค่ะถ้ารู้จักประยุกต์ธรรมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ยนะคะก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงตัวกูตัวสูอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ๋ยธรรมะคือหน้าที่ทุกคนเกิดมามีหน้าที่ความเป็นจริงตัวกูไม่มีตัวเขาก็ไม่มีนะคะไม่มีทั้งตัวกูและตัวเขาแต่ควรจะมีปัญญาและก็มีเมตตาที่จะอย่างรู้ในสิ่งต่างๆที่พบเห็นและควรปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

ดีที่สุดตัวกูตัวสูของกูของสูอันความจริงของกูไม่ได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเลยของกูของสูของฉันของเธอนั่นเองนะคะความเป็นจริงของฉันก็ไม่มีของกูก็ไม่มีแต่ถ้าจิตที่มันเผลอหลงก็จะเห็นว่ามีตัวกูของกูก็จะทำให้เป็นทุกข์เล่าร้อนความแก่ความแก่ง่อมย่อมทุลักทุเลมากดั่งคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องห้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ตองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะคะเพราะแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ไหวก็จะมาเสียดายภายหลังรักสงบรักสงบจงลืมซึ่งตัวกูและลืมทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีสติปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยถ้าคนที่อยากมีชีวิตอย่างสงบก็ควรละซึ่งตัวกูของกูโลกรอดเพราะกตัญญูอันบุคคลกตัญญูรู้คุณโลกอุปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผักหรือหญ้าปลาหรือไม้รู้จักใช้อย่าทำลายให้หายไปอันหนึ่งคนต่อคนทุกคนนี้ล้วนแต่มีคุณต่อกันนั้นเป็นไฉนมองให้ดีดูให้เห็นเช่นนั้นไซโรครอดได้เพราะกตัญญูรู้คุณกันประเทศชาติศาสนามหากษัตริย์รวมเป็นอัตภาพไทยใหญ่มหันรอดมาได้เพราะรักใคร่อย่างผูกพันเพราะกตัญญูมีที่ใจเอ่ยโรครอดเพราะกตัญญูอันนี้เป็นอมตะธรรมนะคะอัตตาหิอัตโนนาโถมิใหญ่ใครจะพึ่งซึ่งพระเจ้าแต่พวกเราชาวพุทธพระศาสนาผู้เชื่อฟังโอวาทพระศาสดาพึ่งธรรมมาคือพึ่งซึ่งตัวเองประกอบกรรมนำมาซึ่งโภคผลตั้งแต่ต้นจนปลายได้เหมาะหมิงทั้งทางโลกทางธรรมก็ยำเกรงถือระเบงสร้างตัวอยู่ทั่วกันอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตัวพึ่งตัวแน่ถ้าปิดผันเป็นอื่นไปวนเวียนพาเหียนคลันพึ่งเขานั้นไม่หนึ่งเหมือนพึ่งตัวนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี้เป็นสัจจะทุกการสมัย

ปิดปิดปิดปิดปิดตาอย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศลมัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไหม้พอง

ื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือเร้าใจให้ฟุ้งซ่านผ่านลำพองผิดทํานองคนฉลาดอนาจใจปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องย่นเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทอง3ปิดนะคะปิดแรกคือปิดตาปิดที่2ปิดหูปิดที่3คือปิดปากบอกทำไมถึงให้ตา2ตาหู2หูแต่ให้ปากมาแค่ปากเดียวค่ะเขาบอกให้ฟังให้มากดูให้มากแต่อย่าพูดมากนะคะท่านพุทธทาสก็ทรงท่านได้เตือนไว้ว่าให้ปิดแล้วชีวิตจะเจริญค่ะส่วนเปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดค่ำยิ่งเห็นชัดถนัดทนีสมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีนี่วิธีเปิดตาใจใช้กันมาเปิดหูให้ยินเสียงสำเนียงธรรมทั้งเช้าค่ำมีกล้องไปในโลกล่าล้านล้านปีฟังให้ชัดเต็มอัตราคือเสียงแห่งสุญญตาข้าสุดใจเปิดปากสนทนาพูดจาธรรมวันยังค่ำอย่าพูดเรื่องเหลวไหลพูดแต่เรื่องดับทุกข์ได้โดยสัตว์จะไปไม่เท่าไหร่เราทั้งโลกพ้นโศกแลปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากนะคะจมูกไม่ต้องปิดนะคะปิดอย่างไรส่วนเปิดอย่างไรเปิดตาก็ให้รับฟังให้รับแสงค่ะแห่งพระธรรมเปิดตานะคะให้เห็นพระธรรมเปิดหูให้ได้ยินแต่เสียงแห่งคุณงามความดีนะคะส่วนเปิดปากก็พูดเรื่องคุณงามความดีเรื่องที่ดีงามเรื่องที่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นมนุษย์หรือเป็นคนมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐใช่ไหมคะส่วนคนก็คือคล้ายกับวนคนนี่คือวุ่นวายเลยทำนองนั้นนะคะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาชัดเจนมากนะคะเป็นมนุษย์ดูที่ใจหรือเป็นคนก็ดูที่ใจเพราะใจเป็นเครื่องวัดความดีความชั่วเป็นที่เครื่องวัดความเป็นมนุษย์เครื่องวัดความเป็นคนนั่นเองนะคะใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจที่ควรจะเป็นก็คือใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่สงบใจที่ผ่องใสเบิกบานรู้ตื่นรู้เบิกบานนะคะใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีข้าวควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่นิสิ่งทำตัวกลัวอบาย
แต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายก็คือคุกคีกับ

สิ่งไม่ดีนั่นเองคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชิญเลยจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะถ้าเป็นมนุษย์ก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเป็นคนก็ตกนรกเช่นนั้นมีอยู่จริงนะคะทุกอย่างอยู่ที่ผลของการกระทำมีอยู่แล้วขณะใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็ปรากฏอยู่ณจิตนั่นพอตัวกูเกิดได้ในจิตนั้นสังสารวัฏก็พลันปรากฏแทนท่านเน้นให้ละตัวกูของกูนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ได้มีอยู่จริงเป็นองค์ประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมเป็นก้อนธาตุซึ่งถ้าก้อนธาตุรวมตัวกันอย่างสมดุลชีวิตก็อยู่ได้อย่างสบายแต่ถ้าเกิดแปรปรวนก็อาจจะมีการเจ็บป่วยอะไรทำนองนี้มีอยู่แล้วนะคะความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใส่เรื่องผัสสะถ้าเข้าใจนะคะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตทุกอย่างนะคะจะสุขจะทุกข์เกิดที่จิตเพราะมนุษย์มีสองส่วนคือกายกับจิตส่วนเทวดาหรือเทพอะไรต่างๆจะไม่มีกายหยาบจะมีเฉพาะกายทิพย์ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นแสงต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เกิดเป็นมนุษย์ที่มีร่างเนี่ยค่ะเขาเพื่อเตือนให้พิจารณาโดยใช้ร่างเนี่ยประกอบกรรมดีโดยให้พิจารณาว่าร่างเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นทุกข์นะคะถ้ามีร่างคือมีความทุกข์แน่นอนนะคะเกิดแก่เจ็บตายนะคะแล้วก็อนิจจังอนัตตาคือบังคับไม่ได้จะไม่อยากจะป่วยก็ไม่ได้นะคะไม่อยากจะคิดก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นสัจจะอมตะธรรมโดยแท้ความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดและสัทธะเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะท่านเขียนสั้นๆง่ายๆความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะนะคะตัวอย่างธรรมะของท่านพุทธทาสเรียงถ้อยร้อยธรรมซึ่งก็มีความเกี่ยวพันกับแนวคิดของท่านพุทธทาสเกิดใต้น้ำแต่นำตนผุดพ้นน้ำบัวมาย้ำให้พาตนพ้นตัณหาเหมือนบัวผุดบานพ้นบนทาราจึงสมค่าคำมนุษย์เหนือสุดดี

อาจาริยะบูชาก้มเกศประนมหัตน้อมมนัสนมัสการกราบพุทธธาตุท่านผู้ธาตุพุทธพิสุทธิ์ใสกราบพ่อผู้ให้เกิดกำเนิดโดยพระธรรมนัยทุกถมสิถอนไป

เพราะพระธรรมที่พร่ำสอนกาบผู้ชี้ทางผลาญทุกบ่วงมารผันเพียรจรฟื้นจิตที่มวยมอนกมลใหม่มิพ่ายมารกาบผู้ชี้วิชาด้วยเมตตาดังอาจารย์ชี้โทษในสังสารวัตตะให้ละความหลงชี้ทุกข์ที่ตัวกูอันยึดอยู่ยั้งยืนยงชี้โลภและโกรธหลงวัตถุนิยมอันยุ่งเหยิงชี้ทางถึงแก่นพุทธศาสตร์สุดจะดำเกิงชี้ช่องและชั้นเชิงชำนะศึกทุกเสี้ยนหนามการุณอันกว้างใหญ่การุณอันกว้างไกลท่านแผ่ให้ถึงมาตุคามสีสร้างอสมนามธรรมาตาสง่าสีธรรมทานจึงสารสร้างดังท่านอ้างไว้อย่างดีทูลเทิดเหนือเกศีพระคุณมีแก่มาตาเพียรเพ่งเพื่อพ้นโทษแห่งหลงโลภและโทสาตามแนวพระสัมมาสัมพุทธาดังท่านสอนกราบพ่อผู้ให้ทันมาสมสถานอันบวรตราบชีพมิมวยมอนเพียรประทานกิเลสหายกราบองค์แม่ทัพธรรมผู้เพียรนำพ้นอันตรายแม้ร่างท่านวางวายแต่องค์ธรรมยังนำพ้นปวงพลจะปองรบกิเลสจบจากใจตนปองรับอริยผลปริญญาตายก่อนตายกราบแก้วโกมุตบานพ้นพื้นทานนาทีสายโอภาสธรรมกำจายสว่างสวัยส่องใจชนกราบองค์พระชินบุตรผู้พิสุทธิ์สุวิมลด้วยจิตอันท่วมท้นพระคุณเทิดสถาวรพุทธธาตุสดุดีองค์ใดสิธาตุพุทธวรบุตรนสีจวบ87ปีปณิธานมิคลายคลอนเผยแผ่พุทธธรรมวิสุทธิล้ำระบือจรทำอันสุบวรจะระบันขจรขจายทำใดมิซึ้งจิตนิรมิตสว่างฉายปฏิบัติก็มุ่งสายพระสุคตนฤพานกว่างานดุจไร้ตนสละมนละพิษพิมลมารสละผลพิมลมารกรรมงานดุจไร้ตนสละผลพิมลมารกายจิตสิบันสารหฤทัยพระธรรมยงยืนคู่ทุกบรรษัตสุจรัสวิวัตคงชวนชนละโลภหลงทุลโทสะอันธการนำชนรู้แก่นพุทธมณะหลุดกิเลสมารพบพึ่งสุพิหารภวธรรมประพฤติมาโลกมีมณีรัตสัตวัตสพรรษารับเพียงก็กายากรุณาพระคุณภูลธรรมโคตรพิสุพิสิทธิ์สถิตไม่มาลายศูนย์คู่ฟ้าอนุกุ

นิรทุกข์นิกรชนคุณใดอดุลฟ้าพระสุธานทีดลคือทาบพระทศพลพุทธทาบอริโยนบธรรมจรณะพระสุปะติปันโนธรรมนั้นสินาโถมณะน้อมนิรันดรท่านพุทธทาสนะคะท่านมีคุณแก่โรคมากมายนะคะเพราะท่านได้นำธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วเนี่ยมาเผยแพร่ให้ผู้คนได้เข้าใจด้วยภาษาที่ง่ายๆสั้นๆท่านเป็นทั้งนักปราชญ์นักคิดท่านเป็นพุทธทาสโดยแท้นะคะสิ่งใดที่ท่านผ่านมาในชีวิตในทุกวันเนี่ยค่ะท่านจะมีสุจิปุริท่านจะจดนะคะทุกสิ่งที่ปรากฏเห็นบันทึกไว้แล้วนำมาสกัดเป็นความคิดเผยแพร่สู่ปวงชนได้อย่างงดงามนะคะพระพุทธทาสท่านอายุป่านนี้ก็คือผ่านมา120กว่าปีแล้วก็ถือว่าท่านเป็นชีวิตที่อมตะสืบต่อไปจนนิรันดร์ค่ะรายการแก้วโกสินทร์วันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานา

ชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัด

การเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่9นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะคะหลังจากที่นะเราได้ทำการสกัดตัวแปรนะโดยการรีวิวเลเทอร์เลเจอร์นะทำการออกแบบสอบถามต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลนะทีนี้ข้อมูลของเราเนี่ยนะก็มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เป็นเชิงปริมาณกับข้อมูลข้อความบรรยายที่เป็นเชิงคุณภาพนะหรือพรรณนานั่นเองนะเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราก็มาแยกวิเคราะห์นะเราแยกกันมานะโดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะโดยวิธีการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำแนกความถี่ร้อยละนะการวัดค่ากลางนะหรือนะวัดค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนความคลาดเคลื่อนนะคะก็จะได้ดูการกระจายของข้อมูลนะจากนั้นนะก็นำไปสู่การวิเคราะห์นะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะคะก็จะใช้ค่าสถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานนะคะทีนี้ในส่วนเบื้องต้นเลยเนี่ยนะเราก็มาดูการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก่อนนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาหรือสถิติเชิงบรรยายนะคะนะก็เป็นการบรรยายคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือข้อมูลนะที่เราเก็บรวบรวมมาผลที่ได้จะไม่กล่าวอ้างไปยังประชากรนะเพราะว่าเราไม่ได้สุ่มตัวอย่างในขั้นนี้นะเราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะจากประชากรนะหรือจากการสุ่มตัวอย่างแล้วก็นะเก็บรวบรวมจากตัวอย่างที่เราสุ่มมาแต่ค่าที่ได้จากในชั้นของสถิติบรรยายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้นะคะแล้วก็ไปอธิบายลักษณะของกลุ่มประชากรนะเรายังไม่ได้ใช้สถิติอ้างอิงก็เลยจะไม่ได้กลับไปกล่าวอ้างไปยังประชากรนั่นเองในส่วนของสถิติอ้างอิงนะหรือว่า inferential statistic นะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถิติอนุมานนะคะก็เป็นสถิติที่มุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรวิธีที่ใช้ในการสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรก็คือการประมาณค่าหรือว่า estimate นะ estimation การทดสอบสมมติฐานนะหรือที่เรียกว่า hypothesis testing นะเช่นการทดสอบสถิติ t test f test นะ r square อันนี้ก็จากการทดสอบ regression หรือความมีอิทธิพลนั่นเองนะแล้วก็ทำการทดสอบความสัมพันธ์อาจจะวิเคราะห์อาจจะคำนวณได้จากการนำเอา r square เนี่ยมาถอด square root ก็จะได้ค่า r ซึ่งเป็นค่าสมสิทธิ์ในการทดสอบความสัมพันธ์นี่ก็เป็นการดูถึงตัวทดสอบสมมติฐานนะในชั้นของการวิเคราะห์เชิงอ้างอิงหรืออนุมานนั่นเองเพราะนั้นค่าที่ได้นี้นะจากการคำนวณข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนี้นะคะก็จะถูกนำไปอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะก็มักจะเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนั่นเองค่ะในการศึกษาในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะนำเอาตัวอย่างงานวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะคะเมื่อได้ดูชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าสามารถที่จะแยกตัวแปรนะที่เป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะเพราะนั้นตัวแปรนะในที่นี้ก็คือทัศนคตินะแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเพ
ราะนั้นเราอาจจะมองเห็นวัตถุประสงค์ว่าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องของความคิดเห็นใช่ไหมทัศนคติก็คือตัวแปรที่เกิดจากภายในของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงานนะอยากจะรู้ความคิดเห็นของเขาทัศนคติของเขาในด้านต่างๆแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานนี้นะจึงทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาผลของงานวิจัยเนี่ยนะก็จะทำให้หัวหน้าหน่วยงานแห่งนี้เนี่ยนำไปปรับนะพัฒนาเพื่อให้ทัศนคติของบุคลากรหน่วยงานนี้ดีขึ้นนะแล้วก็เต็มใจนะร่วมมือร่วมใจที่จะทำงานให้กับหน่วยงานนี้ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะมีการรับทราบปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่จะได้หาวิธีในการลดปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นลงนะคะนะเบื้องต้นเนี่ยก็ทำการออกแบบสอบถามใช่ไหมคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะเมื่อเก็บข้อรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนานะคะเรื่องต้นนะจากการนับความถี่ใช่ไหมนะเพราะนั้นในการวิจัยครั้งนี้นะพนักงานนะที่จะถูกตอบแบบสอบถามเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น27คนนะแบ่งเป็นชายนะคะ15คนหญิง12คนนะจากนั้นนะเราก็ทำในรูปแบบของร้อยละนะนะเพื่อให้เป็นฐาน100เหมือนกันทุกตัวแปรเพศก็ถือว่าเป็นตัวแปรแรกเลยนะนะที่เราจะดูการกระจายตัวของบุคลากรเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะนั้นในการทำร้อยละนะเราก็ทราบว่าเพศชายนะมีอยู่15คนจากทั้งหมด27คนนะแล้วก็คูณด้วย100ก็จะได้ร้อยละ 55.56 ในขณะเพศหญิงนะก็คือในส่วนที่เหลือนะมี12คนนะจากทั้งหมด27คนนะคิดเป็นร้อยละ 44.44 นะเพราะนั้นเราก็ตรวจสอบสัดส่วนร้อยละทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100% หรือไม่ขาดด้วยนะคะเพราะนั้นฐานของการคิดคำนวณ 100% นะแบ่งกระจายสัดส่วนเพศชาย 55.56 เพศหญิง 44.44 มันก็เลยสามารถนำเสนอในรูปแบบของร้อยละที่มองเห็นภาพชัดเจนว่าบุคลากรในองค์กรนี้นะคะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะหรือตัวแปรถัดไปนะคะก็คืออายุนะอายุเราก็สามารถแบ่งเป็นช่วงนะที่เป็นวัยทำงานขององค์กรนี้นะคะนะก็คือช่วงแรกนะช่วงแรกตั้งแต่25ถึง35ปีนะมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81 ถัดไปนะ36ถึง45ปีมีอยู่7คนคิดเป็นร้อยละ 25.93 แล้วก็ช่วงที่3นะ46ถึง60ปีมีอยู่16คนนะมีอยู่ร้อยละ 59.26 นะในช่วงอายุเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแบ่งนะเป็นข้อมูลแบ่งกลุ่มนะก็เหมือนว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เราเก็บมานะแต่ว่าแทนที่จะนำเสนอเฉพาะปีใดปีหนึ่งนำเสนอทุกๆปีเรียงต่อกันเนี่ยก็จะทำให้ตารางดูเยื่นเยอะนะเพราะนั้นการทำให้การนำเสนอมีความชัดเจนแล้วก็กระชับมากขึ้นจึงแบ่งช่วงอายุในการคำนวณค่าร้อยละหรือในค่าสถิติต่างๆเนี่ยจึงจะต้องกำหนดหรือว่าโค้ด
ค่าของแต่ละช่วงนะอย่างเช่นโค้ดค่าที่1นะก็คือกำหนดสัญลักษณ์ค่าที่1นะก็คืออายุในช่วง25ถึง35ปีต่อไปนะโค้ดค่าที่2นะช่วง36ถึง45ปีโค้ดค่าที่3 46ถึง60ปีก็จะเอาตัวเลขที่โค้ดไว้นำไปคำนวณต่อนะคะในเชิงนำไปคำนวณเป็นร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี้ยมาตรฐานนะคะต่อไปตัวแปรที่3ก็คือประสบการณ์ทำงานนะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะให้เขาระบุตัวเลขประสบการณ์ทำงานของเขาได้แต่ละคนเลยแต่การนำเสนอจะค่อนข้างเยินเยอะใช่ไหมคะก็เลยแบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปีนะแล้วก็โค้ดสัญลักษณ์ค่าที่1นะ 7-10 ปีค่าที่2แล้วก็11ปีขึ้นไปค่าที่3นะเอาตัวเลขที่โค้ดค่าที่1 2 3ไปคำนวณร้อยละค่าเฉลี่ยต่อนะคะนะเพราะนั้นในพื้นฐานเราก็ทราบว่าบุคลากรนะมีประสบการณ์ทำงานนะในช่วงที่น้อยก็คือ 1-6 ปีมีอยู่5คนคิดเป็นร้อยละ 18.5 7-10 ปีมีอยู่4คนคิดเป็นร้อยละ 14.81 แล้วก็11ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ18นะ 66.67 ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับตัวแปรอายุในสไลด์ที่ผ่านมานะคะว่าในหน่วยงานนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะจะมีพนักงานที่มีอายุอายุงานที่ค่อนข้างมากนะแล้วก็ในตัวอายุงานประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันก็สะท้อนอายุของเขาด้วยนะที่เป็นช่วงอายุที่สูงขึ้นนั่นเองนะแล้วก็หน่วยงานนี้ก็มีพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยในจำนวนที่น้อยนะคะและในบรรดาประสบการณ์น้อยนี้นะก็อาจจะสะท้อนอายุของพนักงานได้แต่ยังไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าประสบการณ์กับอายุบางทีมันก็ไม่ได้

ไปนิดในทิศทางเดียวกันก็ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนะสมมติว่าเขามีอายุมากนะเราเพิ่งสมัครในองค์กรนี้ประสบการณ์การทำงานก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะพิจารณานะคะการกำหนดระดับความพึงพอใจและแปรผลนะเพราะนั้นในลำดับถัดไปเราก็จะทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐานของตัวแปรต่างๆนะของระดับความพึงพอใจของบุคลากรนี้นะคะเพราะนั้นจึงต้องกำหนดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะคะกำหนดอะไรก็คือคะแนนนะที่มันแสดงถึงระดับความพึงพอใจนะอันนี้ก็จะใช้ลักษณะของ Likert Scale ก็คือมีคะแนน5ระดับโดยที่มีความพึงพอใจมากที่สุดจะให้5คะแนนก็เหมือนการโค้ดนั่นแหละค่ะแทนที่เราจะเอาข้อความพึงพอใจมากที่สุดไปคำนวณซึ่งมันคำนวณไม่ได้อยู่แล้วเราก็โค้ดให้เป็นตัวเลข5คะแนนสูงสุดรองลงมาพอใจมากโค้ดให้เป็น4คะแนนนะพอใจปานกลาง3คะแนนพอใจน้อย2คะแนนพอใจน้อยที่สุด1คะแนนนะแล้วก็กำหนดให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าออกคะแนนที่พูดถึงนะอยู่ในช่วง1ถึง5คะแนนนั่นเองจากนั้นก็ทำการกำหนดเป็นเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะแล้วก็ทำการกำหนดออกเป็นช่วงนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยนะเนื่องจากว่าเราถามบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น27คนใช่ไหมคะเราก็ต้องนำมาสู่การคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อเอาไปเปรียบเทียบนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในช่วงที่สูงที่สุดก็คือ 4.51 ถึง 5% 4.51 ถึง 5นะคะหมายความว่านะผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะจะมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ระดับความพอใจมากที่สุดนะเพราะนั้นในเรื่องค่าเฉลี่ยนักศึกษานะอาจจะจำได้ว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงเราทำการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนะเพราะนั้นค่าเฉลี่ยในที่นี้นะเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวมิวในการนะนำไปคำนวณนะในการนำไปกำหนดสมมติฐานนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยนะในช่วง 3.51 ถึง 4.50 นะหมายความว่านะเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจมากนะนะถัดจากนั้นนะค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 ถึง 3.5 นะแปลความหมายว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางนะคะถัดไปนะคะค่าเฉลี่ย 1.51 นะถึง 2.51 ก็แปลความหมายนะว่าเป็นความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยนะคะสุดท้ายนะค่าเฉลี่ยที่ช่วง1ถึง 1.5 แปลความว่ามีความพึงพอใจในระดับพอใจน้อยที่สุดนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เราทำการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะของแต่ละตัวแปรก็จะสะท้อนให้ผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานนี้นะคะทราบถึงระดับของตัวแปรนะระดับของตัวแปรต่างๆถ้าตัวแปรนั้นมีระดับความพึงพอใจนะปานกลางน้อยถึงน้อยที่สุดเนี่ยนะผู้ประกอบการก็จะนำไปปรับปรุงนะมีมาตรการต่างๆเพื่อให้บุคลากรนั้นมีความพอใจมากขึ้นในส่วนระดับความพอใจที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นมากหรือมากที่สุดเนี่ยนะผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะละเลยนะก็ควรจะนำไปส่งเสริม
นะเพื่อใ

พนักงานนั้นมีความพึงพอใจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนานะคะแล้วส่งเสริมตัวแปรนั้นๆ นะคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวแปรนะคะแล้วก็ทำการแยกตัวแปรด้านต่างๆนะในการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนะตัวแปรนะในที่ทำการศึกษาเป็นอันดับแรกก็คือด้านบุคลากร นะซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในตัวแปรด้านบุคลากรนะก็จะเป็นตัวแปรในเชิงนิยามใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์นะหรือข้อหรือเราก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าหน่วยงานต้องการอยากรู้อะไรในด้านของบุคลากรนะนั้นก็ต้องกำหนดข้อคำถามต่อนะคะก็จะเป็นข้อคำถามเป็นตัวแปรเชิงปฏิบัติการนะซึ่งเป็นตัวแปรที่สังเกตได้นะสามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยให้คะแนนใช่ไหมให้คะแนนแล้วก็นำไปวัดได้เพราะนั้นข้อคำถามที่หนึ่งถามว่าอัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะข้อความเห็นนี้เนี่ยก็ถามแต่ละคนพนักงานแต่ละคน27คนแต่ละคนก็ตอบ1 2 3 4 5นะพอรวบรวมมานะก็คิดค่าเฉลี่ยนะคิดค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.11 สัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยในที่นี้ก็คือ x บาร์นะคะหรือจะเป็น m ก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้วิจัยจะทำการนำเสนอนะคะนะทีนี้ 4.11 เนี่ยนะก็ถูกการแปลความนะว่ามีความพอใจในระดับมากนะคะเพราะนั้นในการคำนวณค่าเฉลี่ยจึงมักออกมาเป็นทศนิยมใช่ไหมคะทีนี้ทศนิยมเนี่ยเราจะตอบ4เลยก็ไม่ได้เราจะตอบ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องคำนวณช่วงของค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ทำการแปรผลนะถือว่าการแสดงความคิดเห็นหรือให้ความพึงพอใจของข้อคำถามที่หนึ่งอัตรากำลังในการปฏิบัติงานเทียบกับปริมาณงานที่ตรวจสอบนะตรงนี้นะให้ความผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าค่าเฉลี่ย 1.11 สูงที่สุดนะทีนี้ข้อคำถามถัดไปนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งบุคลากรด้านบริหารนะนะท่านมีความพึงพอใจระดับใดนะหรือความเห็นสอดคล้องไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนะก็ให้คะแนนเฉลี่ยออกมา 3.37 นะการแปลผลก็จะอยู่ระดับปานกลางนะคะอันนี้ก็นะจัดอันดับอยู่ในระดับ3นะคะทีนี้มาดูส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะก็คือ SDนะย่อมาจาก Standard Deviation อันนี้ก็ได้มาจากสูตรในการคำนวณนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากที่เคยศึกษาเรื่องของการคำนวณค่าความแปรปรวนนะเราสามารถถอดสแควร์รูทค่าความแปรปรวนออกมาจะได้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในข้อ 1.1 เนี่ยนะเรามีค่าเฉลี่ย 4.11ในขณะเดียวกันนะส่วนเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.01 นะซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยนะคะแสดงว่าค่าเฉลี่ย 4.11 นะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้คะแนนอยู่ค่อนข้างเข้าใกล้4อาจจะ3บ้าง4บ้าง5บ้างค่ะเพราะนั้นในการพิจารณาค่าเฉลี่ยจึงควรพิจารณาร่วมกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าตัวแปรไหนนะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่มากจะสังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยจะมีค่าน้อยนะเนื่องมาจากข้อมูลนั้นมีการกระจายตัวสูงมาก
นะคะแนนของบุคลากรแต่ละคนมีความห่างจากค่าเฉลี่ยอย่างมากนะฮะนี่ก็เป็นข้อสังเกตก็เลยทำให้ตัวแปรหรือข้อคำถามไหนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยๆแล้วก็ส่วนเบนมาตรฐานหรือจะเรียกว่าความคาดเคลื่อนก็ได้มีมากเนี่ยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยของข้อคำถามนั้นสักเท่าไหร่นะคะนะเนื่องจากข้อมูลหรือคะแนนของแต่ละคนมีการกระจายตัวสูงมากนั่นเองนะคะมันเมื่อเราลำดับนะเราลำดับค่าเฉลี่ยของข้อคำถามต่างๆนะเราก็สังเกตได้ว่าค่าเฉลี่ยที่มีค่าน้อยที่สุดนะก็คือลำดับที่9นะวุฒิการศึกษาของบุคลากรไม่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติแสดงว่ามีคนตอบในระดับน้อยใช่ไหมคะ1บ้าง2บ้าง3บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นสารสนเทศที่ผู้ประกอบการเห็นว่าถ้าเราเอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตัดสินคุณภาพของบุคลากรนะหรือว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องนะบางคนอาจจะมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับลักษณะงานก็มีอยู่นะที่ตรงก็มีอยู่ไม่ตรงก็มีอยู่นะคะเพราะนั้นในเรื่องของวุฒิการศึกษาจึงอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้นะคะตัวแปรถัดไปนะคะก็คือการวิเคราะห์ทางด้านระบบการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะก็มีข้อคำถามอย่าง 2.1 นะก็คือการจัดเก็บข้อมูลในฐานระบบออนไลน์นี่ก็มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ 4.07มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 1.04 เวลาแปรผลฮะ 4.07 ก็อยู่ในช่วงแปรผลระดับมากนะรองลงมาอันดับ2ก็คือข้อคำถามการค้นข้อมูลจากการจัดเก็บในฐานระบบออนไลน์นะก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93ส่วนเบมาตรฐาน 1.11 นะแปรผลในระดับมากทีนี้ในการแปรผลข้อคำถามที่อยู่ในระดับท้ายสุดก็คือระดับ8ที่ข้อคำถาม 2.7 ความปลอดภัยของสถานที่ใช้ในการเก็บเอกสารนะอันนี้ก็มีความเห็นที่ขัดแย้งหรือมีระดับน้อยนะคะ 3.02นะแล้วก็แปรผลออกมาเป็นระดับปานกลางนะความพึงพอใจในระดับปานกลางตรงนี้นะก็เป็นสารสนเทศที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจนะในด้านของจะต้องให้ความปลอดภัยของสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้มากขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นจึงส่งสัญญาณนะไปยังผู้ประกอบการว่าควรจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะคะทีนี้ทำการรวมค่าเฉลี่ยของข้อคำถามทั้งหมดนะคะแล้วก็เฉลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ในประเด็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของส่วนเบนมาตรฐาน 1.06 นะแล้วก็แปรผล 3.65 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากก็คือโดยภาพรวมนะของความคิดเห็นความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่าอยู่ในระดับมากนะก็เป็นที่พอใจนะคะในประเด็นด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะคะ
ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรในแต่ละข้อคำถามเช่นเดียวกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คือความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 นะเมื่อแปรผลอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากนะคะทีนี้มันเท่ากันกับข้อคำถามข้อที่2ค่ะคือความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะคะก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะทีนี้มาดูข้อคำถามที่อยู่ระดับท้ายสุดนะคะก็คือระดับที่6ข้อคำถามที่ 3.7 การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะมีความคิดเห็นนะพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 นะความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.99 แปรผลนะพอใจที่ระดับปานกลางนะคะแล้วเมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดนะก็จะทำให้เห็นว่าความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของบุคลากรในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 3.48 นะก็คือความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระดับมากนะคะดังนั้นสารสนเทศที่จะแสดงต่อผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการก็เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงในเรื่องใดก็ไปดูอันดับที่6นะนะในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานนะก็จึงทำการออกมาตรการในการปรับปรุงต่างๆนะเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากขึ้นนะคะตัวแปรด้านที่4นะคะก็คือการบริหารจัดการนะอันนี้นะก็จะมีข้อคำถามนะในข้อที่เป็นอันดับ1นะข้อที่เป็นอันดับ1นะอยู่ที่ข้อคำถาม 4.6 นะว่าขั้นวิธีขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมนะคะนะบุคคลก็มีความเห็นด้วยมีการพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 นะส่วนมีเบมาตรฐานอยู่ที่ 1.23 นะแปรผลอยู่ระดับความพอใจระดับมากนะจัดเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่าบุคลากรเนี่ยมีความรับรู้เข้าใจและปฏิบัติการในวิธีขั้นตอนแล้วก็เห็นด้วยในขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ในข้อคำถามที่อยู่อันดับท้ายสุดก็

นะอยู่ที่ 3.29 นะแปรผลในระดับกลางนะตรงนี้นะในทางด้านของปัญหาและอุปสรรคเนี่ยทางด้านบุคลากรเนี่ยบุคลากรก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆในด้านบุคลากร นะคะทีนี้ถ้าเราไปมองที่อันดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือซีเรียสเลยว่าบุคลากรเห็นว่าทางด้านระบบการจัดการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาและอุปสรรคมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็จะให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 นะคะรองลงมานะก็จะเป็นอันดับ2นะคะก็คือปัญหาและอุปสรรคด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.48 นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคืออันดับ4บุคลากรก็เห็นว่าทางด้านการบริหารจัดการเนี่ยยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างใดนะคะก็จะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.16 อันนี้ก็พอเราดูลักษณะของตัวแปรนะจะเป็นตัวแปรที่เป็นเชิงลบนะหรือเนกาทีฟนะผลของค่าเฉลี่ยนะด้านที่น้อยที่สุดถือว่าเป็นด้านดีนะก็คือนะบุคลากรเห็นว่าด้านการบริหารจัดการเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอย่างมากขนาดใดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลางนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสารสนเทศที่จะให้หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการนะให้ความสำคัญกับอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของระบบการจัดการเก็บข้อมูลนะคะก็ไปปรับปรุงเรื่องของการในประเด็นที่เป็นข้อคำถามที่ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนะถ้าย้อนกลับไปดูก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะนั้นในเรื่องของการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนานะไม่ว่าจะเป็นความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานและการแปรผลการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปตัดสินใจนะในการพัฒนาองค์กรของตนค่ะทีนี้ถ้าเราทำการเจาะจงเปรียบเทียบนะทำการเปรียบเทียบในเรื่องของตัวแปรเพศเนี่ยนะเพศอันนี้นะคะมันจะส่งผลนะต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านการบริหารงานต่างๆนะคะทั้ง4หัวข้อเนี่ยนะคะนะแล้วก็ดูทัศนคติของเพศนะโดยแบ่งเป็นชายหญิงใช่ไหมคะทัศนคติในที่นี้ก็คือระดับความพึงพอใจนะว่าเพศชายนะเราดูภาพรวมก่อนนะคะเพศชายมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งภาพรวมทั้ง4ประเด็นนะ4หัวข้อว่าเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งในภาพรวม4หัวข้อนั้นอยู่ในระดับปานกลางแต่ในขณะที่เพศหญิงนะเพศหญิงเขาเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมใน4ประเด็นเนี่ยนะถือว่ามีปัญหาในระดับมากเลยนะคะเพราะนั้นมุมมองทัศนคติของบุคลากรเพศหญิงอาจจะซีเรียสนะอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละประเด็นในระดับที่มากกว่าชายทีนี้ถ้าเราดูในรายประเด็นเพศหญิงก็ให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรนะดูค่าเฉลี่ยนะคะให้ความสำคัญในเรื่องด้านที่สองนะก็คือด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะว่าบุคลากรเพศหญิงนะให้ความสำคัญต่อปัญหาและอุปสรรคทางด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะซึ่งมันก็สะท้อนในสไลด์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะคะเช่นเดียวกันถ้าเรามีการแบ่งปัญหาและอุปสรรคแยกตามอายุนะแยกตามอายุเรามีการแบ่งช่วงอายุออกเป็น3ช่วง

นะช่วงอายุที่น้อยที่สุดก็คือ 25-35 ปีในภาพรวมเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนะอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันเห็นไหมข้อมูลมันยืนยันนะแต่ละตารางเนี่ยข้อมูลมันยืนยันระหว่างกันนะคะในส่วนของอายุ 36-45 ปีนะก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคนะในด้านของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะเท่าๆกันนะรองลงมาก็จะเป็นด้านการบริหารจัดการในส่วนของช่วงอายุในช่วงที่สองเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าในช่วงนี้นะเมื่อดูในภาพรวมเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากกว่าทุกช่วงอายุเลยนะในภาพรวมทีนี้ช่วงอายุที่3ก็คือ 46-60 ปีนะโดยภาพรวมเขาให้ความสำคัญกับปัญหาทั้ง4ด้านในระดับปานกลางแต่จะนะเน้นในด้านของการระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าเราแบ่งด้วยระดับการศึกษานะคะก็มี3ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะก็จะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยโดยภาพรวมเขาเห็นปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางนะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาในด้านของเครื่องมืออุปกรณ์และยานพาหนะในงานสนับสนุนการตรวจสอบนะตรงนี้ในระดับปริญญาตรีก็อาจจะเป็นพนักงานที่อยู่ในชั้นปฏิบัติการใช่ไหมคะนะเพราะนั้นเขาก็จะสัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะมากกว่านะระดับการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกทีนี้ในเรื่องของปริญญาเอกก็ไม่ต้องนำเสนอก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลให้วิเคราะห์นะคะสามารถตัดช่องของปริญญาเอกออกก็จะเหลือเพียงแค่ปริญญาตรีปริญญาโททีนี้มาดูปริญญาโทโดยภาพรวมก็จะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในระดับมากนะคะเพราะในปริญญาโทเนี่ยก็อยู่ในชั้นของผู้บริหารชั้นต้นนะคะหรือผู้บริหารระดับสูงนั่นเองนะก็จะให้ความสำคัญที่เข้มงวดมากขึ้นต่อปัญหาและอุปสรรคนะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านบุคลากรซึ่งความเป็นเหตุเป็นผลมันก็มีความสอดคล้องกันเพราะเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะนั้นเขาก็เข้มงวดในเรื่องของบุคลากรมากที่สุดเข้มงวดในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลมากที่สุดรองลงมาก็เป็นบุคลากรนะทีนี้ในเรื่องของการระบบการจัดเก็บข้อมูลถือว่านะได้ถูกได้รับความสนใจแล้วก็เป็นปัญหาและอุปสรรคนะเป็นอันดับหนึ่งเลยในทุกๆปัจจัยไม่ว่าจะแยกโดยตัวแปรเพศ อายุการศึกษานะคะทีนี้ตัวแปรประสบการณ์ทำงานที่จะนำไปเปรียบเทียบนะก็แบ่งประสบการณ์ทำงานออกเป็น3ช่วงก็คือ 1-6 ปี 7-10 ปี 11 ปีขึ้นไปนะทีนี้ในช่วงประสบการณ์น้อยๆ นะคะที่ได้มาทำงานกับองค์กรนี้พบว่าในภาพรวมนะเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในระดับปานกลางแต่ก็ให้ความสำคัญนะว่าด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะเป็นด้านที่มีปัญหาและอุปสรรคมากที่สุดนะคะเช่นเดียวกันกับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีแต่ในช่วงบุคลากรช่วง 7-10 ประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีเนี่ยจะเห็นว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาและอุปสรรคในทุกๆด้านเลยนะคะแต่ด้านที่มากที่สุดน่ะนะก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะรองลงมาก็จะเป็นด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเท่ากันกับด้านบุคลากรแล้วก็น้อยที่สุดคือด้านบริหารจัดการนะเพราะนั้นประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีนะอาจจะเป็นลักษณะของบุคลากรในระดับปฏิบัติงานนะคะทีนี้11ปีขึ้นไปก็นะเป็นหัวหน้างานนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์มากแล้วก็เล็งเห็นนะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะทางด้านนะในภาพรวมในทุกด้านเนี่ยในระดับมากนะจะสังเกตนะปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมเนี่ยคนที่มีอายุการทำงานที่มากนะคนที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะใส่ใจว่าในแต่ละด้านเนี่ยมันก็มีปัญหาและอุปสรรคนะที่ควรจะได้รับการแก้ไขนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์11ปีขึ้นไปหรือเป็นระดับหัวหน้างานแล้วเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลนะว่าควรจะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นรองลงมาก็คือด้านเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะนะด้านบุคลากรสุดท้ายนะด้านของการบริหารจัดการที่เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใดนะซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานะตำแหน่งงานของเขานะที่เขาคิดว่าการบริหารจัดการเนี่ยไม่น่าเป็นอุปสรรคหรอกนะคะนะก็ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะของมุมมองนะทั้งฝั่งของผู้มีประสบการณ์น้อยอยู่ในฝ่ายปฏิบัติงานแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มากอยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยมุมมองในการตอบคำถามก็จะต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาไม่ว่าจะเป็นความถี่นะค่าร้อยละส่วนค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งในการวิจัยเนี่ยเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำไปถึงการวิเคราะห์ขั้นสูงนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาก็เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้ผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนนะเท่าที่เห็นในแต่ละสไลด์นะซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลมันสามารถที่จะเล็งเห็นถึงความเป็นผลแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้นะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่

สวัสดีครับนักศึกษาและก็สวัสดีผู้ฟังที่สนใจเรื่องของสุนทรียภาพทางศิลปะภายใต้หัวข้อหลักศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของศิลปะกับการจัดแสดงความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิทรรศการนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนาวีทำหน้าที่บรรยายในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนศิลปะในปีสุดท้ายเนี่ยผมรู้ดีเลยนะครับว่าพวกคุณกำลังเจอกับโจทย์ใหญ่ที่สุดนะครับก่อนจบการศึกษานั่นก็คือการทำศิลปนิพนธ์และก็สุดท้ายก็ต้องทำนิทรรศการศิลปนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นไฟบังคับที่ทุกคนจะต้องผ่านไปให้ได้ผมหมายถึงว่านักศึกษาที่วิทยาลัยพอช่างในสาขาที่ผมสอนอยู่ก็คือสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับนักศึกษาจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบความคิดของตัวเองแล้วก็ต้องนำออกแสดงนิทรรศการการบรรยายในวันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาโดยตรงนะครับที่เรียนด้านศิลปะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทั้งนักศึกษาและท่านผู้ชมทางบ้านลองมองข้ามคำว่าศิลปะไปก่อนสักครู่นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดนิทรรศการนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาศิลปะที่ต้องโชว์ภาพวาดหรือคุณครูที่ต้องจัดบอร์ดวิชาการให้โรงเรียนเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการจัดบูธขายสินค้าหรือแม้แต่เป็นคนทำงานที่ต้องเรียกว่าพรีเซนต์โปรเจกต์หลักการมันก็คือเรื่องเดียวกันนะครับมันคือศาสตร์ของการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สื่อสารนั่นเองนะครับทำอย่างไรให้คนเดินเข้ามาแล้วเข้าใจสิ่งที่เราคิดทำอย่างไรให้ของสิ่งเดิมๆเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อวางถูกที่ถูกทางนะครับความรู้ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนเรียนศิลปะแต่เป็นเรื่องของเครื่องมือสากลที่พวกเราทุกคนสามารถหยิบฉวยไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การค้าขายทั่วไปนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องผ่านพื้นที่เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหัวข้อสำคัญของสายศิลปะนี่ของเรานั่นก็คือการจัดนิทรรศการศิลปะนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราทำงานศิลปะเสร็จแล้วแต่เก็บไว้คนเดียวในบ้านไม่มีใครได้เห็นไม่มีใครได้รับรู้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจของเรางานเช่นนั้นมันก็เหมือนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทรรศการเนี่ยจึงเป็นเสมือนที่สุดท้ายที่ทำให้ผลงานศิลปะได้ทำหน้าที่ของมันอย่างแท้จริงก็คือการสื่อสารกับผู้ชมนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของนิทรรศการก่อนว่าเป็นอย่างไรนักศึกษาครับเวลาเราพูดถึงคำว่านิทรรศการเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือการเอาผลงานศิลปะหรือสิ่งของที่เรามีมาตั้งเรียงกันบนโต๊ะหรือแขวนไว้บนฝาผนังแล้วเปิดให้คนมาดูแค่นั้นเองจริงไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นเยอะแยะเลยนะครับนิทรรศการคือการจัดวางงานอย่างมีระบบมีการคิดมีการวางแผนเพื่อให้ผู้ชมได้เข้ามาแล้วได้รับรู้ทั้งข้อมูลความรู้สึกและก็ความเข้าใจที่เราต้องการจะสื่อออกไปลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเอาภาพวาด10ภาพมาวางเรียงต่อกันโดยไม่คิดอะไรมันก็แค่ภาพ10ภาพที่วางอยู่ข้างๆกันแต่ถ้าเราคิดก่อนนะครับว่าภาพไหนควรเป็นภาพเปิดเพื่อดึงดูดความสนใจภาพไหนควรวางคู่กับอีกภาพหนึ่งเพื่อให้ผู้ชมเปรียบเทียบหรือภาพไหนควรวางไว้ตอนท้ายเพื่อสร้างความประทับใจปิดท้ายแบบนี้แหละครับที่ถึงจะเรียกว่าการจัดนิทรรศการจริงๆองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของพื้นที่ครับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงงานไม่ได้อยู่ลอยๆนะครับแต่มันจะสัมพันธ์กับผนังพื้นเพดานและเส้นทางที่เราจะเดินถ้าจัดวางดีนะครับผู้ชมจะเดินตามเส้นทางที่เราคิดไว้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกับการเล่าเรื่องที่มีจังหวะมีการเปิดมีการดำเนินการมีการปิดซึ่งเป็นทั้งหมดนี้ก็คือการออกแบบนิทรรศการนั่นเองนะครับแสงก็เป็นสิ่งสำคัญนักศึกษาลองสังเกตดูสิครับเวลางานศิลปะโดนไฟส่องมันจะเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะครับภาพที่ธรรมดาเนี่ยอาจจะกลายเป็นภาพที่ทรงพลังมากขึ้นหรือวัตถุที่เราคิดว่าเล็กน้อยก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยการใช้ไฟที่วางถูกจุดผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเมื่อเราไปหอศิลป์อย่างเช่นหอศิลป์กรุงเทพ
หรือ BACC นะครับที่นักศึกษาหลายคนคงไปมาแล้วบ้างนะครับเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เอางานมาติดบนผนังเฉยๆนะครับแต่เขาออกแบบเส้นทางการเดินให้เราค่อยๆเห็นงานทีละชิ้นมีป้ายบอกเล่ามีการใช้ไฟเฉพาะจุดเพื่อชี้นำสายตาและก็สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ชมนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเดินชมเราถึงรู้สึกได้ว่างานนี้กำลังพูดอะไรกับเราดังนั้นนักศึกษาจะเห็นว่านิทรรศการมันก็คือการสื่อสารไม่ใช่แค่การโชว์การสื่อสารที่ดีต้องมีการออกแบบนะครับต้องมีการคิดว่าเราจะให้ผู้ชมนี่เข้าใจอะไรรู้สึกยังไงแล้วก็เดินไปออกไปพร้อมกับความประทับใจแบบไหนนั่นเองนะครับนักศึกษาครับเมื่อตะกี้นี่ผมได้พูดถึงความหมายของนิทรรศการและจุดมุ่งหมายไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือองค์ประกอบของการจัดนิทรรศการนั่นเองนะครับในการจัดนิทรรศการหนึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ว่ามีงานแล้วไปวางหรือไปติดตั้งไว้เฉยๆนะครับมันต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบผมขอสรุปองค์ประกอบหลักๆนะครับที่นักศึกษาเนี่ยควรรู้ไว้นะครับข้อแรกก็คือเนื้อหานิทรรศการทุกงานเนี่ยต้องตอบก่อนนะครับว่าเราจะเล่าอะไรให้ผู้ชมฟังเราจะถ้าเราไม่ชัดเจนในตรงจุดนี้หนึ่งงานก็จะออกมาเลอะเทอะผู้ชมเดินเข้ามาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าต้องการจะสื่ออะไรเนื้อหาอาจจะมาจากตัวศิลปินเองเช่นความคิดความเชื่อประสบการณ์ชีวิตหรือมาจากหัวข้อที่ผู้จัดวางเอาไว้แล้วเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการหรือนิทรรศการเชิงสังคมเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำงานนิทรรศการทุกครั้งต้องถามตัวเองก่อนเสมอนะครับว่าสารหลักที่เราจะสื่อนี้คืออะไรข้อที่2ก็คือผลงานนะครับสำคัญเลยถ้าไม่มีผลงานก็เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับว่าหัวใจของเทศกาลก็คือผลงานที่นำมาแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมากรรมสื่อดิจิทัลภาพถ่ายหรือแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับถ้าเราต้องการเล่าเรื่องราวบางอย่างสิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกงานที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับไม่ใช่เอามาวางในงานเอามาทุกอย่างมาโชว์จนผู้ชมเข้าไปดูแล้วงงว่าจะเสนออะไรเป็นจุดหลักนะครับสำคัญนะครับเรื่องนี้แต่ต้องคัดเลือกให้มันเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับในวัตถุที่เราจะมาวางโชว์และข้อที่3ก็คือสถานที่นี่ก็สำคัญเลยสถานที่คือวิธีรองรับทุกสิ่งครับในเทศกาลหนึ่งงานอาจจะจัดหอเราจะจัดในหอศิลป์ขนาดใหญ่หรือบางทีก็จัดในศาลาวัดหรือในโรงเรียนหรือแม้แต่พื้นที่ชั่วคราวอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เป็นไปได้หมดนะครับอาจจะเป็นสนามเด็กเล่นก็ได้หรือสนามฟุตบอลก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับงานของเราหรือไม่เช่นงานภาพถ่ายเล็กๆถ้าเอาไปจัดในห้องโถงกว้างอาจจะดูจมหายไปนะครับเขาเรียกว่าจะดูแล้วมันเบาไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปจัดในห้องเล็กๆใช้แสงนวลๆส่องไปที่ภาพกลับทำให้ผู้ชมเนี่ยใกล้ชิดกับงานมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นตัวกำหนดบรรยากาศ

ทั้งหมดของนิทรรศการของเราข้อที่4ข้อนี้เนี่ยเป็นตัวคุมทุกอย่างเลยนะครับก็คือการออกแบบการจัดแสดงนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมชอบบอกกับศึกษาว่านิทรรศการเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องผ่านพื้นที่เราจะวางงานชิ้นแรกไว้ตรงไหนอยากให้ผู้ชมเดินตามเส้นทางแบบไหนจะใช้แสงสีอย่างไรจะมีป้ายอธิบายมากน้อยแค่ไหนการออกแบบที่ดีจะทำให้ผู้ชมนี่เข้าใจโดยไม่ต้องมีใครมายืนอธิบายแต่เขาจะรู้สึกเหมือนมีคนพามีคนเล่าเรื่องให้ฟังไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้านักศึกษาเคยไปหอศิลป์ใหญ่ๆอย่างหอศิลป์กรุงเทพหรือหอศิลป์โมฆะจะเห็นเลยว่าแต่ละนิทรรศการนี่มีการวางผังไว้อย่างตั้งใจเลยนะครับบางห้องให้เราเดินวนบางห้องบังคับให้เราเดินตรงเพื่อควบคุมประสบการณ์ของผู้ชมและนี่ก็คือการออกแบบนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือสื่อประกอบการสื่อสารสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนิทรรศการที่ดีนี่ไม่ได้มีแค่ผลงานแต่ต้องมีตัวช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเช่นแผ่นพับป้ายบอกคำอธิบายวิดีโอแฝงอินโฟกราฟิกหรือแม้แต่ QR codeที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยสแกนไปอ่านข้อมูลได้อย่างทันทีทันใดและก็เข้าใจง่ายทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยเชื่อมโยงกับงานได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าผู้คนที่เข้ามาชมไม่ใช่ทุกคนจะมีพื้นฐานศิลปะนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาดูงานครั้งแรกถ้าเราไม่ช่วยอธิบายเขาก็จะเดินผ่านไปเฉยๆแล้วก็อาจจะไม่สนใจอีกเลยนะครับสำคัญมากและข้อสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการถ้าบริหารไม่ดีก็เละเทะนะครับถึงแม้ว่าจะทำทุกอย่างบานดีเบื้องหลังเทศกาลมีงานอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่การหาทุนการประชาสัมพันธ์การประสานงานทีมติดตั้งไปจนถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของงานหลายครั้งเราคิดว่าศิลปินเนี่ยต้องวาดรูปให้เสร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมงานเบื้องหลังนี่แหละครับที่ทำให้งานสำเร็จได้จริงนักศึกษาที่อยากทำงานด้านนี้ต้องมองเห็นภาพรวมและต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในบทบาทไหนของกระบวนการนี้นะครับองค์ประกอบของนิทรรศการมีตั้งแต่เนื้อหาผลงานสถานที่การออกแบบสื่อประกอบจนถึงการจัดการทุกส่วนต้องทำงานประสานกันอย่างเป็นเนื้อเดียวนะครับถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนิทรรศการก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนละครที่มีนักแสดงเก่งแต่ไม่มีเวทไม่มีไฟไม่มีคนจัดการไม่มีทางสร้างการแสดงที่ดีได้เลยนะครับทีนี้มาดูจุดมุ่งหมายของการจัดนิทรรศการกันนะครับนักศึกษาครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วทำไมเราต้องจัดนิทรรศการจุดมุ่งหมายมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยการจัดนิทรรศการเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเลยนะครับผมขอสรุปประเด็นมา5ข้อใหญ่ๆที่อยากให้นักศึกษาจำไปใช้ได้จริงเลยนะครับข้อแรกคือการเผยแพร่ผลงานและแนวคิดของศิลปินนั่นเองนะครับเวลาศิลปินทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองนะครับแต่ต้องการแบ่งปันความคิดความเชื่อและวิธีมองโลกของเขาให้สังคมได้รับรู้ด้วยนิทรรศการจึงกลายเป็นเสมือนเวทีที่ศิลปินใช้สื่อสารกับผู้คนทั่วไปนะครับขอยกตัวอย่างนิทรรศการเดี่ยวของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินไทยระดับโลกที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้ล่วงลับไปแล้วท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยมาแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับที่กรุงเทพเวลาที่เราเดินเข้าไปดูงานของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยเราไม่ได้เห็นแค่เส้นสีหรือรูปทรงนะครับแต่เราจะสัมผัสได้ถึงพลังของความเชื่อความศรัทธาและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่าศิลปินกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตจิตวิญญาณแล้วก็ความเป็นไทยผ่านภาพวาดตรงหน้าเราเลยนะครับข้อที่2นิทรรศการเนี่ยเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่สาธารณชนบางครั้งนิทรรศการก็ทำหน้าที่เหมือนครูที่คอยเล่าเรื่องราวแล้วก็ส่งต่อความรู้เช่นนิทรรศการ100ปีศาสตราจารย์สินวีรศรีที่เคยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะครับงานนิทรรศการนั้นไม่ใช่แค่โชว์ผลงานของท่านอย่างเดียวนะครับแต่เล่าเรื่องราวของชีวิตการต่อสู้ชีวิตและการวางรากฐานทางศิลปะให้กับบ้านเราการวางรากฐานทางศิลปะให้กับบ้านเราคนที่ไปชมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปก็ได้รู้จักคุณูปการของท่านนะครับแต่ตระหนักรู้ว่าศิลปะไทยทุกวันนี้ยืนอยู่ได้เพราะมีบุคคลสำคัญอย่างท่านเนี่ยคอยปักหมุดเอาไว้ในวันนั้นส่วนข้อที่3ก็คือนิทรรศการเนี่ยช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับข้อนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะไปดูงานศิลปะ
เพราะอยากจะเป็นศิลปินนะครับ

แต่หลายครั้งที่ผู้ชมกลับได้แรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเด็กเล็กๆที่เดินมากับพ่อแม่ไปดูนิทรรศการอาจจะเกิดความฝันว่าวันหนึ่งฉันอยากจะวาดรูปแบบนี้บ้างหรือคนทำงานที่เหนื่อยล้าพอได้เห็นงานศิลปะก็อาจเกิดกำลังใจมุมมองใหม่ๆต่อชีวิตนะครับและก็นี่คือคุณค่าที่วัดกันเป็นดวงเงินไม่ได้แต่ส่งผลถึงจิตใจของผู้คนนะครับข้อที่4นิทรรศการคือพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นเองนะครับทุกครั้งที่มีการเปิดนิทรรศการเราจะเห็นศิลปินนักวิชาการนักเรียนศิลปะหรือคนในวงการมาพบมาเจอกันนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตรงนั้นบ่อยครั้งนะครับการพูดคุยเหล่านี้ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการใหม่ๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยหรือกลายเป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินต่างประเทศกับศิลปินไทยเพราะฉะนั้นนิทรรศการนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่โชว์งานนะครับแต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับสร้างเครือข่ายแล้วก็ความคิดใหม่ๆด้วยข้อสุดท้ายข้อที่5สำคัญนิทรรศการยังมีมิติทางเศรษฐกิจด้วยนะครับและการสนับสนุนอาชีพศิลปินนั่นเองเราต้องยอมรับนะครับว่าศิลปะก็เป็นอาชีพหนึ่งและศิลปินเองก็ต้องมีรายได้นิทรรศการจึงเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการซื้อขายงานศิลปะการสร้างชื่อเสียงการเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับศิลปินหลายคนเนี่ยร่ำรวยเพราะแรงนิทรรศการและก็ได้เจอกับนักสะสมผมขอยกตัวอย่างงานระดับโลกนะครับอย่างเช่นอาร์ตบรัสเซลหรือแม้แต่งาน Thailand Biennale ของบ้านเราเองนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นพื้นที่ศิลปินนำผลงานมาแต่ยังกลายเป็นตลาดศิลปะนะครับที่มีนักสะสมนักธุรกิจและก็นักวิจารณ์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมศิลปินที่ได้แสดงงานที่นี่ก็จะมีโอกาสก้าวไกลไปในเวทีโลกนะครับหรือเวทีสากลนั่นเองสรุปแล้วนะครับว่าจุดมุ่งหมายของการจัดเทศกาลไม่ใช่แค่การโชว์ผลงานแต่เป็นทั้งการเผยแพร่แนวคิดให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและยังสนับสนุนอาชีพศิลปินด้วยนะครับทุกครั้งเนี่ยที่นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานนิทรรศการเนี่ยอยากให้คิดให้กว้างไกลออกไปคิดว่าผู้ชมจะได้อะไรกลับไปมากกว่าการดูเพราะนิทรรศการที่ดีจะต้องทำให้ผู้ชมรู้สึกและเข้าใจถึงสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาดูประเภทของนิทรรศการนะครับว่ามีอะไรบ้างนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านครับเมื่อพูดถึงประเภทของนิทรรศการเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านิทรรศการไม่ได้เป็นเพียงการเอาผลงานมาตั้งโชว์เท่านั้นนะครับแต่การรู้ประเภทจะช่วยเราเนี่ยวางแผนงานจัดพื้นที่และสื่อสารกับผู้ชมได้ชัดเจนกว่าเดิมเลยนะครับข้อแรกก็คือ1จำแนกตามจำนวนของศิลปินนะครับในข้อนี้นี่มีการแตกย่อยลงไปอีกนะครับเป็นข้อ 1.1 นิทรรศการเดี่ยวนะครับหรือโซโล่เอ็กซิบิชันนี่คือการงานศิลปะที่เน้นศิลปินเพียงคนเดียวนะครับทุกชิ้นงานทำคนเดียวแสดงคนเดียวเขาเรียกว่าเดี่ยวนะครับลองนึกถึงภาพนิทรรศการเดี่ยวของทวัญดัชนีและหรือศิลปินท่านอื่นๆก็ได้นะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างอาจารย์ถวัลย์เพราะว่าท่านมีชื่อเสียงระดับโลกอาจจะมีคนรู้จักมากนะครับทุกภาพทุกเส้นทุกสีสะท้อนตัวตนของอาจารย์ถวัลย์อย่างเต็มที่นะครับผู้ชมจะได้เข้าใจแรงบันดาลใจแนวคิดและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นความเชื่อทางศาสนาว่าอาจารย์ถวัลย์เนี่ยเขามองศาสนาอย่างไรงมงายหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าไม่ผูกพันกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยงานของท่านก็คงไม่ออกมาแบบนี้ข้อดีของนิทรรศการเดี่ยวก็คือทำให้ผู้ชมเนี่ยซึมซับและเข้าใจศิลปินในระดับที่เรียกว่าลึกนะครับแต่ข้อจำกัดก็คือเราจะเห็นเพียงมุมมองของศิลปินคนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นข้อจำกัดเลยนะครับทีนี้มาถึงข้อ 1.2 นิทรรศการแบบกลุ่มหรือ Group Exhibition นั่นเองนะครับเป็นการรวมตัวของศิลปินหลายคนนะครับในทีมเดียวกันข้อดีก็คือผู้ชมเห็นเทคนิคที่หลากหลายรูปแบบเปรียบเทียบมุมมองและเห็นการพัฒนาการของศิลปินในยุคต่างๆนะครับเรายังเห็นว่าแม้ทีมเดียวกันเนี่ยแต่ละคนต่างก็ตีความแตกต่างกันอย่างไร
ซึ่งสร้างการเรียนรู้เปรียบเทียบและเกิดแรงบันดาลใจได้มากมายเลยนะครับบางครั้งเทศกาลกลุ่มยังสร้างโอกาสให้ศิลปินร่วมมือกันทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเกิดแนวคิดงานศิลปะชุดใหม่ขึ้นนะครับไม่ธรรมดานะครับทีนี้มาถึงข้อที่2ก็คือตามระยะเวลาในการจัดเทศกาลตามระยะเวลานี่มีข้อย่อยอีกก็คือ 2.1 มีเทศกาลแบบที่เรียกว่าถาวรจัดอยู่ที่เดียวและเปิดให้ชมเป็นระยะเวลานานหรือถาวรกันเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นห้องจัดแสดงผลงานของอาจารย์ศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปินนะครับซึ่งจะจัดอย่างถาวรแต่ข้อดีก็คือผู้ชมได้ชมได้ตลอดเวลาและสามารถกลับมาเรียนรู้ซ้ำได้เนื้อหานี่มักจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมหรือชีวประวัติของบุคคลสำคัญนะครับแต่ข้อควรระวังก็มีนะครับก็คือทางผู้จัดต้องอัปเดตคำอธิบายแสงหรือเทคนิคการจัดแสดงให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกว่างานล้าสมัยมาทีไรก็เหมือนเดิมนะครับปีหนึ่งควรจะปรับสักครั้งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนป้ายอาจจะเขียนคำอธิบายใหม่ด้วยสำนวนใหม่หรือจัดแสงใหม่ย้ายที่ก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะให้คนเข้ามาแม้จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดิมๆแต่เมื่อเราจัดมุมมองใหม่มันก็สดใสขึ้นมาเลยนะครับ 2.2 นิทรรศการแบบชั่วคราวเป็นอย่างไรก็คือจัดช่วงสั้นๆเปิดไม่กี่เดือนก็เก็บเช่นนิทรรศการของแวนโก๊ะ Alive ที่เคยจัดแสดงในกรุงเทพนะครับข้อดีก็คือสร้างความตื่นเต้นและดึงดูดผู้ชมจำนวนมากเลยมาชมนะครับและก็บางครั้งการจัดนิทรรศการชั่วคราวนี้ยังเสริมกับนิทรรศการถาวรเพื่อเพิ่มมิติให้เนื้อหาแต่ข้อจำกัดก็มีนะครับก็คือต้องวางแผนจัดการเรื่องแสงเสียงและพื้นที่อย่างแม่นยำเพราะเวลาในการจัดแสดงมันสั้นนิดเดียวนะครับทีนี้มาดูข้อ3ตามเนื้อหาและแนวคิดในข้อนี้นี่ก็แบ่งย่อยลงไปอีกนะครับ 3.1 มีเทศกาลที่จัดเฉพาะเรื่องจัดตามหัวข้อหรือแนวคิดเฉพาะเช่นเทศกาลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สื่อสารปัญหาของโลกร้อนผ่านงานศิลปะหรือเทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำเสนอศิลปะวิถีชีวิตและก็งานฝีมือแต่ข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อผู้ชมเข้าใจประเด็นเฉพาะด้านได้แรงบันดาลใจและตระหนักถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่งานสื่อออกมานะครับบางครั้งเนี่ยเรายังใช้แนวทางนี้ในการสร้างกิจกรรมเสริมเช่นเวิร์กช็อปทำให้ผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสจริงๆกับเนื้องานด้วยนะครับทีนี้ข้อที่4จัดศิลปะนิทรรศการศิลปะหรือนิทรรศการอะไรก็ตามนะครับจัดตามสถานที่นั่นเองครับซึ่งแบ่งเป็นข้อย่อยก็คือ 4.1 นิทรรศการที่จัดในร่มนะครับเช่นในอาคารจัดในอาคารนี่ก็มีที่ไหนบ้างล่ะก็ในห้องโถงหอประชุมหรือจัดในศูนย์ศิลปะหรือในโรงแรมก็จะมีห้องล็อบบี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะจัดตรงไหนแต่ต้องอยู่ในอาคารสถานที่ใดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีข้อดีก็คือเราสามารถควบคุมแสงควบคุมสีและอุณหภูมิของห้องนี่ได้โดยง่ายอุณหภูมิของแสงนะครับแล้วก็ของห้องด้วยเหมาะสมกับงานที่เรียกว่าละเอียดเช่นภาพวาดประติมากรรมหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงนะครับจัดแสดงเพชรระดับโลกจัดแสดงงานศิลปะมาสเตอร์พีซของศิลปินดังๆจัดแสดงผ้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถวางแผนเส้นทางการเดินชมทำป้ายอธิบายและจัดกิจกรรมเสริมได้ง่ายเลยนะครับที่จุดสองก็คือนิทรรศการกลางแจ้งจัดในพื้นที่ที่กว้างเช่นสนามหลวงสวนสาธารณะในสนามฟุตบอลในบริเวณของหน้าอำเภออย่างนี้นะครับเหมาะกับงานขนาดใหญ่ที่มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมากเช่นงานอาร์ตแฟร์หรืองานเทศกาลศิลปะข้อดีก็คือเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและก็สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างแต่ข้อจำกัดก็มีนะครับก็คือต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแสงแดดแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับ 4.3 ก็คือนิทรรศการแบบเวียนเคลื่อนที่นะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับคือไม่อยู่ที่เดียวแต่เคลื่อนไปตามสถานที่ต่างๆตัวอย่างเช่นนิทรรศการศิลปะของนักศึกษาจากกรุงเทพไปจัดแสดงที่เชียงใหม่หรือที่สงขลาหรือ
จิตรกรรมบัวหลวงที่จัดไปตามภูมิภาคต่างๆนอกจากจะจัดที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็นำไปจัดที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเป็นการนำผลงานเข้าถึงมวลชนนะครับสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเท่านั้นเพื่อจะมาดูงานเทศกาลที่เขาจะแสดงที่กรุงเทพแต่สมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าดูในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามก็การดูของจริงย่อมดีกว่านะครับก็ยังมีการจัดเทศกาลสัญจรไปตามที่ต่างๆนะครับข้อดีก็คือขยายโอกาสให้ผู้ชมในพื้นที่ต่างๆได้สัมผัสงานโดยตรงโดยไม่ต้องเดินทางไกลนั่นเองนะครับการจัดเทศกาลในครั้งหนึ่งเราต้องถามตัวเองเสมอนะครับว่าใครคือผู้ชมของเรากลุ่มเป้าหมายนั่นเองเราต้องการให้ขอรู้หรือสัมผัสอะไรและเราจะสื่อสารอะไรสื่อสารอย่างไรให้ได้ผลที่สุดทีนี้มาดูขั้นตอนการจัดเทศกาลกันนะครับเพราะว่าการจัดเทศกาลมันต้องมีขั้นตอนต่างๆซึ่งเราต้องวางแผนเหมือนกันว่าขั้นตอนไหนมาก่อนขั้นตอนไหนมาทีหลังต้องวางแผนอย่างเป็นระบบนะครับต้องเป็นทีมข้อแรกก็คือ 1. กำหนดวัตถุประสงค์และก็แนวคิดก่อนอื่นเลยครับเราต้องบอกให้ชัดเจนเราต้องตอบคำถามให้ชัดเจนก่อนว่าเทศกาลครั้งนี้เราต้องการสื่อสารอะไรให้กับผู้ชมวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างที่ตามมาเลยนะครับตั้งแต่การคัดเลือกงานไปจนถึงการออกแบบพื้นที่การเชิญประธานก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการออกแบบโปสเตอร์การทำเอกสารประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆขอยกตัวอย่างนะครับหากเราจัดเทศกาลเรื่องของชีวิตชนบทเราอาจอยากให้ผู้ชมนี้เข้าใจวิถีชีวิตความยากลำบากหรือความงดงามของชนบทไทยแต่ถ้าศิลปแต่ถ้าเป็นเทศกาลสะท้อนการเมืองเราอาจจะเน้นไปที่การตั้งคำถามหรือสะท้อนมุมมองต่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแนวคิดหรือธีมที่ชัดเจนจะทำใหทุกขั้นตอนต่อไปเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันและก็ง่ายในการจัดการด้วยนะครับทีนี้มาถึงข้อที่2คัดเลือกผลงานการเลือกงานก็สำคัญมากเลยนะครับงานที่เลือกมาต้องสอดคล้องกับแนวคิดที่เราวางไว้และต้องมีคุณภาพพอสมควรด้วยนะครับไม่ใช่งานอะไรก็ได้มาวางรวมๆกันนะครับอาทิเช่นถ้างานเทศกาลศิลปะเรื่องความเป็นไทยเนี่ยเราก็ต้องเลือกภาพวาดงานประติมากรรมหรือศิลปวัตถุที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนนะครับการคัดเลือกที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจแนวคิดได้ทันทีที่ย่างเข้ามาในเทศกาลนะครับข้อที่3ออกแบบพื้นที่นะครับขั้นตอนนี้ถือเป็นหัวใจของเทศกาลเลยทีเดียวนะครับเพราะถ้าตัวสร้างประสบเพราะว่าการออกแบบพื้นที่เนี่ยเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมเลยนะครับว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีกลับไปนะครับเราต้องคิดว่าเมื่อคนเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยจะเดินชมอย่างไรเจองานชิ้นไหนก่อนเจองานชิ้นไหนหลังตัวเปิดคืองานชิ้นไหนตัวปิดคืองานชิ้นไหนที่ไม่คนประทับใจเมื่อกลับออกไปให้เขากลับเข้ามาชมอีกจะต้องทำอย่างไรมีการใช้แสงนะครับสีรวมถึงเสียงหรืออุปกรณ์บางอย่างให้เกิดอารมณ์ตามที่ต้องการได้นะครับมันมีรายละเอียดซ่อนเข้าไปอีกนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับที่ผมสรุปมาฟังแบบสั้นๆนะครับอาทิเช่นถ้าเราจัดงานที่เรียกว่างานเศร้าหรือสะเทือนใจเนี่ยอาจใช้แสงนวลๆเงียบสงบใช้แสงที่มืดๆแล้วส่องไปที่วัตถุให้มีความสว่างเป็นจุดๆมันมีวิธีหลายวิธีในการจัดแสงนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนกันเลยนะครับเรียนกันเป็นวิชาเลยนะครับเป็นเอกเลยว่าเอกการจัดแสงเทศกาลเนี่ยเขาเรียนกันอย่างจริงจังแต่บ้านเรานี่ยังไม่มีนะครับงานไหนที่แสดงถึงความสนุกสนานก็จะใช้แสงสว่างสดใสอีกรูปแบบและอาจจะมีดนตรีประกอบด้วยนะครับอาจจะแสดงสดหรือเปิดวิดีโอเปิดเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่แล้วจะเอาเพลงอะไรให้เข้ากับงานนะครับมันก็ต้องมีอีกการวางแผนที่ดีเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเดินชมอย่างต่อเนื่องและเข้าใจเรื่องราวได้อย่างเต็มที่เข้ามาดูแล้วก็มีความสุขได้ความรู้เต็มอิ่มนะครับออกไปแล้วประทับใจอยากจะให้คนอื่นมาชมด้วยหรือตัวเองอาจจะย้อนกลับมาชมแล้วชมอีกนะครับ
มันมีนิทรรศการหลายเทศกาลที่ผมเองเนี่ยเมื่อผมไปดูแล้วผมต้อง

ย้อนกลับไปดูอีกหลายครั้งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนำนะครับงานของพี่ชาติชายปุยเปียนะครับที่หอศิลป์กรุงเทพข้าง MBK เนี่ยจัดแสดงอยู่ชั้น8เป็นงานแสดงผลงานของคุณชาติชายปุยเปียผมไปดูครั้งแรกตกใจแต่มีเวลาน้อยไปดูครั้งที่2ดูอย่างละเอียดก็ยังไม่อิ่มต้องกลับไปดูครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็ถ่ายรูปรู้สึกว่าอยากไปอีกนะครับแม้งานแสดงอยู่เป็นเดือนเลยนะครับจะหมดเดือนวันที่16กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดวันที่16กุมภาพันธ์2569น่าจะหมดนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูผมขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ไปดูไม่ได้รับค่านายหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาแนะนำเผื่อใครสนใจเดินทางไปดูสวยงานโอเคมากงานดีมากหลังจากชั่วโมงนี้เนี่ยผมก็จะไปดูนะฮะเดี๋ยวสอนบรรยายเสร็จเดี๋ยวจะเดินทางไปดูนะครับเพราะว่าเป็นงานเทศกาลที่ดีมากนะครับทีนี้มาดูข้อที่4กันนะครับการประชาสัมพันธ์หัวใจเลยถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์ในยุคนี้เนี่ยจบเหนะครับไม่มีใครสนใจการจัดเทศกาลโดยไม่มีผู้ชมเนี่ยก็เหมือนกับจัดงานปาร์ตี้แต่ไม่มีใครมาเปิดร้านอาหารแต่ไม่มีคนมากินเพราะเขาไม่รู้ว่าร้านเราเนี่ยขายอะไรบ้างอร่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์นะคนได้ยินเขาก็จะมานะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือหลากหลายมากมีทั้งโปสเตอร์มีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Instagram โอ้เยอะเลยนะครับสื่ออินเทอร์เน็ตนี่สำคัญ TikTok อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งสื่อดั้งเดิมเช่นพวกวิทยุโทรทัศน์พวกหนังสือพิมพ์อะไรเหล่านี้แต่วิทยุนี่ตัวผมเองไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับผมต้องโทรทัศน์ด้วยหนังสือพิมพ์ก็ตอนนี้ก็อาศัยอ่านในสมาร์ทโฟนนะครับโทรทัศน์เนี่ยก็ดู YouTube เป็นใหญ่เป็นหลักนะครับก็โทรทัศน์ของรัฐฟรีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าดูนะครับวิทยุก็ไม่ได้เปิดเลยสำหรับผมนะครับแต่หลายคนอาจจะใช้ตัวนี้เป็นหลักอยู่นะครับซึ่งเหล่านี้แหละเป็นพื้นที่ที่สำหรับประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีที่ดีคือใช้หลายๆช่องทางร่วมกันนะครับอย่าไปใช้ช่องทางเดียวบางคนมีแต่ Facebook บางคนมีแต่ IG บางคนมีแต่ TikTok อะไรประมาณนี้หรือบางคนก็มีแต่ส่งข่าวไปให้หนังสือพิมพ์รายวันเขาตีพิมพ์ซึ่งมันก็อาจบางอย่างอาจจะเฉยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีก็คือเราต้องมีหลักทางใช้พร้อมกันไปเลยในการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้คนรู้จักเทศกาลของเราและเกิดความสนใจเข้ามาชมเช่นหากเป็นเทศกาลศิลปะของนักศึกษาเนี่ยอาจจะโพสต์เบื้องหลังการทำงานการสัมภาษณ์ศิลปินหรือคลิปสั้นๆให้คนติดตามนะครับข้อที่5การเปิดงานสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับพอถึงวันเปิดงานนี่คือโอกาสสร้างสีสันและก็ความน่าสนใจเลยจริงๆนะครับเรามักจะเชิญบุคคลสำคัญในวงการศิลปะผู้สนับสนุนหรือสื่อมวลชนมาร่วมงานนะครับทำให้เกิดความคึกคักและก็ช่วยกระจายข่าวตัวอย่างเช่นเทศกาลใหญ่บางแห่งพอมีพิธีเปิดพร้อมการบรรยายหรือเวิร์กช็อปสั้นๆให้ผู้ชมได้สัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิดนี่ไม่ใช่แค่พิธีนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ชมนี่จดจำงานนั่นเองนะครับแม้แต่เรื่องของการเชิญประธานมาเปิดงานก็ต้องเฟ้นกันให้เหมาะสมกับงานที่จะเปิดด้วยนะครับซึ่งยุคนี้นี่ก็มีผู้ที่สามารถมาเป็นประธานได้หลายคนเลยนะครับและก็ประธานก็จะถ้าประธานที่มีคนรู้จักมากหนังสือพิมพ์หรือว่าผู้สื่อข่าวก็จะนำไปลงข่าวทำให้คนรู้เรื่องนิทรรศการของเรามากขึ้นมีผลนะครับถ้าเราเอาเรียกว่าประธานเปิดงานที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักอาจจะการสื่อสารประชาสัมพันธ์อาจจะแคบลงแต่ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเอาคนดังมานะครับเราอาจจะเอาคนที่เคารพนับถือมีศิลปินบางท่านเนี่ยเอาเจ้าอาวาสมาก็มีนะครับเพราะเขานับถือก็เอามาเป็นประธานหรือว่าบางคนก็เอาญาติสนิทมิตรสหายเอาพ่อแม่มาก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าจะเน้นนะครับเรื่องประธานแต่ถ้ามีโอกาสที่จะเชิญประธานที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยิ่งสนใจศิลปะด้วยหรือสนใจนิทรรศการที่เราแสดงอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับมาดูข้อที่6การดูแลและก็ติดตามผลนะครับระหว่างการจัดเทศกาล
การจัดแสดงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลงานและให้ข้อมูลกับผู้ชมด้วยนะครับเช่นอธิบายแนวคิดของแต่ละชิ้นหรือสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์บางอย่างนะครับส่วนหลังจากเทศกาลจบการติดตามผลก็สำคัญนะครับเช่นเก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมว่ามาเข้าชมทั้ง

ให้คนเข้ามาโพสอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำอย่างไรก็เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงสำหรับการจัดนิทรรศการครั้งหน้านั่นเองนะครับการประเมินผลเนี่ยนี่จะช่วยให้ครั้งต่อไปนิทรรศการของเรานี่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับและก็สื่อสารกับผู้ชมได้ตรงใจมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูองค์ประกอบสำคัญของนิทรรศการว่ามีอะไรบ้างเวลาเราพูดถึงนิทรรศการสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่แค่ผลงานหรือภาพวาดที่เรามาวางโชว์นะครับแต่ต้องมองเห็นระบบทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเลยนะครับได้แก่ข้อแรกก็คือผลงานศิลปะเป็นหัวใจของนิทรรศการเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าผมขอเน้นเลยว่าผลงานคือหัวใจของนิทรรศการเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะสื่อสารกับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาพวาดประติมากรรมภาพถ่ายหรือสื่อผสมผลงานแต่ละชิ้นต้องมีคุณค่าและก็สัมพันธ์กับแนวคิดที่เราอยากจะสื่อนะครับนึกง่ายๆว่าถ้าไม่มีผลงานเทศกาลก็มีแต่เวทีที่ไม่มีนักแสดงนั่นเองนะครับ 2. พื้นที่ต้องเอื้ออำนวยต่อการชมด้วยนะครับต่อมาก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่นี่ต้องเหมาะสมกับงานและก็การเดินชมของผู้คนต้องคิดว่าคนเดินชมอย่างไรเจองานไหนก่อนเจองานไหนหลังต้องเว้นวะต้องเว้นระยะให้ผู้ชมมีพื้นที่พอสมควรที่จะหยุดดูหยุดคิดไม่อึดอัดนะครับและต้องปลอดภัยด้วยบางเทศกาลนี่มีพื้นที่แคบและคนมาดูเยอะหยุดก็ไม่ได้เพราะคนข้างหลังก็เดินมาเราต้องมีพื้นที่ที่พอสมควรถ้าพื้นที่ไม่กว้างงานก็ต้องไม่กี่ชิ้นแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่งานหลายชิ้นไม่เป็นไรนะครับต้องมีบริเวณว่างให้คนได้ยืนดูถอยหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับสำคัญเลยไม่ใช่ตลาดสดที่เน้นสินค้าเยอะๆแล้วก็คนเยอะๆเบียดกันเนี่ยไม่ใช่นะครับนิทรรศการเนี่ยต้องไม่อึดอัดและปลอดภัยไม่ใช่ไปดูงานศิลปะโดนล่วงกระเป๋าอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับงานใหญ่บางชิ้นเนี่ยต้องเว้นระยะไม่ให้ผู้ชมเดินชนหรือเกิดอันตรายได้นะครับงานชิ้นขนาด 3-4 เมตรแต่มีพื้นที่ถอยหลังแค่50เซนนี่ไม่ได้นะครับต้องอย่างน้อยก็ต้อง3เมตร4เมตรขึ้นไปการจัดวางพื้นที่ดีๆจะช่วยผู้ชมสามารถเดินชมต่อเนื่องและก็เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายและก็มีความประทับใจนั่นเองนะครับข้อที่3ก็คือแสงและบรรยากาศทำให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์แสงสีและบรรยากาศมีผลมากเลยนะครับในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมเนี่ยเมื่อแสงส่องลงไปในที่จุดสำคัญจะทำให้สายตาผู้ชมไปโฟกัสที่งานนั้นทันทีเลยนะครับหรือหากต้องการสร้างอารมณ์สงบอารมณ์เศร้าแสงต้องอีกแบบนึงหรืองานนั้นต้องการให้มันรื่นเริงคึกคักเราก็ต้องใช้แสงสีอาจจะมีเสียงดนตรีประกอบนะครับให้สอดคล้องกันเช่นเทศกาลเรื่องวิถีชีวิตชนบทอาจใช้แสงนุ่มๆสลัวๆหลัวเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องนาลมเย็นๆนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ป้ายและคำบรรยายช่วยอธิบายความหมายนะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ติดงานแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชมเดาเอาเองว่าเป็นอะไรนะครับต้องมีคำอธิบายในแต่ละภาพว่าผลงานชิ้นนี้นี่คืออะไรทำไมศิลปินจึงทำแบบนี้หรือสื่อความหมายอะไรบ้างป้ายที่ตัวงานก็จะมีชื่อผู้สร้างสรรค์มีชื่อภาพมีขนาดเทคนิคคำอธิบายสั้นๆหรือปีที่สร้างอะไรประมาณนี้บางคนเนี่ยอธิบายถึงวัสดุที่ทำงานด้วยไม้อะไรแม้แต่ตะปูแม้แต่ตัวเม็กยิงอะไรต่างๆเขาอธิบายนะครับกรอบรูปจากที่ไหนไม้อะไรนี่อธิบายอย่างละเอียดนะครับนอกจากนี้อาจจะมี QR code นะครับหรือสื่อดิจิทัลเนี่ยเสริมเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับเช่นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอาจจะมีคลิปวิดีโอเบื้องต้นหรือเบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่เบื้องต้นนะครับคลิปวิดีโอเบื้องหลังในการสร้างงานเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของศิลปินด้วยซึ่งสมัยนี้นี่ง่ายในการผลิตสื่อวิดีโอนะครับใช้มือถือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็สร้าง QR code แล้วก็ไปแกะแปะข้างรูปไม่ต้องไปพิมพ์คนจะดูก็ส่องไปที่ QR codeคลิกไปที่ลิงก์ที่พูดถึงงานนี้อธิบายยาวยืดสามารถทำได้เลยนะครับและก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยวางคลิปไปใน YouTube หรือใน Facebook หรือในที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็แปะ QR code ไว้นะครับข้อที่5

ผู้ชมโอเคครับในที่สุดก็มาเจอตัวแปรที่สำคัญที่สุดอันนี้ไม่ใช่หัวใจนะครับเป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวสำคัญที่สุดและสุดท้ายเลยครับที่ขาดไม่ได้ผู้ชมเนี่ยสำคัญถ้าไม่มีผู้ชมงานศิลปะก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวแม้ว่าจะสวยขนาดไหนก็ตามนะครับไม่มีความหมายนะครับไม่มีคนมาดูไม่มีคนเห็นไม่เกิดการสานหรือประสบการณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่งานกับศิลปินยืนอยู่ไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจตายครับการจัดงานจึงไม่ใช่แค่การโชว์งานแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมนี่ไม่ใช่แค่จัดในหอศิลป์เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันกระจายผลงานไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆเช่นในภูเก็ตในกระบี่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเหล่านี้เป็นต้นและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งนี่เป็นความพิเศษนะครับเพราะผู้ชมเนี่ยไม่ได้มาแค่เพื่อดูงานศิลปะแต่ยังได้มาสัมผัสกับภูมิประเทศจริงๆรอบๆตัวด้วยงานศิลปะบางชิ้นนี่ประสานกับทะเลประสานกับป่าหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับทำให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างและเข้าถึงงานได้ลึกกว่าแค่การชมในห้องจัดแสดงนิทรรศการนะครับนอกจากนี้Thailand Biennale ยังเป็นเวทีที่ทำให้ศิลปินไทยและต่างชาติได้แลกเปลี่ยนแนวคิดสร้างความร่วมมือใหม่ๆกันนะครับและบางครั้งผลงานเหล่านี้ก็กลายเป็นไทยกลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนั้นๆไปในตัวเลยนะครับเช่นประติมากรรมหรืองานติดตั้งที่ผู้คนมักจะไปถ่ายรูปและก็แชร์ต่อๆกันไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่ต่างประเทศก็มีนิทรรศการแนวนี้ก็ที่เวนิสเบนนาเล่นะครับเวนิสนี่เป็นจัดมานานแล้วนะครับเป็นงานระดับโลกเลยนะครับเวนิสเบนนาเล่ที่ประเทศอิตาลีและก็ถือเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแบบนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับทุกประเทศส่งศิลปินไปแสดงผลงานเป็นเวทีที่ศิลปินจากทั่วโลกได้มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์และก็พบปะแลกเปลี่ยนกันนะครับเวนิสเบนนาเล่ไม่ใช่แค่การจัดงานเพื่อโชว์ผลงานสวยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงและก็โอกาสทางวิชาชีพให้กับศิลปินให้กับนักวิจารณ์และก็นักสะสมงานศิลปะทั่วโลกเดินทางไปพบปะกันนะครับการนี้ยังช่วยให้เราได้เห็นแนวโน้มและทิศทางศิลปะร่วมสมัยระดับโลกเช่นการทดลองสื่อใหม่ๆการสื่อสารประเด็นสังคมสิ่งแวดล้อมหรือการเมืองผ่านงานศิลปะนะครับที่สำคัญก็คือมีศิลปินไทยหลายคนเลยที่เคยได้ไปโชว์ผลงานหลายครั้งทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับสากลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆในประเทศของเรานะครับสรุปง่ายๆก็คือนิทรรศการนี่ไม่ใช่จำกัดแค่การติดงานในห้องสี่เหลี่ยมแต่สามารถผสมผสานกับสถานที่จริงภูมิประเทศภูมิทัศน์หรือเวทีระดับนานาชาติได้ทำให้ศิลปะนี่เข้าถึงผู้ชมได้ลึกและก็กว้างขึ้นทั้งในแง่ของความรู้ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสทางอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาทุกคนเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่านิทรรศการนี้ไม่ได้เป็นแค่ของสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล็กๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่เอาภาพวาดมาติดบนผนังหรือเอาผลงานมาวางเรียงกันเฉยๆแต่มันคือจุดหมายปลายทางของศิลปะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานของเราได้สื่อสารกับผู้ชมในอย่างแท้จริงการจัดนิทรรศการที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจัดไปเพื่ออะไรเราอยากให้ผู้ชมได้เห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรหรือได้แรงบันดาลใจอะไรกลับไปนะครับต่อมาก็คือการเลือกงานที่นำมาจัดแสดงต้องสัมพันธ์กับแนวคิดต้องมีคุณภาพและก็สื่อสารได้ตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าเห็นงานเช่นนี้สวยๆก็เอามาวางเรียงเฉยๆเพราะถ้าเลือกงานที่ไม่เหมาะสมผู้ชมก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้เขาทราบนะครับดังนั้นนี่ต้องคัดเลือกงานจากนั้นก็มาถึงการจัดพื้นที่และก็บรรยากาศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะพื้นที่และวิธีการจัดวางงานจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ชมจะเดินชมงานอย่างไรจะงานชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังแสงระหว่างและเสียงบรรยากาศจะสร้างอารมณ์อย่างไรให้กับงานทุกอย่างต้องคิดแล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบเลยนะครับและสุดท้ายก็คือการดูแลผู้ชมเพราะนิทรรศการจะสมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับหากขาดผู้ชมถ้าเราใส่ใจให้ข้อมูลมีป้ายคำอธิบายที่ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือมีสื่อประกอบที่ช่วยให้เข้าใจงานผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์เต็มที่และนำสิ่งที่เรียนรู้หรือความประทับใจไปบอกต่อหรือไปต่อยอดในชีวิตจริงของเขาได้นะครับเมื่อเราทำครบองค์ประกอบ

เหล่านี้แล้วงานศิลปะของเราก็จะไม่ใช่แค่ภาพหรือวัตถุอีกต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์สำหรับผู้ชมเป็นสิ่งที่พวกเขาจะจดจำได้มีความหมายมีแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆตามมานะครับดังนั้นนะครับการจัดเทศกาลก็คือการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบของศิลปะเป็นวิธีที่ทำให้ความคิดและก็แรงบันดาลใจของศิลปินนี่ออกเดินทางไปถึงคนอื่นๆนะครับและก็สร้างผลกระทบต่อสังคมได้จริงถ้านักศึกษาเข้าใจและก็ลงมือทำให้ครบทั้งแนวคิดการเลือกงานการจัดพื้นที่และการดูแลผู้ชมนะครับงานนิทรรศการของเราจะมีชีวิตมีพลังและก็สื่อสารได้มากกว่าที่เคยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเก็บไปใช้และจำไว้ทุกครั้งที่มีการจัดนิทรรศการนะครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะมองคำว่านิทรรศการเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะครับผมเชื่อว่ามุมมองของทุกคนเวลาเดินเข้าหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ต่อจากนี้ไปจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเราได้เรียนรู้แล้วนะครับว่านิทรรศการไม่ใช่แค่ห้องเก็บผลงานแต่มันคือบทสนทนาระหว่างศิลปินกับผู้ชมโดยมีพื้นที่แสงและการจัดวางเป็นล่ามแปลภาษานะครับก็จะเห็นได้แล้วว่าหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่แค่เอาของมาวางแต่มันคือเนื้อหามันคือพื้นที่และมันคือผู้ชมนะครับ3อย่างนี้ต้องหมุนไปด้วยกันอย่างเป็นระบบแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนไม่ว่าของที่วางนั้นจะเป็นภาพจิตรกรรมไทยอันวิจิตรสินค้าโอท็อปหรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลักการจัดการเหมือนกันทุกประการเลยนะครับสำหรับนักศึกษาที่ฟังอยู่ให้นำหลักการนี้ไปเป็นโครงสร้างในการทำทีสีดของคุณนะครับทำให้งานของจบของพวกเราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนผู้สนใจทั่วไปลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเวลาคุณจัดร้านจัดมุมโชว์ของสะสมหรือจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ลองใช้เทคนิคเรื่องแสงเรื่องเส้นทางเดินเนี่ยและการเล่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างความประทับใจให้คนดูมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีการบ้านเล็กๆนะครับให้ทุกคนไปทำแต่ไม่ต้องส่งผมนะครับขอให้ส่งให้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้หรือครั้งหน้านี่ที่พวกเรามีโอกาสเดินเข้าไปในเทศกาลไหนสักแห่งหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ๆระดับชาติหรือแกลเลอรี่เล็กๆแถวบ้านนะครับลองสังเกตดูนะครับว่ามองให้ทะลุเปลือกนอกของงานศิลปะและถามตัวเองดูนะครับว่าทำไมเขาถึงวางชิ้นนี้ไว้ตรงนี้ทำไมแสงไฟตรงนี้กำลังอะไรเราและเราเดินออกจากห้องนั้นมาพร้อมความรู้สึกแบบไหนถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามเหล่านี้ได้แสดงว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักจัดแสดงก็เริ่มต้นขึ้นในตัวของพวกคุณแล้วนะครับการจัดเทศกาลก็คือทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังและวันนี้ทุกคนก็ได้กุญแจดอกสำคัญไปถือไว้ในมือแล้วนะครับขอให้สนุกกับการสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเองและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านหน้าโกศินต้องขอกล่าวคำว่าลาก่อนนะครับและพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรม ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสพุทธพจน์ไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่คำสอนที่ทำให้เรานั้นฟังแล้วเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นเห็นได้ว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงและธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่เพียงในคัมภีร์เพียงเท่านั้นแต่อยู่ที่ในจิตใจของเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลองถามใจตัวเองในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนและการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ความเข้าใจในตัวเราเองนั้นสำคัญที่สุดและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพโวปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่9คือธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับผมพร้อมหากันทุ่มกันตะโพนะครับจะมาสนทนาธรรมในหัวข้อที่9ก
0: ็
1: คือตอนที่9ธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงให้เรามองนี้ว่าธรรมะสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดทุกคนถ้าเรามองว่าไม่ใช่ยากปุ๊บมันจะกลายเป็นง่ายทันทีเลยถ้าเรามองว่ายากเริ่มต้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ
0: ่
1: เพราะธรรมะเป็นของยากอยู่แล้วอย่างที่บอกมาทุกๆตอนว่าธรรมะก็คือธรรมชาติและธรรมะเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเฉพาะพระอย่างเดียวที่เรียนรู้ญาติโยมก็เรียนรู้ได้เพราะทุกวันนี้เราอยู่กับธรรมะตลอดอยู่กับความเป็นจริงธรรมะขั้นต้นเลยให้เรามองด้วยว่าเกิดแล้วต้องอะไรเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ชราเกิดอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เมื่อเราความแก่ปุ๊บก็ต้องมีความเจ็บไข้ธรรมดาที่สุดแล้วก็คือความตายถ้าเรามองนี้ได้คิดเราจะมีความสุขแล้วก็แบ่งชีวิตเวลาเราเป็นแต่ละวัยแต่ละช่วงแต่ละเวลาแต่ถามว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้เราต้องมีการเรียนรู
0: ้
1: เบื้องต้นเลยการวางแนวทางไว้ก็คือการสอนธรรมะในโรงเรียนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นธรรมะที่เราไปสอนก็คือเป็นธรรมะศึกษาตั้งแต่นักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเอก
0: ครับ
1: แต่ละหลักสูตรก็ทางสำนักงานท่านวางแม่กองทำวางไว้แล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้นักเรียนได้รู้เลยรู้แต่ประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อเราเกิดความตั้งมั่นว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเราจะได้เกิดความรู้ศรัทธาถ้ารู้พระเจ้าคืออะไรก็คือบุคคลธรรมดานี่แหละพระองค์เป็นคนที่มีครบทุกอย่างแต่ทำว่าทำไมศึกษาได้พระสัจธรรมความจริงแท
0: ้ครับ
1: แต่พระองค์ได้แล้วปุ๊บถามว่าจะสอนใครได้เลยมันสอนยากพระองค์ต้องมีหลักการวิธีการที่เรียกว่ามีกุศโลบายในการสอนทุกอย่างทีนี้เรามองที่ตัวเราให้เรามองเราเป็นช่วงๆถ้าเราสนใจอยากที่มีความสุขก้าวหน้าให้วันนี้เราเริ่มศึกษาและทำความเข้าใ หลักธรรมคำสอนพระเจ้าให้เรามองว่าเออเราเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะทำอะไรเพื่อให้ปัญหาเราแก้ไขให้ได
2: ้ครับ
1: หรือว่าถ้าเราอยากจะเรียนให้สำเร็จต้องใช้หลักการอะไรให้เราความสำเร็จให้เรามองอย่างนี
2: ้ครับ
1: หลักการพระเจ้าปุ๊บจะมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์จะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างหมวด2ให้เรามองว่าธรรมที่เป็นอุกกาลามากที่สุดให้มองที่หมวด2ก็ท่องเลยสติคือความระลึกได้
2: ครับ
1: สัมปชัญญะคือความรวบตัวให้เราท่องไว้ตลอดเลยต้องมีสติสัมปชัญญะนะเราถึงจะเข้าใจเออเฮ้ยมีสติขาดสติเรายุ่งเลย
2: ครับ
1: ถูกไหมเหตุที่ทำให้ขาดสติปุ๊บเราก็ต้องไม่ยุ่งกับมันให้เรามีสติแล้วก็เรียนยังไงให้สำเร็จให้เรามองว่าเออทำไงให้ขยันวะให้ใช้หลักการของอิทธิบาท4ให้เราท่องไว้เลยอิทธิบาท4คือว่าบาทนั้นถือความสำเร็จมีอะไรบ้างฉันทะคือความพอใจต้องพอใจที่จะเรียนพอใจที่จะทำงานพอใจที่อยู่เป็นคู่ครองกันที่เรามีความสุขเมื่อมีฉันทะไม่พอต้องมีข้อที่2ด้วยในหมวด4ก็คืออะไรวิทยะคือมีความเพียรอย่างเช่นเราอยากจะเรียนถ้าไม่ไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ไปเรียนเราต้องมีการเรียนทางไกลถูกไหม
2: ครับ
1: เรียนอยู่กับบ้านเราก็ได้แต่ต้องมีความพยายามในการเรียนคือวิริยะอุตสาหะ
2: ครับ
1: เมื่อมีแล้วปุ๊บต้องมีจิตตะที่3ก็คือมีจิตมีใจด้วยข้อสุดท้ายเลยต้องมีวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์
2: ครับ
1: คำนวณจดเอาไว้เนี่ยหลักการสำคัญที่สุดแล้วคนเราทุกอย่างพอเราเรียนตรงนี้มาปุ๊บสำเร็จแล้วปุ๊บให้เรามองดูว่าท้ายที่สุดแล้วหลักของนิจจลักษณะก็คือทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่คำสอนที่แท้จริงที่สุดแล้วเหมือนพูดง่ายๆของทุกอย่างมีการเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัย
2: ครับ
1: เวลาที่มันตั้งอยู่ปุ๊บก็ขึ้นอยู่เหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งมันให้ตั้งอยู่ได้นานหรืออยู่ไม่ได้นานถูกไหมท้ายสุดแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาถามว่าจริงไหมท่านถูกไหมถ้าเราเข้าใจที่ชีวิตมีความสุข
2: ครับ
1: เมื่อเราเข้าใจนี้ปุ๊บเวลาเราเรียนปุ๊บให้เรามองว่าเออเฮ้ยเมื่อเราเรียนปุ๊บเราต้องมีบันไดก้าวสู่ความสำเร็จอนาคตที่ดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่พอสำเร็จแล้วปุ๊บทุกอย่างมันก็คือเป็นอดีตหมดทุกอย่างแต่ปัจจุบันเราต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เราเกิดมาแล้วให้เรามองธรรมะตัวตรงนี้แล้วก็อีกอย่างธรรมะของการอยู่ของเรือนธรรมะของพ่อแม่ท่านเรียกว่าพรหมวิหาร4
2: ครับ
1: ให้ท่องไว้เลยคืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและมองอีกว่าเอ้ยธรรมะข้อนี้เมตตาคืออะไรเมตตาให้เรามองว่าให้เจริญเมตตาคือให้มีความรักกันและกันเราจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือเมตตา
2: ครับ
1: ข้อต่อไปคือให้มีคำว่ากรุณากรุณาคืออยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เราเรียนถ้าเรามีเงินเราก็ช่วยเหลือคนยากคนจนได้ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่มีตังค์จะช่วยเหลือใครก็ได้ตัวเองก็เอาไม่รอดถูกไหมพ่อแม่ก็ช่วยเราเพียงแค่ตอนท่านมีกำลังท่านแก่ถูกไหมใครจะช่วยเราได้เราต้องใช้เรียนให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเขาด้วยแล้วก็ให้เรามีมุทิตาถ้าเรามีแต่ความอยากได้อย่างเดียวชีวิตเราก็ไม่มีความสุข รู้จักพอยินดีคนอื่นเขาถามเขาว่าเออหาไอดอลให้ได้เฮ้ยทำยังไงเรียนเก่งทำไมสำเร็จหาให้ได้ท้ายสุดแล้วให้นึกถึงหลักการของอุเบกขาคนเราจะอุเบกขาได้คุณต้องผ่าน3อย่างมาก่อนผ่านเมตตากรุณาเมตตาคุณถึงอุเบกขาได
2: ้
1: ถ้าเราเห็นปุ๊บอุเบกขาเลยมันไม่ใช่ปล่อยวางไม่ได้ให้เราคิดจะช่วยเหลือเขาก่อนถ้าไม่ได้เราก็ค่อยอุเบกขาพอเรามองเนี่ยปุ๊บให้เรามองถึงหลักของพระเจ้าที่ตัดแก่นแท้ของหัวใจทุกศาสนาก็สอนเราให้คนดีหมด
2: ครับ
1: แต่ถามว่าหลักธรรมทุกอย่างมันจะมีตั้งแต่เปลือกข้างนอก
2: ครับ
1: กับผีแล้วก็แก่นแท้ของเขาหากแก่นแท้ได้ว่าแก่นแท้ของแต่ศาสนาคืออะไร
2: ครับ
1: แก่นแท้ตามพุทธก็คือให้พ้นจากความทุกข
2: ์ครับ
1: ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: พอเราเกิดมาเป็นทุกข์ซึ่งความทุกข์เนี่ยก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่คือความทุกข์ทุกอย่างทุกข์ก็ความอยากได้ทุกข์ก็ความอยากมีทุกข์ความอยากเป็นนี่คือทุกข์ทั้งอย่างนี่คือทุกข์ที่ครอบคลุมเรา
2: ครับ
1: เมื่อเรามีความทุกข์ปุ๊บให้เรามองข้อที่2พระองค์บอกว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกอย่างต้องมีเหตุของทุกอย่างถูกมั้ย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างเช่นเราหิวข้าวถ้าเราไม่หาข้าวกินจะอิ่มมั้ยก็ไม่อิ่มเห็นมั้ย
2: ไม่อิ่มครับใช
1: ่มั้ยไม่สบายไปหาหมอหายไหม
2: ไม่หาย
1: อาจจะหายแต่ช้าหน่อยเราต้องไปหามันเข้าใจกับมันของบางอย่า

0: มันทุกข์มันเกิดแล้วมันหายได้เองบางอย่างก็ต้องแก
1: ้
0: นี่คือสมุทัยหาเหตุให้เจอแล้วข้อที่3ปุ๊บเมื่อหายเจอปุ๊บเราจะมีนิโรธเราจะดับมันไหมถ้าเราจะดับเข้าไปต่อข้อ4
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: วิธี
0: การวิธีการ4พระองค์เรียกว่ามรรคมีองค์8
1: ครับ
0: มรรคคือทาง8อย่างทาง8อย่างเนี่ยข้อแรกเลยก็คือสัมมาทิฏฐิที่ท่านสอนทำความเห็นให้ถูกให้ตรงดีที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าเราทำเห็นทุกอย่างจะไปดีหมดเพราะเราเกิดศาสนาพุทธพระองค์สอนเลยว่าทำดีย่อมได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วย่อมชั่วนี่คือเหตุสัจธรรมที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าทุกอย่างไม่พ้นจากเวรกรรมไปได้
1: ครับ
0: กรรมมุนาวติโนโกสัตว์โลกจะเป็นตามกรรมนี่คือเรื่องจริงถ้าเรามองดูแล้วถ้าเราคิดถึงกรรมการทำถ้านักเรียนถ้าเราไม่เรียนกรรมที่ตามมาก็คือคุณไม่มีความรู
1: ้ครับ
0: ไม่มีเงินไม่มีทองทรัพย์ได้ทำมาก็หมดเราไม่มีความรู้เพราะแต่กรรมคือการเรียนเราต้องเรียนเรียนแล้วให้เกิดความกุศลคือเกิดความฉลาด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเรียนอย่าเรียนงมงายเหมือนศรัทธาที่เกิดศรัทธาต้องคู่กับปัญญาด้วยคู่ความฉลาดด้วยมันถึงจะได้ผลที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องมรรคปุ๊บเราค่อยมาแก้แต่ละอย่างวิธีการปุ๊บถ้าเราจะใช้ให้เรามองดูว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นทุกข์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทุกข์ปุ๊บคุณจะแก้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะแก้คุณหาวิธีการเนี่ยหลักการที่เราไปใช้ทุกอย่างถ้าไม่แก้เอ้ยเดี๋ยวมันก็หายเองเราก็ปล่อยมันไปให้เรามองให้เข้าใจทุกอย่างเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนเราแต่การจะมีธรรมะตรงนี้ได้ให้เรามองพื้นฐานก่อนน้องนักเรียนนักศึกษาให้เราฝึกการสวดมนต์ไหว้พระทำให้เรามีสติปัญญาเมื่อเราสวดมนต์ปุ๊บให้เราฝึกรักษาศีลให้ท่องไว้เลยว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจะไปว่า5เบญจศีลคือข้อห้าม5ข้อ1ปานาติปาตาให้เราท่องไว้เลยว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียน
1: ครับ
0: สรรพสัตว์ทุกอย่างไม่แต่บุคคลก็ไม่เบียดเบียนท่องไว้เลย
1: ครับ
0: 2อทินนาทานาคือการเว้นจากการลักทรัพย์คนอื่น
1: ครับ
0: ให้เราตั้งใจเลยว่าเฮ้ยของไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเก็บได้ปุ๊บ
1: คืนเข้าไป
0: คืนเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3ปุ๊บถ้าเรามีคู่ครองแล้วให้รักคู่ครองเราคู่ครองมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4ปุ๊บท่องไว้เลยว่าจะบุคคลที่ไม่พูดโกหก
1: ครับ
0: ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงแล้วข้อสุดท้ายเลยสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษจะไม่ยุ่งเพราะถ้ายุ่งปุ๊บร่างกายก็เสื่อมด้วย
1: ใช่
0: เมื่อเราละตรงนี้ได้เป็นเบญจศีลปุ๊บให้เรานึกถึงเบญจธรรม
1: ครับ
0: ให้เราเดินคู่กันเมื่อเราไม่ฆ่าเราต้องเจริญเบญจธรรมก็คือให้มีความเมตตา
1: ครับ
0: มีความรักความผูกพันช่วยเหลือสิ่งที่สรรพสัตว์ที่มันเดือดร้อนหรือบุคคลที่เดือดร้อนเข้ามาช่วยเหลือ2อทินนาทานเมื่อเราไม่ให้ปุ๊บเราต้องทำอะไรสัมมาอาชีวะซึ่งอยู่ในมรรคมีองค์8ด้วยประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วข้อที่3ปุ๊บกาเมสุมิฉาจารมันจะสิทธิ์ก็คือให้ไม่ล่วงละเมิดคู่ของคนอื่นตรงกับเบญจธรรมก็คือมีคำสัตย์คู่ของเราสำรวมในกามอารมณ์คนเราเวลาเห็นสิ่งสวยงามปุ๊บมันจะเกิดความใคร่ให้เราคุมให้อยู่ว่ามันคือแค่ความใคร่เท่านั้นมันแค่ความรักเราอยู่กับคนนั้นคืออยู่ด้วยความรักเพราะความใคร่มันเกิดไวมันก็ดับไวแต่ความรักเนี่ยมันอยู่มานานแต่รักนานๆมันก็จะจืดเราก็ต้องมีใส่วิญญาณความเพียรเข้าไปด้วยให้เมื่อวานมันเหมือนกับวันนี
1: ้
0: ให้สิบปีเหมือนกับวันนี้ให้คิดสุขมีความสุขสุขที่ตัวเราทุกอย่างครับแล้วก็ข้อที่4การพูดเท็จทุกคนจะฟังเรื่องเด็กดึงแกะที่ไปหลอกลวงอื่นเขาวันหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บใครก็ไม่ช่วยถูกไหม
1: ครับ
0: ให้เราพูดแต่คำจริง
1: ครับ
0: ให้คิดเสมอว่าเราไม่พูดใครไม่มองว่าเราโง่หรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมเก็บเอาไว
1: ้
0: ถ้าเราพูดพูดด้วยความจริงใช้คำพูดได้เกิดประโยชน์แล้วก็สุดท้ายเลยสุราเมรัยของเราไม่มีดอกมันหมดเงินหมดทองเป็นโทษด้วยกินแล้วแก่เร็วด้วยไม่เอาจะตุ่มยักษ์สาต้องเลิกเหล้าเลิกสิ่งเสพติด
1: ครับ
0: เลิกสิ่งไม่ดีให้เราทำอะไรฝึกสติอยู่กับตนเราลมหายใจเราเนี่ยคือธรรมะของเราเนี่ยให้เราเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเรามีเบญจศีลเป็นธรรมคิดเรามีความสุขแล้วให้นำมาอยู่ในธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพอเราทำตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราจะเกิดสมาธิพอเราเป็นคนที่ดีไม่มีเหตุปุ๊บใจเราจะตั้งมั่นพอเราจะตั้งมั่นปุ๊บปัญญาก็จะเกิดนั่นแหละคือการเจริญภาวนาให้เรามองสิ่งที่ไม่มีให้มันมีสิ่งที่ไม่มีก็ทำให้มีคือบุญกุศล
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายให้มีความเพียรทุกสถานภาวนาให้มีให้เป็นต้องลองทำดู
1: ครับ
0: ส่วนการจะสร้างบุญกุศลได้ให้เรามองนี้ว่าคนเราทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันให้เรามองว่าสิ่งไหนที่เราจะมีแล้วเผื่อแผ่ได้เราควรจะไปให้คือทานพ่อแม่บางคนมีเงินเยอะ ให้ของลูกเต็มไปหมดเลยลูกบางคนก็ไม่ได้เล่นถ้าสมมติเรามีของดีๆแล้วบอกพ่อบอกแม่เนี่ยเพื่อนขาดสิ่งดูให้เพื่อนได้ไหมพ่อแม่ก็ดีใจด้วยเราก็ไม่ให้เพื่อนเราจะเป็นเสื้อผ้าขนมกบเคี้ยวก็ได้นี่คือทานให้แล้วเรามีความสุขถูกไหมครับเมื่อเราให้แล้วปุ๊บต้องให้แบบมีศีลให้แบบไม่เสียดายให้แบบไม่หวังเอาคืนบางคนให้แล้วก็อุ้ยกูคืนให้มึงมึงต้องให้กูคืนมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับให้เรามองว่าให้แล้วไม่ต้องหวังผลตอบแทนเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีศีลเขาจะให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ในพุทธศาสนาเราท่านบอกมาว่านี่คือธรรมะเหมือนกันนะในหมวด2บุคคลหาได้ยาก2อย่างท่านรู้ไหมคืออะไร
1: คือกตัญญูกับกตเวที
0: ใช่ใช่คนแรกก่อนท่านบอกว่าบุพกาลี
1: บ
0: ุพแปลว่าเบื้องต้นกาลีผู้กระทำผู้กระทำเบื้องต้นคือใครพ่อแม่จับคู่กับลูก
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลูกคุณของพ่อแม่มาตอบแทนจะเกิดข้อที่สองเขาเรียกว่าก
1: ตัญญู
0: กตเวทีลูกคุณที่ท่านทำแล้วตอบแทนเนี่ยคู่ใหญ่เห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: ครูอาจารย์คู่กับลูกศิษย
1: ์ใช่ครับ
0: ครูเป็นผู้ให้ก่อนเรียกว่าบุพการีลูกศิษย์ตอบแทนครูบาอาจารย์เรียกว่ากตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: ลูกศิษย์ตอบแทนครูอาจารย์เนี่ยเป็นคนดี
1: ครับ
0: ครูอาจารย์สอนนักเรียนเป็นคนดีทุกคน
1: ครับ
0: สอนให้อยู่ในทางที่ดีไม่ติดคุกติดตารางถ้าเราทำไม่ดีทุกอย่างก็เสร็จถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับแต่ก็ถึงบอกว่าบุพการีคนที่ให้ก่อนพระเจ้าเราก็เช่นเดียวกันเป็นบุพการีของสาวกทุกคน
1: ครับ
0: เราก็ต้องรู้จักคุณของท่านอาธรรมะของพระองค์มาใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: พระองค์ก็มีลูกศิษย์ตัดตามสรุปเยอะเขาเรียกว่าอนุพุทธะให้เรามองศึกษาดูวิถีทางแต่องค์ว่าเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือทางปฏิบัติของผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ถือว่าคนเราถ้าแบ่งอายุเป็น3ช่วง
1: ครับ
0: ตั้งแต่เกิดถึงการเรียนรู้ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วช่วงแต่25ปีถึง50ปีเป็นช่วงสร้างฐานะเมื่อเราอายุ5ปีเมื่อไหร่หรือว่าเริ่มแก่ตัวเมื่อไหร่ให้เราลองศึกษาหาความรู้ดู
1: ครับ
0: ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรายังไงทำยังไงไม่ให้เราแก่
1: ครับ
0: ไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เราตายถามว่าทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูถูกไหมหาดูให้ได้พวกหาไปแล้วก็ยังหาไม่เจอถามว่าเราจะไปหาเพื่ออะไรแค่เรากำหนดดูกับปัจจุบันปล่อยให้ทำหน้าที่เราที่สุดรู้เลยว่าความแก่เป็นของธรรมดาความเจ็บเป็นของธรรมดาความตายเป็นของธรรมดาให้เราไม่ปาดต่อชีวิตเวลาเราเกิดเกณฑ์ใครปุ๊บเราจะได้มีความรักกันและกันไม่หยุดเบียดซึ่งกันและกันแล้วเราจะไม่ติดรอนชีวิตใครเพราะถึงเวลาทุกคนตายทุกคนถูกไหมครับแล้วชีวิตเราจะมีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องฝึกอีกอย่างนึงฝึกการบริหารด้านจิตใจทัศนคติให้ดี
1: ครับ
0: คือ1เมื่อเราฝึกสมาธิและเจริญสติแล้วเราจะเป็นคนที่มีปัญญาจิตใจจะตั้งมั่นจะเป็นคนที่ใจเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อน
1: ครับ
0: ให้เราเข้าใจความที่ไม่แน่นอนอะไรที่ไม่แน่นอนทุกอย่างเป็นทุกข์หมดทุกอย่างน่ะอย่างเช่นเราอยากสวยอยากงามถามว่ามันอยู่ได้นานมั้ยมันอยู่แป๊บเดียวถ้าคนเราไม่มีตังค์บางทีเสียเงินเสียทองเยอะ
1: ครับ
0: ไปสร้างความสวยความงามถูกมั้ยครับให้เรามองมันคือธรรมชาติถ้าดูแลให้ดีพระเจ้าบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเกิดมาแต่ตัวมาแค่ตัวมันคือปรุงแต่งเฉยเราต้องดูแล5อย่างก็คือกรรมฐาน5ผมหนังเล็บฟันหนังต้องดูแลให้ดีทุกอย่างถ้าไม่ดูแลมันก็หมิ่นถูกไหมดูแลให้ดีถูกไหมให้สะอาดปกปิดสิ่งที่มันน่ารับอาให้ดีดูแลให้ดีและชีวิตเราจะมีความสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อีกอย่างรู้จักมีสนิทเชิงบวกคิดในทางบวกถ้าเราคิดแต่ลบอย่างเดียวคิดเราก็ไม่มีความสุข
1: ค
0: ิดในแง่บวกแล้วข้อต่อไปคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดีอะไรบ้างดีกับตัวเองไม่ดูถูกตัวเองดีต่อครอบครัวดีกับเพื่อนร่วมงานดีกับทุกๆคนเนี่ยครับแล้วก็อย่างฝึกการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของเราคนเราอย่ายึดติดอะไรนานๆอย่างเช่นเล่นเกมอย่าเล่นเกมนานเล่นแค่ความพอดี ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกออกกำลังกายมั่งอ่านหนังสือก็เช่นเดียวกันอย่านั่งอ่านสื่ออย่างเดียวถ้านั่งเดียวปุ๊บบางทีสมองมันแย่ให้เราเดินออกมาผ่อนคลายช่วยงานบ้านทำงานบ้านบ้างแล้วกลับอ่านสื่อมันจะความสำเร็จทุกอย่างดีกว่าการนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวถูกไหมครับท่านถึงเรียกว่าดูแลสภาพกายและจิตใจให้ดีให้มันปลอดโปร่งสบายจะได้ความสุขส่วนด้านการเงินเนี่ยให้เรามองใช้ธรรมะพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงเนี่ยใช้เงินให้เกิดประโยชน
1: ์
0: พระองค์บอกว่าเงินของเราใครก็อยากได้ควรจะมีการวางแผนการเงินแบ่งเงินไว้3ส่วน
1: ครับ
0: เงินส่วนนี้ใช้เพื่อประโยชน์บันเงินส่วนนี้เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเงินส่วนนี้เอาไว้สร้างบุญกุศลคือการเงินไว้ทุกอย่างจะมีความสุขครับและอีกอย่างนึงรู้จักการสร้างเงินสำรองเอาไว้เราทำไงว่าที่จะสร้างเงินสำรองไว้คือการออมทรัพย์เก็บไปใช้ยามจำเป็นและอย่างพยายามลดหนี้สิน
1: ครับ
0: คนเราทุกวันนี้ที่เป็นหนี้เพราะว่า1เราอยากได
1: ้ครับ
0: อยากได้แล้วไม่พอบางทีก็อยากได้ของแพงๆอยากได้หลายอย่างก็ไม่มีสินบางทีเงินเดือนก็ไม่พอด้วย
1: ครับ
0: ต้องระวังตัวให้ดี ใครที่ไม่มีได้ก็เป็นการดีถูกไหมครับถ้าใครมีแล้วก็พยายามใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่เองครับส่วนถ้าเกิดเราเรียนเสร็จแล้วเรามาทำงานเนี่ยให้เรามองถึงตรงนี้ในที่ทำงานน่ะควรจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอชีวิตเราก็มีความสุขใช้ธรรมะถึงบอกว่าคนเราจะหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งปุ๊บเด็กใหม่มันก็นำเราไปให้พัฒนาดูคิดเสมอว่าเราทำทุกวันเนี่ยทำไงให้มันดีใช้ปัญญาของเราคิดไปเรื่อยทุกวันทำให้ดีพอเราทำดีปุ๊บเราจะก้าวตัวเองขึ้นไปไอ้งานเลเบอร์งานธรรมดาเราล้มต้นเข้าไปทำงานก่อนพอเราอยู่นานๆปุ๊บเรามีความคิดดีที่ดีปุ๊บเราจะได้ก้าวขึ้นเป็นซีเนีย
1: ร์
0: เป็นซูเปอร์เซอร์แบบผู้บริหารใช้ปัญญาอย่างเดียวคิดวางแผนให้ถูกถ้าเราขัดความคิดขึ้นมาไม่ใช่ปัญญาปุ๊บเราก็จบเป็นแค่แรงงานธรรมดาถูกไหมครับคือพยายามพัฒนาตัวเองเสมอเรียนรู้เสมอยิ่งสมัยนี้ยุคโซเชียลแล้วใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ครับแล้วควรจะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทำแล้วจะให้เกิดผลยังไงทำแล้วยังไงคุณมีเป้าหมายแล้วก็อย่างเราต้องรักษาสมดุลเมื่อเราเรียนแล้วปุ๊บทำงานปุ๊บเรามีครอบครัวต้องให้เวลาสัมพันธ์กันเวลานี้คุณอยู่ที่ทำงานเวลานี้คุณอยู่ครอบครัวมันจะมีความสุข
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างรู้จักมีระเบียบวินัยทั้งที่ทำงานที่คนที่บ้านมีความจริงใจกันและการชีวิตเรามีความสุขนั่นแหละคือธรรมะคือพลังใจจะก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงทั้งพุทธเจ้าสอนเราตั้งแต่เกิดยันเราโตขึ้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยกลางคนยันตายธรรมะตลอดพระก็เช่นเดียวกันก็ไม่พ้นความตายไปได
1: ้
0: เมื่อเรามาบวชแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นที่พึ่งของทางญาติโยมสอนหลักการเขาวันนี้เราสอนกันไปในรายการนี้ถ้าน้องนักเรียนได้ฟังแล้วลองคิดดูให้ดีแล้วลองใช้ธรรมะพุทธเจ้าดูให้ดีจะคลายความโลภความโกรธความหลงมามุ่งที่ตัวเราเรียนยังไงให้สำเร็จเรียนยังไงให้มีเงิน
1: ครับ
0: เรียนยังไงให้มีความรู้เรียนให้ฉลาดความเด็ดชิดเราจะมีความสุขที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะสอนทุกคนว่าสมัยนี้โซเชียลใช้ให้เกิดประโยชน์คนเราสามารถสร้างเงินได้จากโซเชียลแต่ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ศึกษาหาความรู้ให้ดีมันได้ประโยชน์ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกมาว่าพลังใจเนี่ยเกิดจากภายในด้วยหลักธรรมให้พยายามใช้หลักการพึ่งตนเองท่านบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลต้องพึ่งตนเองถ้าตัวเองจะเป็นที่ไม่ได้จะไปพึ่งใครเขาได้ถามว่าจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องฝึกไว้การที่พึ่งได้คือการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาพึ่งยังไงเวลาเรามีความรู้ปุ๊บเพื่อนมาถามเราไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงบอกตามความจริงทำให้เรียนรู้เราจริงเราไม่ถามยศแสดงว่าเออเรามีความสำคัญไว
1: ้
0: เรียนรู้ความรู้บอกเพื่อนให้ไปเนี่ยพึ่งตัวเองได้ให้ที่พึ่งคนอื่นได
1: ้ครับ
0: ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บเราทํางานดีๆมีเงินมีทองเราช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยตัวเองก็พึ่งได้ให้พึ่งได้คนอื่นก็พึ่งเราได้ถูกมั้ยเนี่ยเรียกว่าอัตถิอัตโนนาโถควรจะใช้ปัญญาและสติให้ตลอดมากๆคนเราทั่วไปเนี่ยให้มองเสมอว่าถ้าเราแก่ตัวสิ่งแรกเลยคือความเลื่อนเลือนสังเกตดูให้ดีมั้ย
1: ครับ
0: คนเราแล้วแก่ตัวปุ๊บโอ๊ยอยากมีลูกหลานห้อมล้อมมั่งอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากอะไรแต่อยากจะหาที่พึ่งเลื่อนเลือนมั่งให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้คิดเสมอว่าเฮ้ยฝึกให้เรามีสติอยู่กับตัวเองไม่เลื่อนเลือนฝึกพยายามช่วยตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองเรื่องยังไงยืนเดินนั่งนอนอยู่กับลมหายใจให้เราประคับประคองอะไรที่มันเกินขอบเขตพยายามที่จะปล่อยวางให้ลูกหลานได้ทำแล้วก็ทำจิตทำใจให้สบายสดชื่นอยู่กับตามกำลังของเราเราจะมีความสุขและพยายามนึกถึงโอวาทพระเจ้า3อย่างคืออะไรให้เรามองว่าบุญกุศลเกิดจาก3ทางเกิดจากกายการกระทำ3
1: ครับ
0: เกิดจากวจีการกระทำทางวาจา4เกิดจากใจ3รวมเป็น10อย่างให้เรามองว่าสิ่งไหนถ้าไม่ดีปุ๊บเราจะไม่ทำทั้งทางกายวาจาใจสุดสิ่งไหนที่เราจะทำด้วยกายวาจาใจแล้วข้อสุดท้ายเลยพยายามทำใจให้สบายปลอดโปร่งที่เราคิดมากปวดหัวมากสมองเราก็จะฟั่นเฟือนทำบุญกุศลให้เกิดมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างชีวิตที่มั่นคงเนี่ยเราต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง
1: ครับ
0: ถูกไหมคือการสืบต่อกันไปเรื่อยก็คือการลดความทุกข์ด้วยการปล่อยวางรู้จักปล่อยวางให้บ้างเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราอยากจะนั่งเงี้ยเราทำมาแก่ปุ๊บต้องฝึกการปล่อยวางปล่อยวางให้ได้ชีวิตเราถ้าปล่อยวางชีวิตมีความสุขให้มองดูว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
1: ใช่
0: เราเรียนทำงานมีเงินมีท้องทั้งชีวิตทั้งสุดแล้วมันก็หมดไปชีวิตแล้วเหลืออะไรไว้เหลือเป็นแค่บุญกุศล
1: ครับคุณงามความ
0: คุณงามความดีแค่นั้นท่านว่าจริงไหมเราคิดด้วยดีเราสอนตัวเองให้ดีถ้าวันนี้เราคิดได้คิดเรามีความสุขที่เราพูดกันเนี้ยไม่ให้ทุกคนท้อ
1: ครับ
0: ถ้าคุณลึกให้ได้เรียนให้มีเงินเร เรียนความสำเร็จให้สูงที่สุดถ้าปัญญาเราจะทำได
1: ้
0: แนะนำความรู้ตรงนี้

0: สร้างชื่อมาทำเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติชื่อเราจะลึกไปนี่แหละคือความดีที่ตามเราไปอยู่แค่ตรงนี
1: ้
0: จะเขาด่าเราได้โอ้ยเกิดตระกูลที่มั่งคั่งแต่ทำตัวไม่ได้เรื่องถูกไหม
1: ใช่ครับใช่
0: เนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บพยายามใช้สติปัญญาก้าวข้ามปัญหาให้ได้เป็นที่พึ่งของตัวเองและคนอื่นเราต้องเป็นที่พึ่งของเขาทุกข์ให้ทุกข์อยู่ในใจของเราให้เรารู้ว่าเออมันคือทบทุกข์หาเหตุให้เจอคือจากการยัดสัตว์สี่ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วก็คือหาความสุขที่แท้จริงว่าความสุขจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: ครับ
0: นะหาให้เจอสุขจริงๆแล้วก็คืออะไร
1: ครับ
0: สันติประมังสุขขัง
1: ครับนัตถิสันติ
0: อ่าใช่สุขที่ดีที่สุดแล้วคือการสงบ
1: ครับ
0: สงบทุกอย่างสงบสังขารเราให้ดีเนี่ยคือหัวใจที่สุดครับครับก็อยากจะฝากว่าคนเราก็แล้วแต่เนี่ยให้นึกถึงหลักของสิกขาสามศีล
1: สมาธิ
0: สมาธิปัญญา
1: คร
0: ับ คุณเราต้องมีศีลเพราะศีลคืออะไรศีลก็คือความปกเป็นปกติความสุขความเย็นถ้าคุณมีศีลคือคุณปกติสุขเย็นจำไว้เลยจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล220อะไรแต่คุณให้มีไว้ก่อนจะเบื้องต้นคือรักษาศีล5เมื่อมีศีล5แล้วปุ๊บคุณจะมีสมาธิคือความตั้งมั่นทำอะไรก็ความสำเร็จ
1: ครับ
0: ท้ายสุดแล้วจะเกิดปัญญาคือภาวนาเรียนอะไรคุณก็ง่าย
1: ครับ
0: ถูกไหมครับนี่คือแนวทาง
1: คร
0: ับผม
1: อันนี้ก็คือเป็นธรรมะ
0: ธรรมะเลยครับที่มาใช้
1: เป็นพลังใจ
0: ครับ
1: ที่จะชีวิตเราจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยต้องให้ธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ใช้ชีวิตโดยการควบคู่ไปกับปฏิบัติธรรม
0: ทบมองโลกหลักความเป็นจริงใช้ธรรมะเข้าไปจับ
1: พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญไว้ตั้งแต่อดีตนะครับว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงจะแสดงโอวาทปาติโมกข
0: ์
1: ก่อนหน้านั้นพระพุทธองค์เห็นดอกไม้ใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยเต็มมองไปทางไหนก็มีดอกไม้ส่งกลิ่นหอมมีเครื่องประดับอลังการเลิศหรูมากเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นอามิสบูชา
0: ถูกต้องครับ
1: มาถวายพระพุทธองค์ในวันที่ปรินิพาน
0: ปรินิพาน
1: ครับพระองค์ทรงตรัสกับเหล่าสาวกว่าดูก่อนสาวกทั้งหลายคือสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาเราแต่การบูชาเราจริงๆนั้นก็คือการปฏิบัติ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับศาสนาของพระพุทธองค์จะดำรงอยู่ได้เนี่ยต้องช่วยกันปฏิบัติบูชา
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าปฏิบัติอย่างไรนี่แหละครับปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ปฏิบัติแบบไหนครับคือหลักไตรลักษณ์นะครับเบื้องต้นถ้าเป็นญาติโยมเป็นคฤหัสถ์เป็นนักศึกษาเราก็ต้องรู้จักให้ทาน
0: รู้จักการให้ก็คือกันและกัน
1: พอทานเสร็จปุ๊บเราก็เพิ่มระดับขึ้นมาก็คือรักษาศีล
0: ใช่คร
1: ับ รักษาศีลเสร็จก็
0: ภาวนา
1: ภาวนาเนี่ยมี3อย่างครับพอมาบวชเป็นบรรพชิตเป็นพระสงฆ์พอเป็นบรรพชิตแล้วก็จะไม่มีการให้ทานก็ให้รักษาศีลก่อน
0: 227บัญญัตินะครับรักษาให้ดีดูใจตัวเองให้ดี
1: ใช่ครับรักษาศีลอาจาระทุกอย่างเลยการสำรวมระวังในข้อพระปาติโมกข์นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เรารู้จัก
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: จิตตสมาธิทำสมาธิที่จิตใช่ให้จิตตั้งมั่นให้ได
1: ้หัวข้อสุดท้ายคือเจริญปัญญา
0: ปัญญานี่คือเข้าสู่ไตรลักษณ์ให้มองว่าเป็นทุกอย่างมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ครับนี่แหละครับก็คือพระพุทธองค์
0: ที่สุดแล้วครับ
1: ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาสิ่งที่จะสามารถดำรงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ก็มีอยู่2อย่างก็คือคันธทุระวิปัสสนาทุระ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับคันธทุระคืออะไรครับ
0: การเรียนสำคัญหัวใจควรต้องเรียนรู้ทุกอย่างพระก็ต้องเรียนอยู่อย่างพระบาลีมาบวชตอนอายุแล้วก็จะเรียนบาลีได้ตอนนี้ก็ประโยค7จะประโยค8ยากมันยากมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอยู่ที่ความตั้งใจ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับคือการเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับ
0: ถ้าเราประโยค6แล้วเนาะมันก็ได้เหมือนกันมันยากใช่ไหมการเรียนต้องพายังต้องเรียนเลยสิกขาใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องเรียน
1: เรียนไปเรื่อยๆครับเรียนเรื่อยก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปริยัติเนี่ยสามารถที่จะรักษาพระพุทธพจน์
0: ศาสนาของเราได
1: ้รักษาพุทธพจน์รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได
0: ้ครับ
1: เมื่อไหร่ที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละครับเมื่อนั้นก็คือศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังเจริญรุ่งเรือง
0: แพร่หลายไปทั่ว
1: ครับแต่ถ้าเมื่อเราเรียนขันธทุระเรียบร้อยแล้วก็ให้เราลองไปวิปัสสนาทุระ
0: ก็คือเข้าสู่การปฏิบัติ
1: หลีกเล่นสู่หาที่ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับ
1: ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็สูญเปล่า
0: ครับ
1: สูญเปล่าครับ
0: ก็สักแต่ว่ารู้ครับรู้แต่ไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่ข้อปัจจตัง
1: ครับ
0: คุณรู้คุณไม่ได้ทำคุณต้องทำให้เกิดความรู้ให้ได้แล้วความรู้ไปสอนคนอื่นเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: การที่จะไปสอนคนอื่นได้ต้องนำความรู้นั้นไปปฏิบัติก่อน
0: ใช่
1: เมื่อปฏิบัติแล้วตัวเองพบเจออย่างไรก็ค่อยเอาความรู้ควบคู่กับการปฏิบัตินั้นน่ะไปสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
0: สอนตามจริตของแต่ละบุคคลที่ชอบแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ไม่จับจ้วงพระธรรมวินัย
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆคำสอนพระองค์ท่านมีมาหมดแล้ว ค่เราปฏิบัติตามเฉยๆแล้วเราก็ลองดูมันทำมันได้จริงนะทำให้ดูเป็นแบบอย่างถูกไหมครับ
1: คือปฏิบัติตามหลักของพุทธเจ
0: ้
1: าไม่หลงทางแน่นอน
0: ไม่หลงทาง
1: ครับก็คือชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้คือมีกำลังใจ
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยไม่รู้จะหากำลังใจในการปฏิบัติตนอย่างไรก็เที่ยวแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบินไปประเทศอินเดียใช่ไหมครับไปกราบสักการะศรีสังเวชนียสถานเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกพลังใจ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญคร
0: ับ ใช่เป็นปลุกพลังตัวเอง
1: ครับปลุกพลังเขาเรียกว่าใช้ธรรมะในการปลุกพลังจิตเขาเรียกว่าถึงเวลาปุ๊บเราเข้าไปสู่ในที่พระเจ้าท่านตรัสรู้สถานที่ตรงนี้นะพระเจ้าเคยนั่งแล้วก็อธิษฐานจิตอธิษฐานแล้วสำเร็จนะตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจเมื่อเราไปอธิษฐานในสถานที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเขาบอกว่าอธิษฐานแล้วสำเร็จก็ลองไปอธิษฐานดู
0: ใช่
1: ไม่ใช่นั้นมันจะมีอธิษฐานบารมีนะครับ
0: ใช่เนี่ยถูกไหมเราจะสำเร็จถูกไหมคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ได้ความรู้ถูกไหม
1: เราต้องอธิษฐาน
0: กำลังใจ
1: อธิษฐานอธิษฐานแล้วให้มันสำเร็จมันก็จะสำเร็จทีนี้ก็ไปดูสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู
0: ้
1: สถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมสถานที่ที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็สถานที่พระองค์ประสูติอันนี้สี่สังเวย
0: แต่ละที่ห่างกันทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเดินทั้งนั้นเลยนะแต่ละที่แต่ละไปนะ
1: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่าเนี่ยมันมีจริง
0: ๆ
1: เราไปเจอเราก็ไปเห็นของจริงแล้วมาทำให้เราว่าม
0: ีกำลังใจ
1: มีกำลังใจ
0: ที่จะทำปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ความเชื่อศรัทธาที่ตั้งมั่นเพราะถ้ามาเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเราเรียนถึงจะรู
1: ้
0: คุณจะพูดตัวขันห้า
1: ครับ
0: ขันห้านี่คือของจริงนะ
1: ครับ
0: คนเราทุกคนเกิดมาปุ๊บจะมีรูปให้เห็นถูกไหม
1: ครับ
0: รูปสัตว์รูปคนแต่นี่คือรูปสิ่งที่มองเห็นมึงมีรูปอะไรกลับมาเวทนาความรู้สึก
1: ครับความรู้ส
0: ึ
1: ก
0: ถูกไหมท้องไปเลยความรู้สึกรักรูปกลหลงอยู่ในเวทนาหมดทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วข้อที่สาม
1: สัญญา
0: สัญญาความเจ้าได้ไม่รู้ให้เรามองตัวว่าเราจำได้ตอนกี่ขวบ
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะเราติดสุนทรีขึ้นมา
1: ใช่
0: ย้อนกลับไปกลับมาเราจำความได้ตอนเจ็ดแปดขวบจริงไหม
1: ใช่
0: ถูกไหมครับตอนนั้นเราจำไม่ได้แล้วเพราะเราติดสุนทรี
1: ใช่
0: แล้วข้อที่สี่คือสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งให้มีให้เป็นเกิดแก่เจ็บตายที่ตัวสังขารสุดท้ายคือตัววิญญาณวิญญาณคืออะไรไหมก็คือตัวผีวิญญาณก็คือวิบวนาญาธาตุความรู้ความรู้แจ้ง
1: รับรู้อย่างเดียว
0: ตัวนี้แหละคือตัวที่ตามเราตลอดถามว่าเมื่อกายดับอะไรไป
1: วิญญาณ
0: วิญญาณเนี่ยวิญญาณจะลอยไ
1: ป
0: ถ้าไปเข้าท้องคนก็ผสมกันกลายเป็นมนุษย์นับอีกชาติหนึ่งถ้าวิญญาณเนื้อไปเข้าท้องสัตว์เดรัจฉานก็จะนับอีกชาติหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เหมือนตอนเราวิญญาณที่แล้วเราลอยมาปุ๊บเรามาเข้าท้องของมารดาเราน ับเป็นชาติหนึ่งแล้วเกิดมากี่ชาติแล้ว 2,000 กว่าชาติ 2,000 กว่าปีถูกไหมที่รู้ได้คนเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเราใกล้จะดับขันจะเริ่มรู้เหตุจริงต่าง
1: ๆ
0: คนเพ้อไปเลยใครฟังไม่รู้เรื่องที่ตัวเราถึงบอกว่าคนเราถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายลองศึกษาธรรมะดูแล้วคุณจะได้เลยว่าพุทธเจ้าหามาแล้ว
1: ค
0: ุณไม่ต้องไปหาอีกแค่ไปตามยักษ์สัตว์สี่หาทุกข์ให้เจอหาเหตุทุกเจอสมุทัยหานิโรธเจอจะดับมันไหมถ้าจะดับปุ๊บมรรคองค์แปดโดยเฉพาะข้อนี้สำคัญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเชื่อในสิ่งที่เราทำเชื่อไปเลยถึงทำเชื่อเลยว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อเลยว่าวันนี้เราเรียนต้องสำเร็จแน่แน่ไม่จนแน่แน่นี่แหละคือเหตุผลที่สุดลองคิดดูครับ
1: นี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเห็นถูกต้องนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันปิดกั้นไปหมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราจะมองไม่เห็นความจริง
0: แย้งไปหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดเขาเรียกว่าอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ
0: 4ประการเลย
1: 4ประการ
0: อยู่คู่โลกเราเนี่ยครับ
1: ที่อยู่คู่มาจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: ตอนที่ท่านตัดเนี่ยก็มีอะไรครับมีเหตุการณ์สำคัญก็คือเขาเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือทำที่เหมือนกับจักหมุนไปแล้วจะไม่หมุนกลับก็คือหมุนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ 2,500 กว่าปีก็ยังคงทนถาวร
0: คำสอนพระองค์ในอดีตเพื่อนเป็นความจริงตลอดครับครับนี่เขาเรียกปัจจุบันปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรในบาลีความจริงที่เราแต่งบาลีกันอะไรนะเดี๋ยว
1: ปัจจุบันนะครับ
0: ที่เป็นปัจจุบันแล้วแต่งด้วยวิพัฒน์อะไรวัตตามานาใช่ไหมคือคำสอนของท่านน่ะต่อให้จะผ่านไปกี่ภพกี่ชาติเป็นความจริงหมดทุกอย่าง
1: เป็นความจริงตลอดกาล
0: จริงตลอดกาลไม่คำว่าอดีตปัจจุบันก็เป็นความจริงตลอดคนจะสอนแต่ความจริงตลอดเนี่ยเรียกวัตตมานาเป็นวิพัฒน์สำคัญที่สุด
1: ก็คือให้เราสังเกตง่ายๆว่าแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่การไม่มี

0: ย้อนกลับไปในสมัยของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านปฏิบัติมาอย่างไรถึงได้ประสบความสำเร็จก็อาศัยดูพระอริยสาวกแต่ละคนใช่ไหมครับปฏิบัติมา
1: ปฏิปทา
0: ปฏิปทาไม่เหมือนกันครับ
1: ใช่ครับ
0: บางคนได้ฟังทำแค่ข้อเดียวแล้วบรรลุเลย บางคนก็ฟังแล้วปฏิบัติความเพียร จนวาระสุดท้ายก็ได้บรรลุเช่นเดียวกัน
1: แล้วก็ตัวนี้อย่างบางคนฟังทำแล้วท้อบุคคลเราจะมีคู่4 8อย่างให้เรามองเลยว่าบุคคลทุกคนเนี่ยจากปุถุชนธรรมดาขึ้นเป็นมนุษย
0: ์ครับ
1: พอข้ามมนุษย์ปุ๊บให้แบ่งบุคคลเป็น8อย่าง
0: ครับอริยะบุคคลแปดจำพวก
1: 1แล้วเลยว่าใครที่ฟังทำแล้วเป็นโสดาบัน
0: ครับ
1: ให้เรามองเลยว่าอีก7ชาติแน่ๆเขาถึงเรียงกันไป1โสดาบันจะเป็นโสปาปฏิผล
0: โสดา
1: ปฏิมรรคปฏิมรรคก่อนคือเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นปุ๊บอยู่ในทางแล้ว
0: ครับ
1: ปัดไปคุณได้โสดาปัตติผลพอได้ขั้นหนึ่งปุ๊บจะขึ้นสู่ขั้นที่สองถ้าเรียกว่าสักกทาคามี
0: คามิมัก
1: คามิมักก่อนและคามิผล
0: ค
1: ือขั้นที่สองขั้นที่สามปุ๊บสำคัญที่สุดเมื่อคุณได้บรรลุธรรมขั้นสูงปุ๊บคุณจะเจอเป็นอนาคามีแปลว่าผู้ไม่มีเรือน
0: ผู้ไม่มีเรือน
1: พวกนี้ก็คือจะขายความตัณหาราคะแล้วถูกไหมก็จะมีทั้งอยู่ในทางก็คืออนาคามิมักได้ผลในคามิผลข้อสุดท้ายเลยเป็นอรหันต
0: ์มรรคอ
1: าหารตมรรคอรหันตผลเนี่ยคือเรียกว่าบุคคล4คู่8บุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงนี้ก็ต้องแบ่งทางคุณเราต้องอยู่ที่ศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะได้เองคนเราเกิดมาแล้วก็ย่อมตั้งอยู่เป็นธรรมดาท้ายสุดก็ดับไปจะให้ชื่อเราด้อยค่าให้คนเขาเรียกเราดีกว่าว่าเฮ้ยองค์นี้ท่านเป็นชั้นโสดาวันเว้ยเป็นสตาคามีเว้ยเป็นนาคามิเป็นอาหารไว้ให้เขาเรียกเราด้วยมีความสุข
0: ครับ
1: คนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วปุ๊บสร้างความดีให้แก่ตน
0: ครับ
1: เหมือนเราฟังมาต้องฟังไปอย่างน้อยก็วงตระกูลเราไม่เดือดร้อนตั้งใจดีโดยการเรียนเป็นเบื้องต้นนี่แหละเรียนทุกอย่างให้สำเร็จเป็นความรู้ครับ
0: ครับก็คือใช้หลักอริยสัจ4
1: ใช่ครับ
0: ในการแก้ปัญหาชีวิต
1: ครับ
0: เพราะชีวิตทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าปัญหาจะหนักมากหรือเบาก็ให้ใช้หลักอริยสัจ4เข้ามาจับดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุที่เกิดทุกข์เพราะอะไร
1: ใช่ครับ
0: แล้วก
1: ็จะแก้ไขมันไหมนิโรธจะดับมันไหม
0: ความดับจะดับได้อย่างไร
1: ใช่
0: ทีนี้พระพุทธเจ้าครับตัดไว้ชัดเจนครับมรรค
1: มีองค์8ครับมีสมาธิทิฏฐิเป็นต้นต้องคุยความเชื่อศรัทธาให้ถูกก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครับถึงสมาธิและปัญญาครับ
0: แต่ในหลักการสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลายแบบครับ
1: ใช่ครับ
0: บางอริยสาวกบางคนก็สอนโดยอนุบุพีกถา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าคาถาที่ว่าไปโดยลำดับ
1: ใช่ครับ
0: บางคนเนี่ยจะอยู่ดีๆจะมาตัดอริยสัจ4ก็ไม่บรรลุครับใช่ไหมครับ
1: ถ้าเราศึกษาดูในอดีตพระองค์ก่อนจะแสงอริยสัจ4จะแสงก่อนอนุบุพีกถาข้อก่อน
0: ครับ
1: มีอะไรบ้างครับอธิบายให้น้องๆนักเรียนฟังหน่อย
0: ก็อนุบุพีกถาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทาน
1: ถูกต้องคนเราต้องให้ก่อนถึงจะน้อมได
0: ้
1: 1ทาน
0: ครับทานพอมีทานแล้วก็ต้องรักษาศีล
1: รักษาศีลครับ
0: ทานศีลแล้วก็สวรรค์ครับ
1: สวรรค์ครับคือสิ่งที่ได้จากการรักษาศีลและการให้ทานสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องต้นแน่ๆครับ
0: แล้วก็การออกบวช
1: ข้อที่4อันนี้ก่อนโทษแห่งกามก่อน
0: โทษของกาม
1: ก็
0: การออกบวช
1: สอนอธิบายว่าการยึดติดในกามเกินน่ะมีแต่โทษแต่ทุกข์ทั้งนั้นพอเราอธิบายสิ่งที่ดีแล้วโทษแล้วปุ๊บข้อสุดท้ายเลยนี่ธรรมะ
0: ครับ
1: ออกบวชดีกว่าทําชีวิตเรามีความสุขขับฟติชีวิตให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับคือวาจาที่สอนบุคคลอริยสาวกสมัยก่อน
1: ครับ
0: คือสอนไปตามลำดับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสอนตามลำดับเนี้ยสุดท้ายก็อริยสาวกก็จะได้ไม่โสดาบันก็อรหันต์
1: ใช่ครับ
0: น้อยที่สุดก็คือโสดาบันทุกคนจะได้เป็นหมด
1: ถ้าได้ฟังตรงนี้นะ
0: ครับเขาเรียกว่าวาจาที่กล่าวไปโดยลำดับ
1: ครับอนุบุพีกถา
0: ครับสำคัญครับอันนี้สำคัญเริ่มต้นไม่รู้จะสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องการให้ทานนี่ครับเพราะอะไรครับละความตณีได้
1: ก็พูดง่ายๆอ่ะมหาเดินไปเนี่ย
0: ครับ
1: มหาบางทีก็เปิดบาต
0: รโ
1: ยมจะถามอยู่วัดไหนหลวงพี่ตามมหาปุ๊บก่อนจะถวายทานในวัดต้องให้ศีลก่อนแล้วก็สอนอันนี้ส่งของเขาไหมมีทานมีศีลท้ายสุดก็สวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้า
0: ใช่
1: คุณเรามีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขติ
0: ครับ
1: แล้วก็สอนเรื่องโทษความไม่ดีต่างๆคือข้อที่4ท้ายสุดแล้วจะสงบอ่ะลงมาบวชดู3วันเจ็บแล้วสติเจริญภาวนาก็ได้สงบกายของจิตจากปัญหามันช่วยได้ครับคนเราเริ่มจากสิ่งเล็กก่อนเนี่ยมันดีทุกอย่างเด็กก็ฝึกเข้าวัดเข้าวาได
0: ้
1: ฝึกได้ครับ
0: นี่แหละครับเริ่มต้นง่ายๆเลยครับให้ทานนะ
1: ครับ
0: พอให้ทานเสร็จก็รักษาศีลให้ศีลอธิบายเหตุผลนิดนึงว่าศีล5มันคืออะไรทำไมคนเราต้องรักษาศีล5เพราะว่าอะไรครับถ้าไม่มีศีล5เนี่ยความเป็นปกติของมนุษย์มันก็จะเป็นไปไม่ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้ามีศีล5เป็นปกติแล้วทีนี้ทำอะไรครับ ลองดูอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์
1: ครับ

0: เมื่อคุณรักษาศีล5สีเลนะสุขติงยันติ
1: ใช่ถูก
0: สุขติเป็นที่ไป
1: ในเบื้องหน้า
0: สุขติมันคืออะไรครับสุขติก็คือความสุขในสวรรค
1: ์ใช
0: ่ความสุขในสวรรค์นั้นเป็นยังไงก็อธิบายเป็นชั้นๆไป
1: ครับ
0: ครับสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็มีความสุขไม่เหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: บาง
1: แล้วทุกอย่างก็มีเวลาด้วยนะครับมีเวลา
0: ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังติดในกามอารมณ์อยู
1: ่ใช่ติดในกามเรียกกามวจร6ชั้น
0: แต่พุทธเจ้าพิเศษไปกว่านั้นก็คือสอนโทษในกามอารมณ์ก็คืออนิสงส์
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: โทษของกามดำลงไปเรื่อยเลยถ้าอยู่ในกามมากเกินมันทำให้เดือดร้อนตัวตนเองด้วยคนรอบข้างด้วยกามเนี่ยโทษถึงกามอันนี้ส่งต้องมองถึงใจนะ
0: ก็ท่านก็เสียดายที่ว่าตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆก็ส่งระลึกถึงอาราระบท
1: ผู้เป็นอาจารย์ใช
0: ่ผู้เป็นอาจารย์ของท่านสององ ค์นะที่เป็นพราหมณ์
1: คร
0: ับ ก็นึกเสียดายว่าท่านได้สมาบัติแล้วก็ไปเป็นพรหมอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสั่งสอนได้ถามว่าผมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะติดอยู่ในสุขอย่างเดียว
1: ถ้ายังไม่ได้บรรลุก็ยังกลับมาได้อีกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดอยู่ในสุขก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าชั้นสุทธาวาส
0: ครับ
1: ก็จะขึ้นไปข้างบนเลยจะไม่กลับมาอีก
0: ใช่
1: คือพูดง่ายๆจะอยู่ในสวรรค์ชั้นผมแล้วแต่ถ้าคุณยึดติดในความสุขยึดติดในรสทิพย
0: ์ครับ
1: คุณกลับมาเกิดมนุษย
0: ์
1: พระองค์ทรงสอนว่ามนุษย์เราดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วคนเราถึงบอกว่าเมื่อเรากายแตกเป็นตัววิญญาณให้วิญญาณออกไปเพื่อสู่โลกสวรรค์ท้ายสุดแล้วอีก 2,500 กว่าปีนี่คือความเชื่อนะกลับมาอยู่โลกมนุษย์เรามาเจอพระสีอานให้ได้อรหันต์ในตอนนั้นที่เรามีความสุขถ้าเราไม่ได้ตอนนี้ก็มองไม่นานเดี๋ยวก็ได
0: ้ครับ
1: ก็คือเริ่มต้น
0: ในยุคของพระศรีอริยเมตตาก็มีแค่ทำความศรัทธาอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือมนุษย์ในยุคนั้นจะศรัทธาเกิดยากเกิดยากเพราะอะไรครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใจที่จะอยากจะนับถือพระพุทธศาสนาทีนี้จะทำอย่างไรให้มนุษย์เราเนี่ยมีศรัทธาในพระศรีอริยเมตตานี่แหละครับก็คือเราต้องสั่งสมตั้งแต่ปัจจุบันชาติ
1: ต้องสั่งสมตอนที่เรารู้นี่แหละสั่งสมไปเรื่อยไปเรื่อยทำใจให้สบายก็พูดเนี่ยเอา3ข้อพอ1ไม่ทำชั่ว
0: ครับ
1: ทางกายวาจาใจ
0: ครับ
1: 2ทำความดีถ้ามีโอกาสด้วยกายวาจาใจข้อสุดท้ายเลยทำใจเราอย่าให้เศร้าหมอง
0: ครับ
1: อย่าให้เกิดความโลภความโกรธความอิจฉาแก่กันและกัน
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้ได้3อย่างเนี่ยบุญกุศลมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: ทุกอย่าง
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิต
1: ใช่ครับ
0: ที่จะสามารถติดตัวเราเขาเรียกว่า
1: ติดตัวเราตลอดใช
0: ่วิญญาณติดตัวเราไปในภพชาติหน้า
1: ถูกใจ
0: ถ้าวิญญาณเราไปควบคู่กับความดีเราก็ไปสู่สุคติ
1: ชีวิตดีมีสวัสดิ์เป็นเบื้องต้นจำไว้เลยครับจะลึกให้ได้
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีติดตามไปคือจิตเป็นอกุศล
1: เศร้าหมอง
0: เมื่อนั้นก็ลงสู
1: ่ทุคติ
0: ทุคติก็คือนรก
1: บ้างสัตว์เดรัจฉานบ้าง
0: เดรัจฉานคือแล้วแต่กรรม
1: ที่เราทำ
0: ครับก็ในตอนสุดท้ายธรรมะคือพลังใจก้าวสู่ชีวิตที่มั่นคงก็ดำเนินการมาจนถึงในจะปฏิบัติธรรมะยังไงจะให้มีพลังใจแล้วก็ชีวิตเรานั้นจะมั่นคงได้อย่างไร
1: ครับ
0: ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละครับเป็นตัวชี้นำชีวิต
1: เหมือนเข็มทิศชีวิตให้เราเดินถึงจุดหมายปลายทาง
0: ก็อยากจะฝากนักศึกษานิดหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไรแต่ในตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยธรรมะก็ได้ให้ไปเยอะแล้วแต่ให้ฉุกคิดนิดหนึ่งว่าเราจะมีคุณธรรมอะไรประจำใจใช่ไหมครับเอาแค่ข้อเดียวก็ได้เราจะรักษาศีล5ข้อไหนก็ได้เอาให้เป็นธรรมะประจำใจเลยชั่วชีวิตนี้เราจะไม่ผิดเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ว่าเราจะมีสัจจะตลอดชีวิตหรือไม่เราจะมีความกตัญญูตลอดชีวิตหรือเราจะมีความอดทนตลอดชีวิตทุกอย่างเป็นธรรมะหมดครับ
1: แล้วก็ฐานบารมีด้วยครับ
0: เป็นอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ว่าจะอยู่ควบคู่เราไปให้เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตนี้มีความก้าวหน้าแน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิต
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการมาถึงตอนสุดท้ายของรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีได้ด้วยธรรมะครับก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยครับกิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ได้โปรดประทานพรให้ท่าน

0: าธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนาคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสัง

คมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความงามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า

เป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดามาดำเนินรายการนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์มาอีกท่านหนึ่งคื
1: ออาจารย์ชาติหลักรุ่งแสงทองนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายในนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับในวิชาออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาในตอนรายการเรื่องของกระบวนการและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์นะครับในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้อยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงครับว่าการเขียนทัศนียภาพอะครับในสายงานหรือสายอาชีพเราเนี่ยฮะมันมีความสำคัญยังไงกับวิชานี้ฮะ
1: คือจริงๆในเวลาที่เราปฏิบัติงานวิชาชีพครับเราก็จะต้องใช้การสเก็ตเพื่อขึ้นแบบคือปกติก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่เป็นงานสำเร็จแล้วออกมาเราก็จะต้องสเก็ตเพื่อหาไอเดียก่อนว่าแนวความคิดของงานเราควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจกับงานที่เราจะนำเสนอกับลูกค้าได
0: ้ฉะนั้นตอนที่อาจารย์ติ่งเรียนจนถึงทำงานเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนทัศนียภาพเนี่ยอย่างน้อยกี่ร้อยรูปแล้วฮะเนี่ย
1: โอ้ถ้าวัดกันก็น่าจะต้องเป็นพันครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยวิชานี้เลยต้องสำคัญสำหรับสายสถาปัตย์ทั้งสถาปัตย์หลักสถาปัตย์ภายในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าสายวิชาชีพอื่นด้วย
1: จริงๆแล้วมันแทบจะเกือบทุกวิชาชีพนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องทุกวิชาชีพต้องมีการวางแผนในการทำงานถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสเก็ตเพื่อนำเสนอไอเดียให้กับคนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยมันก็จะช่วยให้งานมันไหลลื่นกว่าเดิม
0: มันก็คือเหมือนเราเอาภาพที่เขาพูดมาเอามาสเก็ตออกมาเป็นรูปแบบภายในให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะสร้างจริงเนี่ยมันจะเห็นภาพจะได้เห็นภาพตรงกันใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอย่างในสายงานอาชีพของผมเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นแบบร่างเพื่อนำเสนอไอเดียก่อนว่าเราอยากให้มีงานแบบนี้ให้มันมีลักษณะหน้าตาแบบนี้มีสีสันแบบนี้เพื่อใหทีมงานต่อไปที่จะไปจัดทำรูปภาพที่เป็นรูป 3D ที่ตอนนี้เราส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม 3D ทำแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นตรงโปรแกรม 3D เนี่ยผมจะต้องสเก็ตก่อนเพื่อให้รู้ว่ารูปนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะห้องนี้ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อให้คนที่รับงานไปทำต่อเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอ
0: แต่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคนที่สนใจอะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวาดภาพไม่เป็นหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทีนี้เราจะรายการของเราเนี่ยจะมีการสอนเทคนิคการขึ้นรูปไหมฮะ
1: จริงๆแล้ว
0: ยังไงฮะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วการถ้าเราต้องการแนะนำให้กับผู้ที่สนใจจะทำนะครับจริงๆเราก็ต้องให้ความรู้พื้นฐานกับคนที่อยากจะมาฝึกหรือนักเรียนที่อยากจะทดลองทำอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการเริ่มต้นที่ไม่ยากจริงเราอาจจะสามารถแนะนำกันได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปที่วิดีโอเริ่มสักนิดนึงนะครับ
2: การเขียนแบบทัศนียภาพพื้นฐานด้วยมือเป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดมุมมอง3มิติของอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อฝึกทักษะการมองเห็นเชิงพื้นที่และการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนสมจริง
0: อันนี้เป็นเหมือนกระบวนการที่เราใช้ความคิดออกมาเป็นการสเก็ตแล้วก็เป็นงานจริงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือในวิดีโอนี้น่าจะนำเสนอวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มต้นการออกแบบนะครับว่าเราจะมีความคิดในการออกแบบส่วนต่างๆยังไงอะไรแบบนี้ครับซึ่งการสเก็ตมันก็จะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งรูปภาพผลสุดท้ายที่เราอยากได้นะ
0: จะสังเกตเห็นนะฮะว่ามันจะมีเรื่องของรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งมันเป็นฟอร์มเริ่มแรกใช่ไหมครับอาจารย์ในการขึ้นรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร
1: ใช่ครับก็คือทุกอย่างอาจจะต้องเริ่มด้วยรูปฟอร์มง่ายๆก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรายละเอียดที่มันมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ก็อันนี้เป็นรูปแบบที่อาจารย์ติ่งบอกว่าพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมาเป็นรูปแบบจำลอง
1: ใช่เป็น
0: โดยใช้วัสดุเหมือนจริง
1: ใช่
0: เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยจากการสเก็ตสู่กระบวนการออกแบบแล้วก็มีการใช้วัสดุแล้วก็จำลองภาพให้ลูกค้าเห็นหรือให้คนที่อยากจะเห็นว่าอิมเมจที่เราเขาคิดเนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เกิดมาเป็นรูป
1: ก็จะเกิดเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนจริงแบบนี
0: ้อันนี้ก็จะเป็นห้องมีแสงมีวัสดุนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบนะฮะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของตัวองค์ประกอบแล้วเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าเรื่องของโกลเด้นเซคชั่นเนี่ยฮะมันสำคัญสำหรับคนที่จะเรียนรู้พื้นฐานไหมฮะกับอาคารเก่า
1: เรื่องของโกลเด้นเซคชั่นโกลเด้นเรโชนะครับก็คือมันเป็นทัศนคติในด้านความงามว่าเราจะก่อเกิดองค์รูปภาพหรือองค์ประกอบที่สวยงามได้โดยการมีองค์ประกอบที่เราให้ใช้ยึดถือก็คือในวงการสถาปัตย์เนี่ยเราจะมองว่าการใช้โกลเด้นเรโชเนี่ยเป็นการที่เราศึกษาว่าที่มาที่ไปขององค์ประกอบต่างๆของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเริ่มมีความสัมพันธ์ในสัดส่วนกันยังไงตั้งแต่ส่วนเล็กๆจนขยายไปส่วนใหญ่ซึ่งในโกลเด้นเรโชเนี่ยจะมีวิธีการคำนวณซึ่งผ่านการคำนวณมาแล้วจากสถาปัตยกรรมที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าอย่างในสไลด์เนี่ยก็คือก็จะมีสัดส่วนไว้แล้วว่ามันคือสัดส่วนที่ประมาณ1ต่อ 1.618 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ต่ำๆไปนะครับ
0: มันเป็นการวัดสัดส่วนที่มีรูปแบบที่สามารถเห็นแล้วก็จับต้องได้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับคือจริงๆแล้วมันเป็นสัดส่วนที่สายตาของมนุษย์เราจะมองว่ามันสัมพันธ์กันแล้วดูแล้วมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันและดูสวยงาม
0: เป็นดูแล้วมันเป็นแกลนดูสมมาตรดูสมดุลโดยใช้สายตาแล้วก็มีขนาดที่วัดชัดเจน
1: ใช่ซึ่งขนาดนี้น่าจะมาจากการคำนวณในภายหลัง
0: เป็นความคิดพื้นฐานของสมัยกรีกเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆมันอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะพอเป็นหลักฐานยืนยันได้คือเราเห็นจากสถาปัตยกรรมของกรีกที่ยังหลงเหลือมาเช่นวิหารพาเธนอนอะไรประมาณนี
0: ้ทีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูสถาปนิกอีกคนหนึ่งที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมก็คืออันโด
1: ทาดาโออันโด
0: ใช่อันคนนี้นี่มีความสำคัญกับงานสถาปัตยกรรมของเอเชียไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆทาดาโออันโดครับมีพื้นฐานจากการศึกษาทาดาโออันโดเป็นคนที่ศึกษางานสถาปัตยกรรมด้วยตัวเองนะครับก็คือเขาซึ่งอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้เคยได้เข้าเรียนเป็นโรงเรียนสถาปัตย์โดยตรงแต่เขาศึกษาจากตำราต่างๆซึ่งมันมีมากมายทั้งของในญี่ปุ่นเองแล้วก็ของยุโรปเท่าที่เคยศึกษาประวัติของอันโดก็คือเขาก่อนที่เขาจะเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเนี่ยเขาใช้เวลาไปศึกษางานสถาปัตยกรรมในยุโรปนะครับซึ่งเขาเรียกว่า

0: เป็นเบอร์ทัวร์ซึ่งเวลาที่เราไปในยุโรปเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้เราเห็นมากมายอย่างเช่นตั้งแต่ก่อนสมัยกรีกด้วยซ้ำจนถึงกรีกแล้วก็โรมันซึ่งมันแสดงถึงสัดส่วนสัมพันธ์ต่างๆที่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงโกลเด้นเรโชไปนะครับก็คือเขาก็ไปศึกษาพวกนั้นซึ่งเขาใช้เวลาศึกษาน่าจะเกือบปีนะครับซึ่งการเดินทางตะเวนทั่วยุโรปแล้วก็ศึกษาซึ่งเป็นวิธีการที่สถาปนิกรุ่นระดับปรมาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอย่างเช่นเลอคูบูซิเย่ก็จะใช้วิธีการเดินทางไปในยุโรปเพื่อไปศึกษาว่าอ๋อสัดส่วนสัมพันธ์ที่มันดูแล้วสวยงามมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะ
1: เมื่อกี้ผมสังเกตว่าอันโดเหมือนกับเขาศึกษาด้วยตนเองแสดงว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราถ้าเราศึกษาและลองสเก็ตมันก็สามารถทำได
0: ้ทำได้ครับจริงๆแล้วการสเก็ตไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพราะเราอาจจะต้องแค่เพียงแค่เรารู้พื้นฐานว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการในการเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นเขียนมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะพอเขียนเองก็ได้นะ
1: เมื่อกี้ผมก็พูดถึงเรื่องของอันโดไปศึกษาเกี่ยวกับไอตัวอาคารเก่าพวกกีพวกสมัยอียิปต์พวกอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ผมได้ยินมาว่าอาจารย์เล็กบุญนาคท่านก็ไปศึกษางานสถาปัตยกรรมของไทย
0: อ๋อใช่ครับก็คือเท่าที่เคยได้ฟังการสัมมนาการเลคเชอร์ของอาจารย์เล็กก็คือแกท่านจะไปตามสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่านะครับอย่างเช่นอย่างที่สุโขทัยที่เคยได้ยินท่านเล่าก็อาคารไทยเนี่ยท่านจะใช้เวลาเป็นวันๆอยู่ที่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งก็ใช้เวลาในการศึกษานั่งมองว่าโครงสร้างของสถาปัตยกรรมมีรูปทรงเป็นอย่างไรเวลาที่โดนแสงโดนลมหรือบรรยากาศเปลี่ยนแปลงจากแสงที่มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นซึ่งท่านเคยเล่าว่าอาจจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยจนมืดจนแสงหมดเพื่อจะสัมผัสกับมิติความลึกแบบนั้น
1: พอพูดถึงมิติความลึกนี่เราเริ่มจะขยับเข้าไปถึงเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเลยนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะพูดในเรื่องของวัสดุเบื้องต้นหรืออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับคนที่จะมาเริ่มสเก็ตนะครับอย่างแรกเลยฮะอยากจะให้ดูเรื่องของกระดาษ
0: ครับ
1: กระดาษนี้สำคัญไหมฮะในการสเก็ต
0: โอ้สำคัญมากถ้าไม่มีกระดาษเราก็ไม่มีที่จะสื่อสารออกมาเนาะ
1: ใช่กระดาษนี้มันมี3แบบใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็มีแบบเรียบนะครับแล้วก็มีแบบกึ่งหยาบแล้วก็มีแบบหยาบกระดาษแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมฮะอาจารย
0: ์คือโดยความชอบส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้พื้นผิวเท็กเจอร์ของกระดาษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราสเก็ตออกมาแล้วอันไหนมันเข้าใจถูกทางของเรามากกว่าอย่างบางคนก็อาจจะชอบกระดาษที่มันเป็นผิวเรียบซึ่งพอเขียนแล้วเวลาลงสีมันก็จะดูเรียบดูง่ายๆสบาย
1: ๆเห็นเส้นชัดเจน
0: ใช่ครับเห็นเส้นชัดเจนแต่ในขณะที่ตัวผมเองอย่างการที่ทดลองมาสิ่งที่ชอบก็คือการเขียนโดยกระดาษที่หยาบหรือกึ่งหยาบเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะมาเน้นในการเขียนเป็นภาพสีน้ำออกเป็นงานแนวสเก็ตเชอร์ที่ออกไปสเก็ตตามสถานที่จริงอะไรแบบนี้แล้วก็จะชอบเป็นเสน่ห์ก็คือกระดาษที่มันเป็นผิวหยาบเนี่ยมันให้เสน่ห์ในการที่เส้นมันจะไม่ดูต่อเนื่องตลอดมันก็จะมีการเป็นเส้นแห้งเส้นมีเท็กเจอร์ข้างใน
1: มีเป็นพื้นผิวแบบขรุขระของเส้นไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบว่าเหมือนเขียนแบบใช่ไหมฮะในการสเก็ตแต่ว่าถ้าแบบผิวหยาบไปเลยเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับสีน้ำ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราซึมให้ตัวสีมันซึมซับไปในกระดาษได้ดี
1: ฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำก็จะน่าจะเป็นผิวเรียบกับกึ่งก็น่าจะ
0: เริ่มต้น
1: สำหรับการเริ่มต้นเริ่มแรกมันจะมีแบบ100ปอนด์150 300สำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยควรจะซื้อกระดาษกี่ปอนด์ฮะกี่ร้อยปอนด
0: ์จริงๆเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มจากการที่ต้อง ลงสีลงสีหมายถึงลงสีน้ำหรือสีอุปกรณ์สีอะไรต่างๆนะครับอาจจะใช้กระดาษ A3 ธรรมดาก็ได้กระดาษถ่ายเอกสารก็ได้ที่มันมีความหนามากขึ้นเป็นกระดาษ100ปอนด์หรือมากกว่านั้นอะไรแบบนี
1: ้พอพูดถึงเรื่องของกระดาษบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าเป็นกระดาษ A3 A4 A5 หรือ A0 อันนี้เราก็จะมีเรื่องของขนาดกระดาษนะครับให้นักศึกษาหรือนักเรียนหรือผู้สนใจรู้ว่าเอ้ยขนาดกระดาษเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างทีนี้ผมจะถามนิดนึงอาจารย์ติ่งเคยเขียนกระดาษใหญ่สุดเนี่ยขนาด A อะไรฮะ
0: ถ้าเขียนปกติถ้าเขียนเป็นแบบสเก็ตอ่ะก็ใหญ่สุดน่าจะประมาณ A3 นะ
1: มันสามารถ
0: พกพายังสะดวกอยู
1: ่ยังสะดวกอยู่แต่ถ้าเป็น A0 A1 นี่คือต้องเขียนบนโต๊ะเขียนแบบ
0: ใช่ครับเพราะปกติถ้าเราทำงานสเก็ตเพื่อเสนอไอเดียเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นั้นอยู่ในกระบวนการของ
0: ในกระบวนการการทำแบบขยายแล้วถ้าเราต้องการพื้นที่ที่ใหญ่กว่านั้น
1: ก็ A3 เหมาะสมที่สุดในการไปสถานที่จริงแล้วก็นั่งสเก็ตเลย
0: จริงๆแล้ว A3 ก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นจริงๆแล้วที่สะดวกหน่อยก็คือ A4 หรือเล็กกว่านั้น
1: เอ๊ะเหมือนอาจารย์ติ่งจะพกสมุดมาให้เห็น
0: ก็
1: หรือให้ดู
0: จริงๆในช่วงหลังก็จะทำเป็นใช้สมุดในการสเก็ตง่ายกว่าครับเพราะในการพกพานะครับ
1: ก็มีสมุดมาให้ดูด้วยนะครับที่อาจารย์ติ่งใช้สำหรับสเก็ตก็จะเป็นขนาดนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ติ่งอธิบายให้หน่อยฮะ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นกระดาษประมาณไซส์ A5 นะครับก็ถือว่าพกสะดวกมากเวลาที่ใส่ไปในกระเป๋าอะไรของเรานะครับก็คือพอเอามาแล้วเราก็เวลาจะใช้งานเราก็เพียงแค่เปิดหน้าแล้วก็สเก็ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เป็นกระดาษที่180กรัมก็อาจจะใช้ทั้งลงดินสอสีก็ได้ลงสีที่เป็นสีผสมน้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะ
1: ก็จะมีหลายยี่ห้อ
0: หลายแบบครับ
1: อ
0: ันนี้จะมีอันนี้มีเท็กเจอร์
1: อันนี้มีเท็กเจอร์
0: เท็กเจอร์อันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์มากกว่าก็เป็นประมาณอันนี้เป็นไซส์ B5 นะครับกระดาษก็จะค่อนข้างกึ่งเรียบ
1: กึ่งเรียบฮะ
0: กึ่งเรียบเพราะว่ามันจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เหมาะกับการลงสีที่ต้องการให้มันมี texture สวยๆขึ้นมา
1: ทีนี้ผมเห็นอยู่เล่มนึงฮะเป็นลักษณะที่แบบไม่เหมือนกับเล่มอื่นแต่ก็คล้ายๆเหมือนตัว A5
0: ใช่ครับก็คือเป็น A5 แต่ว่าเขาโฆษณาว่าเป็น A5 Slim ก็คือ A5 ตัดให้มันสั้นนิดนึงครับก็อันนี้มีความหนาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำให้การลงสีเนี่ยมันจะคงอยู่คงรูปง่ายกว่าไม่ซึมออกไปนะครับแล้วก็มีความหนาด้วยช่วยให้กระดาษไม่ยับมาก
1: อันนี้สำหรับเริ่มต้น
0: ถ้าเริ่มต้นก็สามารถจะใช้ได้คร
1: ับ ได้นะฮะราคานี่การท้องตลาด
0: ราคา
1: จับต้องได้นะฮะ
0: จับต้องได้ใช่ครับ
1: แล้วก็เรื่องของดินสอเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นงานเด็กสถาปัตย์หรือทางสายศิลปะก็จะใช้ EE นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่า EE นี่มันลงน้ำหนักเขียนเส้นครบหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจุดเริ่มต้นเราใช้ดินสอ EE ก่อนไหมฮะหรือว่าจะใช้ตัว 6B หรือว่า 2B หรือยังไงดีฮะ
0: คือจากที่ทดลองมานะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีความชอบส่วนตัวซึ่งอาจจะเริ่มจากพวก EE ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนิยมจะใช้ดินสอที่เป็นไส้ถ่านชาโคลก็คือเพราะว่าปกติเวลาทำงานเราก็จะมีการลงสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นไกด์ไอเดียตัวชาโคลเวลาที่เราเขียนเส้นใบมันเวลาโดนน้ำมันก็จะกระจายผสมเข้าไปในสีทำให้สีมันมีความเข้มข้นมากขึ้นได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น
1: ก็เป็นเท็กเจอร์หรือรูปแบบอีกที่แตกต่างจาก EE
0: ใช่เพราะดินสอ EE อ่ะมันจะมีความคงตัวอยู่ของเส้น
1: ทีนี้เวลาเราเหลาดินสอไปเรื่อยๆเนี่ยฮะ

0: าณเราควรที่จะซื้อที่ต่อดินสอเลยดีไหมฮะเพื่อให้แบบใช้แบบคุ้มค่า
1: จริงๆก็เหมาะสมนะครับถ้าจะใช้เพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะเราจะพอถึงเวลาที่มันสั้นมากๆเราก็จะต้องใช้แท่งใหม่อยู่แล้ว
0: ทีนี้เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นจะเป็นตัวหนีบกับกระดาษรองเนี่ยกับตัวหนีบคลิปหนีบเนี่ยฮะสำคัญไหมฮะอาจารย
1: ์คือถ้านักศึกษาหรือผู้สนใจที่จะใช้นะครับมันจริงๆมันต้องมีกระดาษที่มีกระดานมีกระดานแล้วก็
0: มีกระดาษ
1: เพื่อที่จะยึดกระดาษให้อยู่เราก็ต้องใช้ตัวคลิปหนีบเข้าไป
0: อันนี้อาจารย์ติ่งลองติดหรือว่าเวลาเราสเก็ตคลิปหนีบกระดาษนี่มันสำคัญยังไงฮะ
1: อ๋อสำคัญ
0: นี่เลย
1: สำคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากลางหน้ากระดาษออกมาแล้วเวลาที่เราเขียนเนี่ยเพื่อไม่ให้กระดาษมันเลื่อนไปเราก็จะต้องใช้ตัวหนีบนี่แหละครับหนีบเอาไว้เนาะแล้วเวลาเขียนก็จะง่ายกว่
0: า
1: ถ้าในขณะที่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็สามารถจะขยับไปขยับมาได้อะไร
0: แต่ถ้าเป็นกระดานถ้าเป็นกระดานขนาดส่วนใหญ่จะเป็นขนาด A2 นะเราก็อาจจะใช้ด้านบนเนี่ยติด2ด้านล่างก็ติด4
1: ใช่
0: แล้วก็เวลาเราใช้กระดานเนี่ยมันควรที่จะมีกระดาษรองถูกไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เส้นมันดูคมมันการเขียนตัวสัดส่วนของอาคารมันก็จะได้ดูมีมิติแล้วก็การสานเส้นหรือการลงน้ำหนักมันจะช่วยให้งานเราดูมีมิติใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของยางลบยางลบถ้าเกิดเป็นมือใหม่ต้องใช้ยางลบบ่อยอาจารย์แนะนำว่าใช้ยางลบแบบไหนฮะมันมียางลบแบบก้อนระบาดก็มีหรือยางลบแบบที่มันติดอยู่กับดินหัวดินสอ
1: คือ
0: เราควรจะใช้แบบไหนดีฮะอาจารย
1: ์ยางลบครับมันถ้าเราทำงานไปในระดับหนึ่งจนมีความเรียกว่าความเชี่ยวชาญเนาะชำนาญในการเขียนรูปไปแล้วเนี่ยยางลบอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ซึ่งบางทีเวลาที่เราสเก็ตงานเนี่ยเราอาจจะต้องการเขาเรียกว่าทิ้งลายเซ็นหมายถึงว่าเราจะให้เหลือเส้นอันนี้ค้างไว้ในรูปภาพด้วยก็ได้ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องลบทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าเราต้องการงานที่มันเป็นดูเป็นเรียบร้อยละเอียดก็ลบได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดเรายางลบมาลบบ่อยๆจะทำให้กระดาษมันเสียด้วย
0: มันช้ำ
1: ใช่ถ้าแนะนำก็คือการลงทุนกับยางลบที่ดีๆหน่
0: อ
1: ยก็น่าจะช่วยได้เพราะถ้าคุณภาพมันไม่ดีมันอาจจะทำให้กระดาษเรายุ่ยก็ได้เวลาที่ลบไปนะครับ
0: ก็เป็นยางลบแบบใช้แบบยางพาราหรือยางสังเคราะห
1: ์ใช่ครับ
0: ก็จะดีกว่าที่จะเป็นยางลบก้อนระบาดอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นเวลาลบเกิดปัญหาแน่นอนก็คือกระดาษช้ำกระดาษยุ่ยติดมาอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นก็ควรที่จะถ้ามือใหม่ก็อาจจะมีสักก้อนหนึ่งลงทุนสักนิดนึง
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของยางลบแล้วเราก็มาพูดเรื่องของคัตเตอร์ในการเหลา
1: ครับ
0: ทีนี้คัตเตอร์เนี่ยมันจริงๆเด็กสถาปัตย์ก็มีคัตเตอร์ติดตัวทุกคนใช่ไหมฮะก็ทั้งเหลาดินสอตัดโมเดลกรีดกระดาษมันเป็นของคู่กายเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นมันต้องมีใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่ามันจะมีแบบหัวแบบ45แบบแหลมเลยกับหัวแบบธรรมดาม
1: ันแล้วแต่ว่าใบที่เราต้องการมันจะเอาไปใช้ในงานแบบไหนนะถ้าเกิดเป็นงานที่เหลาดินสอมันอาจจะต้องการความคมซึ่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยหักบ่อยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้ที่มัน45องศาก็ช่วยได
0: ้ทีนี้บอกนิดนึงว่าการเหลาดินสอเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหลาแบบเหมือนดินสอเขียนทั่วไปแต่การเหลาดินสอของการวาดเส้นเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีไส้ดินสอที่ยาวกว่าปกติใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: จริงๆแล้วในการใช้ให้มีไส้ที่ยาวเนี่ยเพื่อให้สะดวกในการเราจะใช้ข้อมือเนี่ยในการเขียนรูปภาพได
0: ้
1: ลากเส้นได้องศาได้ความบิดความโค้งเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่ไส้ดินสอที่เหลาสั้น
0: ๆแบบที่ เขียนตัวหนังสือทั่วไปแต่อันนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือยาวมันสามารถบิด
1: มุมเปลี่ยนองศาได้
0: ตั้งแนวตั้งแนวนอนเพื่อเขียนหลักการทัศนียภาพได้ง่าย
1: ใช่
0: วัดมิติก็คือดินสอแท่งเดียว
1: ใช
0: ่ทีนี้มันมีการจับดินสอฮะอาจารย์ก็โดยทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็จะจับดินสอเหมือนเขียนอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ง
1: เขียนตัวอักษรเขียนตัวอักษรเป็นหนังสือครับ
0: แบบที่สองก็จับแบบใช้ดินสอเดี๋ยวญาตินะฮะอาจารย์ขอใช้เป็นดินสอหรือมีปากกา
1: โอ้ตายแล้วเยอะแยะเมื่อกี้ที่หยิบไปมาหยิบอันไหน
0: อันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับดีเห็นแวบๆอันนี้เป็นดินสอชาโค
1: ดินสอชาโคใช
0: ่แต่ก็เหล่านี้สอเหมือน EE เหมือนกัน
1: ใช่ครับเหล่าให้ยาวไว
0: ้ก็คือเหมือนมีพื้นที่ของไส้ดินส
1: อย
0: าวเยอะขึ้นนะครับการจับมาเมื่อกี้เราจับที่เราพูดมาก็คือจับเหมือนแบบนี
1: ้
0: นะครับเวลาเราเขียนตัวอักษรองศามันก็ได้นิดหน่อย
1: ตัวถูกบังคับเข้ามือไว
0: ้แต่ถ้าเราจับแบบนี้เวลาเราเขียนอาคารขนาดใหญ่มันก็จะสะดวกตรงเราไม่ได้ใช้มือแต่เราใช้
1: ข้อใช้
0: ตัวศอก
1: ข้อศอก
0: ดึงมันก็
1: ใช้แขน
0: มันก็จะทำให้การลากได้ยาวขึ้นเสถียรขึ้นตรงขึ้นนะครับอันนี้คืออีกแบบนึงแล้วก็จับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ก็คือถ้าดูนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจับแบบนี้ก็คือขีดแบบคว่ำอย่างนี้ก็ได้หรือลงอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้การเขียนทัศนียภาพนะครับมันมีหลักการเขียน3แบบนะครับจุดเริ่มต้น3แบบก่อนก็มีแบบ1จุดแล้วก็2จุดแล้วก็3จุดนะครับหลักการเขียนของทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราเนี่ยเราใช้แบบไหนฮะที่รวดเร็วว่องไวเรียนรู้ง่ายอาจารย์ติ่งคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: เท่าที่ได้ปฏิบัติมานะครับปกติเวลาที่เราทำงานออกแบบส่วนใหญ่เป็นงานตกแต่งภายในก็จะนิยมสเก็ตรูปในภาพแบบจุดเดียว1จุดนะครับซึ่ง1จุดเนี้ยก็จะมีลูกเล่นได้อีกว่าจะจุดไว้ตรงกลางจุดไว้ตรงริมอะไรอย่างงี้ต่างหากนะครับอันนั้นคือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นการต้องสเก็ตภาพในแบบอาคารตัวอาคารที่เป็นงานสถาปัตย์เห็นอาคารเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมาะกับการเขียนภาพแบบ2จุดperspective แบบ2จุดนะครับส่วนในแบบอีกแบบนึงที่บอกว่าแบบที่3
0: ใช่
1: แบบที่3คือมี3จุดนะครับมันอาจจะต้องการมุมมองในที่มุมมองที่มันแปลก
0: ใช่
1: ที่มันแปลกไปกว่าเดิมอย่างเช่นพวกการ์ตูนอันมังงะอะไรพวกนี้ทำ
0: ก็เป็นการมองแบบเหมือนหนอนมอง
1: หนอนมอง
0: ก็คือทำให้ก็คือทำให้อาคารนี้สูง
1: ใช่
0: แต่ถ้านกมองก็คือเหมือนมองจากด้านบน
1: มองจากด้านบน
0: อันนี้เราพูดถึงทัศนียภาพ3จุด
1: ใช่
0: ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็มีตัวอย่างแบบ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็แบบ3จุด1จุดนี่ก็เป็นหอวัฒนธรรมไทยยวน
1: คร
0: ับ นี่จะเป็น1จุดฮะถ้าสังเกต DVD ก็จะเห็นว่าตัวจุดเนี่ยมันจะอยู่ในอาคาร
1: ใช่
0: นะครับยิงออกมานะครับส่วนวัดสระเกตอันนี้จะเป็นแบบ2จุดอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันจะเห็นมิติที
1: ่เห็นมิติที
0: ่มากกว่าม
1: ากกว่าเห็นรูปที่เป็นตึกเป็นอาคารทั้งเกือบทั้งตึก
0: และภาพสุดท้ายฮะเป็นที่นั่งเวหา
1: จำลูน
0: ใช่ที่อยุธยานะ อันนี้จะเป็นแบบหนอน
1: เป็นแบบหนอนซึ่งภาพจะให้ความรู้สึกที่ต่างกันระหว่างรูปที่เป็น2จุดมันก็จะดูเหมือนรูปภาพถ่ายจากที่เราถ่ายจากกล้องใช่ไหม
0: เหมือนตัวเราเล็กลง
1: เหมือนเราเล็กลงความรู้สึกของภาพนั้นก็จะดูไม่แตกต่างจากสายตาที่เราเห็นในสภาพแวดล้อมจริงแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนรูปที่3ในสไลด์ที่3ก็คือเป็นเหมือนตาหนอนก็จะทำให้อาคารนั้นดู แล้วมีความยิ่งใหญ่ดูหนักแน่น

0: เพราะว่าเป็นวังเป็นวังนะฮะก็อยากให้ดู3รูปแบบนี้นะครับคือความแตกต่างที่มันเห็นชัดเจนแต่ว่าเราไม่ได้ให้เห็นเรื่องของนกมองก็เดี๋ยวให้ดูเป็น3ตัวอย่างนี้ก่อนเน
1: า
0: ะทีนี้วิธีการวัดเมื่อกี้ผม

0: วิธีการวัดแบบนี้เราก็ใช้ได้
1: ใช
0: ่ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เห็นภาพ3ภาพก็คือ1จุด2จุด3จุดจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีมิติเมื่อกี้อาจารย์ติ่งก็พูดไปแล้วมิติความลึกระยะทีนี้แสงที่มาตัวกระทบกับอาคารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็มีแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ
1: ์ใช
0: ่ความอยากจะถามอาจารย์ติ่งนิดนึงว่าในความรู้สึกที่สเก็ตมาทั้งชีวิตเนี่ยแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์หรือคือหลอดไฟอะไรเนี่ยแสงแบบไหนเนี่ยดูแล้วมันเกิดมิติแล้วก็ความซอฟหรือความนุ่มนวลแบบไหนนี่อาจารย์ติ่งมองว่าแบบไหนดีกว่ากันฮะ
1: จริงๆแล้วแสงในธรรมชาติย่อมจะต้องดีกว่าแสงที่มันประดิษฐ์อยู่แล้วเพราะว่าแสงธรรมชาติจะมีการกระจายของแสงซึ่งทำให้เงาเนี่ยไม่ได้เข้มจัดจริงจังถ้าเปรียบเทียบก็หมายถึงว่าแสงในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้รูปภาพสามารถดูนุ่มนวลได้มากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นแสงแบบแสงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมาจากหลอดไฟเนี่ยมันก็จะให้เงาที่คมชัดเกินไปซึ่งเวลาที่เราเขียนเป็นรูปภาพแล้วมันอาจจะทำให้ดูภาพนั้นดูแข็งดูแข็งแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเน
0: า
1: ะ
0: งั้นแสงประดิษฐ์เวลาเราไปในห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมหรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นมากที่จะต้องใช้แสงประดิษฐ์เพื่อพรีเซนต
1: ์ถูกใช่ครับก็คือจริงๆถ้าในแง่นั้นมันเป็นการใช้แสงในลักษณะที่เราต้องการให้ยิงไปที่จุดสนใจเป็นการให้โฟกัสไปเลยว่าอยากให้เห็นอันนี้ชัดเจนแล้วทำให้บรรยากาศรอบนอกมันดูเป็นเบลอไป
0: แสงธรรมชาติเนี่ยกับงานสถาปัตยกรรมเราเนี่ยถ้าเวลาเราสเก็ตเนี่ยคือแสงมันไม่ได้แบบหยุดแค่9โมงเป็นแสงเดียวแต่ว่ามัน9โมง10โมงแสงที่มากระทบกับอาคารเนี่ยสีมันเปลี่ยนไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับแสงก็เปลี่ยนไปตาม
0: หักเหฉะนั้นเราจำเป็นไหมฮะเวลาเราไปสเก็ตข้างนอกเนี่ยต้องเร็วฉับไวมาร์กจุดแสงเงา
1: ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นๆเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นสมมติว่าเราเริ่มสเก็ตในตอนสายๆถ้าไปจนถึงเที่ยงเงามันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของภาพที่เราเขียนมามันก็จะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราประทับใจกับบรรยากาศแสงในตอนไหนที่เราจะสเก็ตรูปนี้ขึ้นมา
0: ใช่พอพูดถึงเรื่องของแสงมันก็จะพูดถึงเรื่องของมิติของเงาเนาะเงาก็ไม่ได้แบบว่าดำจ๋า
1: ใช
0: ่มันก็อาจจะมีมิติของเงาเป็นรูปแบบระดับ
1: ใช่
0: ฉะนั้นเราต้องค่อยๆหัดมองแล้วก็สังเกตใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้ดูงานที่มันเป็น1จุด
1: อ
0: ันนี้มันเป็น1จุดแต่ว่า1จุดเนี่ยมันยิงที่แตกต่างกันอย่างภาพที่1ก็เราก็พูดไปแล้วว่าจุดมันอยู่ใต้อาคาร
1: ใช่
0: อย่างภาพที่2เนี่ยก็เหมือนกันเป็นจุดที่วางอยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะและภาพที่3นี่เป็นจุดที่วางตรงเฉียง
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยการวางจุดเนี่ยสำคัญไหมครับอาจารย์ในการเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมเราหรือเป็นในมุมมองหรือความคิดสร้างสรรค์เราเนี่ยว่าเราจะโชว์อะไรของมันออกมา
1: ครับคือจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยจะมองว่าถ้าเราต้องการสโคปกำหนดขอบเขตของงานที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราก็แค่ใช้เปอร์สเปกทีฟ1จุดก็เหลือแล้วใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนำเสนอให้มันเต็มอย่างที่บอกว่าเราใช้ภาพ2จุดเพื่อให้เห็นทั้งอาคารอันนั้นก็เป็นการแปลว่าเราต้องการภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมุมมองที่มันจะกว้างขึ้นเป็นเห็นอาคารทั้งอาคารขึ้นมาได้อะไรแบบนี้
0: เป็นเหมือนกับเห็นภาพได้ชัดกว่า
1: ภาพได้กว้างกว่า
0: แต่ว่าถ้าเป็น1จุดนี่ก็คือเหมือนเราแอปโพสต์ไปเลย
1: ใช่
0: ว่าเฮ้ย
1: เหมือนเราตั้งความสนใจว่าเราจะมองจุดนี้แล้วก็จบที่นี่นะ
0: จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือตัวสำคัญ
1: แต่จริงๆอาจารย์ดิวต้องพูดถึงเรื่องว่าการเป็น1จุดหรือ2จุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก อะไรด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่
1: สมมติว่า

0: ถ้าเรามองรูปอย่างรูปแรก01รูปนี้มันก็อาจจะต้องบอกว่าการมี1จุดคือจุดถ้าเราสังเกตคือเส้น2ข้างของที่ด้านมุมของรูป2ด้านมันจะมีความเอียงเข้าหากันเนาะเอียงเข้าไปหาซึ่งถ้าเราลากเส้นนี้สมมุติขึ้นไปเนี่ยเราจะไปเจอกับจุดที่รวมสายตาซึ่งเวลาในทฤษฎีการเขียน perspective มันเรียกว่าจุด vanishing point ก็คือจุดปกติ
1: VP.
0: เราก็จะใช้ VP เนาะคือ VP ก็คือเป็นจุดที่สายตาจบกันที่เส้นนี้ไปรวมกันเนาะ
1: ก็ถ้าดูจากภาพที่1ก็คืออยู่ข้างใต้เป็น VP 1
0: อยู่ที่ประมาณเหนือขั้นบันไดขึ้นไปหน่อยนึงอะไรประมาณนี้
1: ก็คือเหมือนเวลาเรามองปุ๊บมันจะเป็น2เส้นที่มองเข้าไปอยู่ตรงกลาง
0: ก็ไปหากัน
1: อย่างภาพที่2ก็เป็น2เส้นเหมือนกัน
0: ใช่
1: ที่อยู่เข้าไปตรงจุดกึ่งกลางของภาพ
0: ใช่ซึ่งอันนี้จะสังเกตจากตัวระเบียงแก้วอะไรที่อยู่ข้างๆโบสถ์
1: แต่ถ้าเป็นภาพที่3เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เฉียง
0: ก็1จุดเหมือนกันแต่ว่าเฉียงมาตั้งจุดไว้ที่มุมเอียง
1: ก็จะทำให้เห็น
0: ให้มีมิติอีกแบบนึง
1: ใช่ทีนี้พอเรื่องของมิติเสร็จปุ๊บอาจารย์ติ่งพูดเรื่องของมิติมันก็เกี่ยวกับแสงทีนี้แสงที่มันสัมพันธ์กับตัวอาคารแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยการสร้างมิติเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการลงแรงเงา
0: ใช่
1: มั้ยฮะหรือการใช้เส้น
0: คือถ้าเราไม่ใช้สีก็คือการใช้เส้นที่เรานักศึกษาศิลปะส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่ามันคือการแรงเงาซึ่งเทคนิคการแรงเงาก็มีหลายๆแบบใช่มั้ย
1: ใช่ก็มีแบบสารก็มีแบบฝนก็มีแล้วก็ใช้แบบเส้นเลยก็ได
0: ้ได
1: ้ไม่ผิด
0: ใช่
1: ไม่ได้
0: ไม่มีอะไรผิด
1: ใช่ก็ขอให้เกิดเป็นรูปแบบของมิติทางสถาปัตยกรรมให้เห็นความชัดเจนรูปแบบลวดลาย
0: ใช
1: ่รูปแบบอาคารที่ไม่ผิดสัดส่วนอันนี้คือสำคัญ
0: ใช
1: ่ฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นิดนึงแต่สำหรับอันนี้ก็คืองานจริงอันนี้เป็นงานจริงที่ไหนครับอาจารย์ติง
0: อ๋ออันนี้เป็นงานที่ทำในวิชาชีพนะครับทำในเวลาปฏิบัติก็คือเป็นงานสเก็ตเพื่อออกแบบเป็นห้องพักนะครับอันนี้เป็นงานที่ทำที่รีสอร์ทสปาที่น่าจะเป็นซูโจที่ประเทศจีนนะครับเมืองซูโจก็คือเราได้รับมอบหมายงานให้ไปออกแบบห้องพักซึ่งอันนี้จะเป็นห้องพักแบบพิเศษครับก็คือสามารถจะให้มีบริการไปนวดในห้องได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือสเก็ตแปลนเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่าแต่ละรูปด้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าเราต้องใช้สไตล์อะไรแบบไหนให้มันมีลวดลายเป็นไงอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นวิธีการที่เราขึ้นแบบเพื่อศึกษาดูแล้วก็ค่อยส่งให้กับคนที่ทำรูปสามมิติจริงๆต่อไป
1: อันนี้มันถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นเรื่องของการเน้นเส้นเมื่อกี้เราพูดเป็นอันสุดท้ายสัดส่วนสังเกตไหมฮะสัดส่วนขนาดอันนี้สำคัญหมดเลยในการเขียนทัศนียภาพแล้วก็แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นรูปด้านแปน
0: ใช่
1: มันต้องมีความสัมพันธ์กัน
0: ใช่ก็คือเราเวลาที่เราจะศึกษาก่อนที่มันจะขึ้นรูปเนี่ยเราต้องมีแพลนก่อนนะครับเริ่มแรกก็คือต้องมีแพลนแหละว่าเราจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าห้องเนี้ยจะตกแต่งด้วยให้มีผนังมุมมองมันยังไงเราก็ใช้วิธีการมองที่ด้านตรงแต่ละด้านของผนัง
1: อันนี้มันสำหรับคนที่เรียนมาแล้ว
0: ถูกใช่ครับ
1: ก็คือเห็นปุ๊บ
0: ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรอะไร
1: เหมือนเป็นนักสืบว่าถ้าวันนี้คนนึงเขียนมาปุ๊บอีกคนนึงก็ดูจากแปลนนี้ก็สืบหรือว่าเอ้ยเขาคิดอะไรวางแบบไหนอะไรอย่างนี้อันนี้คือคนที่เรียนมาแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เรียนเนี่ยเขียนทัศนียภาพเนี่ยอาจารย์ติ่งคิดว่ามันเราทำได้ไหมฮะในรายการนี้เราจะสอนให้ได้เลยไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเราต้องคิดว่าการเริ่มเขียนรูปทัศนียภาพอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่พูดให้เกรงมันก็คือการเขียนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็จริงๆรายการนี้ก็ให้สามารถเริ่มทำอะไรได้ด้วย
1: เห็นภาพได้ชัดขึ้น
0: ใช่
1: เมื่อกี้อาจารย์ติ่งบอกว่าเอ้ยพอเราสเก็ตเสร็จลงสีเสร็จแล้วก็ขึ้นภาพ3มิติใช่ไหมฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็คือสเก็ตก่อนเลย
0: มีรับภาพสเก็ตลายเส้นขึ้นมาก่อน
1: ลงสีแบ พื้นฐานว่ามันจะเป็น

0: รูปแบบแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็ถึงจะเป็นขึ้นเป็น
1: ขึ้นเป
0: ็
1: นคอมพิวเตอร์นะครับแพ้คอมพิวเตอร์ทำโปรแกรมตามมิติทำ
0: ฉะนั้นการสเก็ตนี่สำคัญไหมฮะสำหรับจุดเริ่มต้น
1: ในความเห็นของผมก็ทุกจริงๆการสเก็ตสำคัญมากคือเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปลงสีหรือไปให้คอมพิวเตอร์ทำขึ้นมาได้เลยซึ่งถ้ามันไม่มีพื้นฐานจากว่ารูปทรงอันนี้ที่เราอยากได้มันคืออะไรหน้าตาของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นสุดท้ายตรงนั้นได
0: ้ก็เหมือนอย่างสถาปนิกคนดังๆที่ยังสเก็ตอยู่อาจารย์ติ่งพอจะแนะนำไหมฮะว่ามีการสเก็ตทัศนียภาพที่น่าสนใจเผื่อคนสนใจอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นก่อน
1: คือจริงๆมีสถาปนิกหลายท่านนะครับที่ทำงานด้วยการสเก็ตตั้งแต่แรกซึ่งก็จะเป็นคนที่ยังเป็นระดับเรียกว่าระดับมาสเตอร์เนาะระดับปรมาจารย์ก็คือท่านเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์ซึ่งทุกโปรเจกต์อ่ะตัวท่านเซอร์เองจะมีการสเก็ตรูปสเก็ตภาพเพื่อเป็นแนวทางอยู่แล้ว
0: เป็นทัศนียภาพให้เห็น
1: ให้เห็นว่างานเนี้ยเขาจะออกแบบมาแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแทบจะทุกคนเนาะแทบจะทุกคนที่เป็นสถาปนิกอันดับชั้นต้นๆของโลก
0: ของโลก
1: ก็ทุกคนจะผ่านกันต้องสเก็ตงานออกมาก่อนเพื่ออธิบายงานให้กับทีมงานฟังว่าสิ่งที่เขาคิดไว้เนี่ยมันคืออะไรเพื่อให้ทีมงานเอาไปทำงานต่อได
0: ้แม้ก็คือแม้โลกจะเปลี่ยนไปเราใช้เป็น AI อะไรก็ตามแต่การสเก็ต
1: ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่
0: ใช่ที่ AI ไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดได้แบบละเอียดละออหรือเสน่ห์ของมันใช่ไหมอาจารย
1: ์จริงๆแล้ว AI มันก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีต้นแบบให้ AI ทำงานเลยมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได
0: ้ฉะนั้นวิชานี้หรือรายการนี้ก็จะมีการสอนสเก็ตก่อน
1: ใช่
0: เป็นการเรียนรู้
1: เรียนรู้เบื้องต้น
0: ว่าเฮ้ยการสเก็ตที่ดี
1: พัฒนายังไงต่อ
0: ใช่แล้วก็สู่กระบวนการออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการสอนแนวคิดว่าเอ้ยคิดเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเราเห็นการสเก็ตการลงสีแล้วก็เขียนแบบจำลองแล้วคือหลักการในการดูทัศนียภาพอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ก็เป็นเรื่องของสัดส่วนเนาะแล้วก็ดุลยภาพ
1: ใช
0: ่แล้วก็จังหวะแล้วก็การเน้นเมื่อกี้ถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีหมดเลยเรื่องของทั้งการเน้นเอกภาพแล้วก็ทัศนียภาพเราจะเรียนกันแล้วก็มองกัน
1: ใช่ครับก็ต้องเป็นการศึกษากันต่อไป
0: ทีนี้เดี๋ยวก็ให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอาแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ขึ้นอาคารก่อนเมื่อกี้เราก็จะดูจากวิดีโอแล้วก็เห็นเรื่องของการขึ้นฟอร์มด้วยขาคณิตก็เราจะให้ดูวิธีการขึ้นจากสไลด์เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นเรื่องของกุญแจแล้วก็แม่กุญแจวิธีการขึ้นอันนี้ถ้าเราดูมันก็เหมือนกับ2จุดไหมฮะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วคล้ายๆกับภาพ2จุด
0: แต่มัน
1: เป็นเทคนิคอีกแบบนึงในการออกแบบก็คือเราอาจจะเรียกมันว่าต้องใช้ศัพท์อังกฤษเนาะ
0: ISO
1: เป็นภาพแบบ isometric
0: ก็ดูคาแรคเตอร์คล้ายกัน
1: ใช่ดูคล้ายๆกันแต่ว่าความเป็นไอโซเมตริกก็คือตัวรูปทรงมันจะเป็นถ้าเราเห็นเส้นน่ะคือเส้นมันจะขนานในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่เหมือนกับภาพที่เป็นเปอร์สเปกทีฟซึ่งมันจะเป็นมุมที่ไม่ใช่เส้นที่ขนานกัน
0: ใช
1: ่มันจะเป็น
0: ระยะ
1: มีระยะของความลึกขึ้น
0: ก็คือระยะหน้าระยะกลางระยะหลัง
1: ใช่
0: อันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะการขึ้นรูปร่างรูปทรงเนาะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือการลงน้ำหนักแสงเงากับความเน้นเมื่อกี้เรา

0: ให้ดูหลักการเบื้องต้นไปแล้วว่ามันมีทั้งการเน้นซิมเมทรีเนาะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยระยะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราให้ดูแบบเล็กๆก่อนทีนี้เราก็มาดูแบบเป็นอาคารนี่ภาพอาจจะดำนิดนึงเนาะอาจารย์เนาะ แต่รู้แหละว่ามันคือที่ไหนคือหอพัก
1: ใช่
0: ทีนี้ก็อยากจะให้ดูเนาะถ้าเกิดคนเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้หลักการ9จุด9ช่องได้ไหมอาจารย
1: ์จริงๆก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเรารู้ไว้ตั้งแต่แรกมันก็จะทำให้เราทำให้ภาพนี้มันดูน่าสนใจได้ยังไง
0: ในภาพนี้มันก็จะเห็นเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เอกภาพแล้วก็คือการเน้นสังเกตนะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวอาคารอยู่กึ่งกลางในภาพ
1: ใช่
0: เพื่อให้ภาพมันดูเป็นมิติมีความเป็นเอกภาพลึกเด่น
1: เด่นใช่
0: อันนี้ก็คือไว้ตรงกลางเลยเบื้องต้นใช่ฮะ
1: ใช่ครับคือโดยปกติมันนี้จะเป็นภาพที่คนทั่วไปมักจะมองว่าเขียนอย่างนี้แหละให้มันเห็นภาพตรงนี้ตัวว
0: ั
1: ตถุที่เราจะเน้นมันชัดขึ้น
0: ก็คือเห็นตรงกลางเลย
1: ใช่ปึ๊บตั้งตรงกลางเลยแต่ว่า
0: เด่น
1: ความรู้สึกมันอาจจะดูภาพมันอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี
0: ้ดูแบบซิมเมทรีแบบ
1: สมมาตรไปหมด
0: อันนี้แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของตัว
1: ของภาพที่เราตั้งใจจะสื่อออกมา
0: ทีนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันคือความรวดเร็วว่องไวฉะนั้นถ้าเห็นภาพ
1: เส้นนำสายตา
0: ใช่เราจะรู้เลยว่ามันไม่ได้วางตรงกลางเหมือนภาพที่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็จะเห็นเรื่องของระยะ
1: กับความลึกนะครับ
0: ใช่เห็นเรื่องของรางที่มันนำ
1: สายตา
0: ไปสู่ตัวรถไฟฟ้าใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ที่จะนำเสนอ
0: สุดท้ายเลยถ้าสังเกตคือแบ็กกราวด์จะไม่มีเรื่องของรายละเอียดใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นมาทำให้ภาพที่จุดที่เราต้องการนำเสนอมันไม่ชัด
0: ใช่แล้วมันโอ้โหมันดูแน่นไปหมดเลย
1: ใช
0: ่มันเลยต้องมีเรื่องของระยะ
1: ต้องมีระยะความชัดลึก
0: การลงน้ำหนักทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกภาพนึง
1: อ
0: ันนี้เท็กเจอร์ที่อาจารย์ติ่งพูดไว
1: ้การใช้เส้นต่างๆ
0: แล้วก็มี
1: การสานเส้น
0: เท็กเจอร์ของตัวกระดาษมันดูแล้วมันดูไม่เรียบเหมือนภาพก่อนๆอาจารย์ว่าไหม
1: ถูกต้องอันนี้เห็นแล้วเป็นเราจะเห็นว่าเส้นมันเป็นจุดๆตามผิวของกระดาษเนาะ
0: อันนี้มันเป็นการเขียนเป็นแนวตั้งเส้นเป็นแนวตั้งบางคนก็เป็น45มือใหม่อาจารย์ติ่งคิดว่าเราควรจะใช้45หรือใช้ถูเอาหรือยังไงดีฮะสำหรับมือใหม
1: ่สำหรับมือใหม่เราอาจจะใช้เป็นเส้น45ก็ง่ายกว่าเนาะในการเริ่มทำงานอะไรอย่างนี้นะ
0: เริ่มต้นนิดนึง45ก็เบี่ยงไป
1: ใช่เพราะว่ามันเราไม่ต้องใช้ความตั้งใจขนาดที่ว่าต้องให้เส้นมันตรงและตรงฉากอะไรอย่างนี
0: ้แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของสัดส่วน
1: ใช
0: ่หลักการเขียน
1: มาก
0: ทัศนียภาพนี่คือสำคัญที่สุด
1: ใช
0: ่แล้วก็การถ่ายทอด
1: ใช่
0: แล้วก็อันนี้ภาพนะครับภาพสุดท้ายอันนี้ก็เป็นภาพ1จุด
1: ใช่ครับเปิดสเปกตรัม1จุด
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือวางตรงกลางแต่แตกต่างก็คือเน้นระยะหลังให้มีความเข้
1: ม
0: ผลักระยะหน้าออกมาเน้นลักษณะตรงกลางให้ดูเด่น
1: ใช
0: ่ทีนี้อันนี้ตัวฟอร์มของการเขียนเนี่ยก็คือเหมือนสร้างระยะแล้วก็ให้ตรงกลางเด่นภาพที่สองเนอะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ที่วัดศรีชุม
0: ใช่เขาเรียกว่าพระพูดได
1: ้พระอัจฉริยะ
0: ก็นี่เป็นการถ่ายทอดอีกอันนึงอันนี้เราไปตอนถาปัดพื้นถิ่น
1: ใช
0: ่ก็คือ
1: ไปศึกษา
0: ใช่ของอาจารย์จิ๋วศิลปินแห่งชาติของเรา
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ไปเรียนรู้กับท่านว่ามิติของทัศนียภาพ
1: ของสถาปัตยกรรมเวลามีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเป็นยังไง
0: ใช่มันทำให้ตัวอาคารหรือรูปแบบมันเป็นลักษณะแบบไหนความเป็นเอกลักษณ์ สังเกตเห็นที่หน้าเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะก็จะมีความเฉพาะ
1: สุโขทัย
0: อันนี้ก็ลอกเรียนมาจากอาจารย์ถิวนะครับก็เป็นภาพสุดท้ายที่อยากให้ศึกษากันนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรืออยากรู้นอกรอบรายการก็จะมีเบอร์ติดต่อไหมฮะอาจารย์หรือว่าเป็นยังไงหรือยังไงฮะอาจารย์แต่ว่ามีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พรชัยท่านชอบพูดให้ฟังเสมอว่
1: า
0: จินตนาการสำคัญกว่า
1: ความรู้
0: เป็นคำพูดของ
1: จริงๆทุกคนคิดว่าเป็นไอน์สไตน์เนาะจริงๆแล้วแต่เราก็ยังไม่ยืนยัน
0: ใช่เราก
1: ็แต่ถ้าไม่มีความรู้เราก็จะไม่มีจินตนาการ
0: ใช่ฉะนั้นคำสั้นๆแต่ว่ามีความหมายก
1: ็
0: อยากจะฝากเอาไว
1: ้ครับ
0: ฮะก็อันนี้สำหรับเบอร์ติดต่อ
1: ครับ
0: เผื่ออยากถามว่า
1: จริงๆให้อีเมลก็ได
0: ้
1: จริงๆใช้ชาติรักนะครับสะกดด้วยภาษาอังกฤษก็คือ charttrak@gmail.com ครับ
0: ส่วนของผมนะครับก็ธงเทพก็ thongtep แล้วก็ slash แล้วก็เป็น s@rmutt.ac.th ก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่เราได้อธิบายไปเกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นทั้งอุปกรณ์วัสดุนะครับ
1: ให้ผู้เรียนไปเตรียม
0: ใช่เพราะว่ามาฟังปุ๊บมันน่าจะสามารถทำได้ด้วยเรียนรู้ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับในเทปหน้าใช่ไหมครับอาจารย
1: ์หรือ
0: ครั้งหน้า
1: ครั้งหน้า
0: เราจะสอนเกี่ยวกับสาธิตหลักการเขียนเบื้องต้นนะครับก็คือ1จุด2จุด3จุดแล้วการที่จะวางจุด VP ที่มันดูแล้วมันน่าสนใจ
1: ใช้
0: สำหรับในการเขียนเด็กสถาปัตย์หรือคนที่อยากจะศึกษาหรือจะไปเรียนต่อการวางจุดที่ดีควรจะวางยังไง
1: ใช่ว่าอะไรจะทำให้น่าสนใจ
0: ใช่พอดูปุ๊บสอบสัมภาษณ์เห็นงานแล้วโอ้โหมีการเรียนรู้มา
1: ถูก
0: แล้วก็งานเนี้ยมันสามารถนำไปใช้ถึงตอนเรียนจบทำงานจริงได้
1: ใช้ได้ทั้งชีวิต
0: ตั้งแต่อาจารย์ติ่งตั้งแต่เรียนมา
1: ก็ใช้มาตลอด
0: จนถึง
1: เดี๋ยวนี
0: ้ก็ยังใช้อยู่
1: ใช
0: ่ก็ยังสเก็ตอยู่ยังรักอยู่นะครับฉะนั้นเราก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมมาพบกับที่1ของรายการ Create คนซีซั่น2เทปที่1นี้มีชื่อว่าสังคมทำเราเราทำสังคมเราจะมองผ่านมุมมองของนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าอีมิลเดอคามกันค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่คุ้นชื่อกับชื่อของนักทฤษฎีคนนี้แต่มาลองดูกันเราจะนำเสนอทั้งหมด8ช่วงด้วยกันช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและตามด้วยช่วงที่2 Create คนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพช่วงที่3คือ Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาช่วงที่4คือ Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยช่วงที่5คือ Create คนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะช่วงที่6 Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุนช่วงที่7 Create คนดนตรีให้พัฒนาแนวทางการสร้างสุขภาวะชุมชนและช่วงสุดท้ายช่วงที่8 Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ทั้ง8ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ How to ในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกรณีศึกษาผ่านการศึกษาจากวงดนตรีจิตอาสาชื่อว่าอาอาซาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยกันเลยสำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ๋มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ๋มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหน

แต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมในเทปนี้จะชวนผู้ชมไปเห็นภาพของการที่สังคมทำเราและเราทำสังคมซึ่งเทปนี้แนวคิดของอีมิลเดอร์คามจะเป็นเส้นเรื่องที่เราจะค่อยๆเดินด้วยกันไปเรื่อยๆซึ่งอีมิลเดอร์คามนั้นก็เป็นหนึ่งในนักสังคมวิทยาที่มีแนวคิดที่น่าสนใจในมุมของเดอร์คามสำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมนั้นตัวเดอคามเองได้มองเครือข่ายสังคมว่าเกิดจากข้อเท็จจริงทางสังคมที่บีบและโอบเราให้ทำซ้ำร่วมกันดังนั้นกระบวนการทำซ้ำของการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆรุ่นของวงอาอาซาวได้ทำร่วมกันเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะยกระดับความไว้ใจเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างคณะต่างสาขาและต่างอายุกันแต่สุดท้ายแล้วการทำซ้ำไม่ว่าจะเป็นการที่ทำกิจกรรมดนตรีซ้ำๆผ่านจุดนัดหมายผ่านเวลาเดียวกันและการนับจังหวะเดียวกันมันกลายเป็นพิธีเล็กๆที่ซึมซับขับพลังร่วมออกมาคำว่าพลังร่วมนั้นสำคัญมากคุณผู้ชมพลังร่วมจะทำให้เกิดการทำซ้ำและเมื่อเกิดการทำซ้ำพลังอารมณ์ร่วมจะเกิดขึ้นเมื่อพลังอารมณ์ร่วมเกิดขึ้นจะได้ช่วยยกระดับความไว้ใจจนเกิดการขอความช่วยเหลือแบบไหลลื่นเครือข่ายจึงไม่ใช่แค่รายชื่อสำหรับสมาชิกวงอาอาซาวแต่เป็นความคุ้นมือที่พร้อมจะต่อสายและลงมือโดยไม่ต้องสั่งดังนั้นอุ๋มสามารถที่จะมั่นใจและยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นได้ว่าอุ๋มไม่ได้ใช้การสั่งการนักศึกษาทั้งหมดเลยแต่ใช้กระบวนการที่กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราจัดตารางพบกันเป็นจังหวะที่คงที่เพื่อให้พิธีร่วมฝังเป็นนิสัยและต้องเป็นนิสัยของหมู่คณะด้วยจากนิสัยซ้ำๆจะเกิดเป็นบรรทัดฐานว่าการช่วยกันคือเรื่องปกติไม่ใช่บุญคุณบรรทัดฐานนี้จึงกลายเป็นทุนสังคมที่ถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนผู้ชมจึงเห็นจากภาพต่างๆภาพที่พวกเขาได้ทำร่วมกันภาพที่พวกเขารับใช้ชุมชนในรูปแบบของการทำกิจกรรมจิตอาสาในแบบต่างๆผ่านเพจ Facebook
ของอาอาสาวเมื่อบรรทัดฐานนี้ได้กลายเป็นทุนสังคมที่สามารถถอนใช้ได้จริงในงานรับใช้ชุมชนแล้วก็ยิ่งทำให้การทำร่วมกันนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเครือข่ายยิ่งหนาขึ้นแต่ก็ต้องเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อที่จะทำให้เครือข่ายนั้นไม่แข็งตัวจนเกินไปการเปิดรับสมาชิกใหม่จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันเหมือนการเปิดวงเพราะการเปิดวงคือการสร้างสะพานให้ความไว้วางใจเดินทางข้ามรุ่นไปได้เราจึงได้ตั้งคู่เมนเทอร์ข้ามรุ่นให้เชื่อมคนใหม่โดยพิธีง่ายๆที่อบอุ่นเมื่อทุกคนรู้ทางเข้าออกของเครือข่ายแล้วความเก้อเขินจะหายไปส่วนความกล้าก็จะแทนที่ดันเข้ามาเองผลก็คือภารกิจอาสาภารกิจอาสาจะมีคนชวนกันและคนจะทำหน้าที่ชวนคนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องผลักดันด้วยคำสั่งเลยนี่เองคือความเป็นปึกแผ่นแบบใหม่ที่เกิดจากความแตกต่างที่พึ่งพากันเครือข่ายที่ดีจึงวัดจากความพร้อมยื่นมือมากกว่าความดังของชื่อเสียงทันทีที่นับหนึ่งร่วมกันสิ่งดีๆจะนับต่อเองตามจังหวะของหมู่แบบที่เราเห็นในภาพบนเพจ Facebook ของอาอาสาวทำให้เราการครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมและนี่คือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพเดอะคามอธิบายว่าความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกเกิดจากบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพาและประโยคนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงนี้ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพบทบาทคือราวบันไดของความรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาได้ทำให้กับคนทั่วไปสามารถที่จะขึ้นเวทีสูงได้อย่างปลอดภัยมันคือหน้าที่ของราวบันไดเราได้นิยามบทบาทด้วยฟังก์ชันและขอบเขตเพื่อให้ต่อท่อการต่อท่อจะทำให้งานนั้นเป็นท่อนๆและไม่ชนกันเมื่อรู้ว่าบทของฉันกำลังพยุงบทของเธอความเคารพใหม่จะก่อตัวแทนที่อีโก้อุ้มสามารถพูดได้ว่าสถานภาพที่สมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้สถาปนาตัวเองขึ้นมานั้นไม่ใช่แท่นยืนแต่เป็นจุดรองรับและส่งต่อแรงของทีมอาอาซาวพวกเราตรวจทานบรรทัดฐานที่แฝงมากับสถานภาพเพื่อกันอคติการทำร้ายศักดิ์ศรีกันและกันดังนั้นการหมุนเวียนบทไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนจากบทบาทนี้ไปบทบาทนั้นจึงช่วยเปิดสายตาและป้องกันการผูกขาดทักษะนอกจากนี้การหมุนยังต้องมีคู่มือเพื่อไม่ให้คุณภาพตกหรือเหนื่อยเกินจำเป็นและเมื่อบทบาทมันชัดการประสานงานจะลื่นและความขัดแย้งจะคมชัดแต่ไม่ทำลายการให้เครดิตบทบาทหลังฉากคือศีลธรรมเล็กๆที่ทำให้ทีมนี้เต็มเสียงจากที่คุณผู้ชมได้เห็นวงนี้จึงตั้งตัวชี้วัดที่เห็นงานจริงไม่ใช่เสียงดังชั่ววูบบนเวทีเท่านั้นดังนั้นความสำเร็จที่ว่านี้จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงและเสียงดังก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดของงานที่แท้จริงเช่นเดียวกันแต่ความสำเร็จของวงดีดกลับสู่

ร่วมอุ้มสามารถยืนยันได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจร่วมภาคภูมิใจคนเดียวจะไม่เกิดขึ้นกับทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเป็นอันขาดความสำเร็จของวงติดกลับสู่ภูมิใจร่วมมากกว่าความเด่นของคนใดคนหนึ่งโดยวิธีนี้เองจึงเป็นการสร้างความปึกแผ่นความปึกแผ่นนั้นจะหนาขึ้นเองโดยไม่ต้องปลุกใจบ่อยๆเลยทีมที่ยืนถูกบทถูกตำแหน่งก็คือทีมที่คนอยากร่วมงานซ้ำเสมอดังนั้นตัวชี้วัดก็คือการร่วมงานซ้ำๆพวกเขาอยากร่วมงานซ้ำกันไปเรื่อยๆไม่มีใครมาเพียงแค่เวทีเดียวหากจุดนั้นเกิดขึ้นนั่นแปลว่าวงอาจจะกำลังมีปัญหาดังนั้นบทบาทที่ดีคือบทที่ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองคือหลักการที่จะสร้างแลกชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาสาวพวกเขารวมกันหลายรุ่นหลายสาขาวิชาหลายคณะและหลายศูนย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพวกเขาก็สามารถที่จะครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพแนวคิดของเดอะคามน่าสนใจเพราะมันจะทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เมื่อได้มาอยู่ในวงดนตรีนี้แล้วก็จะซึมซับความเป็นปึกแผ่นแบบออร์แกนิกที่รู้ว่าบทบาทที่ต่างแต่พึ่งพานั้นเป็นช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาสัญลักษณ์ร่วมในสายตาของเดอะคามมันคือส่วนรวมของความศักดิ์สิทธิ์ของหมู่เพราะว่าเรายอมรับร่วมกันทั้งหมดนี้คือเทคนิคของอุ๋มในการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาอาอาสาวซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559สัญลักษณ์ร่วมที่ว่าเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์สถาบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อัตลักษณ์สถาบันจึงต้องเชื่อมคำกับการกระทำซ้ำที่ตรวจสอบได้และเราจะเห็นผ่านสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นสื่อ Instagram Facebook หรือแม้แต่ TikTok อุ้มจับคู่คำขวัญกับกติกาเรื่องเครดิตการยินยอมและเวลาอย่างสม่ำเสมอเพราะอุ้มเชื่อว่าการทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยนั้นชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายและทุกยอดไลค์ที่เกิดขึ้นมันคือหลักฐานของการจำได้ของชุมชนที่พวกเขาจำเราได้จำพฤติกรรมหรือจำผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เรียกตนเองว่าคนดนตรีได้เพราะเมื่อทำซ้ำจะเกิดเป็นนิสัยชุมชนจะจำเราได้ผ่านความเสมอต้นเสมอปลายของเราเองดังนั้นอัตลักษณ์จึงไม่ใช่แค่ภาพสวยอย่างที่เราเห็นบางคำนิยามที่ให้คำนิยามอัตลักษณ์แบบนี้ในมุมมองของอุ๋มอัตลักษณ์ไม่ใช่ภาพสวยแต่เป็นชื่อที่เท่ากับมาตรฐานที่สัมผัสได้และพวกเขาสัมผัสมาตรฐานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้จากการสัมผัสและทุกรุ่นของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพวกเขาทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารที่ดีแต่การสื่อสารข้อจำกัดอย่างซื่อสัตย์คือเงื่อนไขของความน่าเชื่อถือสิ่งนั้นเองคือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างสม่ำเสมออาจกล่าวได้ว่าพิธีเปิดปิดสั้น

เป็นการย้ำคุณค่าทำให้ความหมายของหมู่คณะอาอาซาวหนาแน่นขึ้นเพราะความหมายยิ่งหนาแน่นทุนสัญลักษณ์ของสถาบันจึงยิ่งทำงานแทนการสั่งเราบันทึกกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าเชื่ออะไรทำอย่างไรแล้วได้อะไรหลักฐานของอาอาซาวทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินั้นยืนระยะและพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณผู้ชมถ้ามนุษย์ไม่สามารถพร้อมรับผิดเมื่อพลาดได้มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยและอัตลักษณ์ที่ดีจึงยืดหยุ่นต่อวิกฤตและไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาแบบฉาบฉวยเลื่อนลอยวงดนตรีของเราวางธรรมเนียมทบทวนและเป็นการทบทวนสาธารณะหลังครั้งเพื่อสร้างการสัญญากับคำว่าพัฒนาและนี่คือ How to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านผลงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นวงดนตรีที่ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับผู้ชมซื่อสัตย์กับชุมชนและเมื่อสังคมเห็นหลักฐานการปรับได้จริงเขาจะให้เครดิตเรามากกว่าคำพูดอัตลักษณ์ที่ใช้การได้มันคือคำมั่นที่ชำระได้ด้วยการลงมือทำซ้ำและจะเห็นว่าอาอาซาวได้ลงมือทำซ้ำมาโดยตลอดดังนั้นชื่อเสียงสถาบันไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงแปลว่าคุณภาพที่คาดหมายได้ต่อหน้าสาธารณชนนั่นเองช่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยอีมิลเดอร์คามไม่ปฏิเสธความต่างแต่ถามว่าจะทำให้ร่วมกันได้อย่างไรนี่คือคำถามก่อนที่จะให้ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกับคุณผู้ชมผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาววัฒนธรรมย่อยในแต่ละกลุ่มมีบรรทัดฐานภาษาและพิธีของตัวเองที่ควรได้รับการยอมรับกติกากลางจึงควรแคบเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดที่ยืนให้ความเป็นตัวเองของพวกเขาสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวในทุกรุ่นการเรียนภาษากันและกันจึงช่วยลดการตีความผิดที่บั่นทอนพลังหมู่พวกเขาเรียนภาษาเรียนการสื่อสารร่วมกันจะสื่อสารอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันจะสื่อสารอย่างไรให้สามัคคีกันจะสื่อสารเชิงบวกอย่างไรจะลดการสื่อสารในเชิงลบอย่างไรการเรียนภาษาจึงเกิดขึ้นตลอดเวลานอกเหนือจากการเรียนดนตรีจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกแบบพิธีนี้จะเป็นพิธีรวมที่ทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามจนเกิดกลายเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนที่อาจจะนำโดยคนในพื้นที่แต่นักศึกษาของวงดนตรีนี้ก็จะเป็นกำลังหนุนพวกเขาอาจมีการผสานเนื้อหาในรายวิชาบวกกับผลงานภาคสนามและเทคนิคการสื่อสารสาธารณะศึกษาเจ้าของปัญหาและตั้งทีมผสมคำว่าทีมผสมที่ว่านี้ก็จะรวมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยใช้หลักการสื่อสารเชิงบวกและจากนั้นพวกเขาก็จะได้ผลลัพธ์เมื่อพวกเขาออกแบบพิธีรวมได้อย่างสง่างามแล้วทุกกลุ่มจะได้ทำซ้ำสัญลักษณ์ของตนในจังหวะร่วมเดียวกันตรงนั้นเองพลังจะเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดจากความต่างที่พึ่งพากันไม่ใช่เหมือนที่กลมกลืน
เราวัดความยุติธรรมได้ด้วยเวลาเวทีและสิทธิของการอธิบายตนเองตัวชี้วัดทำให้อคติที่มองถูกหยิบขึ้นมาปรับแก้ทันเวลาผลก็คือเกิดเวทีที่ปลอดภัยพอให้ความต่างแสดงคุณค่าอย่างเต็มที่ความหลากหลายผันตัวจากภาระบริหารเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ชุมชนพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเวทีร่วมกับเราเมื่อเห็นความยุติธรรมในรายละเอียดเหล่านี้เพราะวงดนตรีของเราย้ำเสมอว่าความเหมือนทั้งหมดไม่น่าปรารถนาเท่าความร่วมมือที่ยั่งยืนดังนั้นหากความต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ภาพฝันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยพิธีและกติกาที่ดีและนี่คือวิธีทำให้เวทีหนึ่งกลายเป็นสังคมขนาดย่อที่สง่างามเวทีนั้นอาจจะมีเพลงหรือไม่มีเพลงก็ตามแต่ทั้งหมดคือทุกสำเนียงของการวางตัวได้อย่างสง่างามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขและเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าวงดนตรีนี้ไม่ปฏิเสธความต่างแต่เราจะถามคำถามต่อกันและกันเสมอว่าจะทำยังไงให้เราสามารถร่วมกันได้อย่างแท้จริงซึ่งประจวบเหมาะกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดอะคามเลยเดอะคามย้ำว่าการออกแบบพิธีรวมจะทำให้ทุกสำเนียงวางตัวเองได้อย่างสง่างามและอาอาซาวทำได้จริงๆมันคือ how to ของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายอย่างแท้จริงช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะเรามานิยามศีลธรรมสาธารณะพร้อมกันดีกว่าเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจตรงกันศีลธรรมสาธารณะคือบรรทัดฐานที่หมู่ยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ทำเช่นนั้นมาโดยตลอดและนั่นคือแนวคิดของอิมมิวเดอะครามเราร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาที่สั้นและชัดและสามารถบังคับใช้ได้จริงในทุกงานมันคือหลักการยินยอมเครดิตและความปลอดภัยต้องมาก่อนความเร้าใจของการโชว์เสมอส่วนผู้ที่ถืออำนาจต้องรับผิดชอบมากขึ้นตามอำนาจเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมคำถามก็คือมีการฝ่าฝืนหรือไม่นิยามของการฝ่าฝืนต้องมีผลคาดหมายได้เพื่อสร้างความเชื่อถือระยะยาวดังนั้นจึงอธิบายได้ว่าการสื่อสารกติกาไม่ใช่พิธีสวยๆแต่เป็นภารกิจสร้างวัฒนธรรมให้จำได้เมื่อทำซ้ำกติกาจะฝังเป็นนิสัยหมู่และลดอุบัติการเสี่ยงนิสัยหมู่ที่ดีสร้างชื่อเสียงที่ยั่งยืนโดยไม่ต้องตะโกนโฆษณาใดๆเลยชุมชนภายนอกจะไว้วางใจวงอาอาสาวเพราะเห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอย่างเรายืนเคียงข้างมนุษย์ก่อนคะแนนยอดไลค์ศีลธรรมที่จับต้องได้มันคือกรอบของเวทีที่ทุกคนในวงอาอาสาวกล้ากลับมาซ้ำมันอีกเราประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามคำตอบที่ซื่อสัตย์นำไปสู่การแก้โครงสร้างมากกว่าปรับภาพลักษณ์เมื่อศีลธรรมมั่นคงความสนุกจึงยั่งยืนและไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยและนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มคนทั้งวงวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงอยู่ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบัน
และนี่คือการแปลงคุณค่าให้เป็นระบบที่อบอุ้มอย่างที่กล่าวเวทีที่ดีจึงเริ่มที่ความเป็นธรรมไม่ใช่เอฟเฟกต์ตระการตาเอฟเฟกต์ตระการตาจะทำให้เกิดความเชื่อถือระยะสั้นเอฟเฟกต์ตระการตาไม่ได้เกิดจากการร้อยศีลธรรมเข้ากับกติกาสั้นชัดและบังคับได้ในทุกๆงานและเอฟเฟกต์ตระการตามันคือการสื่อสารกติกาด้วยพิธีสวยแต่มันไม่ใช่ภารกิจของการสร้างวัฒนธรรมให้สามารถจำได้เลยเอฟเฟกต์ตระการตาอาจจะไม่ทำให้เกิดการทำซ้ำและที่สำคัญกติกาจะไม่ฝังลงไปในนิสัยหมู่อาจจะเกิดอุบัติการเสี่ยงก็ได้มันอาจทำให้เรามองข้ามการประเมินทุกกิจกรรมว่าใครได้ใครเสียและใครถูกมองข้ามจนท้ายที่สุดคำตอบที่ไม่ซื่อสัตย์จะนำไปสู่การไม่ปรับแก้ไขโครงสร้างแต่ไปปรับภาพลักษณ์แทนคำว่าที่ทดลองเชิงปฏิบัติของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดศีลธรรมสาธารณะเป็นการครีเอทคนดนตรีให้เคารพเจ้าศีลธรรมสาธารณะตัวนี้ก่อนเพราะมันคือบรรทัดฐานที่หมู่ในวงอาอาซาวต้องยอมรับร่วมและพร้อมทำซ้ำเพื่อคุ้มครองกันและกันการร้อยเรียงจึงเกิดขึ้นจากหลักฐานการสื่อสารสาธารณะดังที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพต่างๆที่ทีมงานได้สลับสับเปลี่ยนและมอบให้และทั้งหมดคือ How to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายจากกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวช่วง Create คนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งอีมิลเดอร์คามชี้ว่าความเป็นปึกแผ่นงอกขึ้นมาจากการทำซ้ำร่วมการส่งต่อจึงเป็นพิธีพยุงหมู่จึงสามารถทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เราจัดเมนเทอร์สั้นๆแต่ต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้การเดินทางข้ามรุ่นอย่างเป็นระบบหลายๆคนที่เข้ามาต้องการเจอกับรุ่นพี่หลายๆคนที่เข้ามาในวงต้องการเจอกับรุ่นน้องหลายๆคนที่เข้ามาในวงยืนยันว่าตัวเองอยากเข้ามาเพราะอยากมีเพื่อนเพื่อนที่ชอบดนตรีเหมือนกับเราดังนั้นแปลว่าความรู้จะต้องเปิดเผยมากพอให้คนใหม่ๆไม่เริ่มต้นจากศูนย์และไม่ต้องง้อบารมีของคนเก่าคลังย่อที่อุ่มได้สร้างให้กับสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้เข้าถึงง่ายมันคือทุนวัฒนธรรมที่กลายเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวการให้เครดิตผู้ถ่ายทอดมันคือศีลธรรมที่กันการกลืนผลงานแบบเงียบๆเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านี้เมื่อมันยิ่งส่งต่อมันจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเครือข่ายยิ่งหนาและความภูมิใจเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งเป็นส่วนรวมการกำหนดมาตรฐานราคายุติธรรมเพื่อลดช่องว่างการเอาเปรียบแรงงานหน้าหรือหลังฉากเมื่อข้อมูลเปิดอำนาจผูกขาดจะค่อยๆฝ่อลงเองโดยโครงสร้างการติดตามผลของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงทำให้รู้ว่าการส่งต่อมีผลจริงไม่ใช่แค่พิธีลมๆเท่านั้นอุ้มย้ำว่าการส่งต่อเพื่อยกทั้งวงมันคือการยกทั้งวงไม่ใช่ยกเฉพาะชื่อใครคนใดคนหนึ่งคนใหม่สามารถยืนได้ด้วยขาของตนนั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่ทำงานการส่งต่อที่ดีสร้างหนี้บุญคุณเชิงบวกที่อยากส่งไม้ต่อได้เองสนามของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจึงไม่สะดุด
เมื่อคนสำคัญลาพักไปคนสำคัญที่ว่าก็อาจจะเป็นหัวเรือของวงอย่างเช่นหัวหน้าวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายๆรุ่นหรือจะเป็นประธานชมรมเมื่อไม่สะดุดอาจเป็นเพราะความรู้

พลังของหมู่จึงคงที่แม้ผู้เล่นจะหมุนเวียนตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่ว่าใครถ้าใครเล่นไม่ดีหรือเราจะไม่ว่าใครถ้าใครร้องเพี้ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วมันคือการทำซ้ำร่วมกันณวันหนึ่งการรักษาความต่อเนื่องเราอาจจะค้นเจอคุณภาพในระยะยาวก็เป็นไปได้นั่นคือหลักฐานของทุนสังคมที่มันทำงานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในมุมมองอีเดอร์คามครีเอทคนดนตรีให้สามารถส่งต่อทุนได้ทุนในที่นี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ทุนที่เรามองเห็นตัวเงินเท่านั้นนั่นคือทุนเศรษฐกิจในมุมมองของปีแอร์บูรีเยแต่สำหรับในมุมมองของเดอร์คามแล้วทุนที่ว่ามันคือทุนสังคมทุนที่จะทำให้เกิดการส่งต่อที่ดีแม้จะเป็นการสร้างหนี้บุญคุณก็ตามแต่ก็เป็นการสร้างหนี้บุญคุณในเชิงบวกที่จะทำให้พวกเขาเหล่าสมาชิกวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้อยากส่งต่อไม้นี้ไม้ของศักยภาพของคนดนตรีในแบบฉบับของวงด้วยตัวเองช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะของหมู่ในกรอบของอีเมลเดอร์คามมันผูกกับคุณภาพพิธีร่วมที่เกิดอย่างสม่ำเสมอผมทำให้พักการทักทายและการปิดงานอย่างให้เกียรติกลายเป็นกิจวัตรของพวกเขาเมื่อพิธีเหล่านี้ถูกดูแลกันและมันสั้นกระชับและจำได้คนในหมู่ในวงจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในหมู่เลยสุขภาวะจึงไม่ใช่แค่คำสวยแต่เป็นระบบพยุงใจที่มีจังหวะของตัวเองเราตั้งสัญญาณเตือนความล้าเพื่อป้องกันการเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวป้องกันการเกิดตัวแบบโดยไม่รู้ตัวการเวียนงานหนักและเบามันคือเครื่องมือถนอมร่างและลดอุบัติเหตุได้พื้นที่สงบควรถูกยอมรับเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ข้อยกเว้นเฉพาะหน้าเมื่อการดูแลกันเกิดขึ้นจริงทุนสังคมจะงอกขึ้นเองและความภักดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงเห็นว่าทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวยังอยู่ไม่เคยมีใครออกไปไหนนั่นเป็นเพราะว่าเกิดความภักดีนั่นเองมันคือตัวชี้วัดสุขภาวะที่เดินคู่กับคุณภาพงานเพื่อไม่ให้ถูกกลบด้วยยอดวิวการสื่อสารหลักมักจะเริ่มก่อนเริ่มงานทุกครั้งอุ้มทำเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำกิจกรรมการสื่อสารที่ว่ามันคือการสถาปนาวัฒนธรรมใหม่เสมองบประมาณด้านสวัสดิการต้องถูกรวมเป็นต้นทุนหลักตั้งแต่แรกและส่วนใหญ่งบประมาณต่างๆเหล่านี้ก็มาจากอุ้มเพราะว่าวงดนตรีจิตอาสาของเรานั้นถ้าไม่นับการเปิดหมวกเราไม่รับเราไม่รับงบประมาณจากแหล่งใดเลยแต่เราจะเป็นจิตอาสาตลอดไปเพราะชุมชนจะเห็นและตอบแทนเราไม่ใช่ด้วยตัวเงินแต่ด้วยความไว้วางใจที่ยาวนานและมันยาวนานกว่าเสียงปรบมือซะอีกคนที่ได้รับการดูแลคือทุกคนวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพวกเขาจะถูกดูแลและถูกส่งต่อความใส่ใจกลับสู่เวทีได้อย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือวงจรคุณค่าที่ทำให้พวกเราได้เห็นงานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวงานเหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นว่ามันคือสาธารณะที่ยืนระยะได้จริงสุขภาวะที่มั่นคงมันคือฐานของพลังสร้างสรรค์ที่ไม่หมดไฟมันคือสุขภาวะของหมู่มันคือคุณภาพของพิธีร่วมที่เกิดได้อย่างสม่ำเสมอมันเกิดจากการพักการทักทายและการปิดงานอย่างสมเกียรติ

การดูแลที่สั้นกระชับจำได้ได้ใจความมันคือการสังเกตที่คอยสังเกตความเหนื่อยล้าของสมาชิกในวงที่อาจถูกเผาผลาญโดยไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดสุขภาวะสุขภาวะต้องเดินเคียงคู่ไปพร้อมๆกับคุณภาพของงานการรวมตัวกันแม้จะไม่มีงบประมาณด้านสวัสดิการก็ตามแต่พวกเขาก็รวมตัวกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะพวกเขามีระบบพยุงใจที่มีจังหวะเป็นของตัวเองนั่นเองช่วง Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์ความขัดแย้งในกรอบของเดอะคามถูกแปรรูปได้ด้วยพิธีไกล่เกลี่ยให้ทุกคนยอมรับคนทั้งวงกำหนดขั้นตอนของการท้วงตัดสินใจและเริ่มใหม่ให้ชัดเจนเป็นกติกาหมู่ภาษาไกล่เกลี่ยต้องเป็นภาษาที่ให้เกียรติและเปิดที่ยืนให้กับทุกฝ่ายได้อย่างเท่ากันเมื่อขั้นตอนคงเส้นคงวาความคาดหมายได้จะลดความตึงเครียดได้ทันทีการบันทึกข้อตกลงทำให้บทเรียนนั้นไม่หายไปแต่สามารถใช้ซ้ำได้ในเหตุการณ์ถัดไประวางบทบาทผู้ชี้ขาดและผู้จดเพื่อกันการเอียงตามอำนาจส่วนตัวการทบทวนตามรอบกันมันจะช่วยป้องกันกติกาไม่ให้แข็งตัวจนเกินไปเพราะถ้ามันแข็งตัวเมื่อไหร่นั่นเองจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับเมื่อกติกายุติธรรมศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายจะถูกคุ้มครองแม้ขัดแย้งความต่างจึงกลับมาเป็นพลังสร้างสรรค์แทนที่จะฉีกทีมออกจากกันเวทีจะเรียนรู้ที่จะเจรจาเป็นไม่ใช่ระเบิดใส่กันทุกครั้งที่ผ่านความปะทะด้วยกันเราจะเชื่อใจกระบวนการมากขึ้นเมื่อเชื่อใจกระบวนการทุกกระบวนการแล้วเราจะกล้าคิดต่างโดยไม่กลัวถูกทำลายนี่คือฐานให้คุณภาพการร่วมมือนั้นสูงขึ้นในระยะยาวอย่างจับต้องได้สุดท้ายแล้วความเป็นปึกแผ่นจะหนาขึ้นจากข้อตกลงที่งอกงามและเสียงรวมจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันได้เสมอเมื่อกระบวนการนั้นชัดขึ้นและทั้งหมดนี้คือ how to การสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายภาพกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ช่วยครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะให้เป็นข้อตกลงสร้างสรรค์

ังไงบ้างคะสำหรับเทปที่1สังคมทำเราเราทำสังคมคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพของมุมมองในการมองเรื่องของการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาสาไปแล้วในเทปต่อไปเราจะมาติดตามกันต่อหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวในวันนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับวันนี้อุ้มและรายการนี้ต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่จะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร

0: จ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
0: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
0: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
0: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
2: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
3: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
3: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
0: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
0: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
0: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: ขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ B Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราก็ดําเนินมาถึงตอนที่9แล้วค่ะอุ๊ยใกล้จะถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะและเรื่องราวของเราก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากเป็นเรื่อง B Smart ใช่ไหมคะตอนนี้จึงสำคัญมากๆค่ะตอนที่9เป็นเรื่อง Data Analytics BI Big Data นะคะเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ว่านักบริหารธุรกิจเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ Data ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการจัดการในการบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนั้นวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะวิทยากรของเราก็คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมาเลยทีเดียวในด้านการควบคุมการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับนาข้าวเพื่อประหยัดพลังงานนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมได้เลยค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับจากสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมก็วันนี้เราก็มาพบกันในหัวข้อที่9แล้วนะครับผมก็เป็นประเด็นเนื้อหาหัวข้อ Data Analytics BI แล้วก็ Big Data นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดคำ3คำเนี่ยที่มันมีความเกี่ยวพันกันอยู่นะครับผมนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของตัวเนื้อหานะครับผมก็อยากจะนำเสนอคำสำคัญหรือประโยคนะครับที่เป็นประโยคของตัว Clive Hamby นะครับเขาบอกว่าตัว Data is the new oil นะครับผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยนะครับตัวน้ำมันนะที่มีการขุดหรือว่ามีการค้นพบครั้งแรกเนี่ยมันก็เกิดการปฏิวัติในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในยุคแรกๆนะครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้ Data นะที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหรือว่าการเอามากลั่นหรือว่ามาสกัดให้เกิดข้อมูลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการใช้งานในเชิงธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคการค้าในเรื่องของออนไลน์นะครับหรือว่าการทำธุรกิจที่เป็นแบบดิจิทัลนะครับผมสำหรับประเด็นเนื้อหานะครับในวันนี้นะครับก็อาจจะขอนำเสนอนะครับในประมาณสัก6ส่วนนะครับที่เป็นส่วนเนื้อหาสำคัญนะครับเนาะเพื่อที่จะปูพื้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญในเนื้อหาทั้ง3ประเด็น3เรื่องเมื่อกี้นะครับผมนะครับในส่วนแรกนะครับก็คืออยากจะให้เกริ่นนะครับจะเกริ่นนำในเรื่องของการขับเคลื่อนโลกในปัจจุบันนะซึ่งอาศัยข้อมูลนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในส่วนที่2นะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวความหมายและองค์ประกอบของ Data Analytics นะหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดนะที่เรียกว่า BI นะหรือว่า Business Intelligence นะครับหรือว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับผมแล้วก็แนวคิดที่4นะครับก็คือเรื่องของการจัดการ Big Data นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับปัจจุบันเนี่ยคำว่า Big Data เนี่ยก็จะเริ่มคุ้นหูอะไรเข้ามาเยอะแล้วนะผมว่าข้อมูลที่ออนไลน์หรือว่าที่มีการจัดเก็บขององค์กรนะหรือว่าหน่วยงานนะต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีมากมายแล้วก็มีหลายซอสหลายแหล่งนะครับผมส่วนถัดมานะครับก็อาจจะแสดงถึงความเชื่อมโยงของของคำทั้ง3คำเนี่ยก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data Analytics เรื่องของ BI นะครับ Business Intelligence นะครับแล้วก็เรื่องของ Big Data นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็อาจจะนำเสนอนะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานจริงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตนะครับว่าเทรนด์นะครับว่าเขาใช้เรื่องของตัวข้อมูลเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยไปในลักษณะไหนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงรวมถึงปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมในส่วนแรกก่อนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือให้เรามามองก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังไงนะครับผมก็แน่นอนนะครับ ก็ต้องมองว่าข้อมูลมันเกิดจากแหล่งไหนบ้างนะครับในที่นี้ก็จะสรุปประเด็นออกมาเป็นประมาณสัก3ด้านนะครับ3แหล่งอย่างเช่นแหล่งที่เป็นโซเชียลมีเดียเนาะที่ผู้คนใช้กันไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Facebook Instagram หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะข้อมูลก็จะอยู่บนโซเชียลมีเดียนะครับนะเกิดจากการใช้งานของกลุ่มคนนะครับกลุ่มยูสเซอร์นะครับที่เป็นสมาชิกนะครับที่อยู่ที่มีบัญชีผู้ใช้ของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมเนาะอันนี้คือส่วนแรกนะส่วนที่2นะครับปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของ IoT นะครับหรือว่าตัว Internet of Things นะครับตัว Internet of Things เนี่ยมันคือตัวอุปกรณ์หรือว่า device นะครับที่ทำการเชื่อมกับตัวระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ผ่านอะไรตรงนี้นะครับส่งขึ้นไปในระบบออนไลน์นะครับผมนะข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการจัดการพวกโลจิสติก

อะไรต่างๆนะครับผมในส่วนที่3ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากผู้กำทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเนาะเป็นภาพรวมแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าและบริการนะครับแพลตฟอร์มพวก Marketplace นะครับนะออนไลน์ Marketplace นะครับหรือว่าแพลตฟอร์ม Food Delivery นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกิดข้อมูลขึ้นมาจากการดำเนินการนะครับผมสำหรับตัวอย่างบริษัทนะครับชั้นนำต่างๆที่มีข้อมูลที่จะค่อนข้างมหาศาลหน่อยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเช่น Google อย่างเงี้ยนะครับ Google มีข้อมูลอะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวข้อมูลที่เกิดจากการ Search Engine เนาะ Google Search นะครับผมสามารถที่จะเขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ Netflix นะครับ Netflix นี่ก็เป็นแพลตฟอร์มตัวสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนาะก็สามารถดูหนังอะไรได้รวมไปถึงพวก Disney Plus อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะนำเสนอตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์นะที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้นั้นๆนะซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีบริบทมีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังดูละครอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมส่วนถัดมาก็อย่างเช่น Grab อย่างเงี้ยนะครับ Grab ก็อาจจะต้องใช้พวกข้อมูลพวกนอกจากการนำเสนอตัว product ตัวสินค้าตัวบริการแล้วนะก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องของการโลจิสติกหรือระบบหลังบ้านอะไรต่างๆนะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำงานนะครับผมเรื่องของ Shopee Shopee เราก็จะเห็นเยอะนะอยู่แล้วนะพวกสินค้าและบริการที่มันมีการนำเสนอตามลักษณะของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ละบุคคลไปอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับรวมไปถึงระบบหลังบ้านที่เขาจะไปเชื่อมโยงกับพวกการขนส่งอะไรต่างๆด้วยนะครับผมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทำอะไรนะแน่นอนเป้าหมายสุดท้ายคือเขาก็จะต้องเอาไปทำให้เกิดคุณค่านะครับในการดำเนินกิจกรรมเชิงธุรกิจนะครับเกิดคุณค่าเกิดมูลค่านะครับยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปใช้ในเรื่องของการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ในเรื่องของพฤติกรรมเนาะเมื่อเขารู้พฤติกรรมของยูเซอร์สามารถที่จะแยกได้นะแยกกลุ่มจัดกลุ่มได้เขาก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการนำสินค้าแนะนำสินค้าและบริการที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับเรื่องของ mass product เนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการขายสินค้าที่ identity identify ถึง lifestyle ในแต่ละบุคคลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของคนที่มีการใช้งานสินค้าเฉพาะกลุ่มที่มันมีขนาดเล็กลงนะครับผมนะพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มสินค้าคนรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มสินค้าคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ครับในส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการไปปรับราคาสินค้าให้มันไดนามิกนะครับผมอันนี้ก็ทำให้การกระบวนการในการที่จะทำเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับในเรื่องของการทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็จะสนับสนุนทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าเดี๋ยวนี้สังเกตว่ามันก็จะมีการขายมีอีเวนต์ต่างๆนะครับ10ทับ10อะไรเงี้ย11ทับ11อะไรพวกนี้นะครับหรือมีเรื่องของเอาวันเดือนปีเกิดเข้ามาดูอย่างเงี้ยเนาะก็จะให้โบนัสหรือว่าให้ส่วนลดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการแนะนำตัวสินค้านะหรือว่าการนำเสนอตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาให้เหมาะสมนะครับแนะนำสินค้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มขายของเนาะส่วนเรื่องของตัวคอนเทนต์ก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกกลุ่มโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันเนี่ยพวกโพสต์พวกแชร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีเยอะแยะออกมามากมายสังเกตว่าแต่ละยูเซอร์ก็จะเห็นเนื้อหาใช่ไหมครับต่างๆไม่เหมือนกันนะครับผมนะมันไม่สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งหมดนะครับขึ้นมาที่หน้าจอของยูเซอร์ได้หมดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกนะการนำเสนอการมองเห็นที่เรียกว่าการมองเห็นนี่แหละนะครับผมหรือบางทีคนหรือว่าการส่งเสริมการตลาดบางทีก็จะหาวิธีในการที่จะเปิดการมองเห็นตัวคอนเทนต์นั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมโดยใช้ในเรื่องของการแบบนำเสนอตัวบริบทให้ตรงกับตัว

ียกว่าอัลกอริทึมเนาะของตัวแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของสกิลหรือทักษะที่จะกลายไปเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำ data analytics นะก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ก็ค่อนข้างมีมานานแล้วก็คือเรื่องของ data analyst นะครับนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมส่วนถัดมาก็จะเริ่มมีเรื่องของ data engineer นะครับอันนี้ก็จะต้องเริ่มมีเข้ามาแล้วพบว่าเนื่องจากพอตัวข้อมูลเนี่ยมันมีบริบทเปลี่ยนไปนะมันมีข้อมูลที่มีการจัดเก็บมหาศาลมีการจัดเก็บอย่างหลายแหล่งนะครับก็จะมีเรื่องของ data engineer นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการทำงานนะส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ data scientist นะครับผมก็นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะมาจัดการในเรื่องของตัว data แต่เริ่มตั้งแต่ตัวกระบวนการในการแบบนำเข้าในการแปลงเข้ามาในการเอามาวิเคราะห์อย่างไรดีนะครับหาเทคนิคกระบวนการต่างๆจนถึงขั้นตอนในการที่จะนำเสนอตัวผลลัพธ์ออกไปในรูปแบบของแดชบอร์ดอะไรเงี้ยหรือเป็น data visualization อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวเราดูว่าแล้วไอ้ที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับว่าข้อมูลมันเกิดขึ้นมหาศาลเนี่ยนะครับหลักๆแล้วซอสมันมาจากไหนบ้างนะแหล่งของการเกิดข้อมูลต่างๆวะเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะมาจากเช่นเกิดจากยูสเซอร์ใช้ตัวมือถือเนาะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับนับในมือถือเนี่ยเวลาตัวแพลตฟอร์มเขาเก็บข้อมูลนะครับก็อาจจะมีการขอเข้าถึงในการใช้งาน GPS ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสามารถเก็บ GPS ของตัวยูสเซอร์ได้เขาก็จะรู้ตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้เนาะว่าคนคนนี้นะครับอยู่พิกัดไหนตำแหน่งไหนก็สามารถที่จะนำเสนอตัวproduct สินค้าบริการโรงแรมที่พักอะไรเนี่ยให้ไปแมทชิ่งกับตัวตำแหน่งของผู้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งการใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือพฤติกรรมออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้มีการเก็บข้อมูลลงรายละเอียดไปถึงแม้กระทั่งการแอคทิวิตี้กับตัว user interface เนาะหรือว่าหน้าจอเนี่ยแหละว่าผู้ใช้เนี่ยใช้หน้าจอไหนตำแหน่งไหนนะครับอยู่ค้างหน้าจอไหนเป็นเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยพวกนี้เขารวบรวมนะเป็นข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมการใช้งานนะครับผมแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ประเมินอย่างเช่นถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับหน้าจอไหนนะครับมากๆหน่อยก็แสดงว่าเราสนใจในตัวเนื้อหาหรือว่าในตัวสาระตัวนั้นใช่ไหมก็สามารถจะแท็กจากตรงนี้ได้นะครับผมส่วนถัดมาก็คือข้อมูลที่มันเกิดมาจากไอ้เรื่องของพวกโพสต์พวกแชร์พวกไลค์ใช่ไหมครับผมพวกวิดีโอพวกข้อคิดเห็นความคิดเห็นต่างๆพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปประเมินได้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นข้อความเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเทคตัวบริบทของข้อความข้อความนั้นมันเป็นลักษณะของการนำสบวกหรือการนำเชิงลบใช่ไหมครับต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาประเมินได้เพื่อที่จะเอาไปวางแผนในการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ได้หรือปรับปรุงตัวบริการได้นะครับหรือแม้กระทั่งการกดแชร์กดไลค์พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางแผนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการทำโฆษณาใช่ไหมครับเอาไปดูกลุ่มเป้าหมายได้นะครับว่ากลุ่มไหนเขาชอบส่วนไหนหรือไม่ชอบส่วนไหนนะครับผมนะครับแล้วก็ในตัววิดีโอพวกนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงระดับของตัวเนื้อหาใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในวิดีโออาจจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็น YouTube นะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการมากดไลค์กดวิวนะครับมีดูค่า engagement เนาะค่าวิวกับค่า engagement เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะเสริมไปนิดนึงค่า engagement เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีคุณค่านะครับมากกว่าค่าวิวนะเพราะว่ามันจะเป็นค่าที่แสดงถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือว่าในเนื้อหานั้นอย่างเช่นการมาเปิดดูการมาแอคชั่นกับตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็น engagement นะครับแต่ถ้าเป็นค่าวิวก็คือผ่านมาแล้วมองเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะนับเป็นวิวให้นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มาจากตัวพวกอุปกรณ์ที่มันออนไลน์เนาะอุปกรณ์ที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยก็จะมีหลายๆตัวนะครับที่มีการออนไลน์แล้วก็มีการส่งข้อมูลขึ้นไปบนแพลตฟอร์มที่เป็นคลาวด์นะครับอย่างเช่นพวกเครื่องฟอกอากาศเนี่ยที่มันเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้เงี้ยนะครับเนาะพวกเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยนะครับเครื่อง

อะไรอีกครับผมเครื่องทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพได้ชัดก็คือเรื่องของพวกกล้อง CCTV นะครับนะหรือว่ากล้องที่เป็น AI camera อย่างเงี้ยพวกนี้นะครับนะเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ใช่มั้ยครับผ่านตัวอินเทอร์เน็ตได้พวกนี้นะครับผมนะข้อมูลพวกนี้นะครับมันก็จะถูกเอาไปใช้ในการใช้ประโยชน์ต่อยอดนะครับผมอันนี้ก็คือรวมไปถึงไอ้พวกกลุ่มของอุปกรณ์ที่เป็น IoT Smart Farm ด้วยนะครับที่มันมีการเก็บข้อมูลพวกอุณหภูมิความชื้นอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในการเอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อให้เกิดมูลค่าขึ้นมาจากการนำข้อมูลไปประมวลผลนะครับผมส่วนถัดมาก็อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือข้อมูลที่เกิดจากพวกองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรที่เป็นธุรกิจร้านค้าเนาะหรือว่าเป็นพวก financial พวกธนาคารอะไรพวกนี้นะครับนะก็ใช้ข้อมูลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกกลุ่มธนาคารก็ใช้ข้อมูลลูกค้าในการที่จะประเมินในเรื่องของการให้ตัวสินเชื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มของพวกธุรกิจการค้าการขายนะเขาก็อาจจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้มองเห็นภาพคร่าวๆกันแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่าง Google ตรงนี้นะครับเวลาผู้ใช้เข้ามาใช้นะสังเกตว่าเวลาเราเสิร์ชเนี่ยเราจะได้ตัวรีซอร์สหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละยูเซอร์นะครับมันก็จะนำเสนอนะบางอย่างที่มันเฉพาะหรือว่า identify เฉพาะบุคคลตามไลฟ์สไตล์แต่ละคนไปนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างการค้นหาคำว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้ฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ฉันก็แสดงว่าเขาต้องมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของตัวพิกัดหรือว่าตัวตำแหน่งที่ user ใช้งานยกตัวอย่างเช่นอันนี้ใช้งานผ่านตัวPC หรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดก็จะแท็กได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถจับได้นะครับว่าผู้ใช้อยู่ในย่านไหนโซนไหนเงี้ยก็สามารถที่จะนำเสนอตัวเลยครับตัวแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในใกล้ๆในย่านนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าใช้งานผ่านมือถือก็จะเป็นผู้ให้บริการมือถือเนาะก็จะแท็กจากตัวพิกัด GPS จากของตัวอุปกรณ์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แนะนำสินค้าแนะนำบริการอะไรที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแนะนำโรงแรมอะไรเงี้ยนับให้เราได้นะครับนะเวลาเราไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไว้ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะมีบ้านเราก็จะมีหลายค่ายเหมือนกันนะอันนี้ยกตัวอย่างสักหนึ่งค่ายก็แล้วกันนะครับ Netflix นะครับผมเนาะก็สังเกตว่าไอ้ตัวเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขานำเสนอให้เราเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตามบัญชีผู้ใช้นะผู้ใช้มีไลฟ์สไตล์ในการดูหนังแบบไหนเนี่ยเขาก็จะเก็บลักษณะของไลฟ์สไตล์นั้นๆเอาไว้เนาะยกตัวอย่างเช่นในเนี้ยเขาก็จะมีหัวข้อนึงนะชื่อว่าเรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชอบนะครับเรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชอบเขารู้ได้ยังไงเขาก็ต้องรู้จากตัวพฤติกรรมในการใช้งานตัวแพลตฟอร์มว่าเราชอบดูเนื้อหาสาระในประมาณไหนชอบดูไซไฟชอบดูละครชอบดูการ์ตูนชอบดูแบบหนังที่เป็นแนวต่างประเทศฝรั่งจีนเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับผมนะว่ามันก็จะมีการนำเสนอคอนเทนต์นะครับที่เป็นลักษณะตามไลฟ์สไตล์นั้นๆนะครับดูตัวนี้ต่อนะครับGrab ใช่ไหมครับแพลตฟอร์ม Grab นี่ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างเนาะของผู้ให้บริการในเรื่องของการขนส่งเนี่ยเขาก็จะมีตัวบริการหลายตัวเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้เป็น Grab Food นะครับส่งบริการส่งอาหารนะครับนะข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมเนี่ยนะตั้งแต่การออเดอร์เขาก็ต้องรู้เรื่องของตำแหน่งของยูเซอร์แล้วใช่ไหมครับรู้คนรับออเดอร์ก็ต้องรู้พิกัดของไรเดอร์หรือคนขับคนส่งเนาะตำแหน่งร้านค้าที่มีการ registration หรือลงทะเบียนกับตัวแพลตฟอร์มก็ต้องมีรู้ละใช่ไหมครับผมรวมถึงพฤติกรรมของตัวใครครับของตัวผู้ใช้ใช่ไหมครับที่มีการชอบสั่งสินค้าสั่งของประเภทไหนเขาก็ต้องมีการเก็บเห็นไหมครับมันมีข้อมูลหลาย

ส่วนมากนะพวกนี้เขาเอามาใช้จัดการในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อที่มันไปเชื่อมโยงกับตัวไรเดอร์เนาะหรือการจัดการหลังบ้านนะของร้านค้าที่มันไปเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาในระบบอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของการส่งสินค้าเนาะการไปแมทชิ่งกับตัวไรเดอร์อย่างเงี้ยนะครับในการที่จะไปนำสินค้าที่ร้านนะเอามาส่งที่ตัวผู้ซื้อนะครับหรือว่าผู้บริโภคนะครับผมนะครับอันนี้ให้มองเห็นภาพคร่าวๆนะครับต่อมานะครับตัวนี้ส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็แพลตฟอร์มนี้คนก็อาจจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นการขายสินค้าและบริการเนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า Shopee นะมี Shopee มี Lazada อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในนั้นก็จะมีสินค้าบริการที่เป็นการเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านที่เป็นบุคคลธรรมดาก็มีนะครับร้านที่เป็นบริษัทก็มีนะครับผมก็สามารถที่จะไปเปิดในนั้นได้นะครับผมเนาะนะครับแต่ว่าส่วนในนั้นนะครับส่วนการนำเสนอสินค้าที่สำคัญเนี่ยก็จะมีส่วนของฝั่งการใช้งานของตัวร้านนะครับที่เข้าไปซื้อสินค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีการเก็บข้อมูลประวัติต่างๆของการสั่งซื้อสินค้าในนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการนำเสนอสินค้าที่เหมาะกับสไตล์ไลฟ์สไตล์คุณนะครับอย่างเช่นหลายๆท่านชอบซื้อแนวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชอบทำสวนทำงานสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแนะนำโปรดักต์อะไรต่างๆนะที่เราเคยซื้อเอาไว้นะครับนะแล้วมันมีตัวใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมครับก็อาจจะมีการนำเสนอตัวนั้นขึ้นมาที่หน้าจอเรานะให้เราเห็นนะครับได้สะดวกได้ง่ายเพื่อที่จะเข้าถึงกับกลุ่มตัวลูกค้าได้สะดวกขึ้นได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มุ่งเป้าหวังผลในการที่คาดหวังว่าตัวลูกค้าคนนั้นนะนับเมื่อเห็นสินค้าตัวนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อสูงกว่านับการนำเสนอในรูปแบบปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนถัดมาก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของคำว่า data analytics และมันคืออะไรนะการวิเคราะห์ข้อมูลมันคืออะไรนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันคือกระบวนการเนาะซึ่งกระบวนการในนี้มันหมายถึงกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมเลยนะครับการรวบรวมมันก็มีการโปรเซสนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะมีมาจากหลายส่วนแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์ร่วมกันนะครับเนาะส่วนที่2ก็คือเอามาประมวลผลเนาะหรือว่ามาวิเคราะห์นะครับพอวิเคราะห์ได้เนี่ยมันจะต้องมาตีความก่อนนะครับตีความมันดีไม่ดีแนวโน้มมันเป็นยังไงนะสุดท้ายแล้วค่อยไปนำเสนอใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเช่นจะอนุมัติสินเชื่อหรือไม่อนุมัติดีอย่างเงี้ยนะครับนะปัจจุบันเนี้ยการดำเนินการก็จะเริ่มมีเรื่องของการเอาระบบมาเป็นการทำแบบอัตโนมัตินะหรือว่าเป็นแบบออโตเมชันเนาะทำแบบอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะทำให้ระบบงานเนี่ยมันไม่พึ่งพาคนนะครับนะสามารถดำเนินการเซอร์วิสให้24ชั่วโมงนะครับแต่ก็จะต้องสร้างระบบที่ค่อนข้างที่ต้องค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะครับผมถึงจะเอาไปติดตั้งใช้งานลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันยังไม่มั่นใจเขาก็จะมีระบบที่มีการ improve นะหรือว่ามีการตรวจสอบอนุมัติยืนยันโดยคนนะเขาเรียกว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั่นแหละนะครับผมนะคราวนี้ในการที่จะทำ data analytics เนี่ยนะมันมีประเภทการทำอยู่กี่ลักษณะนะครับอันนี้ก็จำแนกออกมาให้เห็นภาพสัก4ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็คือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอธิบายเหตุการณ์ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ที่เป็นประเภท descriptive นะครับนะยกตัวอย่างเช่นเอามาทำเกี่ยวข้องกับรายงานยอดการขายของเดือนนะสามารถอธิบายได้ทำไมยอดเดือนนั้นมันโตมากกว่าปกติหรือมันต่ำกว่าปกติอย่างเงี้ยครับนะเขาเรียกว่าการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแบบที่สองก็เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาเรียกว่า diagnostic นะครับก็คืออธิบายได้ว่ามันทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้นะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์วินิจฉัยนะครับยกตัวอย่างการวิเคราะห์ยอดขายที่ลดลงเพราะว่าคู่แข่งจะมีการอะไรครับลดราคาแข่งอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะวินิจฉัยตรงนี้ได้ว่าทำไมมันลดลงเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าคู่แข่งใช่ไหมครับเราก็ต้องมีข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วนที่3ก็คือเขาเรียกว่าการทำ predictive นะครับก็คือการมองไปในอนาคตว่าแล้วมันจะเกิดอะไร

ขึ้นนะครับต่อจากนี้นะครับส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะทำตัว predictive ได้มันจะต้องมีข้อมูลในอดีตนะสะสมมาสะสมมานะครับแล้วก็เอามาประเมินเอามาวิเคราะห์เนาะเพื่อที่จะคาดการดูว่าแล้วทิศทางในอนาคตเนี่ยข้อมูลที่มันสะสมมาเนี่ยต่อไปมันจะเป็นลักษณะยังไงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบการทำ predictive นะครับข้อมูลก็จะต้องเป็น continuous data นะมีการเก็บต่อเนื่องมาหรือว่าเป็น time series data อย่างเงี้ยนะครับเป็นมีการเก็บเป็น period เป็นช่วงต่อเนื่องมานะครับผมส่วนที่4ก็คือเขาเรียกว่า prescriptive นะครับนะเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะอธิบายว่าแล้วเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอย่างเช่นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทำแนะนำโปรโมชั่นที่ไปแมทชิ่งในแต่ละกลุ่มได้ในแต่ละคนได้นะอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับทักษะถ้าคนจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยควรจะมีทักษะสามารถใช้งานเครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้ตัวตาราง Excel ได้นะครับนะเพราะExcel นะคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นตารางการคำนวณเนาะเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาข้อมูลเข้าไปที่ตาราง Excel แล้วก็ทำสูตรทำไรทำ Data Analytics ได้นะครับในระดับเบื้องต้นระดับกลางจริงๆแล้ว Excel ก็สามารถทำในระดับ Advanced ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาสูตรนะครับอะไรที่มันมีความซับซ้อนนะครับหรือไปอีกระดับนึงก็คือทักษะที่มีการเขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นภาษา Python อย่างเงี้ยนะครับสามารถเอาข้อมูลที่เป็นแบบมีการจัดเก็บเป็นเมทริกนะครับเยอะๆมหาศาลได้เอามาประมวลผลจัดการได้นะครับก็ใช้ในการลักษณะของการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับจัดการตัวข้อมูลเนาะหรือแม้กระทั่งทำพวกโมเดลที่เป็น Machine Learning หรือ AI อย่างเงี้ยก็ใช้ภาษา Python นะครับอันนี้ก็จะต้องมีทักษะในการใช้การเขียนโปรแกรมนะครับผมส่วนที่2ก็คือทักษะของตัวเรื่องของการใช้งานตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การใช้ภาษาที่เรียกว่าภาษา SQL นะครับภาษา SQL Structural Query Language นะเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการตัวข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มลบแก้ไขค้นหานะครับในส่วนสำคัญก็คือจะมีเรื่องของการ การ query ข้อมูลนะครับคือการ select ข้อมูลมาตามที่อะไรครับตามที่ user นะครับต้องการที่จะเอาไปใช้งานต่อนะครับเราก็สามารถที่จะประมวลผลได้ด้วยตัวภาษา SQL นะครับผมอันนี้ก็จะต้องเป็นระดับของตัวนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่าตัว Data Engineer เมื่อกี้นะครับที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ทักษะที่สำคัญอีกส่วนนึงคือทักษะที่4ตัวนี้นะครับตัวที่4ตัวนี้ก็คือการทำ Data Visualization นะครับก็คือการเอาข้อมูลที่มันวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับสรุปผลออกมาเอามานำเสนอในรูปแบบของวิชวลไลซ์นะเพราะว่าการนำเสนอในรูปแบบของวิชวลไลซ์ในเวลาเราเอามาดูแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้ง่ายในการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นตัวของนักลงทุนเองในตัวของบอร์ดผู้บริหารนะครับเขาก็จะต้องการข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ Data Visualization นะครับมีการเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับนะของการใช้งานพวกนี้นะสำคัญเลยก็คือมันช่วยให้เราหนึ่งคือตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้นะครับ data visualization พวกนี้ไปวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของการเอาไปพัฒนาเพื่อนวัตกรรมบริการให้มันดีขึ้นเอาไปพัฒนาพวกระบบแนะนำสินค้าให้มันมีประสิทธิภาพยิงไปตรงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าตัว target หรือว่าตัวคนที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้านั้นๆนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับผมส่วนถัดมานะครับเมื่อกี้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ data analytic data analytic หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งคำเนี้ยมันจะเป็นคำเฉพาะของในเชิงของธุรกิจนะเขาเรียกว่าธุรกิจอัจฉริยะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ data analytic นะครับเขาเรียกว่าเรียกย่อว่า BI นะ business in เราเรียกย่อว่า BI นะครับนะตัว BI คืออะไรนะครับตัว BI นะมันก็จะเป็นระบบหรือแนวคิดนะครับที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเนาะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจซึ่งข้อมูลเชิงธุรกิจมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในใช่ไหมครับทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับถ้าภายในคือเป็นข้อมูลที่ตัวองค์กรธุรกิจเหล่านั้นนะคือเก็บรวบรวมนะหรือว่าดำเนินการกิจกรรมเองนะครับเนาะถ้าเป็นภายนอกอาจจะเป็นพวกปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าที่มันจะ

มาใช้ที่มันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเราเช่นเทรนด์กระแสหรือว่านโยบายต่างๆของภาครัฐอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับผมนะทิศทางเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับผมนะข้อมูลเหล่านั้นที่ถูกรวบรวมมาใช่ไหมว่าทำอะไรมาทำกระบวนการประมวลผลใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่2ของ BI ที่ต้องมีนะครับแล้วก็สเต็ปที่3ที่ BI การทำ BI Business Intelligence ทุกตัวจะมีก็คือในเรื่องของการทำแดชบอร์ดหรือว่า Data Visualization นะครับเพื่อให้องค์กรเอาตัว Data Visualization ไปตัดสินใจในองค์กรนะครับซึ่งการทำ Data Visualization เขาก็อาจจะทำเป็นแต่ละส่วนๆงานนะฝ่ายการตลาดก็อาจจะมี Data Visualization ไปอีกแบบหนึ่งนะฝ่ายการขายเนี้ยก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งเนี้ยฝ่ายผลิตก็จะมีลักษณะหนึ่งนะซึ่งมันก็จะใช้บริบทข้อมูลที่เอามาประมวลผลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับการหวังผลสุดท้ายว่าเราอยากจะได้อะไรเอาไปใช้ในการตัดสินใจทำอะไรเช่นถ้าเราอยากตัดสินใจในการตั้งโรงงานผลิตใหม่มันต้องใช้ข้อมูลอะไรเงี้ยเราจะตัดสินใจในการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเราต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับองค์ประกอบนะครับของเรื่องของ Business Intelligence นะอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับก็จะมีลักษณะของคำสองคำเขาเรียกว่า data warehouse data warehouse แปลว่าคลังข้อมูลนะครับนะเอามาก่อนเอาข้อมูลที่จะต้องใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนเนี่ยมาจัดเก็บรวบรวมเป็น data warehouse เป็นคลังข้อมูลนะครับแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า data mart จะเป็นส่วนย่อยนะครับก็คือในแต่ละองค์กรก็อาจจะมีส่วนงานที่เขาใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในการเอาไปทำ data visualization นะครับผมหรือว่าเอาไปประมวลผลเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงมาเฉพาะส่วนที่ใช้มาทำเป็น data mart ของแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้น data mart มันก็จะเป็น subset อยู่ในนั้นนะครับผมหรืออีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่มีความสำคัญของการทำเรื่องของ business intelligence รวมไปถึงเรื่องของ big data ด้วยนะครับผมก็คือเรื่องของ ETL นะครับ ETL เนี่ยมันจะมีคำว่า extract extract ก็คือเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลเข้ามารวบรวมเข้ามาเอามาจากไหนใช่ไหมครับผมส่วนที่2ก็คือ transform คือการแปลงหรือเปลี่ยนข้อมูลทำไมต้องแปลงต้องเปลี่ยนก็คือมันต้องปรับให้เหมาะกับรูปแบบบริบทในการใช้งานข้อมูลบางอย่างเป็นเทคเอาไปประมวลผลไม่ได้ต้องสกัดบางอย่างที่เป็นตัวเลขเอาตัวเลขจากในนั้นเอามาใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการ transform นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือการโหลดใช่ไหมก็คือดึงเข้ามาใช้ในการทำไมดำเนินการต่อใช้งานต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนถัดมาก็คือเมื่อกี้พูดไปแล้วคือเรื่องของแดชบอร์ดกับรีพอร์ตนะครับผมอันนี้ก็ต้องไอ้แดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะมาทีหลังเนาะหลังจากที่เราได้ข้อมูลที่มันโอเคและที่มันคลีนซิ่งที่มันสะอาดและที่มันพร้อมใช้งานแล้วนะครับเนาะเอามาใช้วิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมแดชบอร์ดกับรีพอร์ตก็จะตามมานะครับผมแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ดีนะครับนะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็จะทำให้ตัว BI ของเราเนี่ยมันไม่สะท้อนถึง BI ที่มีคุณภาพหรือว่าเขาเรียกว่า BI ที่มีการจัดการที่ดีตามมาด้วยนะครับคือในเมื่อเราจัดการตัว data เขาเรียกว่า data governance เนาะไม่ดีนะตัว BI ก็จะเป็น BI governance ที่ไม่ดีนะครับตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของgovernance data governance BI governance AI governance อย่างเงี้ยมันจะตามกันมาเรื่อยๆนะครับผมก็คือจะต้องเริ่มจากการจัดการ data ที่ดีจากการ data ที่ดีต้องมียังไงคือข้อมูลมันต้องครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์โปร่งใสอะไรพวกนี้มันจะเป็นหลักการแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนของ metadata นะครับ metadata คือส่วนที่มันผูกติดมากับตัว data อย่างเช่นข้อมูลตรงนั้นใครเป็นเจ้าของสร้างมันที่เท่าไหร่ข้อมูลนั้นเกิดการจัดเก็บที่พิกัดไหนตำแหน่งไหนยกตัวอย่างเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายปุ๊บมันก็จะมีการฝัง data metadata ที่เป็นพิกัดของการถ่ายภาพตรงนั้นนะจาก GPS ของกล้องเนาะกล้องมือถือเรากล้อง DSLR นะพูดได้นะครับฝังเข้าไปที่ตัวภาพด้วยนะครับก็จะมี data ตรงนั้นรวมถึงวันที่ด้วยนะครับวันที่สร้างวันที่ edit อะไรเงี้ยนะครับนี่ให้มองภาพก่อนก็คือเป็นส่วนข้อมูลที่มันประกบติดมากับตัว data นะครับผมส่วนของเครื่องมือจริงๆเครื่องมือปัจจุบันมีเยอะแยะหลากหลายนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้เราใช้งานนะครับอย่าง Power BI อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับเป็นของ Google ก็จะมีค่าย Google Looker Studio นะครับของ Tableau นะครับ

ตรงนี้นะครับก็มีการใช้งานอยู่บ้างนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นค่ายต่างๆที่เขาใช้งานกันนะครับผมเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการทำ data visualization ที่เกิดจากการเลยครับทำโคดดิ้งเขียนโปรแกรมนะโดย

ต่อไปนะครับอันนี้เป็นอธิบายเสริมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขออธิบายแบบคร่าวๆเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะคือเรื่องของ extract transform load นะครับผมเนาะ extract เนี่ยคือวิธีการดึงมาเนาะดึงมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีทั้งลักษณะข้อมูลที่เป็นเชิงโครงสร้างกับไม่ใช่แบบโครงสร้างนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยุ่งยากมากมายนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเนี่ยอาจจะต้องมาประมวลผลมีการสกัดอะไรต่างๆดึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่อยากจะใช้ออกมาใช้นะครับนะพวกตัวอย่างต่างๆในการดึงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของใช้พวกดึงมาจาก IoT ก็ได้นะครับมาจาก Excel sheet ก็ได้เนาะหรือว่า CSV sheet นะครับเนาะซึ่งเป็นไฟล์นะไฟล์ตารางข้อมูลนะครับมาจากระบบCMR ก็ได้ระบบ CRM คือระบบลูกค้าสัมพันธ์นะครับมาจากระบบการขายสินค้าก็ได้เนาะคือแพลตฟอร์มต่างๆมาจากระบบ ERP ขององค์กรนะครับเนาะเป็น Enterprise Resources Resource Planning นะครับผมระบบ Enterprise ก็คือเป็นระบบใหญ่ขององค์กรนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีเป็นระบบย่อยๆต่างๆแบ่งส่วนแล้วก็ใช้ data ที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ร่วมกันนะครับผมแชร์ร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องของการ transform หรือการแปลงข้อมูลเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่า format บางอย่างเนี่ยมันจะต้องมามีการปรับเปลี่ยนก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขวันที่ date time เก็บไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยวันเดือนปีเกิดไม่ได้เก็บอย่างเงี้ยก็อาจจะอยากจะใช้ก็อาจจะต้องไปคำนวณจากอยากจะใช้อายุก็อาจจะไปคำนวณจากวันเดือนปีเกิดได้เนี่ยนะครับการไปดูเรื่องของการมีข้อมูลซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยหรือการไปดูในเรื่องของชื่อนามสกุลอันนี้ปัญหาเนี่ยก็จะมีเยอะชื่อนามสกุลเวลาเก็บบางทีเก็บเป็นข้อมูลเดียวกันติดกันเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนามสกุลติดกันเลยเก็บทีเดียวอย่างเงี้ยบางระบบก็แยกคำนำหน้าชื่อนามสกุลอย่างเงี้ยเก็บแยกกันอย่างเงี้ยเวลาเอาไปใช้งานเนาะมันก็ต้องมีการแปลงให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันถ้ามันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็คือวิธีการการโหลดคือการนำข้อมูลเข้ามาข้อมูลเข้านั้นปุ๊บก็จะมาถูกรวบรวมอยู่ในเช่น Data Warehouse Data Lake ก็จะมีคำเนาะ Data Lake ก็ลักษณะdata lake ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วก็เอามาเข้าระบบที่เอามาใช้งานสมมุติว่าเราจะเอาเข้ามาที่ตัวโปรแกรมที่ทํา BI เลยก็เอามาที่ยกตัวอย่างมาที่ Power BI อย่างเงี้ยก็ได้นะก็เราอาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลนะครับได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแนวคิดระหว่าง data warehouse กับตัว data mart นะครับซึ่งเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะให้มองเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนาะถ้าเป็น data warehouse เนี่ยมันคือการจัดเก็บข้อมูลระดับขนาดใหญ่นะครับระดับองค์การหรือองค์กรเนาะนี่คือระดับใหญ่ต้องทำ data warehouse เอาไว้นะคลังข้อมูลเอาไว้นะครับซึ่งคลังข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันรวบรวมมาจากหลายที่นะทั้งภายในภายนอกใช่ไหมครับที่จะใช้ประโยชน์นะครับในเชิงการเอาประมวลผลแล้วก็เอาไปทำ data visualization นะครับผมผ่านกระบวนการ ETL เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเนาะ extract transform load นะครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สนับสนุนการตัดสินใจในหลายๆมิตินะครับในมิติเชิงกลยุทธ์หรือเชิงยุทธศาสตร์นี่ก็ระยะยาวหน่อยเนาะหรือว่าในระดับของแผนปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับกลางระดับสั้นระดับเรียลไทม์รายปีอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะก็จะมีหลายระยะนะครับปกติก็จะมีแผนปฏิบัติการอยู่ประมาณสัก3ระยะนะครับก็ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับผมเนาะตัว data mart data mart ก็หมายถึงระบบย่อยของ data warehouse นะครับซึ่งตัว data mart เนี่ยเค้าก็จะมีตัวคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเวลาจะทํา data mart topic data mart ตัวนั้นนะครับมันจะต้องมีหัวข้อเฉพาะธุรกิจหรือมีเขาเรียกว่า subject area ที่จะทำตรงนั้นนะครับอย่างเช่นตัวฝ่ายการตลาดเนี่ยเขามี subject area อะไรที่จะต้องทำเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากในส่วนของ data warehouse นะเอามาทำเป็น data mart ของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปดำเนินการตามกระบวนการนะแบบที่นำเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเนาะอันนี้ก็คำอธิบายขยายเพิ่มเติมในเรื่องของ Data Governance กับ Meta Data มียี้บอกไปแล้ว Data Governance เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเป็นชุดนโยบายนะซึ่งมันมองไปถึงเรื่องของสะท้อนถึงเรื่องของกระบวนการบทบาทหน้าที่นะครับเนาะนะเพื่อที่จะควบคุม

ในเรื่องของข้อมูลให้มันมีประสิทธิภาพนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไปสอดคล้องเรื่องของกฎระเบียบอะไรพวกนี้ด้วยในตัวนะครับนะซึ่งพื้นฐานแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของข้อมูลต้องครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องอะไรพวกนี้ตามมาด้วยมีความโปร่งใสอะไรพวกนี้นะครับผมเนาะต่อมาคือเรื่องเมตาเดต้ามีกี่อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งเดต้าเมตาเดต้านะครับมันก็คือข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะของข้อมูลนะdata about data เช่นข้อมูลนั้นมันมาจากแหล่งไหนซอร์สไหนหรือโครงสร้างที่ไฟล์นั้นมีรูปแบบการจัดเก็บเป็นยังไงเจ้าของคือใครสิทธิ์ในการเข้าคือใครอย่างเงี้ยวันที่สร้างเท่าไหร่อย่างเงี้ยตำแหน่งที่สร้างอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัว meta data เนี่ยวัตถุประสงค์เขาก็คือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวข้อมูลตรงนั้นนะครับส่วนถัดมานะครับเนาะก็คือการใช้ BIเวลาเขาเอา BI ไปใช้นะอันนี้ยกตัวอย่างมาสัก3ลักษณะนะครับก็เอา BI ไปใช้ในโรงพยาบาลเอาไปใช้ทำอะไรดีครับยกตัวอย่างเช่นการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยนะครับนะซึ่งถ้าโรงพยาบาลจะบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเรื่องของผู้ป่วยใช่ไหมครับเข้ามาใช้เตียงวันไหนออกวันไหนใช่ไหมครับเข้าออกใช้พวกนี้มันจะสำคัญนะครับมันถึงจะบริหารได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องมองล่วงหน้านะครับเนาะเพื่อที่จะให้บริหารจัดการเตียงที่มันมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับให้กับตัวผู้ป่วยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยก็ใช้ Data นะครับเอามาดำเนินการในเรื่องของ BI ได้นะครับส่วนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถใช้ BI มาติดตามในเรื่องของการเรียนการเข้าเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้นะเพราะว่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างมีครบถ้วนละในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาไหนจำนวนเท่าไหร่เมื่อไหร่วิชาไหนเรียนเมื่อไหร่อาจารย์ไหนสอนอาจารย์นั้นสอนอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงหาหมดเนาะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการวางแผนได้นะครับผมนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของมุมมองของการติดตามได้นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มร้านค้าหรือแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพสหลายๆตัวใช้อยู่แล้วนะครับคือในเรื่องของ customer journey นะครับในร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่ง customer journey เนี่ยเขาจะมีการติดตามลักษณะของการใช้งานของผู้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการแบ่งเอาเป็นแบ่งแบบหยาบๆก็จะมีอยู่3สเต็ปนะครับคือผู้ใช้เข้ามาข้างในเนี่ยมันจะมีกระบวนการตั้งแต่กระบวนการก่อนซื้อใช่ครับการก่อนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเช่นเฮ้ยมาส่องดูมาดูมาคลิกมาเปิดแต่ไม่ซื้อสักทีเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเริ่มมีความสนใจนะครับนะการซื้อใช่ไหมครับการซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้ออีกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซื้อจำนวนเท่าไหร่เงี้ยซื้อทีไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็จะมีการเก็บส่วนนี้นะหลังสังเกตว่าข้อมูลเหล่านี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปก็คือหลังจากนั้นแหละครับผมมันจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลหลังจากการซื้ออีกนะครับผมนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า customer journey นะครับแล้วแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็จะมีวิธีการของเขาเนาะมีขั้นตอนของเขาในการทำงานนะครับนะทั้งหมดนี้ก็จะถูกเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะเพื่อที่จะดำเนินการนะครับในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆนะเป้าหมายก็คือเขาจะพยายามขายได้เยอะขายได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเนาะส่วนที่3นะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า Big Data นะทีนี้ตอนนี้ก็นำมาถึงส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับผม Big Data เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวตรงตัวเลยนะครับก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่คราวนี้คำว่าข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะครับคำว่าใหญ่เนี่ยมันจะต้องมันใหญ่ด้วยลักษณะของ 5V นะครับ 5V สมัยก่อนอาจจะมี 3V นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความใหญ่เนี่ยเขาก็จะ define ออกมาลักษณะเป็น 5V นะคุณลักษณะของ 5V เนี่ยที่นำไปสู่ข้อมูลที่มันมีขนาดใหญ่นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องของปริมาณใช่ไหมครับที่มันมีมหาศาลทำให้ข้อมูลมันโตขึ้นมานะครับมันใหญ่นะเพราะฉะนั้นการจัดการประมวลผลกับมันนะมันจะใช้วิธีเทคนิคแบบเดิมๆที่มันมีการเก็บข้อมูลเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบดั้งเดิมเนาะ relational database นะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ได้ละนะครับก็จะต้องมีการจัดเก็บอีก

นาดหนึ่งกันมันอีกขนาดหนึ่งใหญ่เพราะว่าข้อมูลนะโอ้มันถูกแบบจัดเก็บแบบรวดเร็วแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องยกอย่างเช่นพวกสตรีมมิ่ง Data ที่มันส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันพ่นออกมาตลอดนะฮะหรือพวกข้อมูลพวกอุปกรณ์ IoT นะครับที่มันส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มตลอดอย่างเงี้ยนะครับใหญ่เพราะว่ามันมีรูปแบบจังหวะที่เป็นครับหลากหลายนะครับอย่างเช่นโอ้มีทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอเต็มไปหมดมีหลายฟอร์แมตมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของปัจจุบันก็มีเรื่องของเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องของคุณค่าอะไรเข้ามาเสริมไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมนะเพื่อไปเติมเต็มในเรื่องของBig Data นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานในลักษณะของ Big Data เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มเช่น Hadoop Spark อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อตัวเทคโนโลยีหรือชื่อตัวแพลตฟอร์มนะครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มพวกคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับคลาวด์แพลตฟอร์มก็จะมีกลุ่มสแตนดาร์ดคลาวด์ที่เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น Amazon Cloud Service อย่างเงี้ย AWS นะครับผม Microsoft Azure นะครับหรือว่าตัว Google Cloud Platform อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวคลาวด์นะครับจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยบนคลาวด์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง3ตัวเมื่อกี้นะครับ Big Data นะครับนำไปสู่ในเรื่องของมันใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาข้อมูลมาทำเรื่องของ Data Analytics เนาะเสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดการ BI ใช่ไหมครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเชิงธุรกิจนะครับ Business Intelligence แล้วก็นำเสนอเป็น Dashboard นะครับในเรื่องของการตัดสินใจเนาะก็เรียกว่า BI Dashboard ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็นำไปสู่เป้าหมายก็คือเป็น Decision Making คือการตัดสินใจนะเนาะตัดสินใจ approve ไม่ approve นะครับเนาะนำเสนอหรือในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะโดยสรุปก็คือ Big Data มันก็คือแหล่งข้อมูลนะครับผม Data Analytics ก็คือการวิเคราะห์เนาะส่วน BI ก็คือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะนะครับแสดงผลเพื่อการตัดสินใจนะอันนี้คือแบบสรุปแบบครบรวมนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พวก Netflix YouTube พวกเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ในเรื่องของ recommendation system คือแนะนำตัวคอนเทนต์ที่น่าจะแมทกับตัวผู้ชมผู้ใช้เนาะธนาคารก็ไปดูเรื่องของอาจจะไปประมวลผลเรื่องเครดิตสกอร์ลิงเป็นแต้มเครดิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปอนุมัติเนาะหรือว่าเป็น detect เรื่องของ fraud detection นะครับรายการที่มันน่าจะผิดปกตินะเนาะ transaction ที่จะผิดปกติจากการใช้พวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับผมอย่างเช่นใช้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้เรื่องของการทำสมาร์ททัวริซึมนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสายผู้เรียนสายท่องเที่ยวนะครับทำอีคอมเมิร์ซนะครับไปปรับเรื่องของดินามิกไพรซิ่งปรับราคาแบบดินามิกนะครับแบบเรียลไทม์อย่างเงี้ยนะครับผมเนาะอันนี้แนวโน้มในอนาคตนะมาส่วนสุดท้ายแล้วนะครับแนวโน้มในอนาคตแน่นอนว่ามันจะต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับanalytic ด้วยนะก็เป็น AI บวก analytic เนาะส่วนถัดมาก็คือรูปการทำงานที่ใช้ในการตัดสินใจเมื่อกี้นะครับผมมันก็จะต้องมีหลายๆส่วนเริ่มมาเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับสังเกตว่าแพลตฟอร์มหลายๆตัวเนี่ยปัจจุบันในแอปฟูฟด้วยตัวออโตเมชันนะครับเนาะหลายๆตัวเวลาเราขอสินเชื่อบริการในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมัน อนุมัติด้วยออโตเมชันโดยเขามีการโปรแกรมเอาไว้อยู่แล้วนะครับเป็นAutomation ใน Data Pipeline อย่างเงี้ยเอาไว้นะครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการวิเคราะห์ที่เป็นแบบ Real Time เนื่องจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมันมา Real Time เพราะฉะนั้นแบบเวลาเราจะตัดสินใจนะมันก็ต้องหน้าขนาดนั้นนะครับผมก็จะเป็น Real Time Analytic นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนข้อมูลนะที่นำเสนอไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะเพื่อให้เห็นบริบทของ3ส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Dataanalytic การวิเคราะห์ข้อมูลนะ business intelligence เนาะธุรกิจอาชญะนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่านะครับก็ถ้ามันมีอยู่แล้วเราไม่เอาไปใช้งานนะมันก็จะไม่เกิดการใช้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเลยครับมีการเอามาใช้งานมันถึงจะเกิดคุณค่านะครับแล้วก็การเอามาใช้งานที่
อะไรในเชิงธุรกิจก็จะต้องมีเรื่องของการทำ data analytic การวิเคราะห์การทำ BI นะก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของตัวธุรกิจนั้นๆแล้วก็ตัว big data นะครับก็จะเป็นตัวสำคัญในยุคอนาคตนะครับอย่างที่บอกไปคือข้อมูลในปัจจุบันเนี้ยมันใหญ่เพราะมันเรียลไทม์มันมหาศาลมันมาจากหลายซอร์สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว big data ก็จะเป็นเรื่องในอนาคตที่มันขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเนื้อหานะครับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ครั้งหน้าก็อาจจะมาเจาะลึกในเรื่องของเทคนิคต่างๆสำหรับในหัวข้อประเด็นอะไรอื่นๆถัดไปนะครับผมครับขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของ

เครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ดร.ลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนาอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ตอนการผลิตเนื้อหาดิจิทัลเต็มรูปแบบค่ะวันนี้เราจะได้รับเชิญแขกพิเศษเป็นท่านผอ.ดร.จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะท่านอาจารย์จะอยู่ในสาขาดิจิมีเดียอาจารย์จะมาเสนอในรูปแบบของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับดิจิทัลเกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาว่าเราต้องเริ่มจากอะไรแล้วไปยังไงเกิดปัญหาอะไรแล้วจะเพิ่มเติมในด้านของการได้รับเชิญให้เป็นก่อนด้วยค่ะอาจารย์ยังโชคโชนผ่านพิธีกรมามากมายแล้ววันนี้เรายังได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากสาขาเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยนะคะเชิญรับชมและรับฟังการแนะนำในส่วนต่างๆจากท่านผศ.ดร.วรัญญาเดชพงษ์ได้เลยค่ะระหว่างที่ท่านผศ.กำลังพูดนิวจะขอแนะนำบางอย่างเพิ่มเติมแทรกเข้าไปด้วยนะคะรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเข้ามาชมห้องสตูดิโอซึ่งจองคิวค่อนข้างยากมากเราก็ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ดร.วรัญญาเดชพงษ์ค่ะเราก็เข้ามาทุกอย่างก็จะเป็นสีเขียวหมดนะคะตั้งแต่พื้นฉากเห็นไหมคะพื้นในห้องก็จะมีไฟเพื่อปรับแสงด้านหลังด้าน

0: ทีก็มีฉากประกอบเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ความต้องการนะคะแล้วก็จะเข้ามาแล้วก็เห็นคนอ้วนผ่านไปแวบดึง
1: ใช
0: ่ก็จะมีกล้อง3ตัวอยู่ในเคน1ตัวแล้ว2ตัววางกับพื้นนี่มีคนน้องๆคอยควบคุมอยู่ในห้องสตูดิโอด้านในจะเป็นน้องแต่งไทยแล้วก็จะไล่เปิดเสียงเปิดไฟเปิดเสียงก็จะขวามือก็จะเป็นสคริปต์ตรงกลางก็จะเป็นภาพที่ให้อาจารย์จะได้เห็นตัวเองระหว่างถ่ายทำค่ะนี่ระหว่างรอระหว่างเซตนะคะเราก็จะมีปฏิกิริยาเราก็จะสร้างอารมณ์ก่อนการตื่นเต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะอ้วนเข้าฉากแล้วค่ะ

0: ่อนจะแนะนำรายการนะคะพิธีกรก็จะควบคุมแล้วก็ตั้งสติอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะบิวอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อหาแล้วก็สคริปต์ที่เรากำลังดำเนินรายการก็จะมีหน้าจอรายการสคริปต์แต่ถ้าอาจารย์เชี่ยวชาญมากค่ะไม่ต้องใช้สคริปต์ค่ะด้นสุดเลยค่ะตอนนี้ก็จะรอนะคะปรับแสงปรับฉากในห้องควบคุมก็จะดูลักษณะของไฟค่ะเพื่อที่จะให้ฉากเขียวแล้วก็ภาพสามมิติที่เรามาเล่นดูสมูทดูเป็นพื้นที่เดียวกันดูตัดฉากแล้วค่ะนี่เป็นเบื้องหลังนะก็จะเป็นให้ผู้ชมได้ดูจะนับตัวกล้องเทรนนี่จะเป็นตัวที่1 นะคะส่วนตรงกลางจะเป็นตัวที่2เดี๋ยวจะเป็นเจ้าของห้องจากทางสาขาจะมาคอยควบคุมดูแลทางเราด้วยเนี่ยจะเป็นห้องควบคุมจากด้านในแล้วก็จะมีดอลลี่ข้างหูที่น้องๆใส่กันอยู่นะคะไม่ใช่ดอลลี่วอกกี้เป็นหูฟังจะคล้ายๆกับวอที่เราสมัยก่อนค่ะวอลกี้ท็อกกี้หลังจากนี้เราก็เปลี่ยนฉากแล้วค่ะนี่เราจะให้ดูฉากแต่ละฉากก่อนนะคะอันนี้เราจะให้ดูเบื้องหลังกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะให้ดูด้านหน้าที่อาจารย์ท่านเป็นแขกรับเชิญพิเศษได้ดำเนินรายการค่ะมันก็จะมาให้ความรู้ระหว่างนี้น้องๆก็จะเซตสีเซตฉากเซตผ้าเพราะสีเสื้อของจานไม่เป็นธรรมชาติเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดนี่จะเป็นการแนะนำการ
1: สมมติเราคุมนิ้วมายากล
2: หายไหมแล้วก็เอาอะไรเงี้ยมันจะหายไหมถ้าบอกว่าใครเอามือถือมาเลยๆตัวนิ้วหายไปด้วยเ
0: นี่ยระหว่างนี
2: ้เมื่อกี้จัดพกมาจัดพกก็เหลือแค่ครึ่งตัวดิ
0: ท่านอาจารย์ก็จะเตรียมตัวแล้วน้องก็จะเซตฉากสีเห็นไหมแล้วจะเห็นความแตกต่างระหว่างสีพื้นของภาพอันนี้จะเป็นภาพนะคะฉากเขียวก็จะเป็นที่เราเห็นก่อนหน้านี้นี่คือเราเอา3มิติเข้าไปใส่ในฉากแล้ว
3: พบกับการรายงานพยากรณ์อากาศโดยบริยาเดชพงศ์สำหรับอากาศในวันนี้ภาคเหนือตอนบน
0: แล้วจะมีไม้ที่หนีบอยู่ที่ปกของอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าสีดำเราจะไม่หลบให้เราจะทำให้มองเห็นเลยนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยเราติดไม้ไว้ตรงนี้นะแล้วจะมีตัวกล่องสัญญาณก็จะหนีไปด้านหลังเนื่องจากอาจารย์ไม่มีกระเป๋าเราก็จะหนีไปที่ริมเสื้อด้านหลังของท่านอาจารย์ค่ะ
4: จากเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการจำลองในเรื่องของการรายงานพยากรณ์นะคะซึ่งแน่นอนแล้วค่ะว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเดชพงศ์หรืออาจารย์ฝนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาขอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการผลิตสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบนะคะในตอนนี้ค่ะถ้าเกิดสังเกตว่าอาจารย์ฝนแล้วกันนะขอเรียกตัวแทนตัวเองว่าอาจารย์ฝนนะก็สังเกตว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็จะสังเกตว่าเหมือนอยู่ในบางคนก็บอกว่าอยู่ในบ้านร้างซึ่งมีอะไรบ้างก็ไม่รู้สังเกตจะมีผนังเก่าๆนะแล้วก็มีลายแทงเราก็จะสังเกตเห็นต้องเดินด้านนี้นะเราก็จะสังเกตเห็นมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะก็น่าจะอยู่มาประมาณ100กว่าปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องมาตามหาว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่บ้านหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นอะไรอ่ะเป็นห้องน้ําในสมัยยุคเมื่อ200ปีก่อนนะคะนะคะอันนี้ที่พูดถึงยกตัวอย่างของสถานที่นี้ให้ฟังก็เพราะว่าอันนี้ล่ะค่ะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทํารายการนะคะซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพในวันนี้นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่า ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างเป็นสถานที่จำลองทั้งหมดนะคะค่ะถ้าสมมุติทุกคนได้อยู่ในตรงนี้นะคะกับอาจารย์กันนะคะก็ขอแทนตัวเองด้วยว่าอาจารย์ฝนทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าได้มาอยู่ด้วยกันในตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ฝูงชนในห้องนี้คับข้างกันมากนะกว่าที่เราจะได้มายืนอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้กว่าที่เราจะได้มาเห็นฉากที่มีความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะต้องเตรียมกันบ้างนะสังเกตนะคะว่ามุมของกล้องทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะเราก็จะมีทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ดูแลในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะดูแลในเรื่องของมุมกล้องการจัดแสงไฟนะคะในเรื่องของระบบเสียงต่างๆทุกอย่างนะคะรวมถึงผู้กำกับนะคะที่คอยดูแลภาพรวมทั้งหมดก็จะอยู่กับเราในที่นี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้าสังเกตวันนี้เอ๊ะทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้นะคะซึ่งบอกว่าให้ความอบอุ่นมากเนื่องจากว่าในห้องนี้แน่นอนแล้วว่าเราต้องมีความเย็นค่ะมีความเย็นในเรื่องของการที่จะควบคุมอุณหภูมิต่างๆเอาไว้นะคะเพื่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลรักษาโดยใช้อุณหภูมิที่มีความเย็นนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยค่ะ
2: อะไรต่อเข้าอันนี้
1: เข้าถ
2: ึ
1: ง
2: มี
1: โพสต์
0: จะมาระหว่างนี้น้องๆก็จะเข้ามาเซตฉากเหมือนหาเนื่องจากว่าเราจะเห็นนิดนึงว่าเรามีขอบโต๊ะโผล่ออกมาจากตัวกำแพงที่บังท่าจันทร์ฝนไว
4: ้สำหรับในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะหรือการทำรายการในรูปแบบต่างๆที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนเนี้ยอาจารย์ฝนอยู่กับทีมงานทั้งหมดนะคะทีมงานแต่ละคนก็แน่นอนแล้วว่าต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะสำหรับในกระบวนการผลิตสื่อก็จะขออนุญาตพูดให้ฟังอย่างง่ายแล้วกันนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการทำงานได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากเลยในขั้นตอนของการผลิตสื่อต่างๆนะคะสื่อในทุกรูปแบบนะคะเราก็จะมีขั้นตอนหลักๆด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะการเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า pre-production นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปคือ production นะคะคือการผลิตนะหรือการดำเนินรายการนะและสุดท้ายค่ะคือ post-production นะคะก็คือเป็นขั้นตอนหลังการผลิตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทั้ง3ขั้นตอนนี้ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันค่ะเธอ
5: จริงๆแล้วเราไม่ต้องเอาโต๊ะได้ไหมครับ
1: ได้คร
4: ับ จริงๆโต๊ะมันแค่บางความ
5: เอาโต๊ะออก
4: แล้วก็ยืนตรงนี้เหรออ๋อมันจะเห็นตรงนี้ใช่ไหม
5: เห็นขอบโต๊ะขอบโ
0: ต๊ะนี้กำลังเซตโต๊ะแล้วค่ะเซตโต๊ะละเพื่อที่จะย้ายโต๊ะออกจากฉากเนื่องจากเราเป็นการบันทึกเราเลยสามารถที่จะคัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแปลงรายการได้ก็จะเซตถ่ายด้วยเซตไปด้วยเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นรายการถ่ายทอดสดเราจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องรันแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาถ้าเป็นรายการถ่ายทอดสด
4: เราต้องเล่นเหมือนที่ทางใครเล่นโอเคอ๋อหินมันก็จะแบบว่ามันก็จะบัง
5: เครื่องออกได้มั้ยได
4: ้แล้วอย่างนี้ขอต้องอย่างนี้นะให้มันแบบให้มันไม่หลุด
5: ได้ฉากสวนสนุกไม่ได้แล้วอ่ะอยากใช้ฉากสวนสนุก
4: เป็นฉากเหรอมั้ยเป็นฉากใหม่มั้ย
5: ฉากส
4: ี
5: แดงอ่ะพ
4: ี่
5: ก็บอกเป
4: ็
5: นฉาก
4: ฉากไหนก็ได้ที่ทำให้ขั้นได้แล้วเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยตัวเล็กไม่ต้องซูมเข้าเยอะ
1: เริ่มจากม
4: ุ
1: มกว้างก็ได้แล้วค่อยๆ
5: อ๋อเนี่ยจะเก
4: ม
5: ผมโดนแล้ว
4: เอ้ยเกมใครอ๋อ

บอกซิว่าลูกยังอุ้ยถ้าสื่อกระดาษมันจะดี

0: อันนี้พวกเราก็จะทำเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนฉากแล้วยังไม่ได้เซตอะไรตั้งแต่แรกหรือเราไม่ได้กำหนดหรือวางแผนการเราก็ต้องมานั่งเซตอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
1: เริ่มง่วงแล้วเนี่ยวันเน
0: ี้ยจริงแล้วเราจะต้องเซตไว้เรียบร้อยแต่นี้เราทำให้พวกเราดูทำให้ท่านผู้ชมดูจะได้เห็นกันชัดๆเลยค่ะว่าระหว่างถ่ายทำเราต้องทำอะไรบ้างและดำเนินการอะไรบ้าง
2: ก็เมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าออกมาจากตรงไหนนะตรงนี้นะเมื่อสักครู่ได้ปรากฏตัวออกมาจากตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่กับอีกบรรยากาศนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือค่ะแล้วก็เป็นอุปกรณ์นึงที่เราจะนำไว้ใช้นะคะในการช่วยเรื่องของการเตรียมนะหรือ pre-production นะคะซึ่งเป็นการเตรียมก่อนการผลิตสื่อนะคะ
0: เราต้องแต่ละกล้องนะคะเราจะตั้งค่าสีของภาพของกล้องนี่จะเป็นกล้องที่2เราก็ต้องปรับสีใหม่กล้อง1เราจะต้องตั้งแล้วก็เซตค่าแสงค่าสีของกล้องแล้วก็เข้าไปเซตในห้องควบคุมจากด้านในด้วย

น้องก็น่าจะอยู่ข้างใน

ยังไงนะคะก็อันนี้ค่อยๆวางแผนกันไปอีกทีนึงนะคะก็ถ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะสามารถรายการดำเนินการต่างๆได้เลยนะคะในเรื่องของสื่อนะคะที่เราดำเนินการมาแล้วเนี่ยจะถึงในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราสู่เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของpost production แล้วนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายสิ่งที่เราต้องระวังคือถ้าสมมติเป็นในเรื่องของการบันทึกวิดีโอต่างๆก่อนที่เราจะมีการเผยแพร่เราก็ต้องมองดูว่าเสียงที่เราใช้มันมีการละเมิดลิขสิทธิ์มั้ยเรื่องลิขสิทธิ์ค่อนข้างจะสำคัญมากถ้าเกิดใครสังเกตนะคะก็จะรู้ได้ว่าตอนที่เรามีการทำคลิปบางอย่างขึ้นทาง YouTube หรือเผยแพร่ทางสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเสียงนั้นมีการติดลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วว่าเสียงของเราจะถูกปิดทันทีนะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาว่าเสียงของคุณเข้าข่ายนะเขาเรียกเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะมีการตัดเสียงของเราก็จะหายไปดังนั้นคนที่เป็นเจ้าของนะคะที่เป็นคนอัพคลิปอันนั้นเข้าไปก็จะรู้แล้วว่าเสียงของเรามันติดในเรื่องของลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการศึกษาก่อนว่าก่อนที่เราจะมีการตัดต่อหรือใส่เสียงยังไงเนี่ยเราจะต้องระวังหรือก็ตรวจสอบอีกทีนึงนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ตัวนี้อันนี้สำคัญมากนะนอกจากเสียงแน่นอนแล้วว่าภาพก็สำคัญเหมือนกันบางทีในเรื่องของการทำคลิปบางอย่างนะในสื่อที่เราถ่ายทำมาเนี่ยมันอาจจะมีการอินเสิร์ตก็คือการแทรกภาพเข้าไปภาพนั้นก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นภาพที่เป็นภาพอะไรนะที่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆไหมนะคะเผื่อบางทีตอนนี้เราก็มีกฎหมายอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเผยแพร่นะคะการละเมิดสิทธิของบุคคลต่างๆนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของภาพที่จะนำมาใช้ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์หรือถ้าเกิดเป็นภาพบุคคลก็ต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลนั้นด้วยนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติเราพูดถึงมุมมองในเรื่องของการถ่ายทอดสดแน่นอนแล้วความยากคือถ่ายทอดสดเวลาที่เราถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดมันก็จะมีการที่คนดูทุกคนก็จะสามารถดูได้ทันทีในขณะที่เราถ่ายทำนะแน่นอนแล้วว่าอาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางไหนนะคะแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีการเช็คการตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วว่าในเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมีการถ่ายทอดสดผู้ชมที่ชมอยู่เขาก็อาจจะมีการทักทายเรามาบ้างว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการถ่ายทำด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายทอดสดสิ่งสำคัญเลยคือเ

0: ในเรื่องของคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่มีการถ่ายทอดไปนะคะยิ่งเฉพาะในเรื่องของผู้ดำเนินการนะคะผู้ดำเนินรายการก็ต้องมีการเตรียมตัวมาแล้วตั้งแต่แรกนะคะจนถึงการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกอากาศออกไปอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมแล้วก็ระวังแล้วก็วางแผนให้ดีๆด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าในระหว่างถ้าเกิดเป็นการถ่ายทอดสดเกิดมีผู้ชมทางบ้านนะมีการคอมเมนต์อะไรกลับมานะคะหรือว่าแอดมินที่ดูแลเบื้องหลังนะคะแล้วก็เราต้องระวังในเรื่องของการโต้ตอบกันนะคะผ่านทางช่องทางต่างๆด้วยว่าเราจะมีการสื่อสารกับผู้ชมยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาเก็บรายละเอียดนะคะในช่วงของขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสื่อนะคะและแน่นอนว่าสื่อทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นการนำเสนอในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้ละเมิดในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นภาพเสียงหรือว่าบุคคลต่างๆก็จะสามารถเผยแพร่ออกได้อย่างไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่แรกตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมนะคะแล้วก็เรื่องของการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยมันเตรียมการมาอย่างดีแน่นอนว่าปลายทางที่เราจะผลิตสื่อรายการเก็บรายละเอียดต่างๆจนถึงกระทั่งการเผยแพร่ก็จะสามารถทำให้ทุกคนรับชมได้อย่างเต็มเขาเรียกอะไรนะพูดต่อไม่ได้ค่ะถ้าสมมุติเราได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมนะคะจนกระทั่งการผลิตนะจนมาถึงขั้นตอนหลังการผลิตถ้าเรามีการเตรียมพร้อมตลอดกระบวนการทุกอย่างแน่นอนแล้วว่าสื่อที่เราผลิตออกมาค่ะก็จะสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป้าหมายตามที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อในลักษณะที่เป็นการถ่ายทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปมาตัดต่อก่อนแล้วก็เผยแพร่หรือว่าสื่อที่เป็นในรูปแบบของการดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะก็ทุกอย่างที่นำเสนอมานะคะก็ฝากเอาไว้นะคะให้ทุกท่านได้ลองนำไปใช้กันนะคะเพื่อสำหรับในเรื่องของการผลิตสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วก็การบันทึกวิดีโอค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนฉากใหม่กันแล้วนะคะระหว่างนั้นพี่ดิ๊กผู้ในการพิเศษก็จะเดินเข้ามาแขกรับเชิญพิเศษของเราก็จะเดินเข้ามาในฉากค่ะก็จะมาเซตว่าเราควรยืนตำแหน่งไหนของภาพนี้เพื่อที่จะให้ดูสวยงามสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้จากภาพ3มิตินี้ที่เราเซตกันไว้นะคะทางน้องเขาก็จะดูมุมกล้องก่อนว่ามุมกล้องเราต้องการมุมกล้องซ้ายขวาแล้วจันคนยืนแบบไหนต้องหมุนซ้ายหมุนขวาหรือไม่ระยะของขอบของภาพในกล้องก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเกินหลุดเฟรมก็จะเหมือนที่จันเดินเข้าเมื่อกี้
0: 4321สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ฝนต่อนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้อาจารย์ฝนอยู่กับสถานที่ใหม่อีกที่หนึ่งนะคะก็มาด้วยเสื้อตัวใหม่แล้วนะคะไม่ได้เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อหนาวสำหรับการพยากรณ์อากาศเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าลักษณะของการใส่สูทนะคะก็อาจจะทำให้บุคลิกดูเรียบร้อยขึ้นนะคะพร้อมกับฉากที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฉากที่ค่อนข้างที่จะดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะถามว่าตอนนี้อาจารย์ฝนจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สิ่งที่จะมาเล่ามาถ่ายทอดกันเป็นการนำเสนอในเรื่องของฐานะพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะจากในเรื่องของประสบการณ์ที่ได้เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรมาหลายงานแล้วนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการที่เราจะเป็นพิธีกรนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะคนที่เป็นพิธีกรได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งเสมอไปไหมจริงๆบอกเลยนะคะว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งแต่สิ่งสำคัญเลยของการเป็นพิธีกรก็คือนะคะโอเค
2: จ
0: ะ
2: ต
0: ั้
2: ง
0: หัว
2: พ
0: ู
2: ดย
0: ัง
2: ไง
0: โอเคลืมบอกแล้วอย่าทักใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพูดใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ที่เคยได้เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ

0: มาหลายรายการแล้วนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราจะเป็นพิธีกรตรงนี้ได้การที่เราจะยืนอยู่บนหน้าจอหรือมองที่กล้องนึงที่กำลังบันทึกเราอยู่เนี่ยคือคนเป็นพิธีกรจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งหรือไม่จริงๆบอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นนะตอนแรกที่อาจารย์ฝนไปครั้งแรกก็รู้สึกประหม่าว่าเอ๊ะเราจะสามารถทำได้ไหมเราจะพูดได้เก่งเท่าที่คนอื่นพูดไหมจริงๆนะคะในการเป็นพิธีกรหลักเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเราได้มีความใส่ใจแล้วก็มีการศึกษาในรายละเอียดต่างๆจะเป็นพิธีกรดำเนินการในแต่ละรายการมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าในการเป็นพิธีกรหลายๆงานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเป็นพิธีกรที่มีความเป็นทางการนะคะก็แน่นอนแล้วว่าเราอาจต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงว่าเอ๊ะในการดำเนินงานพวกนี้เนี่ยเราจะดำเนินงานเกี่ยวกับอะไรที่สำคัญเลยเราต้องศึกษาก่อนว่างานนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่มาฟังเนี่ยคือใครแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานเป็นบ้างนะคะเช่นถ้าเกิดการดำเนินการไปพิธีกรในงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแล้วกันค่ะเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาครัฐหรือเอกชนแน่นอนแล้วว่ามีความเป็นทางการแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญเลยเราต้องศึกษาก่อนว่าเอ๊ะการจัดงานนี้เขามีเรื่องราวที่มายังไงถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการศึกษาในเชิงลึกมากแต่เราก็ควรจะรู้เรื่องราวคร่าวๆบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการนำเสนอกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะให้เขาได้ทราบถึงว่าการดำเนินงานในวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับอะไรหรือมีการเล่าหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องศึกษาข้อมูลมาด้วยนะคะอาจจะมีการดีลกันหรือมีการติดต่อการประสานกันกับผู้ที่จัดงานนะคะแล้วก็มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เป็นทางการเนาะเราก็จะต้องดูว่าผู้ที่มาร่วมงานทุกคนเนี่ยเป็นใครในเรื่องของชื่อนามสกุลตำแหน่งต่างๆแน่นอนแล้วว่าเราจะต้องมีการอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะในลำดับต่างๆของการที่จะไปพิธีกรเราก็จะมีการคุยกับผู้ประสานก่อนว่าใครที่จะเป็นประธานในการเปิดนะคะใครที่จะเป็นคนกล่าวรายงานนะคะหรือใครที่จะมาเป็นวิทยากรในช่วงต่างๆรวมถึงในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันด้วยอันนี้คือเราต้องมีการทำกันบ้านให้ตัวเราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือชื่อของผู้ที่จะเป็นประธานนะคะรวมถึงผู้ที่จะดำเนินอยู่ในงานเหล่านั้นนะคะในตำแหน่งต่างเราก็ต้องมีการอ่านให้ถูกต้องนะคะออกเสียงอักขระให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องถึงกับพูดเร็วมากพูดช้าๆแต่ว่าพูดชัดๆนะคะค่ะถ้าเกิดถามว่าในความเป็นทางการของพิธีกรที่เป็นการดำเนินงานในของหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือในเรื่องของการแก้สถานการณ์หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องมีการดูด้วยว่าสมมติเราได้เป็นตัวสคริปต์หรือบทต่างๆมานะว่าเขาจะมีขั้นตอน1 2 3 4 5ยังไงบ้างแน่นอนแล้วค่ะว่าเราจะคาดหวัง 100% ไม่ได้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นตามกระบวนการที่เขาให้เรามามันอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเช่นสมมุติว่าพิธีกรคนแรกมาไม่ทันอาจจะติดปัญหาอะไรแล้วแต่เราก็จะมีการดีลกันหลังบ้านเราอย่างรวดเร็วมากเพื่อที่จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้และที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีการทำกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างหรือมีช่วงเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเลยคือเราจะไม่ปล่อยให้มีความเงียบหรือความว่างนะความว่างในที่นี้ก็คือเป็นความว่างระหว่างตัวพิธีกรกับตัวผู้ที่เข้าร่วมคือถ้าเกิดมีความเงียบหรือความว่างเปล่าเกิดขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่
1: มันจะทำให้เหมือนยืนสองคนแต่คนเดียว
0: ค่ะที่สำคัญค่ะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยมันจะมีช่วงในเรื่องของการก่อนที่จะเข้างานนะคะในเรื่องของช่วงที่พักช่วงเบรกพักกลางวันหรือในช่วงตอนท้ายก็แล้วแต่เราจะต้องไม่ปล่อยให้บรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยมันมีความเงียบหรือความว่างเปล่าเกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องมีการคอยดูสถานการณ์ต่างๆถ้ามีช่วงเวลาที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือมันมีความเงียบเกิดขึ้นพิธีกรอาจต้องมีการพูดเสริมมีการบรรยายหรือมีการชวนคุยนู่นนี่เข้ามาเพื่อให้บรรยากาศมันดูมีความสนุกสนานมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็คือมันทำให้ผู้ที่เข้าฟังหรือเข้าร่วมงานณตอนนั้นก็จะรู้สึกเกิดความสับสนว่าเอ๊ะต้องมีกระบวนการหรือมันมีวิธีการอะไรยังไงต่อพิธีกรก็จะเป็นคนที่จะคุมในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดนะคะและที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงที่อยากนำเสนอ

เหมือนกันก็คือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นพิธีกรแล้วเราต้องมาเป็นพิธีกรในงานที่มีวิทยากรหลายๆคนมาพูดมาบรรยายเราจำเป็นที่จะต้องฟังวิทยากรทั้งหมดด้วยไหมนะคะในการเป็นพิธีกรให้ดีนะคะขอแนะนำเลยว่าเราควรมีการรับฟังวิทยากรแต่ละท่านการรับฟังในที่นี้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะไม่สามารถทำความเข้าใจได้กับเนื้อหาทั้งหมดบางคนบางทีมันอาจจะเรื่องราวที่ถ่ายทอดอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดได้ทุกอย่างแต่ว่าอยากให้มีการหยิบหรือจับประเด็นสำคัญต่างๆของวิทยากรแต่ละท่านนั่นหมายความว่าพอวิทยากรแต่ละท่านมีการพูดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการกล่าวขอบคุณวิทยากรท่านนั้นและเมื่อเรามีการกล่าวแล้วแน่นอนค่ะเราต้องมีการพูดถึงประเด็นสำคัญสักประเด็นหนึ่งที่ท่านวิทยากรท่านนั้นได้มีการพูดถึงเอาไว้แล้วนะคะเหตุผลเพราะอะไรคะจะทำให้วิทยากรท่านนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจแล้วก็มีความสนใจในสิ่งที่เขาพูดและการที่ตัวพิธีกรเองเป็นคนที่พูดถึงประเด็นนั้นเนี่ยจะทำให้วิทยากรรู้สึกเหมือนเรามีความภูมิใจค่ะถ้าเกิดเราเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกดีใจว่าวิทยากรเรารู้สึกภูมิใจที่พิธีกรได้มีการพูดถึงประเด็นนะคะพูดถึงประเด็นที่ตัวเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาเพราะว่าบางทีประเด็นสำคัญเหล่านั้นต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะคาดหวังไม่ได้ค่ะว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานในตอนนั้นน่ะจะฟังทุกอย่างที่วิทยากรพูดแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังแต่ในขณะที่ตอนท้ายพิธีกรเป็นคนที่สรุปประเด็นบางอย่างที่ทางท่านวิทยากรพูดไว้เนี่ยทำให้ผู้ฟังที่อยู่ในห้องผู้ที่เข้าร่วมงานอยู่ในห้องก็จะได้ทราบว่าหัวใจสำคัญหรือประเด็นสำคัญที่วิทยากรพูดไว้คืออะไรบ้างนะคะแน่นอนแล้วว่าก็ทำให้ผู้ที่เข้าฟังก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นอีกครั้งหนึ่งและตัววิทยากรเขาก็จะมีความสุขว่าอย่างน้อยสิ่งเขาถ่ายทอดไปก็จะมีคนที่ฟังแล้วก็เข้าใจเขาด้วยนะคะอันนี้ที่อาจารย์ฝนพูดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นพิธีกรที่เป็นหน่วยงานของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนแน่นอนแล้วค่ะว่าจริงๆในการเป็นพิธีกรหรือการดำเนินรายการต่างๆก็จะมีรูปแบบอื่นๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆนะคะหรือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงานกีฬาด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้เป็นพิธีกรในเรื่องของงานแต่งงานหรืองานมงคลต่างๆนะคะแน่นอนแล้วว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะคะต้องมองนี้ไหมค่ะนอกจากตัวการเป็นพิธีกรนะคะในหน่วยงานที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วนะคะเราก็จะมีการไปพิธีกรในการเมืองการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกีฬางานกิจกรรมงานสังสรรค์นะคะรวมถึงงานมงคลต่างๆด้วยนะเช่นงานแต่งงานนะคะจากที่อาจารย์ฝนได้เป็นพิธีกรมาในหลายๆงานนะจากที่เป็นมาจากที่อาจารย์ฝนได้เป็นพิธีกรมาหลายๆงานนะคะซึ่งแต่ละงานก็จะมีความยากแตกต่างกันแน่นอนแล้วว่าในการเป็นพิธีกรดำเนินรายการต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นการดำเนินงานในรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์ซึ่งความเป็นออนไซต์หรือออนไลน์เนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันด้วยแต่ที่สำคัญเลยคือทุกงานเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมในเรื่องของการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกเอาไว้นะคะว่าในช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้างานช่วงเบรกนะคะเบรกเช้าหรือเบรกบ่ายหรือจะเป็นช่วงพักกลางวันแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์นะคะตัวพิธีกรก็จะต้องมีความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้ห้องนั้นหรือบรรยากาศเหล่านั้นมีความเรียกว่าเป็นมีความสุขสนานก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่ามีการชวนคุยกันมากกว่านะคะมีการชวนคุยหรืออาจจะกิจกรรมต่างๆเข้ามาเล่นมาอะไรให้มันมีความสุขสนานมากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดณจังหวะหนึ่งเรารู้สึกว่าทางผู้ที่ดำเนินกิจกรรมนั้นๆหรือจัดงานนั้นๆเนี่ยเขาเงียบหายไปเกิดไม่ได้มีการบอกว่าจะต้องทำอะไรต่อพิธีกรอาจต้องมีการหาวิธีแล้วว่าเราจะทำยังไงเช่นเราอาจจะมีเทคนิคในเรื่องการเดินไปชวนคนที่มาร่วมงานพูดคุยนะคะสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆชวนคุยกันแบบสบายๆอะไรพวกนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีพิธีกรอยู่ในงานไหนแต่แน่นอนแล้วค่ะว่าในเรื่องของงานต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นงานมงคลแล้วกันนะในเรื่องของงานมงคลสมรสซึ่งงานมงคลสมรสก็คือจะค่อนข้างที่จะเป็นทางการกันนิดนึงในความเป็นทางการนี้แน่นอนแล้วว่าการพิธีกรก็เป็นพิธีกรคู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรที่เราเป็นพิธีกรคู่กับใครอีกสักคนหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการรับส่งถ้าในมุมของอาจารย์ฝนคิดว่า
การเป็นพิธีกรมีความยากยากอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีการคุยกับพิธีกรที่เป็นคู่ของเราก่อนความยากคือในเรื่องของการรับส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในกิจกรรมหรืองานต่างๆงานไหนก็แล้วแต่การเป็นพิธีกรคู่ต้องมีการรับส่งที่ค่อนข้างที่จะแบบ

0: ประเด็นการแย่งกันพูดไหมก็เคยคือแน่นอนแล้วค่ะคิดว่าทุกคนที่เป็นพิธีกรน่าต้องเคยอยู่แล้วพอมามีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเริ่มตั้งสติได้แล้วต้องมีการตั้งสตินิดนึงก่อนนะเราก็จะรู้แล้วว่าต่อไปเราต้องพูดอะไรยังไงบ้างแต่พอถ้าเกิดเรามีการพูดคุยกับคู่ของเรามากขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะก็จะพูดถึงอีกอย่างนึงคือพิธีกรที่เป็นในเรื่องงานสังสรรค์งานกิจกรรมงานกีฬางานสนุกสนานแน่นอนเราว่าเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทใหม่ในแต่ละบทบาทที่เกิดขึ้นการแต่งกายเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของทางการเราก็จะเน้นการใส่สูทใส่ชุดสุภาพเป็นหลักถ้าเป็นในเรื่องของงานแต่งงานเรื่องของการแต่งกายก็จะเปลี่ยนไปตามธีมของสีงานนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรในเรื่องของกิจกรรมต่างๆงานต่างๆก็ต้องดูด้วยนะคะว่าแต่ละงานเนี่ยเขามีธีมยังไงมีการแต่งกายยังไงนะคะและที่สำคัญเลยก็คือพิธีกรนี่แหละจะเป็นคนที่สร้างสีสันให้การทำงานทุกอย่างเนี่ยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นด้วย
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์พูดชื่อถ้าอธิการผิดจะแก้ปัญหาย
0: ัง
1: ไงคะ
0: นะคะมีเสียงกระซิบมาบอกว่าถ้าเกิดพิธีกรพูดชื่อเหมือนเป็นชื่อประธานแล้วกันนะถ้าเป็นชื่อประธานผิดจะทำยังไงแน่นอนแล้วว่าถ้าผิดแล้วก็สิ่งที่ทำได้นะตอนนั้นดีที่สุดคือคงต้องใช้คำว่าต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยพอขออภัยเสร็จปุ๊บก็มีการกล่าวใหม่อีกครั้งนึงนะคะก็พอกล่าวใหม่ก็คือแน่นอนแล้วว่าต้องกล่าวให้ถูกนะคะอันนี้ก็แต่ณจังหวะนั้นคือต้องตั้งสติให้ดีๆแล้วก็กล่าวว่าต้องขออภัยหรือขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแล้วมีประเด็นคำถามนึงนะคะที่คิดว่าเราน่าจะเจอกันทุกงานในเรื่องของการเป็นพิธีกรคือประเด็นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกครั้งค่ะที่เราเป็นพิธีกรตอนสุดท้ายนะเราก็ต้องมีการขอบคุณพี่นะคะในช่วงท้ายและที่สำคัญที่สุดเราต้องมีการขออภัยเราใช้คำว่าต้องขออภัยทุกท่านเป็นหน้าที่ด้วยนะคะถ้าเกิดหากการดำเนินงานในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็แล้วก็อาจจะมีการพูดเชิญชวนหรือขอโอกาสแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะซึ่งคิดว่าทุกๆงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่เราเป็นพิธีกรหรือเราดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ตัวเราหรืออาจจะเป็นในภาพรวมก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นพิธีกรค่ะเราก็จะเป็นคนที่จะกล่าวขอบคุณในภาพรวมแทนเจ้าของงานไปด้วยเลย

0: ค่ะก็คำถามต่อไปก็มีมานะคะว่าถ้าสมมุติเกิดระหว่างที่ดำเนินงานแน่นอนแล้วว่าวันนั้นอาจจะมีวิทยากรมาหลายคนและวิทยากรท่านแรกเกิดยังไม่มาในขณะที่ท่านต่อไปก็ยังไม่มาด้วยเพราะยังไม่ถึงเวลาของท่านนั้นพิธีกรก็จะต้องมีการแก้สถานการณ์นะคะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีการดูภาพรวมก่อนภาพรวมของงานกับว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหรือยังอาจใช้เทคนิควิธีการคือเดินไปชวนพูดคุยหรือมีการถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆหรือว่ามีอะไรอยากทักทายนะคะเราก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะรอเวลาเพื่อให้วิทยากรท่านนั้นมาแต่ถ้าเกิดงานนั้นนะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนักศึกษานะคะหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นเราก็อาจจะใช้วิธีการโดยการหาเกมหากิจกรรมอะไรง่ายๆมาเล่นนะคะเพื่อที่จะเป็นการขั้นเวลาเอาไว้ในระหว่างรอที่วิทยากรมานะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นับตลอดเวลาเลยระหว่างเป็นพิธีกรแล้วก็อาจจะต้องมีการดูว่าสถานการณ์นั้นจะใช้วิธีการหรือรูปแบบแบบไหนที่จะสามารถเอามาแก้สถานการณ์ต่างๆได้ค่ะ
1: ระวังรอนะคะ
0: เดี๋ยวเรากำลังจะมองหากันอยู่ค่ะวันนี้เรามีพิธีกรมาคู่กันนะคะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพบกับพิธีกรสำคัญของเรานะคะ
2: ไม่ลองให้น้องมาเป็นพิธีกรคู่บอกว่าน้องนี่ประสบการณ์เดี๋ยวลองมา

0: งน้องคนนี้เป็นเด็กปั้นเบอร์2นะคะก็กำลังมองหาอยู่ค่ะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้เราก็กำลังมองหาพิธีกรคนหนึ่งอยู่นะคะซึ่งเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งของเรานะคะซึ่งเขาก็ได้เตรียมตัวอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังมองหาพิธีกรเมื่อกี้อยู่นะคะพิธีกรเบอร์หนึ่งของเรานะคะเป็นเด็กปั้นเบอร์หนึ่งตอนนี้เจอแล้วค่ะตอนนี้เขากำลังอยู่กับเราตรงนี้นะคะอยู่ตรงหน้านะเดี๋ยวขอเชิญปรากฏตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ
2: น้องก็จำมือใหม่นิดนึงนะคะ
0: กับพิธีกรเบอร์หนึ่งนะคะน้องซีนของเรานะคะ
1: สวัสดีครับผมซีนนะครับ
0: เดี๋ยวให้น้องซีนแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศอะไรกันบ้างคะตอนนี
1: ้ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องล้างนะครับมันก็จะมีกราฟฟิตี้หลายอย่างแล้วก็เป็นมุมที่เด็กสเก็ตอะไรเงี้ยครับเขาเล่นกันแล้วก็ไปตามดูแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างหนาวครับอาจารย์
0: ค่อนข้างหนาวใช่ไหมสังเกตนะว่าเราสองคนก็จะมี
1: เสื้อเนี่ยครับเสื้อฮูดที่ว่าซื้อมาใส่นะครับช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยก็อาจจะป่วยหรือว่าอาจจะนอนสมได้นะครับแล้วก็บรรยากาศตะกี้อาจารย์เจอที่ส่งกล้องไปเห็นอะไรไหมครับ
0: เห็นเอเลี่ยนลอยมาหนึ่งตัว
1: เพราะว่าผมเห็นโอ้โห
0: เห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ครับมันเยอะแยะไปหมดช่วงนี้
0: นี่ค่ะค่ะก่อนที่จะมอบเวทีนี้ให้กับน้องซีมีคำถามนึงคิดว่าตัวเองเป็นคนพูดเก่งไหมคะ
1: ไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าพอพูดได้แล้วคุยได้ครับ
0: นั่นหมายความว่าการเป็นพิธีกรไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง
1: ใช่ครับก็คือเราต้องรู้ประเด็นรู้หลักรู้ถึงปัญหา
0: อย่างที่น้องซีพูดนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ค่ะเนื่องจากน้องซีอยู่กับเราตลอดตั้งแต่ต้นเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้น้องซีเป็นคนที่จะนำเสนอการสรุปภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าในวันนี้เราได้อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงจะมอบเวทีให้กับน้องซีนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมน้องซีนนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็คือปัญหาของวันนี้นะครับเราก็จะอธิบายก่อนว่ามันจะมีในเรื่องของกล้องเรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับซึ่งตอนที่ติดปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสวิตเชอร์ต่างๆหรือว่าการปรับมุมกล้องหรือสีกล้องที่มันเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทางลาดมงคลของเรามีมือดีพระนครอยู่คนหนึ่งครับก็คือเราก็ประสานงานในเรื่องของทางการช่างเทคนิคมาให้ช่วยโฟนอินมาช่วยในการเซตภาพแล้วก็เสียงนะครับมันจะมีภาพเพี้ยนแล้วก็สีเพี้ยนไปบ้างแล้วก็มุมฉากต่างๆนะครับตอนนี้ทีมงานของเราได้จัดการและเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยากให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับว่าการทำงานตรงนี้มันก็จะมีอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเรื่องของภาพเรื่องของเสียงต่างๆปัญหาในการเรื่องของเสียงภาพต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ไอปัญหาของการทำสื่อหรือว่าการทำไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นปัญหาโลกแตกครับก็คืออาจจะแบบเราเซตไว้แล้วหรือเราทำไว้แล้วแต่ว่าถึงหน้างานจริงอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันดูบางทีอาจจะเป็นที่ความชื้นหรือว่าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับก็คือการต่อสายการใช้ฟังก์ชันที่อาจจะยังไม่แน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างมันเราไม่ได้ใช้หมดหรือเต็มที่ใช้ไม่ครบหรือว่ามันเป็นภาษาอังกฤษด้วยหลายๆอย่างครับแต่ว่าทีมงานของเราก็ทำการเซตติ้งการทำสื่อต่อไปนี้จะต้องใช้ห้องใช้มุมฉากมุมกล้องแล้วก็เล่นแสงคือทุกอย่างครับเราต้องมีการวางกาวการวางพื้นที่แล้วก็การนำเสนอด้วยว่าจะให้คนที่เป็นพิธีกรมานำเสนอแบบไหนซึ่งผมว่าการทำสื่อพวกนี้หรือว่าการไลฟ์เรคคอร์ดมันจำเป็นมากในโลกยุคปัจจุบันยิ่งมีอินฟูหรือว่าแอปพลิเคชัน TikTok ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรือว่าการนำเสนอหรือการจัดพิธีต่างๆที่ประหยัดไปเยอะครับเพราะมีห้องสตูดิโอแล้วก็มีฉากข้างหลังซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็จำเป็นมากในยุคปัจจุบันนะครับผมซึ่งทีมงานผมก็ขอสรุปนะครับว่าปัญหาทางเทคนิคนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับแล้วก็มีการที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นทุกงานทุกหน่วยงานหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือองค์กรไหนต่างๆก็จะเจอปัญหาแบบนี้แทบทุกอย่างเลยครับสำหรับผมซีนน้องใหม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผม ถ้าทางการคุณสาขาโฆษณานะครับขอบคุณสาขาโฆษณานะครับที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการจัดพื้นที่นะครับแล้วพื้นเพื่อเฟื้อสถานที่นะครับที่พื้นที่มหาลัยราชมงคลมหาลัยราชมงคลตะวันออกมหาลัยราชมงคลตะวันออกเอาโอเคมา
3: เอาให้ชัด
1: ก็ขอบคุณสาขาโฆษณานะครับแล้วก็ผู้มีคุณอย่างยิ่งทุกคนนี่แหละเข้าไปไหมขอบคุณสาขาโฆษณานะครับที่มอบสถานที่ให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ตัวพิธีกรต่างๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกแต่ก็คงรู้นะครับที่ให้เกียรติในการจัดสถานที่นะครับผมต้องเห็นด้วยเหรอแต่ก็คงเอาเหรอเอาใหม่ใช่ไหมก็ขอขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสาขาวิชาโฆษณานะครับที่เอื้อประสานที่อันนี้ไม่ใช่เหรอเทคโนโลยี
3: การโฆษณาและ
1: ผมยาวเลยเทคโนโลยีโฆษณาประสานพันก็ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีโฆษณาประสานพันนะครับโอเคได้อันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ให้ทีมงานนะครับทีมงานบ๊ายบายจะน้องกันหน้าครับ
4: นี่แฟนอันนี้เยอะ
5: เลยสนุกเลยอ่ะทำไมมายืนยืนเลยแบบว่าจะเป็นภาพให้ยืนหรอวะให้เห็นนี่สวยใช่ขอบคุณพร้อมกันไงเหรอวะยืนให้เข้ากันแล้วก็ได้ขอบคุณกัน
4: โอเคงั้นค่ะสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับนั่งกันไปก่อนครับ
6: ครับ
1: อันนี้เอาลงจริงเหรอพี่
4: เต็มหรอเอามาทอด
1: ไม่ใช่แต่ว่าไปเอาไปลง
4: ใช่เกินลงไม่ให้ที่ออกไปจ้าลงนั้น

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะวันนี้เรามาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub
1: ค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะดิฉันรพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: ดิฉันอริสางามทุกสีค่ะ
0: ค่ะกะวันนี้ก็จะมีสูตรอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมคะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เราจะมี2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะอาจารย์นะคะสูตรที่1นะคะก็จะเป็นผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็ส่วนที่2ไอ้สูตรที่2นะคะก็จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งเคลมาร์กนะคะอาจารย
0: ์โอเคก็จะเป็นขัดผิวด้วยสมุนไพรกับมาสก์ที่ทำเป็นโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโคลนเนาะ2อย่างเนี้ยนะคะส่วนสครับด้วยสมุนไพรก็เน้นสมุนไพรไทย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสครับคะ
1: ถ้าเป็นตัวสครับนะคะจ๊ะก็คือจะใช้เป็นตัวข้าวกล้องสครับจากข้าวนะคะจ๊ะ
0: ส่วนที่เป็นเคลมาสก็คือเคลแปลว่าโคลนนะคะ
1: ค่ะ
0: โคลนเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยอะไรเรา
1: ก็คือโคลนเนี่ยนะคะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัตินะคะดูดซับสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ดูดซับความมันนะคะ
0: ช่วยในเรื่องของคนที่มีหน้าใบหน้ามันด้วยใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะเราจะเห็นว่าบางทีเขาไปเอาโคลนจากภูเขาไฟหรือบางคนไปอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรบ่อโคลนนะคะเอามาพอกหน้าพอกตัวแต่สูตรนี้เราใช้สำหรับหน้าหรือตัวคะ
1: หน้าค่ะอาจารย์เป็นสูตรที่ใช้กับผิวหน้าทั้ง2สูตรเลย
0: ทั้ง2สูตรเลย
1: ซึ่งโคลนนะคะอาจารย์ก็จะมีหลายสีด้วยกันนะคะอาจารย
0: ์มีหลายสีด้วย
1: มีซีเคซีเคนี่จะเป็นสีเขียว
0: สีก็คือทะเลเนี่ยหรอ
1: ค่ะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของโรสเคนะคะ
0: โรสเค
1: ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นโรสเคก็คือลักษณะของตัวโรสเคเนี่ยค่ะจะเป็นสีชมพู
0: เหมือนกุหลาบเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นตัวสีขาวใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวคาโอลินนะคะนี่ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าเป็นสีดำเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นพงชาโคนะคะอาจารย
0: ์แล้วมีสีอื่นอีกไหมมีสีฟ้าไหม
1: สีฟ้าไม่มีค่ะอาจารย
0: ์เคยเห็นมันเป็นสีเทาๆอันนั้นหมายถึงเป็นสีของโคลนธรรมชาติไหมคะ
1: ค่ะนะคะ
0: เป็นสีเทาๆเคยเห็นสีเทาๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเวลาเอามาพอกก็คือโคลนนี้มันจะก็มีความเย็นถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โคลนมันจะเย็นนะเวลาพอกแล้วก็มันก็จะรัดตัวใช่ไหมคะที่เท่าที่เคยพอกเนี่ยมันจะรัดตัวก็ช่วยดันสิ่งสกปรกถูกไหมม
1: ัน
0: ออกมาจากรูขุมขน
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะช่วยกระชับรูขุมขนด้วย
1: แล้วก็ที่เห็นแบบว่าที่เห็นแบบผลชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการดูดซับความมันค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะจะเหมาะมากๆเลยกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของ
0: ผิวมันสิว
1: ใช่
0: เป็นสิวใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ค่ะ
0: เป็นสิวใช้ดีเลย
1: ซึ่งตัวไวท์เทนนิ่งเคลมาร์กนะคะที่เรานำมาสอนในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะ
0: ช่วยเรื่องสิว
1: ค่ะช่วยเรื่องสิวนะคะ
0: คนผิวมัน
1: แล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่มีในเรื่องของปัญหาผิวมันแล้วก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะ
0: ได้ประโยชน์หมด
1: ค่ะ
0: จ้ะทีนี้ส่วนผสมวันนี้เยอะมากนะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะต้องแนะนำของ
1: อุปกรณ์ก่อน
0: นะ
1: คะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์ทั้ง2สูตรของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยถ้วยแก้วนะคะแล้วก็มีช้อนสแตนเลสนะคะมีไม้พายซิลิโคนก็มีตะกร้อสแตนเลสนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องตีเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีหม้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะแอลกอฮอล์ 70% นะคะก็คือเราจะนำมาเพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงตัวบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ
0: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
1: ไม่ได้ใส่ในส่วนผสม
0: ค่ะนะคะเอามาทำสองอย่างนี้เอามาเพื่อทำความสะอาด
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะอุปกรณ์ทำความสะอาด
1: เด
0: ี๋
1: ยวก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะสาธิตนะคะการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะก็คือใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะ
0: อันนี้เราทำเพื่อให้มันไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมคะป้องกันเชื้อโรค
1: ค่ะ จากนั้นก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแนะนำว่าให้ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะจะได้ไม่เป็นขนติดนะคะที่ภาชนะของเรานะคะเราจะทำแบบนี้นะคะกับอุปกรณ์ทุกตัวเลยนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้งานนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวส่วนผสมค่ะอาจารย์นะคะ
0: สูตรแรกก่อนนะ
1: เราจะมาดูสูตรที่1ก่อนนะคะก็เป็นสูตรผงสมุนไพรขัดผิวนะคะตัวนี้ก็คือใช้ขัดผิวหน้านะคะอาจารย์หรือว่าถ้าท่านไหนจะใช้ขัดตัวก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยอ
0: ะไรที่ใช้ขัดหน้าเนี่ยก็จะใช้ขัดตัวได้
1: ใช่
0: แต่อะไรที่เขาบอกว่าใช้ขัดตัว
1: ขัดหน้าไม่ได้
0: ขัดหน้าไม่ได้
1: นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมสคัพนะคะก็คือถ้าใช้ขัดหน้าใช่ไหมคะอาจารย์เมสคัพที่ใช้เนี่ยค่ะจะต้องมีความละเอีย
0: ด
1: เพราะผิวหน้าของเราค่ะบอบบางกว่าผิวกายนะคะถ้าเป็นผิวกายเนี่ยค่ะเราจะเลือกใช้เมสคัพที่มีความหยาบขึ้นมานะคะอาจารย์ฉะนั้นก็คือถ้าใช้กับผิวหน้านะคะก็ใช้กับผิวกายได้แต่ถ้าใช้กับผิวกายไม่แนะนำให้ใช้กับผิวหน้านะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนผสมนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวอะมีซอฟนะคะ LS ขีด11นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสารชำระล้างค่ะอาจารย์ที่อ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะตัวนี้เขาจะมาในรูปแบบของผงสีขาวๆนะคะอาจารย
0: ์เป็นผงสีขาว
1: เป็นผงสีขาวๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของทำความสะอาดผิวนะคะอาจารย์เป็นสารชำระล้างนะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่10กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คืออะมีไลท์ GCS ขีด11นะคะตัวนี้ก็เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวพยายาผง
0: พยายาน
1: ะคะพยายานะคะพยายาตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะตัวในส่วนของตัวพยายาเนี่ยค่ะอาจารย์ส่วนที่เรานำมาใช้ก็คือแก่นนะคะ
0: เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกิ่งมะท่อนไม
1: ้
0: แล้วก็แก่นก็คือข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: คือด้านในนะคะมันจะมีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่น
1: ค่ะซึ่งในส่วนของการนำสมุนมาการนำสมุนไพรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมคะอาจารย์เราจะต้องมีความรู้ก่อนว่าสารสำคัญนะคะของสมุนไพรชนิดนี้อยู่ที่ส่วนไหน

0: ะคะซึ่งถ้าเราใช้ผิดส่วนเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้สารสำคัญของสมุนไพรตัวนั้นนะคะ
1: พยายากับธนาคา
0: ค่ะธนาคากับธนาคากับพยายาเนี่ยค่ะเป็นพืชตระกูลเดีย
1: วกันแต่คนละต้น
0: ใช่นะคะนะคะคือถ้าไม่มีเนี่ยค่ะสามารถใช้แทนกันได้ถ้าเราไม่มีพยาใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้ตัวธนาคาแทนได้นะคะซึ่งคุณสมบัติของพยานะคะก็คือจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยทำให้ผิวผ่องขึ้
1: น
0: นะคะอาจารย์คือแค่เราใช้ตัวผงธนาคาเนี่ยค่ะมาผสมกับน้ำสะอาดนะคะแล้วก็คุ้นๆให้มีลักษณะเหมือนเนื้อครีมแล้วก็นำมาพอกหน้าแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งหรือว่าทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วล้างออกนะคะแค่นี้ค่ะผิวของเราก็จะผ่องนะคะอันนี้ก็ในส่วนของพยายานะคะพยายาเราใช้อยู่ที่65กรัมนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่ได้มาจากแก่นเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเราจะเหมือนเราเหมือนตัวเราจะได้ตัวสครับด้วย
1: อ๋อเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีแบบ
0: ความหยาบ
1: หยาบ
0: นะคะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นตัวสครับด้วยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือข้าวกล้องค่ะอาจารย์นะคะข้าวกล้องนะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้ข้าวสีนิลก็ได้ข้าวไรเบอรี่ก็ได้ใช้ได้หมดเลย
1: ถ้าไรเบอรี่มันก็จะออกสีดำหนอมดำ
0: ใช่นะคะทีนี้ในส่วนของการนำข้าวกล้องมาใช้เนี่ยค่ะอาจารย์เราจะต้องนำไปปั่นก่อนเราจะเอามาใช่ค่ะ
1: ให้ละเอียด
0: ใช่เราจะเอาเป็นแบบเม็ดข้าวสารมาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะบาดผิวเรานะคะไม่ใช่เกินไปนะคะมันสะครับผิวไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาไปปั่นก่อนปั่นจนละเอียดเลย
1: ค่ะนะคะอาจารย์ต้องมาร่อนไหม
0: ไม่ต้องร่อนนะคะอาจารย์เนี่ยค่ะเราจะปั่นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะเราจะใช้เป็นข้าวกล้องก็ได้หรือว่าข้าวสารก็ได
1: ้
0: นะคะอาจารย
1: ์ปั่นก็คือเอาเป็นข้าวดิบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเอาเม็ดข้าวสารเนี่ยค่ะมาปั่นนะคะให้ละเอียดนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเม็ดสครับในสูตรนะคะซึ่งตัวสครับนะคะที่ได้จากข้าวเนี่ยค่ะอาจารย์เขาจะมีคุณสมบัติช่วยย่อยสลายนะคะอาจารย์เซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย์ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์เราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสครับผิวด้วยนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะสัปดาห์นึงเนาะอาจจะใช้ประมาณ 2-3 ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะกระบวนการในการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยค่ะมีอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการตรงนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งตามปกติแล้วนะคะก็คือจะใช้เวลาประมาณ28วันก็จะผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วออกนะคะแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะระยะเวลาในการผัดเซลล์มันก็อาจจะนานขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะอาจารย์ผัดแต่ว่าผัดออกไม่หมดผัดไม่สมบูรณ
1: ์ไม่หมด
0: นะคะปัญหาที่ตามมาคืออะไร
1: ใช่
0: ปัญหาที่ตามมาคืออะไรก็คือจะทำให้ผิวของเราค่ะมีความหยาบกร้านนะคะหยาบกร้านแล้วก็
1: ดูไม่ผ่องใส
0: ใช่ค่ะสีผิวของเราก็จะดูกระดำกระด่างสีผิวก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะฉะนั้นเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยผัดเซลล์ผิวเนี่ยค่ะรวมด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านออกเนี่ยค่ะต่อให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถซึมเข้าไปบำรุงผิวข้างในของเราได้
1: เพราะว่ามันมีเซลล์ตายปิด
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์คือเราจะเห็นได้เลยว่าพอเรามาจับผิวของเราใช่ไหมคะอาจารย์ผิวของเราจะดูแบบสักๆหยาบกร้านนะ
1: รูปไปแล้วมันไม่เรียบ
0: ใช่รูปไปแล้วมันไม่นุ่มมันไม่เนียนเหมือนสมัยสาวๆนะอาจารย์นะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวร่วมด้วยนะคะตัวข้าวกล้องนะคะเราใช้อยู่ที่11กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวชะเอมเทศนะคะอาจารย์ชะเอมเทศนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบด้วยนะคะชะเอมเทศนี่ก็ได้มาจากอะไรนะคะสารสำคัญของเขาก็คือได้มาจากราก
1: ราก
0: ใช่ค่ะ
1: ต้นไม
0: ้รากของชะเอม
1: รากของต้นชะเอมเทศ
0: ใช่ค่ะชะเอมเทศนี่ก็คือจะมีรสหวานนะคะอาจารย์
1: จริงบางคนเขาก็มาใส่ในน้ำเก๊กฮวยเขาก็ใส่ชะเอม
0: นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวชะเอมเทศเนี่ยค่ะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือว่านนางคำนะคะว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะช่วยบำรุงผิวนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยค่ะผ่องด้วย
1: มันจะ มันจะคล้ายๆขมิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสีจะต่างกัน
1: แต่สีไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะสีจะเหลืองนะคะในส่วนของว่านนางคำทีนี้สมุนไพรนะคะที่มีสีเหลืองที่มีสีส้มเนี่ยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเช่นไพรนะคะขมิ้นชันว่านนางคำเนี่ยค่ะอาจารย์พอเอามาขัดผิวแล้วเนี่ยค่ะผิวของเราจะพองนะคะแต่ว่าอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะแล้วผิวมันจะเหลือง
1: มันจะเหลืองเกินไป
0: ใช่มันก็ล้างไม่ออกก็ประมาณ 3-4 วันแหละถึงจะออกนะคะอาจารย์ฉันแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะทีนี้ว่านนางคำเนี่ยค่ะสารสำคัญของเขาอยู่ที่หัว
1: ใช่เป็นพืชหัว
0: ใช่ค่ะนะคะตัวว่านนางคำนะคะในสูตรนะคะอาจารย์เราใช้แค่1กรัมเห็นไหมคะว่าเราใช้ไม่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวผิวของเราจะติดสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะขมิ้นชัน
1: น
0: ะคะขมิ้นชันนี่ก็ถูกนำมาใช้ในการบำรุงผิวพรรณตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะอาจารย์นะคะซึ่งตัวขมิ้นชันนะคะก็จะช่วยเรื่องของลดผดผื่นคันด้วยแล้วก็บำรุงผิวนะคะลดการอักเสบด้วย
1: บำรุงผิว
0: จ
1: ้
0: านะคะทำให้ผิวผ่องทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะตัวขมิ้นชันนะคะอาจารย์เราก็ใช้แค่1กรัม
1: ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะขมิ้นนี่ติดยิ่งกว่าว
0: ่
1: านนางคำอีกนะเหลืองยิ่งกว่าว่านนางคำแต่มันจะออกสีส้มๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรผงสมุนไพรขัดผิวปริมาณที่จุ๋มบอกในสูตรเนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นปริมาณสูตร100กรัมทีนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะๆ
1: น
0: ะคะ
1: ก
0: ็คูณสูตรเข้าไปยกตัวอย่างนะคะถ้าจะทำ1กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย10ก็คือเอา10เนี่ยค่ะมาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะ
1: ใช้หน่วยเป็นกรัมหมดเลย
0: ใช่ค่ะโดยใช้ตาชั่งนะคะดิจิตอลทั่วเส้นยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะในการชั่ง
1: ต้องดูนะเวลาเครื่องชั่งเนี่ยมันจะมีทศนิยม1
0: ค่ะ
1: กับ2
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีทศนิยมเวลาเลือกซื้อก็ถ้าเราจะต้องการทำเครื่องสำอางอะค่ะก็ต้องใช้ที่มีทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งเพราะว่ามันจะต้องเป๊ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะวิธีการทำสูตรนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์แค่นำส่วนผสมทุกตัวเทรวมกันแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้
1: ากัน
0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นอะมิซอฟ LS ขีด11นะคะเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็ต้องใส่หมวกคุมผมนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส
1: ่แมส
0: นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นผงสมุนไพรเนี่ยค่ะอาจารย์จะฟุ้งได้ไหมคะได้กลิ่นละ
1: จริงค่ะ
0: แสบจมูกนะคะ
1: มันจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะมันละเอียดนะเป็นเหมือนฝุ่นๆ นะจริงๆแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นผงหมดเลย
0: ค่ะเป็นผงหมดเลย
1: สูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบไทยชอบใช้สมุนไพรไทยใช
0: ่
1: ไหมชอบใช้สมุนไพรไทยชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ขมิ้นส้มๆเนี่ย
0: ตอนนี้เราใส่ส่วนผสมทุกตัวรวมกันแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะคนนะคะคนเบาๆนะคะอาจารย์ไม่ต้องคนแรงนะคะ
1: ไม่งั้นมันจะฟุ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องร่อนไหมคะ
0: ร่อนค่ะอาจารย์เรามีตะแกรงร่อนไหม
1: ตะแกรงร่อน
0: ขอตะแกรงร่อนหน่อยค่ะกับทัพพี
1: เราก็ต้องใส่ไปในนี้ใช่ไหมคะใส่ในนี้ไหมคะ
0: อันใหญ่ตะแกรงว่าเราใส
1: ่นี่นะคะการร่อนเนี่ยจะช่วยทำให้
0: ในรัง
1: ผงสมุนไพรเข้ากันดีแล้วก็เนียนละเอียด
0: ค่ะเราก็คุกเข้าให้เข้ากันนะคะ
1: เสร็จแล้วก็
0: แล้วเราก็นำมาร่อนผ่านตะแกรงนะคะอาจารย์แล้วก็คุกเข้านะคะ
1: ทุกส่วนผสมเข้ากันเบาๆนะคะ ถ้ามีฟ้าทะลายโจรด้วยนี่มันจะขมคอเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามันฟุ้งขึ้นมาเนี้ย

0: แต่อันนี้มันก็จะทำให้เรา
1: เราก็นำมาร่อนนะคะตัวที่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ชายทัพพีนะคะ BB
0: อันนี้เราแต่งกลิ่นไหมคะ
1: ไม่แต่งค่ะอาจารย์ก็คือเราจะให้เป็นกลิ่น
0: ธรรมชาติตามธรรมชาติ
1: ของสมุนไพรเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าต่อให้แต่งนะคะอาจารย์กลิ่นก็
0: มันกลบไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ากลิ่นของสมุนไพรแรงนะคะอาจารย์
0: จริงอันนี้ก็ได้กลิ่นแล้วค่ะอันนี้ต้องเอาออกไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์

0: ตะแกรงนี่เราใช้เบอร์อะไรคะ
1: เบอร์80ค่ะอาจารย์ใช้ตะแกรงร่อนเบอร์80นะแค่ตะแกรงร่อนเบอร์80
0: ก็ละเอียด
1: ละเอียดแล้ว
0: ใช่ไหมละเอียดไม่ต้องเบอร์ร้อยกว่า
1: ใช่นะคะถ้าเป็นเบอร์100เนี่ยเขาจะเอาไว้ทำแป้งนะคะ
0: อ๋อพวกแป้ง
1: ใช่แ
0: ต่ถ้าเป็นผงพอก
1: สมุนไพรก็คือใช้แค่เบอร์80
0: พอเวลาเราไปซื้อเราก็บอกเขาว่าเอาเบอร์80
1: ใช่ค่ะคือเบอร์80เนี่ยค่ะก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะ
0: เป็นเบอร์มาตรฐาน
1: ใช่เป็นเบอร์มาตรฐานที่ใช้ในการร่อน
0: ค่ะ
1: การกรองแล้ว
0: สมุนไพรพวกนี้เราก็หาซื้อได้ที่ร้าน
1: ขาย
0: ยา
1: สมุนไพร
0: ร้านขายสมุนไพรในร้านขายยาไทยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือผงสมุนไพรร้านขายสมุนไพรนะคะอาจารย์เขาก็จะมีสมุนไพรอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบผงนะคะแบบผงก็คือแบบที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเขาบดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก
0: ็
1: ซองก็คือแบบแห้งแบบแห้งก็จะมาเป็นชิ้นๆนะคะอาจารย์
0: มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค
1: ์
0: ในการทำนะคะว่าเราจะเอาสมุนไพรนั้นไปทำผลิตภัณฑ์อะไรถ้าเราจะทำแบบลักษณะนี้เราก็ต้องเอาแบบผงมา
1: ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปทำสกัดหรือไปต้มหรือไปอะไรพวกนี้ก็จะต้องเอาแบบแห้งแห้งนะคะนี่เวลาสมุนไพรเนี่ยมักจะเวลาร่อนแล้วมันก็จะมีไอตัวที่มันใหญ่หน่อย
1: ค่ะ
0: ค้างอยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: อันนี้เวลาเราเก็บอะค่ะ
1: เรา
0: ต้องเก็บยังไงอะคะ
1: วิธีการเก็บนะคะจ้าแล้วก็เก็บใส่กระปุกทึบแสงนะคะจ้าแล้วก็ใส่ซองกันชื้นด้วยนะคะ 1-2 ซองแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิห้องก็จะสามารถอยู่ได้นาน2ปีเลยนะคะจ้าข้อควรระวังก็คือห้ามโดนความชื้น
0: เพราะว่าพวกนี้มันจะดูดความชื้นนะ
1: ใช่แล้วก็ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะ
0: แล้ววิธีใช้
1: นะคะอาจารย์เราก็จะตักผงสมุนไพรนะคะก็ใช้ครั้งละประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำสะอาดหรือว่าจะมาผสมกับนมจืดก็ได้เอามาผสมกับโยเกิร์ตก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วก็คนนะคะให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะจากนั้นแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกนะคะพอกตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะให้ทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีหรือกว่าจะแห้งนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะอาจารย
0: ์ทีนี้เวลาใส่พวกนมหรือว่าน้ำเนี่ยค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมากเกินไปมันจะเหลวแล้วมันก็เป็นน้ำแล้วพอกไม่ได้ค่อยๆใส่จนกระทั่งมันกลายเป็นแบบเหมือนคล้ายๆโคลนๆหน่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วถึงจะเอามาพอกนะคะ
1: สูตรนี้ก็ใช้พอกก็ได้ใช้ขัดก็ได
0: ้
1: สำหรับคนไหนนะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของซิลอักเสบนะคะอาจารย์ก็สครับเบาๆได้นะคะ
0: สมมุติว่าเราพอกแล้วทิ้งไว้แห้งเราสามารถที่จะแตะน้ำแล้วก็เอามา
1: สครับ
0: เบาๆ
1: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นสิวก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะไปกระทบมันจะไปอะไรอะไปรบกวน
1: ใช่ค่ะซิลอักเสบไปกระตุ้นให้ซิลอักเสบเพิ่มมาได้นะคะ
0: แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องของสิวอะค่ะเราก็สามารถที่จะขัดเบาๆ
1: ค่ะ
0: ขัดเบาๆนะแตะน้ำด้วยนะคะ

0: แบบนั้นแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ขึ้นค่ะ
0: คือสูตรนี้ค่ะอาจารย์เราใส่สารชำระล้างด้วยนะคะฉะนั้นตอนที่เราสครับเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์
0: มันก็จะมีฟองด้วย
1: แล้วก็จะ
0: ให้ความรู้สึกนะคะเวลาที่ขัดก็คือจะให้ความรู้สึกที่แบบลื่นๆนะคะ
1: เหมือนกับว่าได้ล้างหน้าไปด้วยสะอาดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองนะคะที่ออกมานะคะมันจะให้ความรู้สึกที่อะไรนะเนียนนุ่มละเอียดเป็นฟองที่เนียนนุ่มละเอียดนะคะเวลาที่เราขัด
1: ทีนี้มันมีฟองด้วยเราจำเป็นต้องล้างหน้าก่อนไหมคะหรือว่าสามารถพอกไปได้เลยแล้วก็ล้างไปเลยทีเดียว
0: ก็คืออันดับแรกเราทำหน้าให้เปียกก่อน
1: โดยที่ยังไม่ต้องล้างหน้า
0: ก็ได้หรือว่าจะล้างก็ได้นะคะ
1: จะล้างก่อน
0: แต่ถ้าล้างก็ดีนะคะจ้าว่าเราแบบว่าก
1: ำ
0: จ
1: ั
0: ดสิ่งสกปรกออกไปก่อนระดับหนึ่ง
1: แต่ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเราก็จำเป็นที่จะต้องล้างมันล
0: ้
1: างเครื่องสำอางออกก่อนนะ
0: คะ
1: แล้วก็ค่อยซับหน้าให้แห้งก
0: ่
1: อนแล้วก็พอกน
0: ะคะ
1: พอกเพราะว่าถ้าเราหน้าเรายังเปียกอ่ะแล้วเราผสมไม่ได้เป็นโครนโครนเดี๋ยวมันจะน้ำจะเกินม
0: ัน
1: ก็จะเหลวเนาะ
0: ใช่ค่ะนะคะพอกนะคะแล้วก็สครับเบาๆนะคะหรือว่าจะพอกหรือว่าจะทายทั่วหน้าแล้วก็สครับเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยมาร์คทิ้งไว้ก็ได
1: ้
0: นะคะอาจารย
1: ์ทำได้
0: ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลย
1: แล้วแต่ถนัดเนาะ
0: ใช่
1: แล้วแต่ชอบแบบไหน
0: ใช่นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรขัดผิวหน้านะคะตัวนี้ก็ใช้ขัดผิวหน้าก็ได้ใช้ขัดผิวกายก็ได
1: ้ได
0: นะคะนี่ก็เสร็จเรีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: นะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราวาง
1: ไว้ก่อน
0: ด้านนั้นก่อนนะคะ
1: ไม่มีชาม
0: นะคะลำดับต่อมานะคะอาจารย์เราจะมาทำสูตรที่2กันนะคะสูตรที่2นะคะมีชื่อว่า Whitening Clay Mark นะคะอาจารย์ซึ่งสูตรนี้ส่วนผสมก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมนะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบไปด้วย DI Water นี่ก็คือใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะแนะนำว่าอย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาล
1: เพราะว่ามันมีแร่ธาตุเดี๋ยวมันจะไปทำปฏิกิริยาก
0: ับ
1: สูตรเราน
0: ะคะก็แนะนำให้ใช้เป
1: ็
0: นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือว่าใช้เป็นตัว DI Water ก็ได้ที่เขามีขายตามร้านเคมีภัณฑ์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะอยู่ที่ 65.35 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวป๊อปเปอรินไกคอนนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเนี่ยค่ะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความลื่นนะคะป๊อปเปอรินไกคอนนะคะใช้อยู่ที่3กรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือกิซารีนนะคะกิซารีนตัวนี้ก็สกัดมาจากน้ำมันจากพืชนะคะเป็นธรรมชาติ 100% เลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะคะ
1: ชุ่มชื้นนะคะ
0: ปริมาณนะคะใช้อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัวอะลานโทอินนะคะอะลานโทอินตัวนี้ก็สกัดมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะสกัดมาจากต้นคอมเฟย์นะคะซึ่งตัวอะลานโทอินเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยป้องกันการแพ้กระไขเคืองที่ผิวนะคะอาจารย์ปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรั
1: ม
0: นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย APVAC 80นะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะอาจารย์เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมนะคะนอกจากเป็นตัวที่ทำให้เกิดเนื้อครีมแล้วนะคะตัว APVAC 80เนี่ยค่ะยังมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นด้วย
1: ก็แสดงว่าในสูตรนี้ต้องมีน้ำกับน้ำมัน
0: ใช่
1: เป็นส่วนประกอบ
0: ค่ะ
1: จึงต้องมีตัวที่ประสาน
0: ใช
1: ่ให้มันเข้ากันได้
0: ใช่ใช่ไหมคะนะคะAPVAC 80นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือตัว Cross Media SP ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยค่ะมีความเนียนสวยนะคะตัว Cross Media SP ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้น
1: น้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหม
0: ถ้าเป็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน่าจะมีขายนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: คืออย่างนั้นก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ใช้ได้นะคะ
1: หรือจำเป็นต้องไปซื้อจากร้านขายร้านขายพวกเคมีมีไหม
0: มีนะคะอาจารย์ก็คือใช้ได้หมด

0: แค่เป็น
1: เก
0: ล็ดสกัดเย็น
2: โอเค
0: นะคะสกัดเย็นก็คืออนุภาคของเขาจะเล็กก็เขาก็สามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงที่ผิวของเราได
2: ้
0: นะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะใช้อยู่ที่2กรัมแล้วก็ต่อมานะคะก็คือน้ำมันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นนะคะน้ำมันตัวนี้ก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะก็ใช้อยู่ที่2กรัมนะคะต่อมานะคะก็คือตัวไวท์ออยล์นะคะไวท์ออยล์ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะอาจารย์ตัวไวท์ออยล์นะคะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่3นะคะก็คือตัวโรสเคนะคะโรสเคตัวเป็นผงโคนนะคะมีลักษณะเป็นสี
2: ที่ว่าเป็นสีกุหลาบ
0: ใช่ค่ะสีชมพูออกแดงนะคะจ้านะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ช่วยดูดซับความมันนะคะโรสเคนะคะใช้อยู่ที่4กรัมนะคะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเปลี่ยนเป็นโคนสีอื่นนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าอยากได้สีดำนะคะก็ใช้เป็นตัวชาโคหรือว่าใช้เป็นตัวผงถ่านไม้ไผ่ก็ได้นะคะอาจารย
2: ์แล้วก็
0: ใช่แล้วก็ถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็อาจจะใช้ผงมัทฉะก็ได
2: ้ชาเขียว
0: ผงชาเขียวก็ได้นะคะอาจารย์
2: มัทฉะ
0: แล้วก็หรือถ้าอยากได้เป็นสีเขียวก็ใช้เป็นผงสีครีนะคะอาจารย์แทนนะคะตัวโรสเคในปริมาณ4กรัมได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดรางจืดนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยดีท็อกซ์ผิวนะคะดูดซับเอาสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกนะคะหรือแม้กระทั่งสารเคมีนะคะที่ตกค้างที่ผิวของเรานะคะ
2: เพราะว่าปกติรังจืดเนี่ยมันก็จะใช้ขับพิษอยู่แล้วใช่ไหมคะขับพิษเนาะ
0: ค
2: ือกินเข้าไปใช่ไหมเวลาสมมติว่าเรามีอะไรที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายรังจืดก็กินได้
0: ใช่
2: ะนะคะอันนี้ก็มาใช้กับผิวหนัง
0: ใช่นะคะก็เป็นตัวดีท็อกซ์ผิวนะคะก็ใช้ที่2กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดทับทิมนะคะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะ
2: สารสกัดทับทิมกับ
0: สารสกัดทับทิมก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะสารสกัดฟ้าทะลายโจรนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะอาจารย
2: ์ปกติมันลดอักเสบอยู่แล้ว
0: ใช่นะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะ
2: แล้วก็เป็นสารสกัดใช
0: ่ค่ะเป็นสารสกัดแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดใบบัวบกนะคะสารสกัดใบบัวบกนะคะก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้รอยแผลเป็นนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะที่เป็นแบบจุดดำๆเนี่ยค่ะค่อยๆจางลงนะคะอาจารย์
2: ดีค่ะดี
0: ก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือสารสกัดองุ่นนะคะสารสกัดองุ่นก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็คือสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดนะคะก็ช่วยในเรื่องของช่วยสมานแผล
2: เพราะมันลดฝาด
0: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อนะคะ
2: ฆ่าเชื้อด้วย
0: นะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่องของเป็นสิวนะคะสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะต่อมาสารสกัดหม่อนนะคะอาจารย์สารสกัดหม่อนก็ช่วยเรื่องของทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาสารสกัดมะละกอนะคะสารสกัดเยอะมากนะคะจานสูตรนี้สารสกัดมะละกอนะคะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็ใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือฟีโนสแตตนะคะฟีโนสแตตตัวนี้เป็นสารกันเสียนะคะที่สามารถคุมเชื้อได้กว้างนะคะจานไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะ
2: ใช้ตัวที่ชัวร์ใช
0: ่ไหมใช่ซึ่งเป็นสารกันเสียที่ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนฉะนั้นจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้ง่ายด้วยเพราะว่าเข้ามาในรูปแบบที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็ใส่ในได้ทุกเบสของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลยไม่ว่าจะเป็นครีมเจลเซรั่มโลชั่น
2: แสดงว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเห็นในหลายๆสูตรเนี่ยใช้ตัวนี้หมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะสำหรับตัวสารกันเสียตัวนี
2: ้
0: นะคะก็สารกันเสียก็ใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือกลิ่นนะคะกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะคะ
2: ว่
0: าชอบกลิ่นอะไรนะคะก็ใช้อยู่ที่ 0.15 กรัมนะคะอันนี้ส่วนผสมครบถ้วนแล้วนะคะสูตรปริมาณสูตรที่จุ่มบอกก็คือเป็นสูตร100กรัมนะคะทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการทำในปริมาณเยอะก็คูณสูตรนะคะสมมติถ้าอยากทำ500กรัมก็คูณด้วย5ก็คือเอา5มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็

0: ชั่งน้ำหนักออกมาโดยใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะแล้วก็ใช้แต่ชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งนะคะอ
1: ย่างน้ำก็เป็นกรัมเหมือนก
0: ัน ใช่เป็นกรัมเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ย่างน้ำก็เป็นกรัมอย่างแห้งก็เป็นกรัม
0: ใช่นะคะไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของไม่ว่าวัตถุดิบของเราจะเป็นของเหลวก็ตามนะคะก็ใช้หน่วยเป็นกรัมเลยเพราะว่าถ้าเราไปชั่งเป็น ml นะคะปริมาณกรัมกับ ml มันไม่
1: เท่ากัน
0: นะคะมันจะทำให้สูตรของเราเนี่ยค่ะเกิดการคาดเคลื่อนได้นะคะจากที่เป็นครีมอาจจะเป็นแบบเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาจารย์อ่ะทีนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำนะคะสูตรนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้ออิมัญชันนะคะฉะนั้นเราจะต้องมี2หม้อแล้วก็2เตาซึ่งวันนี้เราจะใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ2เตาแล้วก็ใช้หม้อสแตนเลสเนี่ยค่ะ2ใบ
2: พร้อมกันเลยไหม
0: ค่ะขั้นตอนแรกนะคะอาจารย์ก็คือเราจะนำส่วนผสมส่วนที่1นะคะใส่ในหม้อสแตนเลสใบที่1นะคะส่วนที่1นะคะก็จะประกอบด้วยตัว DI water นะคะป๊อปปารีนไกลคอนนะคะกลีเซอรีนแล้วก็ตัวอารันโทอินนะคะอันนี้จุ่มใช้ตัว DI water นะคะล้างตัวส่วนผสมแต่ละขวดออกมานะคะเพื่อที่ส่วนผสมจะได้ออกมาหมดนะคะนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนผสมส่วนที่2นะคะทั้งหมดใส่ลงในหม้อสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนผสมส่วนที่2ก็จะประกอบไปด้วยตัว AP Wax 80นะคะ
1: นี่ของส่วนของน้ำมัน
0: ค่ะแล้วก็มีตัว Cross Media SP นะคะมีน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะ
1: ตัวเชื่อมตัวไหนนะคะตัวเชื่อม
0: ตัวเชื่อมนะคะตัวเชื่อมของสูตรนี้นะคะก็จะเป็นตัว AP Wax 80แล้วก็ตัว Cross Media SP นะคะ
1: ซึ่งอยู่ในนี้แล้วใช่มั้ย
0: ตัวนี้ใช่ค่ะ2ตัวนี้จะช่วยเรื่องของ
1: การเชื่อมระหว่าง
0: ช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะคะก็คือเป็นตัว emulsifier ในสูตรนะคะนะคะอันนี้เราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อใบที่1ก็คือส่วนผสมส่วนที่1ทั้งหมดเลยแล้วก็หม้อใบที่2ก็คือส่วนผสมส
1: ่
0: วนที่2นะคะซึ่งหม้อใบที่1นี่ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ําส่วนหม้อใบที่2ก็คือเป็นส่วนผสมที่ละลายในน้ํามันนะคะซึ่งเราจะต้องแยกหม้อกันนะคะห้ามใส่ผิดส่วนเด็ดขาดนะคะยกตัวอย่างถ้าเราเอาส่วนของน้ํามันมาใส่ในหม้อน้ําใช่มั้ยคะแน่นอนเลยว่าเขาจะไม่ละลาย
1: ไม่ละลาย
0: ฉะนั้นก็คือเวลาใส่ก็คือเราต้องดูให้ดีๆนะคะทีนี้เราก็จะให้ความร้อนนะคะอาจารย
1: ์
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ความร้อนนะคะเราความร้อนในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอาจารย์ก็คือไม่ควรจะใช้เกิน80องศาเซลเซียสนะคะอาจารย์อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณ60ถึง70องศาประมาณนี้นะคะอาจารย์ยิ่งถ้าเป็นพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าใช้ความร้อนสูงๆนี่ไหม้เลยนะคะอาจารย
1: ์มันไหม้เร็วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีเตาเดียวทำได้ไหม
0: ถ้าเรามีเตาเดียวทำได้ค่ะก็แนะนำให้ทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทน้ำมันก่อนเพราะว่าพาร์ทน้ำมันเนี่ยค่ะอุณหภูมิของเขาจะลงช้า
1: ลงช้ากว่าน้ำ
0: ใช่ค่ะหม้อใบที่1นะคะเราจะคนจนใสเลยนะคะส่วนหม้อใบที่2นะคะเราจะคนจน
1: ละลาย
0: มีลักษณะเป็นของเหลวนะคะอาจารย์
1: ไม่ได้กลิ่นทุกที

0: 70องศานะคะ
1: อันนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ได้แล้ว
0: นี้หม้อใบที่1ละลายแล้วนะคะหม้อใบที่2ละลายแล้วเราก็ปิดไฟนะคะทีนี้เราก็จะเทหม้อใบที่1นะคะที่เป็นในส่วนของน้ำเนี่ยค่ะลงในหม้อใบที่2ที่เป็นในส่วนของน้ำมันวิธีการเทนะคะอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวเราต้อง
1: ทยอย
0: เทแล้วก็คนแรงๆนะคะ
1: โอเคแรงๆด้วย
0: แรงๆด้วยนะคะเพื่อให้รวมกันระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าก็จะขึ้นมาเป็นเบสของตัวเนื้อครีมสีขาวๆนะคะก็คือการที่เราจะเทนะคะทั้งสองหม้อรวมกันนะคะจานอุณหภูมินะคะจะต้องเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะห้ามห่างกันมากกว่า5องศานะคะเพราะว่าถ้าห่างกันมากกว่านี้ค่ะอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้น
1: มันจะไม่เ

0: ก็จะเติมส่วนผสมที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ
1: ห้ามเติมยังร้อนๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมันสลายตัวหมด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนที่เราจะใส่เนี่ยค่ะก็คือเป็นส่วนของตัวสารสำคัญแล้วก็สารกันเสียแล้วก็กลิ่นนะคะซึ่งเหล่านี้เขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะ
1: เดี๋ยวมันจะหมด
0: จะเสื่อมสภาพนะคะเนี่ยค่ะยิ่งคนนะคะจานเนื้อก็ยิ่งเนียน
1: ทีนี้ถ้าเราทำเยอะเนี่ยเราก็คงคนมือไม่ไหวใช
0: ่ถ้าเราทำเยอะนะคะใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะช่วยเดี๋ยวจุ๋มจะใช้เครื่องตีเบเกอรี่ตีช่วยทีนี้ค่ะจานเราเติมส่วนผสมส่วนที่เหลือลงมาได้เลยนะคะ

0: การจับเครื่องแล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะเกลี่ยด้านข้างช่วยนะคะอาจารย
1: ์เพราะว่าไม่งั้นขอบมันจะไม่มันจะไม่ผสมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่เนียนไม่ผสมไม่เข้ากันดี
0: ค่ะ

0: เราก็ใช้เครื่องตีเบเกอรี่นะคะตีไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์จนกว่าเนื้อจะเนียนสวย
1: โอ้ถ้าตีมือนี่แหละถ้าเราจะแย่
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เนียนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เนียนมันไม่เร็วพอคนเดียวได้ไหม
0: ได้ค่ะอาจารย
1: ์ก็อันนี้ไปแล้วก็ตะล่อมไป
0: ใช่
1: ด้วย

0: เก็บก่อนเนื้อค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สำหรับสูตรไวท์เทนนิ่งเคลย์มาร์กนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะอาจารย์เป็นเนื้อสีชมพู
1: ชมพูตุ่นๆไหม
0: ชมพูตุ่นๆ
1: ชมพูตุ่นๆ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นโคลนไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องแบบตุ่นๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะเป็นสีธรรมชาติเนาะมันจะไม่ได้แบบเป็นสีชมพูแบบหวานแบบว่า
1: ธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบนี้
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้ค่ะอาจารย์นะคะเราก็ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้
1: ตัว
0: ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาจารย์นะคะ
1: ค่ะ
0: ทาให้ทั่วผิวหน้าของเราเลยนะคะ
1: พอกนะ
0: ให้สมมติเป็นผิวหน้าโอ้เนื้อของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะมีความเนียน
1: เนียนนะ
0: เนียนนุ่มมากๆเลยนะคะ
1: เย็นไหม
0: เย็นนะคะอาจารย์

0: จะรู้สึกสบายผิวใช่
1: ไ
0: หม
1: คะเนี่ยค่ะเราก็ทาทั่วหน้าเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาคลิงไว้ค่ะประมาณสัก15นาทีนะคะอาจารย
0: ์หรือว่า
1: จนกว่าจะแห้งก็ได
0: ้นะคะมันจะแห้งใช่ไหม
1: แห้งนะคะอาจารย์
0: มันจะแห้งใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: ทาบางขนาดไหนคะหนาบางขนาดไหน
1: ก
0: ็ประมาณเคลือบ
1: ใช่ค่ะ
0: เคลือบให้ทั่ว
1: ใช่ค่ะเคลือบให้ทั่วนะคะ
0: เพราะว่าถ้าหนามากนะมันก็จะไม่ค่อยแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: นะคะเพราะว่าสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นอยู่แล้วนะคะอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องทาแบบหนาก็ได้นะคะนะคะเนี่ย
0: แล้วก็ทิ้งไว
1: ้แล้วก็ทิ้งไว
0: ้นอนที่นิ่มหนึ่ง
1: ใช่นะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลยเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้สารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะเข้าไปบำรุงผิวเข้าไปดีท็อกซ์ผิวนะคะอาจารย์มาทิ้งไว้เลย
0: แล้วเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะบีบไหมมันจะรัดไหม
1: ไม่ค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้ไม่รัด
1: ไม่รัดนะคะจะไม่เหมือนกับตัวดินสอพองนะคะถ้าเป็นดินสอพองนะคะก็คือถ้าแห้งแล้วนะคะเขาจะมีความตึง
0: ใช่
1: นะคะแต่ตัวนี้ก็คือ
0: ไม่ตึงนะไม่ตึงค่ะแล้วเวลาแห้งสีมันจะเปลี่ยนไหมคะ
1: สีไม่เปลี่ยนค่ะอาจารย์ก็เป็นสีน
0: ี้สีนี้เพียงแต่ว่าในความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันแห้ง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: แห้งน
1: ะ
0: คะแต่ดูก็แห้งแล้ว
1: ค่ะนะคะทีนี้พอครบนะคะตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วนะคะทิชชู่ค่ะแล้วก็จะล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะอาจารย์คือสูตรนี้ค่ะจะบอกว่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะคะดีมากๆเลยนะคะก็คือช่วยเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของดูดซับสิ่งสกปรกนะคะช่วยเรื่องของดูดซับความมันแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวด้วยค่ะอาจารย์
0: ก็น่าใช้อยู
1: ่โอ้ผิวใสกิ๊กเลยอาจารย
0: ์นี่ขนาดพอกแป๊บเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: พอกแป๊บเดียวนะ
1: ขอทิชชู่อีกค่ะ
0: แต่ของจริงไปล้างนะคะ
1: ใช่
0: ถ้าเราพอกจริงๆเอาไป
1: ถ้าเราพอกจริงๆต้องล้างทำความสะอาดผิวนะคะ
0: อันนี้ทำให้ดูก็จะใช้เช็ดออก
1: อาจารย์มีขวดน้ำไหมคะ
0: ขวดน้ำ
1: ขวดใหญ่อะค่ะอาจารย์เผื่อมีน้ำลงรูขวดโหลค่ะ
0: ขวดโหลค่ะ
1: เผื่อมีน้ำลงเรืออยู
0: ่จะได้ช่วยล้าง
1: เอามาเช็ดนะคะ
0: มีไหมมีน้ำลงเรืออยู
1: ่มีค่ะนี่นะคะนะคะ
0: นี่เห็นไหม
1: ผิวนะคะผิวจะมีความผ่องนะคะมีความ
0: รู้สึกว่ามันสะอาด
1: ใช่ค่ะมีความแบบฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็พอจับดูนะคะอาจารย์ผิวแบบจะเนียนนุ่มละเอียดนะคะอาจารย์นี่ก็เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งครีมมากนะคะสำหรับสูตรนี้ก็ในการเก็บก็เก็บในกระปุกนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะ
0: ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะ
1: ใช่นะคะก็อยู่ในนั้น2ปีนะคะอาจารย์
0: 2ปีเลย
1: ใช่นะคะพอเราจะใช้แล้วก็ค่อยเอาออกมาใช้นะคะอาจารย์ตัวผลิตภัณฑ์มาร์กหน้านี่ค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้นะคะอาจจะวันเว้นวันก็ได้หรือว่าสัปดาห์นึงใช้ประมาณ 2-3 ครั้งก็ได
0: ้สำหรับสูตรนี้นะ
1: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้ทุกวันนะคะจะทำให้หน้าแห้ง
0: มันเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรซับน้ำมันออกท
1: ุ
0: กวันทุกวันแต่ถ้าเราหน้าแห้งแล้วก็ควรจะทำสักสัปดาห์ละ 1-2 คร
1: ั้
0: ง
1: ใช่ใช่นะคะ
0: หรือสักสัปดาห์ละครั้ง
1: ค่ะได้
0: ถ้าผิวแห้งนะถ
1: ้
0: าผิวแห้งได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรา
1: ค่ะ
0: ใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะ
0: นี่ผงขัดนี
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเราใช้ร่วมกับผงขัด
1: ค่ะถ้าเราใช้ร่วมกับผงขัดนะคะ
0: แล้
1: วก
0: ็
1: ใช้ตัวผงขัดก่อน
0: ค่ะ
1: ใช้ตัวผงตัวนี้
0: ค่ะ
1: ผสมกับน้ำเปล่านะคะนมจืดโยเกิร์ตนะคะคนให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เอามาสครับที่หน้าเบาๆนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะพอล้างออกแล้วนะคะก็มาร์กหน้าด้วยตัวนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออก
0: ล้างออกครั้งหลังเนี้ยหลังจากพอกแล้วเนี่ยค่ะเราต้องอินี่ไหมเราต้องล้างสบู่อีกไหม
1: ล้างค่ะอาจารย
0: ์ต้องล้างด้วยสบู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนะ
0: คะ
1: ต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะผงสมุนไพรขัดผิวนะคะแล้วก็มีตัวครีมวันนี้ครีมมาร์กนะคะอาจารย์

0: ทำให้หน้าผ่องใส
1: ค่ะ
0: จ้ะวันนี้ก็น่าใช้ทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: น่าใช้ทั้งคู่นะคะวันนี้ไปยัง
1: ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมติดตามในคลิปถัดๆไปเรื่อยมีอีกหลายสูตรเลยนะคะที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในรับบุบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็

0: ปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดเพราะเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศ ที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาขาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: วรพันธ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คกับเธอ EP พิเศษค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้คุยกับผู้ที่ครอบครองตำแหน่งมิสเตอร์ RMUTR ปี2022ค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์แก้วนะคะเป็นผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยค่ะ
1: 大家好我是来自兰塔纳工薪皇家理工大学国际创意业管理学院的学生我叫侯鹏宇
2: น้องนะคะชื่อโหผงยูนะคะมาจากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาตินะคะรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในปีที่ประกวดการแข่งขันนะคะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: 首先我感到非常的喜悦充满自豪和成就感
2: ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็รับรู้ถึงความสำเร็จนะคะและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับคัดเลือกลงแข่งขันประกวดมิสเตอร์ RMUTR 2022ค่ะ
0: ค่ะแล้วพอได้รับตำแหน่งแล้วอะค่ะการเตรียมตัวยังไงบ้างในการไปแข่งที่มทล.ศรีวิชัยค่ะ
1: 首先非常感谢老师和评委的肯定这不仅是对我自己外貌的肯定也是对才华和自信的肯定
2: ขอบคุณอยู่นะคะก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์และก็เพื่อนร่วมชั้นนะคะที่ให้ความสนับสนุนนะคะในการเข้าประกวดครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณกรรมการที่ให้การตัดสินทำให้เขารู้สึกถึงความไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอะค่ะที่ได้รับรางวัลนี้มาเป็นการแสดงถึงความมั่นใจของเขาความสามารถของเขาในการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมด้วยกำลังใจของอาจารย์ที่นี่แล้วก็เพื่อนร่วมชั้นค่ะที่จะไปแข่งค่ะ
0: และในระหว่างการเก็บตัวที่มทล.ศรีวิชัยอะค่ะได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านไหนเพิ่มเติมไหมคะ
1: 有在比赛期间有提高自己的能力
2: มีมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่นู่นก็ต้องปรับตัวกับการแข่งขันกับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะทำให้เขาต้องมีความตั้งใจแล้วก็เตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยบ้างไหมคะ
1: 有参与过感觉非常好通过宣传也可以让更多的人了解到学院
2: ก็มีการเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกนะคะรู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง WeChat อะค่ะ
0: ก็คือเพราะว่าทางประเทศจีนก็จะใช้ WeChat
2: ทางประเทศจีนก็ได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: แล้วตอนนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้我在大学中主专业是工商管理专业通过学习我收获到了这个人力资源方面公司财务方面还有运营管理方面的知识接下来我也准备在大学就读那个硕士研究生
2: ก็เขาเรียนเอกบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเรียนที่นี่เนี่ยมีการจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีความรู้ทั้งด้าน

0: ทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีความมั่นใจนะคะกับทางมหาวิทยาลัยของเราทำให้เขาตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเป็นผู้เข้าประกวดIMUTR Star ปี2023ไหมคะ
2: 就是一定要调整好自己的状态保持自信相信自己是舞台上独一无二的学弟学妹们加油
0: เขาอยากจะให้ดึงความโดดเด่นคือดึงศักยภาพภายในของตัวเองออกมานะคะดึงความมั่นใจของตัวเองออกมานะคะเพื่อเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยก็พลังเนี้ยจะส่งไปถึงทุกคนทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กรรมการก็มีความสุขเนี่ย
1: ค่ะมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่เรียนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ไหมคะ
2: 首先这个兰塔纳工信皇家理工国际创意管理学院有非常优秀的这个教师团队全面的课程设置和先进的教育理念可以为学生提供良好的这个学术资源和经验可以让学生和可以让学生在这个职业领域上获得更好更出色更卓越的成就
0: ก็อยากให้น้องๆที่จะเข้ามาเรียนต่อนะคะในวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์นะคะมีความมั่นใจนะคะเพราะว่าทางวิทยาลัยเนี่ยมีอาจารย์คณาจารย์ที่เป็นเลิศและเชี่ยวชาญกับเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆนะคะและมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและได้มาตรฐานนะคะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการมีความสามารถหลากหลายและมีประสบการณ์ในด้านเชิงปฏิบัตินะคะช่วยให้นักเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์แล้วก็นี่เป็นผู้ครอบครองตำแหน่งนะคะมิสเตอร์ RMUTR ปี2022ปีล่าสุดของเรานะคะและปีต่อไปจะเป็นใครก็ยังไงติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำตัวหน่อยครับ
1: สวัสดีครับผมชติวัฒน์กุญชยานติดสุขครับผมชื่อเล่นชื่อปอนนะครับผมอยู่สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ครับผมศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ครับผม
0: โอเคครับพี่อยา

0: จะให้เราเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะได้รับรางวัลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดยังไงบ้างแล้วเราได้รับรางวัลอะไรเงี้ยครับ
1: ผมก็เนื่องจากว่าที่มหาลัยของพอช่างนะครับกำลังจะครบรอบ111ปีครับผมในวันที่7มกราก็ได้มีการจัดประกวดการออกแบบโลโก้111ปีขึ้นมาครับผมซึ่งหัวข้อที่เขาให้มาก็จะเป็น Infinity ให้สื่อสารไปในทางนั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วครั้งนี้เราได้รับรางวัลที่เท่าไหร่นะครับ
1: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ครับผม
0: เรารู้สึกยังไงบ้างครับในลองอธิบายให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ก็ถ้าส่วนตัวเลยผมก็ดีใจครับก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลนั้นเพราะว่ากลัวว่าก็กลัวเหมือนกันครับในไอเดียว่าคอนเซ็ปต์ที่เราคิดอะอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมสำหรับผมนะครับ
0: แต่สุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะทำในสิ่งแนวของเราเองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เราเล่าถึงความตั้งใจของเรานะครับว่าเราตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้เหตุผลอะไรเงี้ยบ้างครับ
1: ได้ก็ขอเท้าความก่อนนะครับว่าช่วงปี1ปี2เนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยส่งงานประกวดหรืออะไรเลยนะครับเกี่ยวกับมหาลัยแต่พอได้ขึ้นมาปี3ครับผมมองถึงว่าเลขครบรอบปีมันสวยด้วยครับผมก็เลยอยากจะลองทำส่งไปดูครับตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะชนะหรอกแต่ว่าที่ทำก็เพื่ออยากให้ตัวเองมีชื่อกับสร้างชื่อให้กับสาขาวิชาที่เรียนด้วยครับผม
0: ให้คนรู้จักได้มากยิ่งขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่อยากจะรู้รายละเอียดของโลโก้นะครับว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าความหมายโดยรวมเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ครับผมก็หลักๆเลยนะครับก็จากโจทย์ที่เขาให้มาคือความอินฟินิตี้เนี่ยถ้าปกติคิดแล้วก็จะเป็นวงกลม2วงที่เป็นเลข8ครับผมก็ผมนำคำว่าอินฟินิตี้เนี่ยมาตีความใหม่เป็นการเล่นเป็นแนวทำเป็นแพทเทิร์นที่พอเอามาวางติดกันอ่ะจะกลายเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับผมก็จะเป็นสไตล์แนวงานออฟอาร์ตออฟอาร์ตก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบภาพใช้สีน้อยๆขาวดำอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำให้มันเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเรียงๆต่อกันได้ครับผม
0: ใช้เวลาในการออกแบบนานไหมครับ
1: ประมาณ1อาทิตย์ครับผม
0: ไหนพี่อยากรู้ว่ากระบวนการใน1อาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างแบบตั้งแต่เริ่มจนโปรเซสจนเสร็จเลยครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
1: ผมก็อย่างแรกครับผมก็จะร่างแบบใน iPad กันครับผมว่าก็ร่างหลายๆแบบมาดูว่าแบบไหนเหมาะสมครับจะมีทั้งแบบวงกลมแบบเป็นเหลี่ยมที่เรียงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอปรับออกมาแล้วตัดสินใจแล้วถามอาจารย์แล้วครับก็ผมอันนี้ผมมีอาจารย์ที่คอยปรึกษาผมให้คำปรึกษาอยู่ครับก็พอปรึกษาอะไรเสร็จแล้วครับเขาก็จะเลือกอันที่ได้รับรางวัลอันนี้ครับผมเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยครับ
0: อย่างแล้วปัญหาและอุปสรรคในช่วงระหว่างที่เราทำไงครับมีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าปัญหาอุปสรรคก็อาจจะมีพวกตอนนั้นจะมีการเรียนการสอนจะมีการบ้านอะไรพวกนี้ครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ผ่าน
0: อ๋ออาจจะเป็นช่วงที่เราแบบไม่ค่อยมีเวลาในการแบบแผนในการทำในการคิดเต็มที่เนาะคราวนี้ครับพี่อยากรู้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเราชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาให้คำแนะนำอะไรเราบ้างเงี้ยครับ
1: ครับผมก็จะเป็นอาจารย์เต้นนะครับหรือว่าอาจารย์สมัชชานะครับผมของสาขานิเทศศิลป์นะครับผมก็ผมก็จะคอยส่งแบบให้เขาดูว่าแบบนี้มันโอเคไหมให้อาจารย์ช่วยติช่วยบอกครับผมเพราะว่าในความคิดผมคนเดียวผมส่วนตัวผมยังมองว่าผมยังความกระบวนการความคิดยังไม่โตพอที่จะตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยครับก็คิดว่าถ้าได้ปรึกษากับอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่อะไรเงี้ยก็น่าจะดีที่สุดครับ
0: เสน่ห์ของโลโก้ของเราเนี่ยคืออะไรเงี้ยครับ
1: ผมว่าน่าจะเป็นรูปทรงที่เหมือนกล่องครับผมเป็นหกเหลี่ยมถ้ามองโดยรวมแต่พอแยกชิ้นเนี่ยในเลขหนึ่งแต่ละตัวครับก็จะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมที่เรียงต่อกันนะครับผมก็ผมว่าเสน่ห์มันก็คือการเล่นแสงเงาการใช้สีด้วยครับ
0: คราวนี้เรามีแบบเขาเรียกว่ามีอะไรอย่างอื่นที่เราอยากจะเล่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานในที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยไหมครับเพิ่มเติม
1: ก็หลักๆของการสื่อความหมายของผมก็จะสื่อไปทางคำว่า infinity นะพี่ที่แบบว่าตีความใหม่แล้วก็อยากลองทำงานสไตล์ใหม่ๆด้วยครับ

0: ก็เลยลองมาศึกษางานแนวออฟอาร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วแบบคิดว่ามันถ้าเอามารวมกันกับเลขหนึ่งได้มันจะเป็นอะไรที่น่าจะเวิร์กน่าจะดีเลยครับ
1: อันนี้พี่สังเกตว่าเลขหนึ่งเราอะเป็นเลขหนึ่งไทยเนาะ
0: ใช
1: ่จริงๆแล้วในกติกาครับหรือว่ารายละเอียดเนี่ยเขากำหนดไหมว่าต้องเป็นเลขไทยหรือว่าเป็นเลขอาราบิกก็ได
0: ้ก็ในกติกาในใบที่เขาแจ้งมาครับเขาจะใช้เป็นเลขไทยในคำว่าโลโก้111ปีครับไม่มีเลขอาราบิกเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเลขไทยก็น่าจะเหมาะแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่าเล่นกับความเป็นไทยสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงก็มีคนชาวต่างชาติอะไรที่มาได้มาเห็นงานแล้ว
1: อาคารนี้พี่สังเกตนะครับว่าโลโก้เลข111ปีของเรานะครับก็มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเนาะเป็นเลขไทยนะครับ แล้วเพิ่มเติมก็คือมีสีประจำของวิทยาลัยด้วยเนาะเป็นสีแดงดำนั่นเองใช่ไหมครับ
0: แล้วก็จะเป็นสีแดงกับสีดำครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีเทาครับผมเพราะว่าพอปรับให้มันเป็นขาวดำแล้วเนี่ยการไล่สีก็จะเป็นดำเทาขาวอย่างเงี้ยครับไล่ไปครับผมก็สีที่อ่อนสุดก็จะเป็นสีเทาสีกลางก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ดำก็จะเข้มสุดครับผม
1: คราวนี้พี่อยากจะให้เราเล่าพูดถึงความภูมิใจของโลโก้ชิ้นนี้ครับแล้วก็ที่ได้รับรางวัลแล้วที่เราแบบตั้งใจทำมาตลอดเนี่ยครับเดี๋ยวลองเล่าพี่ฟังแบบ
0: ครับผมก็ผมก็ภูมิใจเพราะว่าได้คุยกับอาจารย์ที่ได้มากขึ้นคุยกับพี่ได้มากขึ้นครับได้ปรึกษาอะไรกันเนี่ยครับผมก็อยากจะทำให้สาขาแบบไปข้างหน้าเรื่อยๆพัฒนาต่อไปครับผมก็ผมก็เลยเริ่มจะพยายามเริ่มที่ตัวเราประมาณนี้ครับก็ภูมิใจผมใจมากๆครับผม
1: โอเคครับเราภูมิใจนะครับก็พี่อยากจะให้เราเก็บสิ่งดีๆอันนี้ไว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ปี3เน
0: า
1: ะ
0: เป็นภาคสมทบภาคบ่ายครับ
1: โอเคครับภาคสมทบภาคบ่ายในลองอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับว่าภาคสมทบคืออะไรยังไงแล้วก็ภาคบ่ายคือยังไงเผื่อจะมีน้องๆสนใจในลองแนะนำหน่อยครับ
0: ก็ภาคปกติก็จะเรียนเวลาเช้าตั้งปกติครับแต่ว่าภาคสมทบเนี่ยก็จะเป็นการเรียนช่วงบ่าย 4:30 นถึง2ทุ่ม3ทุ่มอะไรประมาณนี้ครับก็โดยหลักๆที่เขาจะทำสาขานี้ขึ้นมาก็คือให้สำหรับคนที่ทำงานหรือว่ามีธุระที่ต้องทำในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ไหนพี่แบบอยากจะให้เราเชิญชวนน้องๆแล้วเผื่อจะมีน้องๆสนใจอยากจะมาเรียนสาขานี้พี่ให้เราเล่าถึงจุดเด่นของสาขานี้เผื่อแบบน้องๆจะได้ตัดสินใจมาเรียนไงครับ
0: ครับผมสำหรับจุดเด่นของนิเทศนะครับก็คือหลักๆก็เลยก็จะเป็นการออกแบบพวกสื่ออะไรต่างๆนะครับพวกภาพประกอบโลโก้อะไรพวกเนี้ยหรือว่าโฆษณาตามที่ทุกคนได้เห็นข้างทางเนี้ยก็เป็นนิเทศศิลป์หมดเลยครับผมก็ถ้าได้มาเรียนผมว่าทุกคนที่สนใจในการทำงานแนวเนี้ยด้านเนี้ยครับน่าจะได้ไปเต็มๆเลยครับผม
1: โอเคครับสุดท้ายนี้พี่อยากจะให้เราครับฝากถึงน้องๆในรุ่นปีต่อไปครับที่จะออกแบบโลโก้เงี้ยครับอยากจะให้เราเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นโน้ตฮาวในการที่จะส่งประกวดแล้วก็ให้ได้รับรางวัลเหมือนกันเราอะครับ
0: ครับผมก็ผมอยากให้ปีต่อไปนะครับลองใช้ความครีเอทใช้มองพยายามมองสิ่งรอบตัวหรือใกล้ตัวก็ได้ครับที่แบบว่ามันง่ายแต่ว่าเราไม่เคยหยิบจับมันมาใช้มาทำครับผมเพราะว่าถ้าเราทำเป็นแบบว่าเลขธรรมดาไปเลยครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็จะเป็นธรรมดาไปเลยมันไม่ได้มีภาพจำที่มันเห็นแล้วแบบเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือสำหรับผมคิดมาว่าการออกแบบที่ดีมองแค่3วิอะไรหรือประมาณนี้ครับมันจะจำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เราคือเราเป็นคนที่ชอบออกแบบมาแต่ตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหรือว่าเรา
0: ผมก็ชอบตอนเด็กผมจะชอบวาดรูปก่อนครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะนะครับผมก็เรียนมัธยมเรียนอะไรปกติเนี่ยครับ
1: แล้วก็พอที่จะขึ้นมหาลัยเราก็เหมือนกับคนพบตัวเองใช่ไหมครับเราก็เลือกที่จะตั้งใจมาเรียนที่นี
0: ่ครับผมก็ช่วงมัธยมนะผมก็จะมีรุ่นพี่ที่รู้จักที่เรียนอยู่ที่พอช่างในระดับที่สาขานี้แหละผมก็มีเขาเป็นไอดอลทางด้านนี้ด้วยครับก็เลยอยากลองมาศึกษาด้วยตัวเองดูอะไรอย่างนี้ด้วย
1: แล้วก็ถือว่าเราได้ลองมาศึกษาเนาะแล้วเราก็ได้เรียนแบบภาคสมทบช่วงบ่ายด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจเรียนจนออกแบบโลโก้เนาะแล้วเราก็ชนะเลิศพี่ก็รู้สึกว่าเราก็เก่งนะครับคือประสุดยอดมากคราวนี้ครับพี่ก็อยากจะให้เราสรุปถึงข้อคิดที่เราได้ในการประกวดครั้งนี้ครับส่งท้ายก่อนที่จะปิดคลิปครับผม
0: ครับผมก็สำหรับการประกวดครั้งนี้นะครับก็คือผมอะไม่ได้หวังรางวัล

0: ตั้งแต่แรกในการส่งเข้าประกวดอยากร่วมสนุกกับกิจกรรมอะไรเงี้ยครับก็คือทำไปเถอะครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองครับเพราะว่าถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วกลับมามองย้อนงานดูงานเก่าของเราอะแล้วเราจะเห็นความเติบโตของเราความเข้าใจอะไรมากขึ้นของเราครับมันสามารถเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตได้ผมก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆทำไปก่อนอย่าเพิ่งท้อครับผม
1: ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องปอนมากๆเลยนะครับในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เราแบบบายๆกล้องแบบหล่อสักทีนึงครับก่อนปิดคลิปนะครับ1 2 3
2: เราจะมาสัมภาษณ์น้องแจนฮะจะได้น้องรู้จักกับน้องแจนนะว่าน้องแจนเป็นใครและคนหลายคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเป็นอย่างดีนะครับเพราะน้องเนี่ยจด RM Yuri Star 2022ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันเลยดีกว่า

0: ดีครับน้องแทนเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนางสาวอนิตาแก้วใสค่ะชื่อเล่นชื่อแจนอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารค่ะ
0: พี่รู้มาว่าแจนเนี่ยมีฉายาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ฉายาอะไรเอ่ย
1: แจนใสค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นแจนใสล่ะฮะเริ่มจากอะไร
1: เพราะว่าหนูตั้งชื่อไอจีค่ะแล้วทีนี้เพื่อนช่วยคิดแล้วเพื่อนเห็นหนูนามสกุลแก้วใสมันก็เลยบอกว่าให้เอา SAI มาเติม
0: ก็เลยเป็นแจนใส
1: ใช่
0: เราถามประวัติดีกว่าแจนเป็นคนที่ไหนคะเอาตั้งแต่เกิดเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ย
1: หนูเป็นลูกครึ่งอีสานพ่อเนี่ยเป็นขอนแก่นแม่เป็นอำนาจเจริญค่ะแต่หนูที่เกิดอำนาจเจริญเกิดที่อำนาจเจริญ
0: แล้วตอนนี้ทำไมถึงมาอยู่ที่ตรงนี้เอ่ย
1: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะย้ายมานี่
0: ทำงานที่นี่เนาะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคำถามต่อไปเนาะทำไมเราถึงเลือกเรียนที่มทร. รัตนโกสินทร
1: ์อันดับแรกเลยนะคะก็คือใกล้บ้านค่ะ
0: ใกล้บ้าน
1: อันดับที่2ก็คือมีสาขาที่หนูอยากจะเรียนแล้วก็หนูศึกษาค่ะในเว็บไซต์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็มันตรงดี
0: แล้วสาขาเกตเราตอนนี้สาขาอะไรนะคะ
1: สื่อสารมวลชน
0: สื่อสารมวลชนทำไมตอนที่เราเข้ามาสมัครเนี่ยพี่อยากรู้ว่าสมัครยากไหม
1: ไม่ยากนะคะ
0: แล้วเราได้ข้อมูลจากการสมัครมาจากช่องทางไหนบ้าง
1: Facebook ค่ะ
0: Facebook เป็นหลักๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาถามถึงการประกวดดีกว่า RMUTR Star 2022เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: บรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
1: เอาที่สารยาใช่ไหมคะที
0: ่ประกวดใช่ใช
1: ่ก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าหนูเดินแบบอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะต้องขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ต้องทำออกมาให้มันดี
0: แล้วตอนที่เราเก็บตัวเนี่ยเราสนุกไหมเราทำอะไรบ้างดีกว่าตอนเก็บตัว
1: เก็บตัวเหรอคะเก็บตัวก็ไม่ได้ทำอะไรมากค
0: ่
1: ะซ้อมวอล์กกิ้ง
0: อะไรอีกคะติ๊กต็อกการโพสท่าต้องมีแหละ
1: ใช่มีที่เขาเป็นมิสแกรนมาสอนโพสท่าสอนการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีการตอบคำถาม
1: ใช
0: ่แล้วใช้เวลากี่วันนะเราเก็บตัวกี่วันนะจำได้ไหม
1: เก็บตัวไม่แน่ใจไหมคะ
0: อย่างไม่เป็นไร
1: เพราะว่าจะมีรอบแบ่งอะค่ะเดือนนี้เก็บตัวแล้วก็อีกเดือนนึง
0: ค่ะเอาเก็บตัวตอนประกวดอะก่อนขึ้นเวทีจริง
1: ขึ้นเวทีจริ ง
0: ใช
1: ่ก็ไม่ได้อันนั้นก็แค่ไปเตรียมตัวซ้อมบ็อกกิ้งเวทีจริง
0: มีพี่มาสอนแล้วมาพูดคือว่าคิวประมาณไหนอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ่ะแล้วตอนที่เราซ้อมเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคอะไรไหมพี่อยากรู้มากเลยตอนนี้
1: อุปสรรคของหนูก็คือการเดินเนี่ยแหละค่ะ
0: การเดินทำไมล่ะ
1: เพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะในการ
0: แน่ใจไม่มั่นใจนะ
1: ใช่เพราะหนูไม่ได้เรียนเดินแบบมาอะไรเงี้ยค่ะคือจริตของเดินแบบสายประกวดอะไรเงี้ยก็จะมี
0: มันพี่ดู MV เนาะไม่ใช่ MV ครับโปรโมทของดาวเดือนนะที่เราใส่ชุดอะไรเซฟเวิลด์เห็นหนูแบบคิดท่าเองอะไรเองแบบอันนั้นมีใครช่วยคิดไหมหรือว่าเรากับเพื่อนคิดกันเอง
1: ช่วยๆกันค่ะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันคิด
0: สนุกไหมการประกวด
1: มากค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีการประกวดนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไปเดินที่ไหนค่ะ
0: พี่อยากรู้ว่าความรู้สึกก่อนประกวด

0: กับหลังประกวดเนี่ย
1: ต่างกันมากค่ะ
0: ต่างกันเนาะ
1: ใช่
0: ต่างกันยังไงดีกว่าอ่ะ
1: ก่อนประกวดเนี่ยตื่นเต้นค่ะกดดันว่าอันดับแรกเลยคือเราจะทำออกมาได้ดีไหมเราจะตอบคำถามได้ไหมเราจะเดินสะดุดหรือเปล่าเพราะว่าส้นสูงเราก็ยังไม่ชินใช่ไหมคะแล้วพอประกวดเสร็จหลังจากประกวดเสร็จก็คือโล่งมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีแล้ว
0: แล้วหลังจากนี้ดีกว่าหลังจากนี้เนี่ยเราเป็นนักศึกษาต้นแบบแล้วเราจะใช้ในช่องทางนี้ทำอะไรต่อบ้างครับ
1: อาจจะเนี่ยแหละค่ะการที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมคะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ค่ะลงอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับมหาลัยเช่นวันที่3กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดภาคเรียนเราก็จะลงว่าพบกันนะคะวันที่3กรกฎาคมเปิดภาคเรียนเป็นการเตือนน้องๆค่ะว่าอย่าลืมนะเราต้องมามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ให้หนูพูดเกี่ยวกับเชิญชวนมาเรียนที่มอดีกว่า
1: ค่ะก็อยากจะชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะมหาลัยนี้นะคะอยู่กันแบบครอบครัวค่ะแล้วก็สังคมในมหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะคือเป็นกันเองค่ะมหาลัยของเรานะคะเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทันสมัยแล้วก็มีสื่อเลยการเรียนการสอนที่ดีค่ะมีอาจารย์ที่ดี
0: โอเคเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามของตัวน้องหน่อยนิดนึงครับ
1: ค่ะ Facebook นะคะแจนออนนิค่ะจะเป็น O R แล้วก็ N I I ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะจะเป็นแจนใสค่ะขึ้นด้านล่าง
0: แจนใสเลยขึ้นด้านล่างนะครับติดตามเลยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับการสัมภาษณ์น้องแจนวันนี้นะครับสนุกกันไหมเอ่ยส่วนเพจประชาสัมพันธ์นะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง Facebook เนาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับส่วน IG TikTok นะครับพิมพ์เลยครับ rmutr.pr นะครับแล้วก็อย่าลืมผลงานของน้องแจนนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับผมครับบ๊ายบายครับผม EP นี้เป็น EP ที่พิเศษสำหรับผมมากนะซึ่งจะได้สัมภาษณ์น้องจอเจนฮะส่วนน้องจอเจนเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวเราไปฟังประวัติของเขาเนาะว่าจะมีทั้งการประกวดที่ RMUTR Star แล้วก็การประกวดที่ก้าวล่าเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเขากันเลยดีกว่านะครับ

0: อีกครั้งครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจอเจธนากรติดใจดีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสารค่ะ
0: ที่ทราบว่าจอเจเนี่ยมีฉายาด้วยฉายานี้ได้มาจากอะไรครับผม
1: ซึ่งฉายาของจอเจก็คือจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอค่ะ
0: ความหมายฮะคืออะไร
1: ความหมายก็คือรางวัลของชัยชนะของเทพเจ้าค่ะ
0: อันนี้ความเป็นมาของฉายานี้ใครเป็นคนตั้งให้ฮะ
1: คือจอเจเป็นคนตั้งเองฉายานี้เริ่มมาจากตอนที่จอเจประกวดดาวเดือนในรอบคณะเพราะว่ารุ่นพี่คนที่จัดงานเขาให้หาฉายาเพราะสาวประเภท2เขาต้องมีฉายาในการประกวดแล้วจอเจก็ได้ไปคิดค้นแล้วก็ไปหาความหมายใน YouTube ใน Google ค่ะก็ได้มาเป็นจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะมาพูดถึงประวัติดีกว่าประวัติของจอเจเนี่ยจอเจนี่เป็นคนที่ไหนเอ่ย
1: คือตั้งแต่เกิดจอเจเป็นคนสมุทรสาครแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เรียนตั้งแต่ประถมจนมัธยมและในช่วงมหาลัยก็ย้ายมาอยู่ที่เพชรบุรีค่ะ
0: แล้วทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยมทรรัตนโกสินทร์นะครับ
1: เป็นมหาลัยที่ใกล้บ้านที่สุดอะค่ะเพราะตอนแรกก็ไม่รู้จักมหาลัยนี้แต่พอเข้ามาเรียนก็รู้สึกหลงรักแล้วก็ชอบมหาลัยนี้มากๆค่ะ
0: มาพูดถึงไลฟ์สไตล์ของจอเจดีกว่าจอเจมีต้นแบบไหมครับ
1: มีค่ะต้นแบบของจอเจก็คือพี่ณัฐนิสามณีเลิศวรพงษ์หรือว่าพี่ณัฐสบัดแปลงนั่นเองค่ะ
0: แล้วแบบมีคนอื่นอีกไหมหรือว่ามีแค่คนเดียวเลย
1: มีแค่คนคนเดียวค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงการประกวดดีกว่าของ IIDR Star 2022
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เป็นประสบการณ์การประกวดนางงามครั้งแรกในชีวิตที่แบบได้ทำอะไรที่สนุกแบบนี้เพราะตอนแรกอ่ะจอเจมีความฝันที่อยากจะประกวดแต่เราก็ไม่ได้ที่จะแบบเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นผู้หญิงเพราะว่าความคิดของเราก็คือถ้าเราจะประกวดนางงามเราต้องเปลี่ยนร่างของเราให้เป็นผู้หญิงก่อนแต่พอมามหาลัยนี้ก็คือเขาเปิดโอกาสแบบโอเพ่นมากๆในเรื่องการแต่งตัวเรื่องการแสดงออกแบบนี้ค่ะแล้วจอเจได้ไปประกวดจอเจก็รู้สึกว่าสนุกชื่นชอบแล้วก็อยากประกวดอีกในหลายๆปีจนกว่าที่จะได้รับชัยชนะมาค่ะ
0: แล้วตอนที่เราได้รับเลือกเป็นตัวแทนเนี่ยเรามีการคัดจากอะไรบ้างครับ
1: ก็ตอนแรกที่

0: ว่าตอน RMVR Star 2022เนาะประทับใจเรื่องไหนบ้างครับ
1: เรื่องที่ทุกคนเป็นมิตรมากค่ะก็คือแบบเป็นกันเองพูดคุยง่ายเข้าถึงกันง่ายอะไรแบบนี้ครับเวลาไปเล่นด้วยกันก็ไปจอยๆทุกคนแบบไม่แสดงสีหน้าท่าทางที่แบบดูรังเกียจหรือดูแบบขัดแย้งต่อกันทุกคนก็คือเข้าร่วมด้วยกันสนุกอะไรแบบนี้ค่ะก็ชอบส่วนนี้มาก
0: ๆปัญหาหรืออุปสรรคตอนที่เราแบบประกวดดีกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้าง
2: อุปสรรคแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆที่เจอก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันเลิกก็ค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรแล้วก็ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะมาแต่งหน้าแต่งตัวสำหรับการทำกิจกรรมในวันต่อไปค่ะแล้วด้วยความที่ผู้เข้าประกวดเยอะเราก็เลยต้องตื่นกันค่อนข้างที่จะเช้ามืดนิดนึงเพื่อที่จะดันคิวการแต่งหน้าให้ทันกับระยะเวลาในการเปิดงานของวันต่อไปค่ะ
0: แล้วพี่รู้มาว่าจอเจเนี่ยได้ไปประกวดของก้าวลาดด้วย
2: ค่ะ
0: พี่ถึงถามอันนี้ก่อนดีกว่าก้าวลาดกับ RMVR Star ของเราเนี่ยอันไหนตื่นเต้นกว่า
2: ถ้าถามว่าตื่นเต้นกว่าก็ต้องเป็นก้าวลาดอยู่แล้วครับเพราะเป็นเวทีระดับประเทศและจอเจไม่เคยประกวดเวทีระดับประเทศขนาดนั้นระดับมหาลัยว่าใหญ่แล้วระดับประเทศก็ใหญ่กว่าม
0: ันใหญ่แบบอลังการ
2: ใหญ่แบบใหญ่มาก
0: แล้วเราไปที่สงขลาใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วแบบการเดินทางเป็นไงบ้างครับ
2: ก็คือการเดินทางก็
0: เราไปไงรถบัส
2: ของมหาลัยค่ะเดินทางก็ทั้งหมด16ชั่วโมงเลยค่ะ
0: แล้วการเก็บตัวที่นู่นเป็นไงโหดไหมฮะ
2: โหดมากค่ะด้วยความที่เรายังไม่เคยประกวดและเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละทีมเขาจะมากลยุทธ์แบบไหนแล้วเขาจะมาไม้ไหนแล้วเราก็แบบไปแบบเหมือนตอนที่เรามาประกวดรอบมหาลัยเลยแล้วมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนระหว่างเก็บตัวมันทำให้เราดรอป
0: แล้วเรากดดันตัวเองไหมในช่วงเวลานั้นนะฮะ
2: กดดันมากค่ะเพราะมออื่นเขาแบบมากันแบบยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชุดพร็อพหรือการแบบไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ของเจ้าภาพอะค่ะแล้วเราเห็นเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้เราต้องพัฒนาฝีมือตัวเองในห้องที่เราพักฝึกเดินฝึกความสามารถพิเศษให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อที่จะให้มอของเราไม่เป็นที่อายของใครค
0: ่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าตอนที่เราประกวดเนี่ยแบบเราแบบมีความประมาทไหมตอนที่เราขึ้นเวทีตอนแรกเลย
2: ไม่ประมาทค่ะเราก็ตั้งความหมายไว้ในใจว่าเราต้องทำได้เราต้องทำได้แล้วพอที่แบบไปทั้งหมด3รอบถึงแม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในใจว่าทำได้แต่ทั้ง3รอบเท่าที่จอเจกลับมาดูในวันนั้นก็คือจอเจพลาดทั้ง3รอบแต่ก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เราแบบพัฒนาในปีต่อไปเท่าที่เราอยากลงประกวดอีกค
0: ่
2: ะ
0: พูดถึงหลังจากการประกวดแล้วเนาะจอเจได้เป็นนักศึกษาต้นแบบหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อบ้างครับ
2: ก็คือจอเจจะใช้แพลตฟอร์มในโซเชียลทุกทางของจอเจในการอัดคลิปไม่ว่าจะเป็นสาขานี้สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือแม้แต่การไปทำกิจกรรมนอกมอเจก็จะถ่ายบล็อกแล้วก็อัพลง YouTube ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ช่องของจอเจโตขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักขึ้นแล้วก็ทำให้มีคนอยากที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มากขึ้นครับ
0: มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบกว้างไหม
2: กว้างค่ะคือตอนแรกถ้าพูดตรงๆก็คือจอเจไม่รู้จักมหาวิทยาลัยนี้มาก่อนแล้วด้วยความที่จอเจก็เข้ามาแบบงงๆเพราะมันอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะคะแล้วพอเข้ามาก็รู้สึกว่าเราได้ทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากทำไม่ว่าจะเป็นการได้เต้นไม่ว่าจะเป็นการแบบได้แสดงในงานต่างๆค่ะแล้วก็การได้ไปประกวดนางงามเท่าที่เราอยากประกวดคือเราได้ทำทุกอย่างเท่าที่เราอยากทำ
0: คือมอเราเปิดกว้าง
2: ใช่มันโอเพ่นมากๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่อยากให้จอเจเนี่ยฝากช่องจอเจนิดนึง
2: นะคะช่องทางของจอเจก็จะมี IG Facebook TikTok YouTube Twitter Pinterest ก็คือชื่อจอเจเจเล่มิเกลนิคาซิโอทั้งหมดเลยค่ะ
0: เจอกันนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่เป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นะคะอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการมารู้จักกับคำว่าฟังก์ชันกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายวิชานี้อาจารย์บอกว่าเรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเรามาดูชื่อรายวิชาก่อนนะคะอนุพันธ์ของใครคะของฟังก์ชันเราจะเรียนเกี่ยวกับหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราต้องมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันก่อนค่ะว่าฟังก์ชันที่เราจะเอาไปทำการหาอนุพันธ์นั้นนะคะมันจะมีหน้าตาหรือมีคุณสมบัติของฟังก์ชันอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักฟังก์ชันก่อนนะคะฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันบอกว่าฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ค่ะมันคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์ระหว่างใครอ่ะต้องมี2อย่างอย่างน้อยใช่ไหมคะเกิดความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรค่ะตัวแปรซึ่งตัวแปรที่เราจะมาหาความสัมพันธ์ในรูปของฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเรียกเขาว่าตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั่นเองค่ะตัวแปรตามชื่อเขาก็ค่อนข้างจะบ่งชี้แล้วนะคะตัวแปรอิสระแปลว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนค่ะส่วนใหญ่ตัวแปรอิสระจะชอบเขียนในรูปของตัวแปร x ค่ะส่วนตัวแปรตามแสดงว่าเกิดตัวแปรอิสระก่อนนะแล้วตัวแปรตามจะเกิดตามมาค่ะอาจารย์จะเรียกตัวแปรตามว่าเป็น

ัว y ดังนั้นอย่างน้อยต้องมี2ตัวแปรนะคะอยากรู้ว่าตัวแปร2ตัวเนี้ยค่ะ x กับ y เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันโดยผ่านความเชื่อมโยงของคำว่าฟังก์ชันนั่นเองค่ะดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนความสัมพันธ์นี้ได้โดยการเขียน y เท่ากับนะคะเราจะแทน xเกิด y x เกิด y เพราะ x ต้องเกิดขึ้นก่อนเป็นตัวแปรอิสระหรือบางคนเรียกตัวแปรต้นนั่นเองแทน x แล้วเราเกิด y ดังนั้น y จะสามารถหาค่าได้จากฟังก์ชันของ x นั่นเองค่ะอาจารย์เขียน f แล้วก็วงเล็บ x แปลว่าฟังก์ชันของ x นะคะ y สามารถหาค่าฟังก์ชันของ x หรือค่าของ xนะคะที่อยู่ในฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเรียกว่า f ที่ x ก็ได้นะคะ f ที่ x นั่นคือคำว่าฟังก์ชันของ x นะคะจะเกิดค่า y ได้เรามาดูตัวอย่างของฟังก์ชันกันนะคะเช่นสมมติว่าอาจารย์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะ y จะเท่ากับ xกำลัง2บวก1สมมุติฟังก์ชันนี้บอกว่า y จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1นะคะเขียนหน้าตาของฟังก์ชันหรืออาจารย์อาจจะเขียนไม่เขียน y เท่ากับก็ได้บางคนเขียน f ที่ x f ที่ x แปลว่าฟังก์ชันของ x จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะในเมื่อเราบอกว่าอะไรคะy คือฟังก์ชันของ x ถูกไหมดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนในรูปแบบที่1 y เท่ากับ x กำลัง2บวก1แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียน f ที่ x ฟังก์ชันของ x เท่ากับ x กำลัง2บวก1แบบนี้ก็ได้นี่คือหน้าตาของฟังก์ชันนะคะซึ่งฟังก์ชันในที่นี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันโพลีโนเมียลใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลหรือฟังก์ชันพหุนามนั่นเองค่ะอันนี้เรียกชื่อว่าฟังก์ชันพื้นคุณนามนะคะยกตัวอย่างฟังก์ชันนี้แล้วสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์สามารถหาค่าของฟังก์ชันต่างๆได้นะคะเช่นถ้าสมมติอาจารย์แทนค่า x มันจะเกิดค่าอะไรทันทีนะเกิดค่า y ตามมาใช่ไหมคะแทน x เกิด y แทน x เกิด y เช่นสมมติว่าฟังก์ชันโจทย์ข้างบนนี้สมมติฟังก์ชันโจทย์ข้างบนนี้อาจารย์แทนค่า x เป็นเลขอะไรดี x เป็นเลขสมมติ x เป็นเลข1จะทำให้เกิดค่า y ตามมาค่ะเกิดค่า y ตามมาความสัมพันธ์เมื่อ x เป็นเลข1 y จะเป็นเลขอะไรให้เราไปดูฟังก์ชันข้างบนนี้นะคะให้ไปดูฟังก์ชันข้างบนนี้ในเมื่อโจทย์ของอาจารย์บอกว่ายy เท่ากับ x กำลัง2บวก1ดังนั้นถ้าอาจารย์มี x เท่ากับเลข1อาจารย์ก็จะแทนค่า x เท่ากับเลข1เข้าไปในสมการฟังก์ชันความสัมพันธ์นี้ค่ะจะได้ว่า y เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตรงไหนมี x อาจารย์ก็แทนเป็นเลข1เข้าไปกลายเป็น1กำลัง2บวก1นั่นเองดังนั้นค่า y ก็จะเป็น x 1 y ก็จะเป็น1กำลัง2ได้1 1บวก1เป็น2ค่ะแทน x เป็น1 y ก็จะเป็นเลข2นั่นเองในฟังก์ชันตัวอย่างข้อที่1นี้หรืออาจารย์แทน x เป็นเลขอื่นได้ไหมได้ค่ะสมมติอาจารย์ x แทน x เป็นเลข2ดูนะคะในฟังก์ชันโจทย์ข้อนี้ค่ะแทน x เป็นเลข2ถามว่าค่า y ที่เกิดตามมาจะเป็นเลขอะไรดังนั้นอาจารย์ลองแทน x เป็นเลข2เข้าไปถูกไหมคะแสดงว่า y ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง2แล้วบวกอีก1 2 2 4 4บวก1เป็น5นั่นเองค่ะแทน x เป็นเลข2 y ก็จะเกิดตามมาเป็นเลข5เห็นไหมคะแทน x เกิด y อ่ะ x เป็นเลขอื่นได้ไหมได้ค่ะ x เป็นเลขลบ1ก็ได้นะ x ติดลบก็ได้ x เป็นลบ1ลองดูซิว่า y จะเป็นเลขอะไรคะเมื่อกี้จะลองแทน x เป็นเลข1เป็นเลข2นะอาจารย์อยากแทน x เป็นลบ1ค่ะ x เป็นลบ1 y จะเป็นเลข y เท่ากับ x กำลัง2บวก1ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาลบ1ไปแทนค่ะลบ1กำลัง2บวก1เท่ากับลบ1กำลัง2ได้มาเท่าไหร่นะลบ1คูณลบ1ได้มา1 1บวก1

เป็น2นั่นเองค่ะจะเห็นว่าอาจารย์สามารถแทนค่า x ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้ว y ก็เป็นไงคะ y ก็จะเกิดตามมานี่คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับค่า y เห็นไหมคะเราจะแทนค่าในตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเข้าไปแล้วก็จะเกิด y ตามมานะคะนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันแบบพหุนามดีกรี2นั่นเองค่ะดีกรี2พหุนามดีกรี2นะคะหรืออาจารย์แทนพหุนามดีกรี1ได้ไหมฝากความสัมพันธ์ของฟังก์ชันอยู่พหุนามดีกรีอื่นก็ได้ค่ะเช่นอาจารย์บอกว่า y เท่ากับ 5x ลบ3 5x ลบ3นี่คือความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแทน xเกิด y แทน x ตรงนี้เกิด y แทน x เกิด y ถูกไหมนี่คือหน้าตาความสัมพันธ์ของฟังก์ชันโพลีโนเมียลหรือสมการพหุนามดีกรีอะไรคะเนี่ยเราไปแอบดู x ดีกรี1เนาะพหุนามดีกรี1นั่นเองค่ะ x ยกกำลังต่างๆเรียกพหุนามเนาะอันนี้พหุนามดีกรี1จงหาดูซิว่าฟังก์ชันนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่จริงไหมความสัมพันธ์อยู่จริงค่ะสมมติว่าอาจารย์อยากรู้ว่าแทน x เกิด y ได้จริงหรือเปล่าเขาสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่านะคะไปดูแอบดูค่า x กับค่า y กันค่ะว่าสัมพันธ์กันยังไงอาจารย์ลองแทน x ค่ะ x เป็นเลขอะไรเมื่อกี้อาจารย์ลองแทนเป็นเลข1ก่อนก็ได้ค่ะเลขง่ายๆ x เป็นเลข1 y เป็นเลขอะไรคะทันไหมเอ่ย x เป็นเลข1ความหมายก็คืออาจารย์จะทดแทนตำแหน่ง x ตรงนี้ค่ะเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข1เข้าไปดังนั้นอาจารย์สามารถเขียน f ที่เลข1แบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฟังก์ชันนี้อาจารย์สามารถเขียนเป็น f ที่ x ก็ได้ถูกไหมอาจารย์เขียนโจทย์ y เท่ากับ 5x ลบ 3อาจารย์สามารถเขียน f ที่ x แทนตำแหน่งของ y ก็ได้ f ที่ x คือ 5xลบ 3ดังนั้นถ้าอาจารย์มีโจทย์อยากหา f ที่เลข1f ที่เลข1ความหมายก็คือฟังก์ชันโจทย์จริงๆแล้ว f ที่ x ฝั่งนี้ก็จะมี x ตามมาดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นั่นหมายความว่าอาจารย์จะเปลี่ยนตำแหน่ง x นี้เป็นเลข1ค่ะโอเคงั้นอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็นเลข1กลายเป็น5คูณ1แล้วลบ3นั่นเองค่ะได้เท่าไหร่คะ5คูณ1ได้มา5 5ลบ3เหลือ2นั่นเองถ้าแสดงว่า x เป็นเลข1 y จะเป็นเลข2นั่นเองค่ะลองอาจารย์ลอง x เป็นเลขอย่างอื่นดูซิ x เป็นเลข2ดูซิ y จะเป็นเลขอะไร x เป็นเลข2นั่นความหมายก็คืออาจารย์จะแทนค่า f ที่ x ตรงนี้ค่ะอยากแทน x เป็นเลข2ดังนั้นตำแหน่งนี้อาจารย์ก็เป็นเลข2ตามไปด้วยเห็นไหม2ตามไปด้วยเพราะความสัมพันธ์เขาบอกว่า f ที่ x เท่ากับ 5x ลบ 3ดังนั้น f ที่เลข2อาจารย์เปลี่ยนตำแหน่ง x ตรงฟังก์ชันเป็นเลข2ดังนั้นตรงนี้ก็เป็น5คูณ2แล้วลบออก3ค่ะ2ได้มา10 10ลบ3ได้7ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ x เป็น2 y เป็น7นั่นเองค่ะอีกสักตัวนึง x เป็น3ได้ไหมได้ค่ะ x เป็นอะไรก็ได้สมมติอาจารย์กำลังแทนค่า x เป็นจำนวนจริงนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังลองแทนเป็นจำนวนนับนะ x เป็นเลข3 y จะเป็นเท่าไหร่ลองคิดตามอาจารย์นะคะ f ณเลข3ค่ะแปลว่าฟังก์ชัน x ตรงนี้อาจารย์เริ่มเปลี่ยน x เป็นเลขอะไรคะตอนนี้อาจารย์อยากเปลี่ยนเป็นเลข3ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็เป็นเลข3ตามไปด้วยค่ะจะได้เท่ากับ5คูณ3ลบออก3ค่ะ5 3 15 15ลบ3เหลือ12นั่นเองค่ะนี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี1นะคะนี่แหละเรียกว่าฟังก์ชันแทน x เกิด y แทน x เกิด y ลักษณะนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันสามารถเขียนได้ในรูปของ f ที่ x ก็ได้หรือเขียน yเท่ากับฟังก์ชันของ x แบบนี้ก็ได้นะคะสามารถเขียนได้2รูปแบบอันนี้คือพหุนามนะคะพหุนามเอ๊ะอาจารย์แทน

ค่ะแล้วนะเนี่ยอาจารย์เริ่มทำให้พวกเราลองฝึกแทนค่าแล้วนะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันอีกพหุนามโพลิโนเมียลอีกแล้วกันเนาะสมมติว่าฟังก์ชันอาจารย์ y เท่ากับ x กำลังสองลบสอง x บวกสามมีสามพจน์มาเลยอันนี้เรียกฟังก์ชันอะไรคะพหุนามนะคะคนบอกว่าเขาเรียกว่าฟังก์ชันโพลิโนเมียลนะคะพหุนามนี้ดีกรีอะไรคะพหุนามนี้ดีกรีเราจะเรียกชื่อพหุนามตามดีกรีที่สูงที่สุดใช่ไหมสูงที่สุดตอนนี้คือเลข2ดังนั้นก็เรียกพหุนามดีกรี2นั่นเองค่ะอย่างข้อบนนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพหุนามอะไรนะพหุนามฟังก์ชันโพลิโนเมียลหรือพหุนามดีกรีไปสังเกต x อ๋อนี่ไงเขายกกำลัง1อยู่ดังนั้นดีกรี1ค่ะดีกรี1นะคะอ่ะตัวอย่างนี้ดีกรี2พหุนามดีกรี2เราลองแทนค่าของฟังก์ชันดูนะคะสมมติอาจารย์ไม่แทนค่าความสัมพันธ์ของฟังก์ชันให้ดูละแต่อาจารย์จะทำโจทย์เลยนะสมมติว่าจงสมมติข้อนี้ให้ฟังก์ชันพหุนามดีกรี2มาแล้วเขาสั่งให้จงหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้นี่คือโจทย์นะนี่คือโจทย์นะโจทย์บอกว่าจงหาค่าของฟังก์ชันหรือกำลังแทนค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้สมมติข้อที่1จงหาค่า f ที่เลข2ค่ะจงหา f ที่เลข2จะทำยังไง f ที่เลข2ความหมายก็คือตรงไหนมี x ในฟังก์ชันเราจะแทนเป็นเลข2เพราะโจทย์ที่แท้จริงของข้อนี้ y เท่ากับสามารถเขียนเป็น y เลยนะy ไม่เขียน y ก็ได้เขียนเป็นอะไรนะคะ f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ2 x บวก3อย่างนี้เราจะเห็นชัดกว่านะคะเราจะเห็นชัดตรงนี้ความหมายก็คือตรงไหนมี x ตรงไหนมี x ตอนนี้อาจารย์จะแทนเป็นเลขอะไรเข้าไปคะแทนเป็นเลข2นี่ไงตำแหน่งนี้มี x นะคะตำแหน่งนี้มี x นะคะเปลี่ยน x เป็นเลข2ตามโจทย์ที่เขาถามนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็จะได้2ยกกำลัง2ลบ2คูณ2แล้วบวกอีก3ถูกนะ2 2 4ถูกไหมคะลบกับ2 2 4ค่ะบวกอีก3ค่ะ4ลบ4บวก3ก็ได้ฉะนั้นข้อนี้ถามจงหาค่าของฟังก์ชันก็คือความหมายว่าจงหาค่าของ y นั่นเองค่ะตอนนี้ y หรือค่าของฟังก์ชันตอบ3อ่ะต่อไปสมมุติโจทย์บอกว่าข้อที่2ย่อยนะจากโจทย์ข้างบนนะคะสีส้มข้างบนจงหา f ที่เลข5บ้างค่ะ f ที่เลข5ตอบเท่าไหร่ความหมายก็คือฟังก์ชันตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นเลขอะไรเข้าไปแล้วนะเราจะแทนเป็นเลข5ดังนั้นตรงนี้และตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลขดังนั้นก็จะได้ว่า5ยกกำลัง2ลบ2คูณเจอ x แล้วนะเจอ x แทน5แล้วบวกอีก3นั่นเองค่ะขอคิดนะ5 5 25ค่ะ5ยกกำลัง2 5 25ลบ5 2 10ค่ะแล้วบวกอีก3นั่นเองกลายเป็น25ลบ10ได้มา15บวกอีก3กลายเป็น18ค่ะค่าของฟังก์ชันข้อนี้ตอบ18สมมุติข้อ3ย่อยจงหา f ที่ไม่เป็นตัวเลขก็ได้นะ f ที่ x บวก1แบบนี้ก็ได้นะคะ f ที่ x บวก1ความหมายก็คือตรงไหนมี x ในฟังก์ชันเราจะแทนเป็นอะไรแล้วคะเหมือนคอนเซปต์นี้เลยตรงไหนมี x เราแทนเป็นเลข5แต่ข้อนี้ตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นอะไรเนี่ยในนี้เขาเรียกว่า x บวก1ค่ะตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนเป็น x บวก1ดังนั้นอาจารย์แทนตำแหน่งนี้ตำแหน่ง x ตรงนี้เป็น x บวก1นะก็จะได้ว่า x บวก1ถูกไหมตำแหน่ง x ตรงนั้นนะอาจารย์แทน x เป็นบวก1ยกกำลัง2ลบเลข2คูณอยู่กับ x อีกแล้วอาจารย์เปลี่ยนเป็น

x บวก1ค่ะแล้วบวกอีก3นั่นเองค่ะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันตามโจทย์ที่เขาถามว่า f x บวก1สามารถตอบเท่านี้ได้ไหมที่จริงก็ตอบได้นะหรืออาจารย์สามารถปรับให้เขาเป็นสมการพหุนามแบบสมบูรณ์นะคะคือก็คือมีดีกรีต่างๆเรียงแถวกันใช่ไหมคะดีกรี n n ลบ1 n ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึง x ดีกรี0ดังนั้นอาจารย์ลองปรับนะจะปรับอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์จะสังเกตว่าตรงนี้มี x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เขาเรียกว่าพจน์นี้เป็นพจน์ของผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ค่ะผลบวกกำลัง2สมบูรณ์กระจายเป็นอะไรนะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์กระจายเป็น x กำลัง2บวก2หน้าคือ x หลังคือ1บวกหลังกำลัง2ค่ะจากพจน์หมดนี่อาจารย์สามารถกระจายเป็นแบบนี้ได้ค่ะกระจายเป็นแบบนี้ได้อ่ะต่อไปลบอะไรคะลบเลข2คูณกับวงเล็บนี้ถูกไหม2คูณกับวงเล็บนี้ดังนั้นอาจารย์ได้เป็น2คูณ x ได้ลบ 2x ค่ะบวกกับไม่บวกสิบวกชนลบเป็นลบเนาะเป็นลบกับ2คูณ1ได้2ค่ะจากนั้นสุดท้ายบวกอีก3นะคะบวกอีก3มาจากไหนเนี่ยบวก3ตรงนี้คือบวก3ตรงนี้โอเคอาจารย์กระจายละจากนั้นเราสามารถรวมพจน์นะคะรวมพจน์ที่ดีกรีเท่ากันได้ดีกรีเท่ากันดังนั้นอาจารย์แอบไปดูตรงนี้ดีกรี2มีอีกไหมไม่มีแล้วดังนั้นดีกรี2มีพจน์เดียวมี xกำลัง2ค่ะต่อไปดีกรีค่ะดีกรี1มีตรงไหนบ้างดีกรี1นี่ไงมี 2x ค่ะมีลบ 2x ค่ะที่เป็นดีกรี1มีอยู่ 2x แล้วลบออก 2x ก็หมดพอดีดังนั้นไม่มีหักล้างกันพอดีนะคะสุดท้ายค่าคงที่ค่ะตรงไหนมีค่าคงที่มีบวก1นะมีลบ2นะมีบวกอีก3นะรวมกันเป็นบวก1บวกอีก3เป็นบวก4บวก4ลบ2เหลือบวก2ค่ะข้อนี้ตอบ x กำลัง2บวก2นั่นเองค่ะค่าของฟังก์ชันข้อที่3นะคะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันในกรณีที่สมการฟังก์ชันเป็นอะไรคะพหุนามโพลีโนเมียลนะคะ x ดีกรีต่างๆเจอ x ตรงไหนแทนค่า x ที่อยู่ในฟังก์ชันตามโจทย์กำหนดเลยนะคะลองไปดูต่อสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ที่3แล้วกันค่ะอาจารย์มีฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงดีเป็นแบบฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขก็ได้นะสมมติอาจารย์ฟังก์ชัน f ที่ x ค่ะจะเท่ากับไม่ได้มีบรรทัดเดียวนะมีเงื่อนไขว่าf ที่ x นะจะเท่ากับ x กำลัง2เมื่อค่า x ของเขาอะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราจะใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2มาเป็นฟังก์ชันของข้อนี้และจะใช้ f บวกอีก4ค่ะเมื่อค่า x เยอะกว่าเลข0นี่คือฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมาให้เรียกฟังก์ชันแบบนี้ว่าเป็นฟังก์ชันแบบเงื่อนไขหรือฟังก์ชันแบบขั้นบันไดนะคะสามารถทำได้เหมือนกันนะคะมีหลายๆบรรทัดก็ได้มี2ขั้นมี3ขั้น4ขั้นก็ได้นะคะถามว่าข้างบนมันต่างจากข้างบนยังไงข้างบนเป็นโพลีโนเมียลธรรมดามีเงื่อนไขไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเงื่อนไข y หรือฟังก์ชันจะเท่ากับฟังก์ชันนี้ไปเลยไม่มีเงื่อนไขไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรหน้าตายังไงก็แทนสามารถแทนในฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดไปได้เลยแต่ถ้าเป็นข้อเมื่อกี้ข้อใหม่ข้อนี้นั่นแปลว่าเขามีเงื่อนไขค่ะเมื่อไหร่จะใช้ x กำลัง2เป็นความหมายของฟังก์ชันเมื่อไหร่นะเมื่อค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แต่ถ้าเมื่อ x เขาเยอะกว่า0 x เยอะกว่า0เราจะใช้ฟังก์ชัน xบวก4นั่นเองนะคะนี่ความหมายของฟังก์ชันข้อนี้แล้วเขาให้หาอะไรสมมติจงหาค่าของฟังก์ชันจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่สมมติอาจารย์มีหลายข้อแล้วกันนะสมมติข้อ1ย่อยอาจารย์ให้หา f ที่เลข

ลบ3 f ที่เลขลบ3อาจารย์จะเลือกใช้ฟังก์ชันบรรทัดบนหรือฟังก์ชันบรรทัดล่างดี f ที่ลบ3ก็สังเกตว่าเลขลบ3นี้เข้าเงื่อนไขเป็นไงคะ x เขาน้อยกว่านี่นาน้อยกว่า0ค่ะดังนั้นฟังก์ชันที่ใช้ก็ต้องใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2นั่นความหมายคือตรงไหนมี x ตรงนี้ไงมี x อาจารย์จะเปลี่ยนเข้าเป็นเลขลบ3เข้าไปค่ะดังนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะได้ว่าเอาลบ3 x เขาทำอะไรอยู่อะยกกำลัง2นั่นเองค่ะลบ3ยกกำลัง2ความหมายคืออะไรนะลบ3คูณกัน2ตัวถูกไหมคะอะไรยกกำลัง n แปลว่าตัวนั้นนะคะฐานตัวนั้นคูณกัน n ตัวดังนั้นลบ3กำลัง2แปลว่าลบ3คูณกัน2ตัวลบชนลบเป็นบวก3คูณ3เป็น9ค่ะข้อนี้ตอบ9ค่ะข้อนี้ตอบ9ข้อ2ย่อยข้อที่2คำถามที่2ฟังก์ชันเงื่อนไขข้างบนนี้นะอาจารย์อยากหา f ที่เลข0ค่ะ f ที่เลข0ค่ะจะตอบเท่าไหร่คะ f ที่เลข0เราก็ต้องไปดูว่าเลข0ตรงนี้เข้าเงื่อนไขบนหรือเงื่อนไขล่างคะอ๋อเข้าเงื่อนไขบนอีกแล้วค่ะดังนั้นใช้ x กำลัง2มาตอบค่ะx กำลัง2ตรงไหนมี x อาจารย์ใส่เลข0เข้าไป0กำลัง2ข้อนี้ต่อ0นั่นเองค่ะสมมติข้อ3อาจารย์ถามต่อจงหา f ที่เลข5ดูสิ f ที่เลข5เราก็ต้องมาดูว่าเลข5ตรงนี้คือค่าของ x ถูกไหมเข้าเงื่อนไขไหนคะเนี่ยบรรทัดบนหรือบรรทัดล่าง x เป็นเลข5มากกว่า0ใช้บรรทัดล่างนั่นเองค่ะเราจะต้องเอาฟังก์ชันนี้มาใช้ถูกไหมตรงไหนมี x เราจะแทนเลข5เข้าไปนี่ไงตรงนี้มี x ดังนั้นอาจารย์ได้5บวกอีก4ค่ะเท่ากับ9ข้อนี้ตอบ9นั่นเองเห็นไหมคะนี่คือฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชันตัวอย่างนี้เป็นฟังก์ชันโพลีโนเมียลแบบมีเงื่อนไขนะคะโดยอาจารย์ถามหาค่าแทนค่าของฟังก์ชันอยู่3ข้อย่อยนะคะพอเข้าใจเนาะนี่คือฟังก์ชันและการแทนค่านะคะถามว่ามีเยอะกว่านี้ได้ไหมแล้วฟังก์ชัน f อาจารย์เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะอาจารย์ไม่เรียก f ก็ได้อาจารย์อาจจะเรียก g ก็ได้ค่ะฟังก์ชัน g ที่ x ก็คือฟังก์ชันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ f ก็ได้เป็นฟังก์ชัน g สมมติข้อนี้ฟังก์ชัน g เป็นฟังก์ชันแบบมีเงื่อนไขแบบ3เงื่อนไขเลยเงื่อนไขที่1นะจะใช้ฟังก์ชัน x กำลัง2เมื่อค่า x เขาน้อยกว่า0ใช้บรรทัดแรกนี่นะและใช้2 x ลบ1 g ที่ x จะเท่ากับ2 x ลบ1เมื่อค่า x นะอยู่ระหว่าง0จนถึงเลข10ค่ะถ้า0ถึงเลข10ใช้ฟังก์ชันบรรทัดที่2และจะใช้ฟังก์ชันเป็น2ส่วน x เมื่อ x เขามากกว่าเลข10ค่ะถ้ามากกว่าเลข10เมื่อไหร่จะใช้บรรทัดล่างโอเคนี่คือโจทย์จงหาข้อที่1จงหาค่า g ที่เลข -3 g ที่เลข -3 ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่เอ๊ะ -3 เข้าเงื่อนไขไหนคะเนี่ย x เป็น -3 เขาเป็นไงน้อยกว่า0เนาะดังนั้นอาจารย์จะใช้บรรทัดแรกบรรทัดที่1ดังนั้นฟังก์ชัน g หน้าตาเป็น g ที่ x จะเท่ากับ x กำลัง2นั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็จะได้ -3 กำลัง2ค่ะ -3 กำลัง2ก็แปลว่า -3 คูณกัน2ตัว3 3 9โอเคได้ละคำตอบข้อที่1ข้อที่2จงหาฟังก์ชัน gg ณเลข7 g ณเลข7ตอบเท่าไหร่ g ณเลข7เอ๊ะค่า g ของข้อ2นี้เลข7เป็นยังไงคะอยู่ในช่วง0ถึง10ถูกไหมดังนั้นข้อที่2นี้อาจารย์จะนำฟังก์ชันที่2มาใช้ค่ะ g ที่ x เท่ากับ 2x ลบ1ดังนั้นตรงไหนมี x อาจารย์จะแทนอะไรเข้าไปนะเลข7เข้าไปกลายเป็น2คูณ7

ลบออกหนึ่งค่ะ7 2 14ลบออกหนึ่งข้อนี้ก็เลยตอบ13นั่นเองค่ะตอบ13ข้อที่3อาจารย์หา G ที่12สมมุตินะ G นะเลข12 G ที่ x เท่ากับ12ก็ได้นะคะเรียกอย่างนั้นก็ได้เข้าเงื่อนไขไหนกันเนี่ยเลข12เป็นไงคะน้อยกว่า0มั้ยไม่อยู่ระหว่างนี้มั้ยไม่นี่ไงอยู่มากกว่า10ดังนั้นฟังก์ชันนี้อาจารย์จะเอา x2ส่วน x มาใช้2ส่วน x ดังนั้นตอนนี้อาจารย์2ส่วนเจอ x แทนเป็นเลข12แล้วค่ะ2ส่วน12นะคะ2ส่วน12อ่ะทอนเป็นอย่างต่ำนิดนึงเศษส่วนอย่างต่ำกลายเป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะข้อนี้เศษ1ส่วน6เห็นมั้ยคะนี่คือการแทนค่าของฟังก์ชันไม่ยากเห็นไหมตรงไหนมี x ตรงไหนมี x เราจะแทนอะไรเข้าไปแทนสิ่งที่โจทย์ถามที่อยู่ในนี้ค่ะเข้าไปวางแทนตำแหน่งของ x นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของฟังก์ชันpolynomial และการแทนค่าถามว่าฟังก์ชันมีอย่างอื่นไหมไม่ใช่มี polynomial อย่างเดียวนะเมื่อกี้มีแค่ polynomial x ดีกรีต่างๆ x ยกกำลัง1 x ยกกำลัง2ใช่ไหมที่จริงมี x ยกกำลัง n ได้หลายค่านะทีนี้เราลองไปดูหน้าตาฟังก์ชันอย่างอื่นบ้างดีกว่าสมมติว่าฟังก์ชันไม่ใช่ polynomial หรอกเป็น exponential บ้างก็ได้นะคะฟังก์ชัน exponentialนะเช่น y หรือฟังก์ชันของ x เราน่าจะถนัด f ที่ x มากกว่านะฟังก์ชันของ x เท่ากับ5ยกกำลัง x อย่างเงี้ยค่ะ5ยกกำลัง x หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันพหุนามธรรมดาเหมือนเมื่อกี้เข้าตัวอย่างที่ผ่านมาละจาก x ยกกำลังต่างๆ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง5ไม่ใช่แต่ตอนนี้กลายเป็น5ยกกำลัง x ฟังก์ชันลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชัน exponential นะคะ exponential แล้วสามารถแทนค่าของฟังก์ชันได้ไหมได้นะคะเช่นข้อที่1สมมุติอาจารย์หาจงหา f ที่เลข1ซิ f ที่เลข1จงหาค่าของฟังก์ชันไม่ว่าฟังก์ชันนั้นจะเป็น polynomial หรือฟังก์ชันแบบ exponential แบบนี้ก็ใช้หลักการเดิมตรงไหนมี x ตรงไหนมี x ตรงไหนเนี่ยมี x ตรงนี้มี x เราจะเปลี่ยนเป็นเลขอะไรคะเปลี่ยนเป็นเลข1ค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข1นั่นเองกลายเป็น5ยกกำลัง1ค่ะข้อนี้ตอบ5กำลัง1ได้5นั่นเองค่ะตอบ5ข้อ2ถ้า f ที่เลข0ล่ะ f ที่เลข0ตอบเท่าไหร่ฟังก์ชันข้อนี้ f ที่เลข0ตรงไหนมี x แทนเลข0กลายเป็น5ยกกำลัง0ค่ะ5กำลัง0อะไรก็ตามยกกำลัง0ได้1เสมอใช่มั้ยคณิตศาสตร์บอกว่าอะไรยกกำลัง0ได้1เสมอค่ะสมมติข้อ3ย่อยถามว่าจงหาค่าของฟังก์ชัน f ที่เลข2ดูสิ f ที่เลข2f ที่เลข2แปลว่าตรงไหนมี x เราจะแทนเป็นเลข2เข้าไปใช่ไหมคะแทนเลข2เข้าไปกลายเป็น5ยกกำลัง2ค่ะ5กำลัง2ก็คือ5คูณ5 5คูณ5เป็น25ข้อนี้ตอบ25นี่ก็คือฟังก์ชันและการแทนค่าของฟังก์ชัน exponential นะคะอาจจะเป็นฟังก์ชันลอการิทึมก็ได้นะคะหรือฟังก์ชันตรีโกณมิติก็ได้นะคะหาค่าได้ของฟังก์ชันได้เหมือนกันนะคะเช่นอาจารย์เป็นตรีโกณมิติบ้างสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับไซน์ก็ได้นะไซน์ x ค่ะสมมติฟังก์ชันของอาจารย์เท่ากับ sin x เห็นไหมไม่ใช่ x ยกกำลังหรือว่า a ยกกำลังเหมือน exponential กับ polynomial ละตอนนี้เขาเรียกฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้ว่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะฟังก์ชันลักษณะนี้เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติ
นะคะมีค่า

ซายคอแทนเข้ามานะคะถามว่าค่าซาย x เนี่ยเป็นค่าของฟังก์ชันนะคะจงหาสมมติข้อนี้อาจารย์อยากหาค่าของฟังก์ชัน

FT. Sine x มีไซน์มาให้นะ sine x จงหาที่ไพ่ส่วน2นะมุมไพ่ส่วน2ค่ะไพ่ส่วน2อยากรู้ว่าไซน์ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแสดงว่านี่คือโจทย์ f ที่ x เท่ากับนี่นะ x อยู่นี่ดังนั้นถ้าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นไพ่ส่วน2แปลว่าตำแหน่งนี้อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะไพ่ส่วน2ตามดังนั้น f ที่ไพ่ส่วน2ก็จะเท่ากับไซน์ไพ่ส่วน2นั่นเองค่ะไซน์ไพ่ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไพ่ส่วน2เอาเรื่องตรีโกณมิติต้องเข้าแล้วแหละอ่ะใครพอจะมีพื้นฐานไหมคะไพ่ส่วน2คือมุมณตรงไหนนะมุมตรงไหนมาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิตินิดนึงแล้วกันนะคะตรีโกณมิติเป็นการพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นรูปของวงกลมอาจจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งหน่วยแบบนี้นะคะจะดูง่ายเมื่อเราสตาร์ทที่ฟังก์ชันหนึ่งหน่วยตรงนี้อันนี้อาจารย์สตาร์ทที่เลขมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์จะหมุนไปพายส่วน2ค่ะหมุนไปพายส่วน2หมุนทวนเข็มนาฬิกานะพายส่วน2อยู่ตรงไหนสตาร์ทที่ศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์มุมศูนย์เรเดียนเป็น0หมุนไป1รอบเรียกว่าหมุนไป2ไพ่ถูกไหมแสดงว่า1ไพ่อยู่ตรงไหน1รอบคือ2ไพ่นะแล้วถ้าอาจารย์หมุนไปครึ่งรอบก็คือหมุนไปเท่าไหร่หมุนไป1ไพ่นะโอเค1วงกลมคือ2ไพ่ครึ่งวงกลมคือ1ไพ่แล้วไพ่ส่วน2อยู่ไหนอยู่นี่ไงไพ่ส่วน2คือมุม90องศานั่นเองค่ะนี่มุม90องศาเป็นมุมฉากตรงกับไพ่ส่วน2ค่าไซน์เป็นค่าของ y ค่าไซน์เป็นค่าของ y ดังนั้นหน้าตำแหน่งวงกลม1หน่วยตรงนี้ค่า y เป็นเท่าไหร่ค่า y เป็น1ค่า x เป็น0ไซน์เป็นค่าของ y ค่ะดังนั้นหน้าตำแหน่งนี้ไซน์ไพ่ส่วน2มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะเท่ากับข้อนี้ตอบ1ค่ะตอบ1สมมติอาจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดเดียวสมมติข้อ2โจทย์ใหญ่ของอาจารย์ยังเป็นข้อเดิมนะ f ที่ x เท่ากับ sin pi sin x นะคะสมมติอาจารย์ถามใหม่ถามข้อนี้ว่าจงหา f ที่ pi พอได้ไหม f ที่ piแปลว่าอาจารย์ก็จะได้ไซน์ของมุมไพ่นั่นเองค่ะไซน์ของมุมไพ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปดูวงกลม1หน่วยอีกไพ่อยู่ตำแหน่ง180องศาค่าไซน์คือค่าของ y ค่ะณตำแหน่งนี้วงกลม1หน่วยค่า y เป็นเท่าไหร่เราไปดูตำแหน่งนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่เนี่ย0อยู่นี่ใช่ไหมx เป็น1อยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ x เป็นลบ1ค่ะตำแหน่งนี้ x เป็นลบ1 y เป็นเลข0ค่ะ y ไม่ได้ไปไหนถูกไหม y ไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้ลงล่างค่ะเพราะตรงนี้คือ0ถ้าขึ้นบน y เป็นบวกถ้าลงล่าง y เป็นลบแต่ตรงนี้ตำแหน่งนี้พาย y ไม่ได้ไปไหน y เป็น0ดังนั้นข้อนี้ตอบ0นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ0โอเคไหม f ที่ pi ตอบ sin pi หรือตอบ0นั่นเองแสดงว่าการแทนค่าของฟังก์ชันที่มีค่าเป็นตรีโกณมิติเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเข้ามานะความรู้เรื่องเกี่ยวกับตรีโกณมิติด้วยเนาะนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องมีความรู้เรื่องตรีโกณมิติถึงจะแทนค่าพวกนี้ออกมาได้นะคะถ้าสมมติเรากำลังแทนค่าของตรีโกณเราก็จะต้องไปรู้มุมพื้นฐานของตรีโกณมิติมาบ้างนะนะคะตรีโกณมิติคืออะไรคืออะไรตรีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของค่าข้ามฉากที่ฉากข้ามชิดใช่ไหมไซน์คอสแทนที่เราท่องมานะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจ

็นเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติเพิ่มนะคะอาจารย์ทบทวนตรีโกณมิติให้นิดนึงแล้วกันนะคะยังไงก็พูดถึงฟังก์ชันละเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณมิติดูความหมายสักเล็กน้อยนะคะตรีโกณมิติคือความสัมพันธ์ของมุมต่างๆในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆแล้วอาจารย์มีมุมที่อาจารย์สนใจสักมุมหนึ่งสมมติมุมนี้เป็นมุมเซต้าอาจารย์วาดรูปเล็กไปหรือเปล่าอาจารย์ขอรูปใหญ่ๆหน่อยนะโอเคนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากสมมติว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนี้อาจารย์มีด้านต่างๆอาจารย์มีด้านความยาวของด้านนี้อาจารย์ยาว A อาจารย์ยาว A ด้านนี้ยาว A สมมติด้านนี้อาจารย์ยาว B แล้วกันได้ด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้ความยาวนะความยาวของเส้น1เส้นนี้นะยาว C ส่วนเส้นนี้ยาว A ส่วนเส้นนี้ยาว B อาจารย์มีความยาวของเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากแปลว่าสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากแล้วอาจารย์ก็เกิดมุมที่อาจารย์สนใจตรงนี้เป็นมุมเซต้าเซต้านี้จะเป็นมุมอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราจะให้สามที่มันเป็นมุมแหลมแค่ไหนนะคะกว้างแค่ไหนสมมติเป็นเซต้าแล้วกันเป็นเซต้าเขาบอกว่ามุมเซต้านี้สมมติว่าอาจารย์อยากหาค่าไซไซของมุมเซต้าจะมีความสัมพันธ์บอกว่าคำว่าไซเซต้าให้เราเอาข้ามหารฉากให้เอาความยาวของด้านมุมตรงข้ามหารมุมตรงข้ามมุมฉากข้ามฉากนะคะส่วนคำว่าคอสมีคำว่าคอสด้วยนะคอสชิดหารคำว่าฉากให้เราท่องอย่างนี้ก่อนไซคอสอ่ะแล้วก็มีคำว่าแทนนะคะมีสามคำหลักๆไซข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดไซข้ามฉากข้ามแปลว่าอะไรข้ามแปลว่าตรงข้ามคำว่าข้ามตรงนี้นะข้ามแปลว่าตรงข้ามมุมที่เราสนใจเซต้าเนี่ยค่ะตรงข้ามนี้มันคือความยาวของ B ดังนั้นข้ามอาจารย์จะได้ B ค่ะหารฉากเมื่อไหร่ที่เราท่องคำว่าฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นในที่นี้ก็คือยาว4ค่ะดังนั้นค่าไซน์อาจารย์สามารถหาได้จากข้ามหารฉากหรือความยาว b หาร4นั่นเองค่ะเกิดคำว่าไซน์เซต้าขึ้นมานะคะไซน์เซต้าต่อไปชิดฉากคำว่าชิดแปลว่าประชิดมุมชิดแปลว่าประชิดมุมดังนั้นมุมอยู่ในมุมเซต้าอย่างนี้คำว่าชิดก็คือด้านนี้ค่ะด้านนี้ซึ่งอาจารย์สมมุติเป็นตัว A ดังนั้นอาจารย์จะได้ชิดคือ A หารฉากอีกละหารคำว่าฉากฉากคืออะไรนะตรงข้ามมุมฉากตรงข้ามมุมฉากตอนนี้คือด้าน C นั่นเองค่ะสุดท้ายแทนคือข้ามชิดข้ามอีกละข้ามคือตรงข้ามมุมชิดก็คือประชิดมุมดังนั้นตอนนี้ก็จะได้ความยาว b หาร a นั่นเองค่ะนี่คือคำว่า sin cos tan นะคะ sin cos tan ที่จริงตรีโกณมีคำเพิ่มอีกนะคะมี sin แปลว่าข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดหรือแทนนี่นะคำว่าแทนสามารถเขียนอยู่ในรูปของsin หารคอสก็ได้นะคะความหมายของแทนคือ sin หารคอสก็ได้เพราะ sin คืออะไรนะ sin คือข้ามหารฉากถูกไหมข้ามหารฉากแล้วเอาไปหารกับคอสคอสคือชิดหารฉากแสดงว่าอาจารย์ปิ้นตรงนี้ขึ้นไปกลับจากหารเป็นคูณกลายเป็นข้ามหารฉากคูณกับเศษเป็นส่วน

ชาหารชิปถูกไหมอาจารย์เป็นไปนะความหมายก็คืออาจารย์กำลังบอกว่าเอาทรายนี่คือค่าทรายเนาะหารกับคอร์สนี่คือค่าคอร์สเนาะแล้วมันหารซ้อนหารอยู่อาจารย์ก็ปรับหารตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนของตัวล่างเนี่ยค่ะปิ้นขึ้นไปกลับเศษเป็นส่วนกลายเป็นฉากหารชิปแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงฉากก็จะตัดฉากดังนั้นคำว่าแทนเลยเกิดคำว่าข้ามหารชิปดังนี้นั่นเองดังนั้นคำหลักๆของตรีโกณมิติก็จะเป็นค่า2ค่าหลักๆนี้ค่ะไซน์กับคอสจากนั้นก็จะมีคำอื่นตามมาคำว่าแทนก็คือเอาไซน์หารคอสแล้วก็คำว่าอะไรอีกไซน์คอสแทนเอ็กเซกคอสใช่ไหมมีคำว่าโคเซกเซกคอสเพิ่มเข้ามาโคเซกโคเซกของมุมเซต้าโคเซกเซกแล้วก็คอสแล้วก็คอร์ด3คำนี้เกิดมาตามมาก็คือถ้าเราจะสร้างคำว่าโคเซกเขาบอกว่าคำว่าโคเซกความหมายก็คือเขาเป็นส่วนกลับของค่าไซเซต้านั่นเองค่ะกลับกันปิ้นกันขึ้นมาดังนั้นเศษ1ส่วนไซก็คือความหมายของโคเซกดังนั้นถ้าอาจารย์จะเอาจะท่องก็ท่องเป็นฉากหารข้ามก็ได้นะโคเซกฉากหารข้ามเพราะมันคือส่วนกลับของสายใช่ไหมสายคือข้ามหารฉากแต่ส่วนกลับอาจารย์ก็เป็นฉากหารข้ามหรือ C ส่วน B ในที่นี้นั่นเองค่ะ C ส่วน B นั่นเองนะคะเอาด้าน C หารด้าน B แล้วเซกลาเซกคือส่วนกลับของคอสค่ะส่วนกับของคอร์สดังนั้นคอร์สคือชิดหารฉากโคเซกคำว่าเซกก็เป็นคำว่าเซกเฉยๆนะเซกก็คือฉากหารชิดหรือ C หาร A ในที่นี้นั่นเองนะคะแล้วคอร์สล่ะคอร์สเป็นคอร์สเป็นส่วนกับของใครส่วนกับของแทนค่ะส่วนกับของแทนเซต้าหรือบางคนเขาก็บอกว่าอ้าวคอร์สแทนมันคือแทนมันคือไซน์ส่วนคอสนะไอตัวแทนใช่ไหมแล้วแทนมันกลับก็แสดงว่าเราเขาจะเอาอะไรหารอะไรคะคอสหารไซน์นั่นเองค่ะผมก็จำว่าเป็นคอสหารไซน์เซต้าค่ะดังนั้นคอสในที่นี้คือด้านไหนหารด้านไหนคะกับ A เป็นหาร B นั่นเองค่ะนี่คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรีโกณมิตินะแล้วเราถ้าเราจะแทนค่าของตรีโกณมิติก็แปลว่าเรากำลังจะแทนตำแหน่งไหนคะตำแหน่งของมุมต่างๆตรงนี้นั่นเองค่ะแหน่งของมุมต่างๆตรงนี้ว่า x มีฟังก์ชันณตำแหน่งเซต้านี้เป็นเลขอะไรแล้วก็เอาค่า x ที่เขาถามนั้นมาใส่ซึ่งตรีโกณมิติมีทั้งแบบมุมที่เป็นเรเดียนแล้วก็มุมที่เป็นองศานะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์จะเล่าเกี่ยวกับค่าซายค่าคอสให้ฟังนะคะเกี่ยวกับค่าต่างๆพื้นฐานเช่นมุม0องศามุม30องศา45องศา60องศา90องศาเนี่ยมีค่าซายคอสแทนโคเซกเซกคอสเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะมีการใช้กดมือซ้ายหรือบางคนก็ใช้กดมือขวานะคะเพื่อที่จะคำนวณในใจหรือท่องมาได้เลยนะคะว่าค่าไซน์คอสแทนเป็นเท่าไหร่ตอนแทนค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจะได้ดึงมาใช้ได้เลยนะคะโอเคอาจารย์ทบทวนตรีโกณไว้มิติไว้คร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะณวันนี้คาบนี้นะคะเราน่าจะพอจะรู้จักฟังก์ชันแล้วเนาะฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามซึ่งในวันนี้อาจารย์ให้ตัวแปรอิสระไป1ตัวคือตัวแปร x ตัวแปรตาม1ตัวคือตัวแปร y แล้วเราก็อยากหาค่าของฟังก์ชันต่างๆโดยการเอาค่าที่อยู่ในวงเล็บนี้ไปแทนในฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดก็จะเกิดการแทนค่าของฟังก์ชันออกมานั่นเองค่ะนะคะโอเคงั้นขอจบเนื้อหาของส่วนของติฟังก์ชันแล้วก็การแทนค่าไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ถัดไปนะคะเราจะเรียนเรื่องพิกัดเชิงคั่วกันนะคะซึ่งจะเป็นโค้งดอกกุหลาบกันโค้งกลีบกุหลาบนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะมาที่หัวข้อที่ 1.4.6 ก็จะเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบถ้าในเอกสารของอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า33นะคะเรามาช่วยกันนะคะอาจารย์ขยับกล้องแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นโค้งเนี่ยคล้ายๆรูปดอกไม้แล้วก็สมการของมันเนี่ยค่ะจะชื่อว่า r เท่ากับ a cos n เซต้าหรือต่างกันตรงไหนคะเร็วเร็วจะให้ดูค่ะเร็วตอบมาสิสองอันเนี่ยต่างกันตรงไหนคอสกับอะไรคะ
1: คอส
0: ใช
1: กั
0: ่
1: บ
0: อ
1: ไซ
0: าจ
1: น์
0: า
1: คร รั
0: ย
1: บ
0: ์ใช่คอสกับไซน์นะคะและทีนี้เขาบอกว่าเขาขออย่างเดียวเขาขอให้ n เนี่ยต้องมากกว่า1ค่ะมันจะเป็นกลีบกุหลาบได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมองรูปแบบให้ออกก่อนว่ามันจะเป็นแบบไหนแล้วอันเนี้ยอาจารย์มองว่ามันคล้ายกับเมื่อกี้เนี้ยที่เราเพิ่งเรียนมายังไงเริ่มเลยนะคะคุณจะได้ค่ะอาจารย์เขียนตรงนี้นะคะขีดเส้นใต้ในเอกสารก็ได้ความยาวของกรีบมันจะเท่ากับ a ค่ะอยู่ในค่าสมบูรณ์แล้วจำนวนกรีบค่ะกรีบกุหลาบนะคะจำนวนกรีบเนี่ยขึ้นอยู่กับ n ค่ะขึ้นอยู่กับ n นะ n คือตรงนี้ค่ะ n คือตรงนี้ขึ้นยังไงเขาบอกว่าแบบที่หนึ่งถ้า n เนี่ยเป็นเลขคี่เลขคี่ก็คือห้ามเป็นเลขหนึ่งนะ n ก็ต้องเริ่มตั้งแต่3 5 7 9เป็นเลขคี่คุณก็จะได้เส้นโค้งเนี้ยมีจำนวนกรีบเนี่ยค่ะ n กรีบถ้า n เป็นเลข7ก็ได้7กลีบเนี่ยค่ะแต่ถ้า n เนี่ยเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่ก็คือต้องเป็นตั้งแต่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจำนวนกลีบเท่าไหร่คะเดี๋ยวรอตอบค่ะไม่ตอบไม่สอนละต้องตอบหน่อยละจำนวนกลีบเป็น
2: 2n หรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ 2n ตามนั้นเลยนะคะก็คือพูดว่าถ้ามันเป็นเลขคู่มันจะดับเบิลไปค่ะมันต้องคูณ2นะเนี่ยนะและทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าจำนวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะกำหนดว่าจำนวนกลีบเนี่ยอาจารย์จะเรียกมันว่า k กลีบแล้วค่ะระยะห่างระหว่างกรีบมันจะเป็น2พายก็คือทั้งวงเนี้ย2พายก็คือ182รอบใช่ไหมมันจะห่างกันกี่เท่าไหร่แต่ละกรีบต้องห่างเท่าๆกันเลยความหมายระยะห่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันวาเลนไทน์นะให้ส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักเนาะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้นะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสมมุติเขาช

0: ใช้ Facebook ก็ส่งไปใน Facebook แล้วก็แท็กอาจารย์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะผมไม่ส่งดอกหัวใจหนูไม่ส่งดอกหัวใจก็ส่งกุหลาบไปก็ได้ส่งดอกไม้ไปก็ได้หรือจะส่งแบบเลมนิสเคสก็ได้แบบคิดถึงเธอจังเลยแต่เขียนเป็นสมการนะแล้วก็คิดให้เขาดูคิดถึงแบบเยอะมากเลยแบบเป็นอินฟินิตี้เลยอย่างนี้ใช่ไหมหรืออาจจะแบบรักเธอจังเลยแต่ตรงนี้เราไม่เขียนเป็นรูปหัวใจนะเราจะเขียนเป็นสมการคาร์ดิออยด์หรือเรมาซองก็ได้ใช่ไหมลองไปดูนะคะจะได้คะแนนเพิ่มกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นกลีบกุหลาบได้ยังไงมาดูตัวอย่างของเรานะคะอาจารย์สนใจตัวอย่างที่1.4.12ค่ะตรงนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า34อาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการแบบนี้นี่ค่ะนะพร้อมแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เรียงตามลำดับเลยนะเราก็ต้องรู้ว่าความยาวของกลีบเท่าไหร่คะอาจารย์มาตรงนี้เลยความยาวกลีบเท่าไหร่นะคะความยาวกลีบก็คือค่าสมบูรณ์ของสามมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ3 หน่วยต่อนะ n เป็นไหนคะ n เป็นอะไรคะ n ตรงนี้นะตอนนี้อาจารย์อยู่ในรูปของพอเห็นเนาะอาจารย์อยู่ในรูปของไซน์ค่ะไซน์อยู่ในรูปของไซน์ n เป็นอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยเป็นเลข
1: เป็นสี่ครับ
0: เป็นเลขสี่เพราะฉะนั้น n เป็นสี่มันเป็นคี่หรือคู่คะค่อยค่อย
1: โอ้
2: ค
1: คร
2: ู
1: ั
2: ่
1: บ
2: ค่ะ
0: คู่ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะรู้จำนวนกลีบอาจารย์ทำแล้วนะทำตามเอกสารเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ n เป็น4เขียนในเอกสารน่ะแล้วมันเป็นคู่เนาะอาจารย์ก็จะได้จำนวนกลีบมาตรงนี้เนาะ 2n แต่ n เป็นอะไรนะคะเป็น4อาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะ8
1: ครับ
0: ใช่นะได้แล้วนะทีนี้อาจารย์รู้แล้วว่า k ของอาจารย์เนี่ยเป็น8ตามสูตรเนาะอาจารย์หาระยะห่างเลยนะระยะห่างระหว่างกลีบก็จะเป็น2 พายหารด้วย k แต่ k ของอาจารย์เป็นเท่าไหร่นะเป็น
1: ใช
0: แป
1: ่
0: ดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตัดได้ก็ตัดอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยเป็นพายส่วน
1: ใช่
0: สี่
1: ส่วนสี่
0: เรเดียนพายส่วนสี่นี่มันประมาณกี่องศาคะ
3: 4-5ครับ
0: ใช่มันจะห่างกัน45 องศาต่อกลีบคุณบอกอาจารย์ไม่ไหวไม่ไหวทีนี้เมื่อกี้สองตัวอย่างก่อนหน้านี้เราจะต้องเลือกมุมที่ตัดแล้วเราหาค่าไซน์กับคอสได้อาจารย์บอกอาจารย์จะเลือกมุมค่ะแล้วต้องเลือกมุมที่ดีด้วยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเลือกพายส่วนแปดเมื่อกี้คุณก็ฝึกเลือกมุมมาแล้วนิดหน่อยคุณเกิดคำถามทำไมอ่ะอาจารย์มันเป็นมุมที่ดีครับอาจารย์พูดอย่างง่ายๆนะดียังไงครับอาจารย์ r ก็จะเท่ากับ3 คูณไซน์ 4แต่เซต้าอาจารย์เป็นคนเลือกเองคุณบอกอาจารย์ไม่เคยรู้จักเลยรู้จักแต่พายส่วน4รู้จักแต่พายส่วน2แต่พายส่วน8เนี่ยมีคนรู้ไหมพายส่วน8คือกี่องศาคะสมมติคนอยากรู้พายส่วน8กี่องศาคะพายส่วน4เนี่ย45แต่อาจารย์ต้องการพายส่วน8แต่ว่ามันหารด้วยอะไรเพิ่มมาคะข้างล่างเนี้ยหารด้วยเลข2ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้45ถ้าหารด้วย2มันก็จะได้ 22.5 ไงนะแต่จริงๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่นะ

0: อาจารย์แค่รู้ว่ามันเป็นมุมที่ดีอาจารย์มันดียังไงหรออาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณแทนที่เซต้าด้วยมุมที่ดีแบบนะคะสามเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะตัดกันได้พายส่วนสองมันดีค่ะเพราะอาจารย์รู้ว่ามุมพายส่วนสองคือ90ไซน์ของมุม90ได้เท่าไหร่คะทางซ้ายได้เท่าไหร่ซ้ายได้เท่าไหร่สี่ไหมได้รู้สี่ส่วนสองนะใช่ไหมซาย90 องศาทางซ้ายอ่ะซึ่งมันดีเพราะว่ามันได้หนึ่งค่ะตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งค่ะมันดีดีที่คุณต้องเลือกเป็นพายส่วนนะแล้วมันถึงจะได้ทรายอะไรที่มีค่าเป็นหนึ่งแล้วมันจะดีอาจารย์ก็เลยได้รัศมีเป็นสามอาจารย์จะเริ่มแล้วนะอาจารย์เริ่มแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้แค่มุมเดียวเองคืออาจารย์ได้คู่เดียวเองได้พิกัดเชิงคู่คู่เดียวคือรัศมีเป็นสามมุมคือพายส่วนแปดอยู่ตรงนี้อาจารย์เริ่มแล้วนะคะอาจารย์จะวาดรูปละอันนี้คือแกนเชิงคั่วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมพายส่วนแปดมุมพายส่วนแปดเราไม่รู้อ่ะมันอยู่ตรงไหนแต่อาจารย์รู้ค่ะอาจารย์รู้มุมพายส่วนสี่อยู่ตรงนี้ค่ะจริงไหมพายส่วนสี่คือ45 องศาและอาจารย์สนใจมุมพายส่วนแปดยังอยู่กับอาจารย์กันอยู่ใช่ไหมอาจารย์เป็นห่วงจังตรงนี้เนาะพายส่วนแปดคือครึ่งหนึ่งของ45 องศาเหมือนตรงนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยนับนี่ค่ะนี่คือพายส่วนแปดและอาจารย์ก็วัดรัศมีได้สามหนึ่งสองสามอาจารย์ก็จะได้กลีบแรกเป็นแบบนี้ค่ะยังอยู่กับอาจารย์กันใช่ไหมนี่คือครึ่งนี้เน
1: อย
0: า
1: ู
0: ะ
1: ่ค่ะอาจารย์
0: อ่ะขอบใจมากอาจารย์กลัวไม่อยู่และอาจารย์ก็นับอีกอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ตอนเราทำอ่ะมันจะต้องมีทั้งหมด8 กลีบและทุกกลีบเนี่ยมันห่างกัน22.5เมื่อกี้อะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยแบ่งนี่ตรงนี้และอาจารย์ก็มีตรงนี้คือเหมือนมันเป็นครึ่งหนึ่งในแต่ละคอร์ดแดนนะคะใช่ไหมและอาจารย์ก็นับไปอีกค่ะนับไปตรงกลางตรงนี้อ่ะจริงๆมันก็โดนแบ่งด้วยตัวนี้นะคะเอาให้ชัดไปเลยเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลีบที่สามและอาจารย์ก็นับหนึ่งสองสามนี่ก็กลีบที่สี่เพราะรัศมีของเพราะความยาวของกลีบคือสามอะค่ะหนึ่งสองสามก็อภัยให้อาจารย์ด้วยนะรูปอาจารย์ดูมันจะไม่เท่ากันคุณก็ทำให้มันเท่ากันเนาะวาดไปจริงๆแล้วคุณมีไหมโปรแทคเตอร์อ่ะคุณก็วัดมุมจริงๆได้เลยค่ะว่ามุมกี่องศานะคะหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะจริงๆมันต้องยาวเท่ากันนะแต่ตัวอาจารย์อาจจะวาดไม่ค่อยเท่ากันลดอันนี้มาหน่อยไหมน่าเกลียดจริงใช่ไหมสัดส่วนไม่ได้อันนี้เลยอ่ะหนึ่งสองสามมันวาดบนปากกาตรงหน้าจอมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่ากับวาดด้วยมือเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณจะมีดอกกุหลาบเนี่ยทั้งหมด8 กลีบหนึ่งสองในคอร์ดแดนที่สองหนึ่งและในคอร์ดแดนที่สองก็อีกสองคอร์ดแดนที่สามก็อีกสองแล้วก็ในคอร์ดแดนที่สี่ก็อีกสองก็จะมีทั้งหมด8 กลีบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะอันนี้ก็จะเป็น ทิศทางของสมการ r เท่ากับ3แล้วก็ไซน์4เซตแล้วก็เป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบมีจำนวน8กรีบนะคะแล้วก็แต่ละกรีบมีระยะห่างกันพายส่วน4คือจากตรงเนี้ยค่ะจากตรงเนี้ยเมื่อกี้มันคือ 22.5 เนาะแล้วตรงเนี้ยคือจากตรงเนี้ยนะคะห่างกันเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยก็คือพายส่วน4ก็คือ45องศาลองไปเช็คดูอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นระยะห่างแบบนี้แล้วก็มีความยาวของกรีบก็จะเป็น3หน่วยอ่ะนี่คือ1แบบนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้มันติดตรงคำว่าอีกอันหนึ่งบ้างแป๊บหนึ่งที่เป็นคำว่าสายแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะมาข้อนี้ค่ะอาจารย์ไปสนใจแบบฝึกหัดข้อที่17นะคะอันนี้ก็จะเป็น r เท่ากับ root 4 sin 3เซต้าค่ะแบบเดิมเลยนะนี่คือโจทย์ข้อเมื่อกี้นะโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เราทำยังเป็นโค้งกลีบกุหลาบนะอ่ะบอกอาจารย์หน่อยเร็วยังอยู่กันนะหรือเปล่าอาจารย์จะเริ่มที่ความยาวของกลีบค่ะรูท4เนี่ยมันก็คือ2แค่นั้นเองอ่ะความยาวของกลีบเท่าไหร่คะ A เป็นอะไรเอ่ยคนที่สะดวกตอบก็ตอบหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะคิดว่าไม่มีใครอยู่แล้ว A เป็นเท่าไหร่นะคะ
1: เป็น
2: ส
1: ส
2: อง
1: อง น
2: สอง
1: ะคะ
0: แปลว่าเพื่อนยังอยู่นะคะอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันคิดว่าเขาไม่ค่อยอยู่ก็เลยพูดคนเดียวเยอะละแต่จริงเพื่อนยังอยู่กันนะคะยังเรียนกันอยู่อ่ะ n คืออะไรคะ
2: n คือ3ครับ
0: ใช่ n เท่ากับ3เป็นเลขอะไรคะเนี่ย
2: ขี้ครับ
0: เป็นเลขคี่ก็จะมีเดี๋ยวอาจารย์ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะมีจำนวนกลีบเป็น3กลีบค่ะรูปเมื่อกี้อาจจะแบบโอ้ยกลีบเยอะมากเลยมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูรูปนี้อาจจะดีขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมี k เนี่ยเท่ากับ3ไอ้ตัวนี้แหละเราจะหาระยะห่างระหว่างกรีบค่ะก็คือ2พายหารด้วย k 2พายก็เหมือนเดิมแต่ k เป็นเลขอะไรคะ k เป็นเลข3
2: 3
0: อือหืออาจารย์เมื่อกี้ 22.5 ก็งงไปรอบหนึ่งแล้วนะและอันนี้2พายส่วน3 2พายส่วน3คือมุมอะไรอ่ะสมมติบางคนชอบรู้เป็นมุมเนาะพายมัน180อะค่ะหาร3อันนี้มันได้60อะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละมุมแต่ละกรีบอะมันจะห่างกันทั้งหมด120องศาอันนะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะคุณต้องเลือกเซต้าอาจารย์เนี่ยคือเซต้าที่ดีผลของการเลือกเซต้าก็คือว่าค่าของอาจารย์ผมไม่รู้ว่ามันดียังไงเมื่อกี้เป็นพายส่วน8ก็ไม่รู้ว่าดียังไงอาจารย์ต้องการค่ะอาจารย์ต้องการให้ตัวเนี้ยมีค่าเป็น1ค่ะอาจารย์เรียกมันว่าดีคุณต้องหามุมให้ได้ sin อะไรคะที่มันมีค่าเป็น1 sin พายส่วน2ค่ะเท พายส่วน2คือ90ซายคือทางซ้ายจะได้รู้4ส่วน2ซึ่งมันทำให้มีค่าเป็น1นี่คือ D เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์ต้องเลือกมุมที่ดีมันเลยต้องชื่อว่าพายส่วน6ค่ะเพราะตรงนี้ตัดแล้วมันจะเหลือเลข2เหมือนข้อเมื่อกี้อ่ะข้อเมื่อกี้ต้องเลือกพายส่วน8เพราะมันตัดแล้วตรงนี้มันจะเหลือทรายพายส่วน2ถึงจะดีทำไมมันดีเพราะมันเป็นเลข1เพราะ1คูณกับตัวเลขอะไรมันก็ได้ตัวนั้นนะคะคือเลข2ไอ้ที่ไม่ดีอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ได้ที่มันได้ 1.87 อะไรนั่นน่ะอันนั้นน่ะไม่ดีมันวาดยากอาจารย์วาดอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น2ค่ะมุมคือพายส่วน6แบบนี้พร้อมยังคุณเริ่มรูปอาจารย์เอาแค่นี้เนาะอ่ะอาจารย์ก็เลยเริ่มที่แกนเชิงขั้วแกนแนวฉากปะไม่ได้ช่วยตั้งใจฟังอันนี้หน่อยเนาะอาจจะดีขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะพายส่วน6แปลว่าอาจารย์ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพายส่วน6เนี่ยตรงนี้เนาะอาจารย์ประมาณตรงนี้นะ30องศาเนาะพายส่วน6นะน้อยๆตรงนี้นะและอาจารย์ก็นับรัศมีได้2ค่ะหยุดตรงนี้ค่ะและอาจารย์ก็ได้1กีบแล้วมันต้องห่างเมื่อกี้ระยะห่างรูปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบรูปแรกอะค่ะมันสักครู่นะรูปเนี้ยมันชัดเจนว่าในคอร์ดแดนที่1มันมีระยะห่างที่เท่ากันแบบนี้คอร์ดแดนต่อไปด้วยเท่ากันแต่อันนี้มันไม่ใช่เนาะไม่ใช่หมายความว่าแล้วมันจะอยู่ตรงคอร์ดแดนไหนอะใช่ไหมคุณก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก120องศาบวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3อะหมายความว่าพายส่วน6บวกเพิ่มไปอีก2พายส่วน3แล้วมันคือตรงไหนบางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ผมจะคิดว่า30แล้วก็ไปบวก120ซึ่งผมจะได้150ใช่มันอันเดียวกันนั่นแหละแล้วทีนี้ข้อวิธีที่อาจารย์จะทำอาจารย์ก็เลยคูณตรงนี้ทั้งเศษทั้งส่วนได้2อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นพายส่วน6ไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็น4พายส่วน6อาจารย์ก็จะได้คือ5พายส่วน6อาจารย์ชอบแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ไปยุ่งกับรูปนู้นแล้วเนาะพายส่วน6แปลว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น6ชิ้นพายส่วน6คือชิ้นนี้ค่ะมันก็คือที่150องศาอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ผิดนะคะแป๊บนึงอาจารย์ต้องตรงนี้นะคะพาย5พายส่วน6ชิ้นรองสุดท้ายดันที่2เพราะฉะนั้นรูปของอาจารย์วาดเส้นทึบไปเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้5พายส่วน6อยู่ตรงนี้ไออาจารย์ก็นับ1ไอ1 2อยู่ตรงนี้และอาจารย์ก็ทำอีกค่ะอาจารย์ก็เอา5พายส่วน6ตัวที่อาจารย์ได้เนี่ยไปบวกกับระยะห่างระหว่างกีบก็คือ2พายส่วน3อีกแล้วคุณก็บอกมันก็เป็นปัญหาเดิมมันรวมกันไม่ได้อาจารย์ก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้2ส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น5พายส่วน6แล้วก็มาบวกกับ4พายส่วน6อาจารย์เอาตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็เลยได้9พายส่วน6คุณไปดูรูปในวงกลม1หน่วยที่อาจารย์สอนมันไม่มีคุณก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนมันชื่อว่า3พายส่วน2ตัดได้ไงแม่3อาจารย์วาดตรงนี้เลยเนาะ3พายส่วน2แปลว่าครึ่งเค้กอาจารย์ต้องมี2ชิ้นอ่ะเอาแล้วชิ้นที่3อยู่ไหนอ่ะอาจารย์ก็แค่วาดเพิ่มข้างล่างด้วยข้างบน2ข้างล่างก็ต้อง2นี่คือชิ้นที่1ชื่อว่าพายส่วน2อันนี้คือชิ้นที่2ชื่อว่าพายส่วน2แต่เติมเลข2แล้วมันตัดกันเดี๋ยวอาจารย์นี่ไม่ให้งงเนาะอ่ะและอันนี้ก็คือชิ้นที่3ค่ะใช่ไหมชื่อว่า3พายส่วน2 แบบนี้เพราะฉะนั้นกลีบสุดท้ายของอาจารย์ก็คือตรงนี้ค่ะ3พายส่วน2และอาจารย์ก็นับ1 2นี่อันเดี๋ยวกันนะแต่ละกลีบไม่สมดุลกันเลยต้องเอาให้มันห่างๆกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้มันสมดุลกันหน่อย1 2อย่างนี้ค่ะคุณจะได้มองว่านี่แบบนี้เพราะฉะนั้นทุกกลีบอ่ะจะมีระยะห่างระหว่างกลีบเท่ากันหมดเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวสรุปให้ก่อนอาจารย์ก็จะได้ว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับรูท4แล้วก็ไซน์3เซต้าเนี่ยเป็นเส้นโค้งดอกกุหลาบอย่าอาจารย์ที่ไม่พอนะคะแล้วก็มีจำนวน3กลีบแล้วก็แต่ละกลีบมีระยะห่างระยะห่างเท่าไหร่อ่ะอันสุดท้ายแล้วเสียบอาจารย์ไปแล้วระยะห่างเท่าไหร่คะ
3: 2พายส่วน3ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากมีเพื่อนฟังอยู่นะเราก็ต้องฟังไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ความยาวของกลีบล่ะคนที่ไม่ได้ตอบอ่ะเร็วตอบหน่อยเร็วความยาวของกลีบคือมันยาวเท่าไหร่คะเร็วจะได้เข้าใจเหมือนคนอื่น2หน่วยไหมสองหน่วยนะและทุกกลีบก็มีระยะทุกกลีบก็มีระยะห่างเท่ากันเลยถ้าคุณไปวาดรูปให้มันสมดุลน่ะแล้วคุณลองวัดมุมให้มันดีๆอ่ะมันก็จะได้เลยนะคะอย่าสักครู่นะคะเราจะเริ่มตัวอย่างที่ 1.4.13 กันนะคะซึ่งจะอยู่ที่หน้า35นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นเส้นเวียนกล้วยในพิกัดเชิงขั้วนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูทิศทางของสมการเชิงขั้วซึ่ง r เท่ากับลบเซต้านะคะเราก็เริ่มต้นเลยวิธีทำเราก็จะเริ่มที่เซต้านี่นะคะเป็นมุมศูนย์ค่ะเป็นมุมศูนย์ซึ่งรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับมุมลบเซต้าซึ่งรัศมีตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลบศูนย์ถัดไปค่ะมุม90องศาใช่ไหมตรงนี้รัศมีก็จะเป็นลบเซต้าเซต้าก็คือตัวนี้ก็คือพายส่วน2ซึ่งเราก็จะประมาณค่าเป็นลบณตรงนี้นะคะพายก็จะมีค่าเป็น 3.14 แล้วก็หาร2ก็จะประมาณได้ลบ 1.57 นะคะต่อไปที่มุม180องศาที่มุมพายนะคะ r ก็จะเป็นลบมุมพายซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นการประมาณค่าเนาะซึ่งพายก็จะมีค่าเท่ากับ 3.14 ต่อไปค่ะมุม3พายส่วน2รัศมีก็จะมีค่าเท่ากับลบของ3พายส่วน2ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับลบ3พายก็คือ 3.14แล้วก็หารด้วย2ซึ่งค่าตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นลบ 4.71 ในกรณีนี้เนาะอ้าวทำไมยังสนใจมุม2พายอยากจะทำให้เห็นชัดเจนเลยว่ามุม2พายไม่ได้วนกลับไปซ้ำที่มุมสูงยังไง r ตรงนี้ก็จะเท่ากับลบ2พายค่ะซึ่งประมาณค่ามันก็คือคูณกับ 3.14 ซึ่งมันก็จะได้ลบ 6.28

ทีนี้เราก็จะมาเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงคั่วอันนี้ก็คือ r คู่กับเซต้าอ่ะรัศมีเนาะลบศูนย์ก็คือศูนย์นั่นแหละแล้วมุมก็คือมุมศูนย์เหมือนกันต่อไปนะคะรัศมีก็ลบ1.57มุมก็เป็นมุม90 องศาตรงนี้เนาะต่อไปรัศมีเป็นลบ3.14แต่มุมก็คือมุมพายต่อไปนะคะรัศมีเป็นลบ4.71แต่มุมเนี่ยก็คือมุม3π/2ถัดไปเนาะรัศมีก็จะเป็นลบ6.28แต่มุมเนี่ยค่ะคือมุม2π ทีนี้เราก็จะมาวาดรูปค่ะมันจะเป็นเส้นเวียนก้นหอยยังไง อันนี้คือการเชิงคั่วอันนี้คือการแนวฉากเราเริ่มเลยนะคะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีก็ได้ศูนย์ก็ได้หยุดอยู่ตรงนี้มุมศูนย์รัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์เดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้นะต่อไปค่ะมุมพายส่วนสองคือตรงนี้จะนับรัศมีละอ้าวแต่รัศมีติดลบก็เลยต้องลงมาข้างล่างล่างเส้นปะเราก็จะได้ลบหนึ่งลบสองลบ1.57ก็จะอยู่ตรงนี้นั้นเราเขียนไว้ก่อนเนาะว่าลบ1.57แล้วก็มุมพายส่วนสองต่อไปเดี๋ยวจะเอาอีกสีหนึ่งนะคะมุมพายบ้างมุมพายปึ๊บมันก็จะมาทางด้านซ้ายจะนับรัศมีละแต่มันติดลบก็ต้องนับในทิศทางตรงกันข้ามทางขวามืออันนี้ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบสามกว่าๆก็หยุดอยู่ตรงนี้ก็จะได้ว่าลบ3.14แล้วก็มุมพายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูทิศทางของเส้นเวียนก้นหอยเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็มาตรงนี้ในอนาคตก็จะไปข้างบนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปค่ะ มุม3π/2ตรงนี้แล้วนะมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะมาลงด้านนี้ค่ะด้านล่างแต่มันทิศทางตรงกันข้ามเนาะก็จะได้ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าสี่กว่าๆก็อยู่ตรงนี้ก็ลองเชื่อมจุดใช่ไหมมันก็จะได้จุดนี้ค่ะเนาะซึ่งคู่อันดับนี้ก็คือลบ4.71แล้วก็มุมที่3π/2แบบนี้ต่อไปค่ะมุม2π มุม2π ก็ขอเอาสีม่วงเอาไปแล้วสีเขียวมุม2π ค่ะปึ๊บอยู่ตรงนี้นับรัศมีด้านนี้ไม่ได้ก็ต้องไปนับในทิศทางด้านซ้ายก็จะได้เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือรัศมีเป็นลบ6.28แล้วก็มุม2π จะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยกับสีดำมันคนละตำแหน่งกันเลยนะคะอันนี้แหละคือเส้นเวียนก้นหอยในต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะจะเขียนสรุปให้อีกทีนะคะว่าทิศทางของสมการที่ชื่อว่า r เท่ากับลบเซต้าเป็นเส้นเวียนก้นหอยของอาร์คิมิดิสโดยทำมุมกับแกนเชิงคั่ว
นายทิศควรนะคะทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนี่ก็จะเป็นรูปในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะสอนเพิ่มเนาะในของสมการอิงตัวแปรเสริมเป็นยังไงอันนี้อาจารย์จะอยู่ที่หน้า36นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะที่ตัวอย่าง 1.5.1 ค่ะบอกว่าจงดูทิศทางของเส้นโค้งอิงตัวแปรเสริมที่ชื่อว่า x เท่ากับ4ลบ 2t แล้วก็ y เท่ากับ t นะคะเรามาดูซิว่าเส้นโค้งเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะจากสมการอิงตัวแปรเสริมเราก็เริ่มเลยค่ะเราก็เลยเริ่มว่าเราจะแทนค่า t เนาะเราก็เลยให้ t เนี่ยค่ะมีค่าเป็นอะไรบ้างเราจะเลือก t เป็นตัวแทนของจำนวนลบนี่ก็จำนวนลบเอาตัวเลขเนี้ยเพราะมันง่ายดีตัวแทนของจำนวนศูนย์แล้วก็ตัวแทนของจำนวนบวกนะคะหลังจากนั้นเราก็แทนที่ x ก่อนมีค่าเท่ากับ4ลบ 2t x ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ 2t แต่ t เนี่ยมีค่าเป็นลบ2เราก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4ลบลบก็เป็นบวก4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น8นะคะต่อไป x ก็จะเท่ากับ4ลบ 2t แต่ t ตอนนี้ค่ะมีค่าเป็นลบ1ตรงนี้เราก็จะได้ก้อนนี้เป็น4ลบลบก็เป็นบวก2ก็จะได้6นะคะถัดไป x ก็จะมีค่าเท่ากับ4ลบ2แต่ t เนี่ยมีค่าเป็น0นะคะก้อนนี้เราก็จะได้4ลบ0ก็จะได้4ต่อไปนะคะ x ก็มีค่าเท่ากับ4แล้วก็ลบ2แต่ t ค่ะ t ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น1แทนด้วยสีแดงนะคะสานก็จะได้4ลบ2ก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น2ต่อไปเนาะน่าจะได้แล้วเนาะเราก็จะแทนที่ t เนี่ยค่ะด้วย2ก็จะได้ตรงนี้เป็น4ลบ4ก็จะเป็น0นะคะเสร็จละค่าของ x นะคะการก็ทำให้มันยาวขึ้นหน่อยตลาดเนาะทีนี้ y ค่า y ง่ายมากง่ายเลย y เท่ากับ t เพราะฉะนั้นก็ลอกมาเลย y ก็จะเป็นลบ2 y ก็จะเป็นลบ1เอาจากหัวตารางลงมาเลย y ก็จะเป็น0เนาะ y ก็จะเป็น1แล้วก็ y ก็จะเป็น2และมันได้อะไรนะคะทีนี้อาจารย์มีจุดสังเกตแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์อย่างนี้เลยนะคะอาจารย์เอาแค่นี้อันนี้คือค่าของ x เนาะอาจารย์ก็ได้วาดวาดแกน x แล้วก็แกน y ค่ะอาจารย์ให้สังเกตตรงนี้ค่ะอาจารย์ชอบตรงนี้ x เป็น4 y เป็น0 1 2 3 4แต่ y เป็น0จะได้จุดว่า4 0อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็น x ค่ะ x เป็น0แต่ได้ y เป็น2ก็จะนับไปตรงนี้ x เป็น0แล้วก็ y เป็น2แล้วเราก็เชื่อมจุดเราก็รู้แล้วว่าเป็นเส้นตรงโดยที่จุดอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพลอตเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ2เชื่อมกันก็จะได้เป็นสมการเส้นตรงแบบนี้แล้วอย่างจุดเนี้ยเราลองมาเช็คซิ x เป็น8 4 5 6 7 8เนาะ y ก็ติดลบตรงนี้เนาะอาจารย์อาจจะใช้มือประมาณค่าเนาะสัดส่วนก็อาจจะไม่ค่อยสมส่วนหน่อย x เป็น6 y เป็นลบ1เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้
ต่อไป x เป็น2 y เป็น1ใกล้เคียงเลยใช่ไหมต่อไป x เป็น0ก็ตัวเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราก็ได้ละเดี๋ยวสรุปให้หน่อยนะคะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเขียนให้เนาะเป็น

ที่จุด02ตรงนี้นะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่ 1.5.2 ค่ะอาจารย์อยู่ที่หน้า37ก็ดูทิศทางของเส้นโค้งสมการอิงตัวแปรเสริมแต่ชื่อว่า x เท่ากับ cos เซตาแล้วก็ y เท่ากับ c sin กำลัง2เซตานะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นมุมบ้างละนะคะเราก็ทำได้เหมือนกันเราก็จะเริ่มที่เซตาแบบนี้เซตาเนี่ยเป็นมุม0ก่อนนะคะแล้วก็เลือกมุมพายส่วน3คือ60เนาะแล้วก็มุมพายส่วน2คือ90แล้วก็2พายส่วน3ก็120เนาะแล้วก็180เราก็มาแทนค่าตรงนี้ x เท่ากับ cos เซตานะคะ x ก็จะเท่ากับ cos เซตาก็คือมุม0ตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้มุม0มุม0ก็คือกดนิ้วโป้ง cos ก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาใช่ไหม root 4ส่วน2ก็จะได้2ส่วน2มีค่าเป็น1นะคะและอาจารย์ก็จะมาทำถงมุมนี้ก่อนเพราะอะไรเอ่ยมุมพายเพราะมุมพายเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายมันอยู่ตรงข้ามค่ะในเมื่อคอสมุมศูนย์ได้หนึ่งไม่สนใจสายนะคอสมุมลบคอสมุมพายอะค่ะก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะต่อไปก็แทนค่าตรงนี้มุมก็จะเปลี่ยนเป็นมุมพายส่วน3พายส่วน3เนี่ยก็คือมุม60มุม60ก็จะกดนิ้วนางแล้วก็มีนิ้วก้อยนี่เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือ1นิ้วอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1ส่วน2นะคะจริงๆแล้วมุมที่อาจารย์สมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างตัวเลขจะไม่ติดรูทอะค่ะเหมือนเป็นการให้คุณเดาได้ถูกอะเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมก็จะเปลี่ยนไปเป็นมุม90อะก็เลยอยากจะลอกมุมนี้มาด้วยเพราะมันน่าจะคล้ายๆกันมุม2พายส่วน3แต่จะมีอะไรต่างกันใช่ไหมอะเมื่อกี้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้นี้มุมพายส่วน3เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเราจะแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นพายส่วน3อยู่ตรงนี้ค่ะเนาะแล้วเราก็รู้ค่าคอสละว่าได้1ส่วน2มุม2พายส่วน3อยู่ด้านนี้ค่ะเหมือนกันเลยได้1ส่วน2แต่ในคอสแดนที่2อะค่ะมันติดลบอะค่ะตรงนี้ก็เลยต้องติดลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ1ส่วน2นะคะต่อไปค่ะมุม90 มุม90ก็จะกดนิ้วก้อยโอชีกก้อยซึ่งนิ้วที่เหลือทางขวานิ้วที่เหลือทางขวาไม่มีเลยค่ะใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่าไหร่นะคะรูท0ส่วน2ก็คือ0นั่นแหละค่ะเนาะแล้วทีนี้เราจะเอาค่า y ตรงนี้มาแทนค่านะคะและยกกำลัง2ด้วยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะแทนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนี่ก็จะเป็น y เท่ากับ4 sin กำลัง2เซตาเดี๋ยวแทนก่อนเนาะy เท่ากับ4 sin มุม0ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2 y เท่ากับ4 sin แล้วก็มุมพายส่วน3แล้วก็ยกกำลัง2 y เท่ากับ4 sin แล้วก็มุมพายส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2ตรงนี้ก็จะเป็น

y เท่ากับ4ไซน์แล้วก็2พายส่วน3และทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ y ก็เท่ากับ4ไซน์กำลังสองของมุมพายแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมศูนย์ค่ะมุมศูนย์ มุมศูนย์ก็คือกดนิ้ว นิ้วโป้งซ้ายทางซ้ายไม่เหลือก็คือได้ศูนย์กำลังสองก็คือศูนย์นั่นแหละคูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ตัวนี้มุมศูนย์มุมศูนย์อยู่ตรงนี้มุมพายก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าเดียวกันเลยนะคะมันก็จะได้ศูนย์ไหนๆละเรามาเอามุม90ค่ะมุม90ก็คือกดนิ้วก้อยทางซ้ายค่ะมันเหลือรูทสี่เหลือสี่นิ้วรูทสี่มีค่าเป็นสองหารสองก็ได้หนึ่งอันนี้ก็จะหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งคูณกับสี่ก็ได้สี่ต่อนะคะพายส่วนสามเนี่ยคือมุม60 60ก็กดนิ้วนาซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือรูทสามส่วนสองแต่ทั้งหมดยกกำลังสองนะมันก็จะได้สามส่วนสี่นะคะอาจารย์อ่ะเลือกสิ่งที่ค่อนข้างลงตัวให้คุณจะได้มองดูง่ายๆหน่อยนะคะนะทีนี้ค่าของไซน์ที่มุมสองพายส่วนสามเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าข้อดันที่สองอยู่ตรงนี้ค่าไซน์ก็เหมือนค่า y มันอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็คือไซน์ที่มีค่าเดียวกันนะคะลองทวนดูอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้สามหารด้วยสี่ก็ตัดกันก็จะได้สามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นค่าของ x ก็เหมือนเดิมแหละ สนใจ x เป็นหนึ่ง y เป็นศูนย์แล้วมี x เป็นลบหนึ่งได้นะแล้วก็ y เป็นศูนย์แล้วก็ x เป็นศูนย์แล้วก็ y เป็นสี่ยังไงอะไรเนาะ เดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะคะ อาจารย์ก็จะหาอันนี้ค่ะอันนี้คือการ x ค่ะอันนี้คือการ y ค่ะอ่ะเราก็เริ่มเมื่อกี้ x เป็นหนึ่งทางนี้ y เป็นศูนย์อาจารย์เขียนไว้เลยอย่างนี้ต่อไปค่ะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์ก็ต้องด้านนี้นะคะอ่ะต่อไป x เป็นศูนย์ y เป็นสี่อยู่ตรงนี้แต่ให้คุณจำไว้ว่าค่ะถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งที่ยกกำลังสองตอนนี้ซายยกกำลังสองคุณจะได้เป็นเส้นโค้งค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเส้นตรงตัดกันแบบนี้ให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็คือถ้า x เป็นหนึ่งส่วนสองจะได้ y เป็นสามอยู่ตรงนี้ไม่เขียนควรหนับแล้วเนาะ x ติดลบหนึ่งส่วนสองค่ะก็ได้ y เป็นสามเหมือนกันนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ละเอียดกว่านี้คุณก็ลองเอามุมที่มันเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้แล้วคุณจะเห็นทิศทางของเส้นโค้งนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ค่าให้แนะนำก็คือว่าถ้าซายยกกำลังสองตัวหนึ่งคุณก็จะได้เป็นเส้นโค้งอ่ะเดี๋ยวสรุปนะคะว่าอันนี้มันก็จะเป็นสมการพาราโบลาความที่จุดยอดค่ะบนแกน y ชื่อว่า x เป็นศูนย์ y เป็นสี่นะคะบนแกน y เนาะแล้วก็ตัดแกน x ค่ะที่จุด x หนึ่ง y ศูนย์แล้วก็ x ลบหนึ่งแล้วก็ y ศูนย์ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา8

18:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospital เข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระกล้วยหัวปลี

กระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยัง Leadership Program 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยัง Leadership Program 2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและ Soft Skill เท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินและโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายก
และวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัท Toyota Material Handling Warehouse Solution ประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
จบข่าวในพระราช

0: อย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkol University of Technology Ratanakosin is comprised of an

0: integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkon Chomkloon, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkon Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วยภาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

โนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคต

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้

0: ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของสุนทรียศาสตร์และก็ศิลปวิจารณ์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสีแล้วก็มีการสาธิตการวาดภาพระบายสีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระสำคัญในการสาธิตแล้วก็การวาดภาพระบายสีผมก็อนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสุริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับผมตั้งใจจะมาสาธิตการวาดภาพระบายสีแต่มานึกออกว่าผมยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องสีเลยนะครับว่าสีมีความสำคัญอย่างไรและมีประเภทใดบ้างในการวาดภาพของมนุษย์ตั้งแต่อดีตสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นนี่ก่อนที่จะมีการสาธิตการวาดรูปหรือการระบายสีนี่ผมจะนำทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับสีกันก่อนนะครับส่วนการสาธิตจะขอไปไว้ในช่วงท้ายๆของการบรรยายก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าหากเวลาไม่พอก็อาจจะขอยกไปในโอกาสต่อไปนะครับก่อนที่จะระบายสีเราต้องมารู้จักสีก่อนนะฮะสีมันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลานะครับสีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นหรือความสวยงามบนผืนผ้าใบเท่านั้นแต่สีก็คือภาษาเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นพลังที่สื่อสารทางความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์มายาวนานกว่าหลายพันปีเลยนะครับเมื่อย้อนกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่ามนุษย์ได้เริ่มใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างสัญลักษณ์สื่อสารเรื่องราวบนผนังถ้ำนะครับสีไม่ได้เกิดมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่มันมีความหมายมันบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความเชื่อและก็ความกลัวของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยทีเดียวนะครับต่อมาในยุคจิตรกรรมคลาสสิกเนี่ยสีก็กลายเป็นเครื่องมือที่ศิลปินเนี่ยเลือกใช้ด้วยความตั้งใจอย่างลึกซึ้งตัวอย่างเช่นภาพ The Coronation of Napoleon นะครับซึ่งเป็นผลงานของชาร์คหลุยส์ดาวิดสีทองสีแดงและก็สีม่วงเนี่ยไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็เพื่อสื่อถึงอำนาจความยิ่งใหญ่และก็ความสง่างามของจักรพรรดินโปเลียนทุกโทนสีเนี่ยถูกคิดมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมให้รู้สึกถึงความเป็นมหาบุรุษนั่นเองนะครับในอีกฝากหนึ่งของโลกศิลปะสีถูกใช้เพื่อสื่ออารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นส่วนตัวอย่างเช่นภาพ The Starry Night ของวินเซนต์แวนโก๊ะนะครับสีฟ้าเข้มและสีเหลืองของดวงดาวไม่ได้สร้างไม่ได้ทำให้ต้องการเพื่อจะให้ท้องฟ้าสวยงามนะครับแต่สะท้อนถึงความวุ่นวายในจิตใจของศิลปินเองความเหงาความปรารถนาและก็แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขานะครับเราจะเห็นว่าโทนสีเพียงสีเดียวก็สามารถทำให้ผู้ชมรับรู้ถึงความรู้สึกของศิลปินได้อย่างเต็มที่ในยุคศิลปะสมัยใหม่ศิลปินอย่างมาร์ครอสโคก็ใช้สีเป็นศูนย์กลางของงานผลงานศิลปะของเขานี่ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปทรงหรือเรื่องเล่าเลยนะครับสีเพียงอย่างเดียวสามารถสร้างประสบการณ์ทางจิตใจสีแดงหรือสีส้มอ่อนสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นและก็ความโศกเศร้าหรือความสูงส่งได้ความสัมพันธ์ระหว่างสีและก็อารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับย้อนมาดูสีในจิตรกรรมไทยของเราเนี่ยสีก็มีบทบาททางศาสนาและสัญลักษณ์อย่างชัดเจนสีทองสีแดงและก็สีเขียวที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังและก็งานจิตรกรรมโบราณต่างๆไม่ได้เพียงเพื่อความสวยงามแต่สีแดงของความศักดิ์สิทธิ์ความเจริญรุ่งเรืองและก็คุณธรรมที่ศิลปินต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ชมนะครับดังนั้นเนี่ยในวันนี้เรามาดูโลกของสีในงานศิลปะกันเรียนรู้ว่าศิลปินแต่ละยุคเนี่ยเลือกสีอย่างไรทำไมจึงมีความหมายมากกว่าแค่ความงามและสีสามารถสื่อสารถึงอารมณ์ความคิดและก็จิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างไรนะครับผมจะบอกนักศึกษาก่อนเสมอว่าก่อนจะวาดภาพเนี่ยหรือก่อนที่จะวาดภาพระบายสีนะครับให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจให้กว้างและก็มองสีให้เข้าใจเพราะสีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์เป็นภาษาเป็นพลังเป็นเรื่องเล่าที่อยู่รอบตัวเราเมื่อเราเข้าใจสีอย่างท่องแท้อย่างแท้จริง

แล้วในผลงานที่ดีที่มีความหมายส่งคุณค่าก็จะตามมานะครับในว่าระหว่างบรรยายในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนในเดินทางผ่านงานศิลปะจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันนะครับให้เห็นภาพรวมเพื่อสัมผัสถึงพลังของศิลป์ในยุคต่างๆนะครับและเข้าใจความคิดของศิลปินและก็เชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นเข้ากับชีวิตของเราเองนะครับเพื่อให้ทุกครั้งที่เรามองศิลป์เนี่ยเราไม่เพียงเห็นความงามแต่เราจะเห็นเรื่องราวเห็นความหมายเห็นพลังที่ซ่อนอยู่ในทุกเฉดสีนะครับหากเราย้อนเวลากลับไปกว่า 30,000 ปีนะครับมนุษย์ในยุคหินเก่ายังไม่มีภาษาเขียนไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้แต่พวกเขากลับมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความคิดความเชื่อและก็ความพยายามที่จะสื่อสารกับโลกและก็สิ่งเหนือธรรมชาตินั่นก็คือสีที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำภาพเขียนที่ถ้ำลัสโกในฝรั่งเศสถ้ำอันตามิราในสเปนหรือถ้ำโชเวที่มีอายุมากกว่า 30,000 ปีนะครับล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเราว่ามนุษย์รู้จักการสร้างสรรค์ศิลปะผ่านสีมาตั้งแต่ยุคแรกสุดของการดำรงชีวิตนะครับสีที่ใช้ในเวลานั้นนี่ยังไม่ใช่สีที่ผลิตจากโรงงานเหมือนทุกวันนี้นะครับหากแต่เป็นวัตถุจากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ที่เก็บหาได้เช่นสีแดงหรือสีที่เราเรียกว่าสีโอ๊กหรือสีก็คือโทนสีที่มาจากดินธรรมชาติผสมแร่แร่เหล็กออกไซด์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเฉดสีอบอุ่นตั้งแต่สีเหลืองทองหมุนไปจนถึงน้ำตาลเข้มเลยนะครับมนุษย์รู้จักใช้สีนี้มาตั้งแต่ยุคหินเช่นภาพวาดในถ้ำที่ฝรั่งเศสแล้วก็แอฟริกาซึ่งยังคงงดงามมาจนถึงปัจจุบันนะครับความหมายของสีโอ๊กก็คือมักจะสื่อถึงความถ่อมตัวความมั่นคงและก็ความใกล้ชิดธรรมชาติจึงเป็นโทนสีที่ไม่เคยตกยุคและก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอในยุคปัจจุบันนะครับฐานไม้ที่ได้จากการเผาไฟให้ไหม้ดำสนิทหินขาวหรือช็อกจากหินปูนที่ใช้สีขาวรวมถึงแร่แมงกานีสที่ให้สีดำอมม่วงนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกบดให้ละเอียดเป็นผงอย่างละเอียดและผสมกับของเหลวหรือไขมันที่หาได้อย่างง่ายนะครับเช่นน้ำเลือดสัตว์ไขมันหรือน้ำนมเพื่อให้สีสามารถปิดอยู่บนผนังหินได้อย่างมั่นคงวิธีการวาดภาพในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยความช่างคิดนะครับมีความช่างคิดช่างทำบางครั้งเนี่ยพวกเขาใช้เพียงปลายนิ้วมือจุ่มสีแล้วก็ขีดเขียนลงไปบนผนังบางครั้งก็ใช้กิ่งไม้หรือขนสัตว์มัดรวมเป็นผู้กันหยาบๆนะครับและบางแห่งยังพบร่องรอยการใช้ท่อกระดูกที่เป็นท่อนะครับแล้วก็เป่าให้ผงสีเนี่ยพ่นออกมาคล้ายๆกับสเปรย์แบบโบราณนะครับเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เกิดร่องรอยการระบายและก็การไล่เฉดและแม้ว่าการพ่นรอบฝ่ามือก็เพื่อสร้างภาพเงามือที่ยังคงปรากฏชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสีและภาพเขียนเหล่านี้นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามแต่หากมีความหมายลึกซึ้งทางด้านพิธีกรรมเชื่อของมนุษย์ที่อยู่ในยุคนั้นด้วยนะครับภาพสัตว์ขนาดใหญ่ภาพสัตว์ป่านะครับที่มีขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนผนังถ้ำเช่นวัวกระทิงม้าหรือกวางเนี่ยไม่ได้วาดขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินแต่หากเชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมล่าสัตว์มนุษย์วาดภาพสัตว์ที่ต้องการจะออกล่าลงไปบนผนังเพื่อที่จะสะกดวิญญาณของมันนะครับหรือเพื่อขอให้การล่าครั้งนั้นสำเร็จอีกทั้งยังมีนักวิชาการบางท่านนะครับเสนอมาว่าภาพเหล่านี้นี่อาจจะเป็นเหมือนตำราภาพใช้ถ่ายทอดความรู้เรื่องลักษณะสัตว์และการเคลื่อนไหวและก็พฤติกรรมให้กับคนรุ่นถัดๆไปก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานที่มีความน่าเชื่อถือที่สำคัญก็คือภาพเขียนถ้ำส่วนมากเนี่ยถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่ลึกและก็มืดเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่อาศัยประจำของมนุษย์ในยุคนั้นการที่ต้องเดินเข้าไปในความมืดก่อนจะเข้าไปต้องมีการจุดไฟส่องสว่างและก็ทำพิธีเขียนภาพแสดงเห็นว่าการใช้สีนั้นเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับการเข้าสู่มิติอีกโลกหนึ่งนะครับการวาดจึงไม่ได้เป็นกิจกรรมธรรมดาแต่เป็นพิธีกรรมที่เชื่อมโยงมนุษย์กับพลังเหนือธรรมชาติตามความเชื่อของคนในยุคนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นสีในยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงไม่ได้มีความหมายเพียงสวยงามแต่มีคุณค่าในเชิงจิตวิญญาณและก็พิธีกรรมนะครับมันคือสัญลักษณ์ของความพยายามครั้งแรกของมนุษย์ที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจสีในถ้ำลัสโกหรืออันตามิราจึงเปรียบเสมือนภาษาแรกของมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับที่ใช้สื่อสารกับ
ั้งเพื่อนมนุษย์และก็สิ่งลี้ลับที่พวกเขาเชื่อว่ามีอยู่จริงในธรรมชาติและนั่นเองก็คือรากฐานสำคัญที่ทำให้สีค่อยๆพัฒนาและกลายเป็นหนึ่งในแกนกลางของงานศิลปะตลอดหลายหมื่นปีต่อมานะครับหลังจากยุคถ้ำนะครับมนุษย์ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานจะตั้งเมืองใหญ่แล้วก็เกิดอารยธรรมอียิปต์กรีกและก็โรมันในช่วงเวลานี้นี่สีไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารหรือพิธีกรรมเท่านั้นนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงบารมีอำนาจศาสนาและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมลองนึกภาพเมืองทิปหรืออเล็กซานเดรียในอียิปต์โบราณนะครับกำแพงสุสานและก็วิหารประดับด้วยภาพเทพเจ้าที่มีสีสันสดใสสีฟ้าอมเขียวเข้มของอียิปต์บรูนิกซึ่งเป็นสีสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกเกิดจากการผสมของแร่ทองแดงกับหินปูนนะครับแล้วเผาให้เกิดผลึกเป็นสีที่ทนทานแม้เวลาจะผ่านมานับพันปีนะครับแต่สีนี้ก็ยังคงส่องประกายอยู่บนผนังหินนั่นเองนะครับอียิปเตียนบลูเนี่ยเป็นฟ้าอมเขียวนะครับเกือบเป็นสีน้ำเงินโบราณที่มนุษย์สร้างขึ้นเองครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อถึงความอมตะของท้องฟ้าและก็ยังเป็นร่องรอยสำคัญที่บอกเล่าถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณนอกจากสีฟ้าแล้วชาวอียิปต์ยังใช้สีทองแทนความศักดิ์สิทธิ์และก็ความเป็นอมตะด้วยนะครับสีเขียวจากหินมาลาไคต์เนี่ยคือหินสีเขียวนะครับลายสวยที่ถูกใช้มาตั้งแต่โบราณทั้งเป็นอัญมณีเม็ดสีและก็สัญลักษณ์แห่งธรรมชาติและการปกป้องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และสีแดงหรือส้มบ่งบอกถึงพลังและก็ชีวิตนะครับทุกสีนี่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และไม่ใช่เพียงความงามศิลปินทำงานร่วมกับนักบวชและก็ผู้ปกครองเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและก็ความเชื่อผ่านสีนะครับเมื่อเข้าสู่ยุคกรีกและก็โรมันสีเริ่มถูกนำมาใช้มากขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและก็สุนทรียภาพของมนุษย์ภาพเฟรสโกและโมเสกที่พบในวิลล่าของโรมันนะครับใช้สีฝุ่นธรรมชาติเช่นสีแดงดินเหลืองและก็แร่หินหลากหลายชนิดเลยนะครับมนุษย์ยุคนี้เริ่มสนใจเรื่องของความสมดุลขององค์ประกอบสีและก็แสงเงาเพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวามาถึงช่วงยุคกลางของยุโรปสียังคงมีความสำคัญในเชิงศาสนานะครับจากมีศิลปะอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนจักรนั่นเองนะครับวัดและก็โบสถ์เนี่ยเต็มไปด้วยภาพไอคอนและก็ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ส่วนมากเป็นสีเทมเปอร่านะครับผสมไข่แดงกับผงสีทำให้แห้งเร็วและก็คงทนนะครับเทมเปอร่าก็คือสีฝุ่นนะครับภาพศาสนาต่างๆมักใช้สีทองแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์นำเงินเข้มเพื่อบ่งบอกถึงพระแม่มารีสีเหล่านี้นี่ไม่ได้ใช้เพื่อความงามเพียงอย่างเดียวแต่สื่อสารศรัทธาและอำนาจทางศาสนายุคนี้นี่การวาดภาพไม่ได้มุ่งเน้นความสมจริงของโลกแต่เน้นความหมายและสัญลักษณ์ศิลปินต้องใช้สีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก็ความศรัทธาให้ผู้ชมสีจึงเป็นมากกว่าเครื่องมือมันคือภาษาของศาสนาและอำนาจนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่14ถึง16เนี่ยยุโรปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเรเนซองซ์ซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูมนุษย์เริ่มหันกลับมาศึกษาโลกและก็ธรรมชาติอย่างเป็นระบบศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางศาสนาแล้วนะครับแต่กลายเป็นเครื่องมือสำรวจและสื่อสารความงดงามของชีวิตมนุษย์ที่เมืองโฟลเรนซ์ในสตูดิโอของศิลปินเนี่ยก็จะทำให้แสงส่องลงมาจากช่องหน้าต่างนะครับมีนักเรียนศิลปะแล้วก็ผู้ช่วยศิลปินวุ่นวายอยู่กับการเตรียมผงสีและผสมกับไขพืชหรือไขสัตว์นะครับเพื่อทำเป็นสีน้ำมันสีที่ได้มีความยืดหยุ่นและแห้งช้าซึ่งแตกต่างจากเทมเปอร่าในยุคก่อนหน้าที่แห้งเร็วนะครับการใช้สีน้ำมันเนี่ยทำให้การเกลี่ยสีหลายชั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างอิสระศิลปินสามารถสร้างแสงและเงาที่ละเอียดละมุนละไมและมิติของวัตถุที่สมจริงได้เป็นอย่างดีเลโอนาร์โดดาวินซีเนี่ยก็ใช้เทคนิคสฟูมาโตเพื่อสร้างการไล่สีแบบนุ่มนวลบนผิวหน้าของโมนาลิซาจนเกิดรอยยิ้มที่ลึกลับนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่ในรูปซึ่งรูปนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์รูฟนะครับรูฟในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกแบบละเอียดอ่อนเป็นเทคนิคการระบายสีที่ให้แสงและเงาค่อยๆกลมกลืนกันอย่างนุ่มนวลทำให้ภาพดูสมจริงและก็ลึกลับนะครับสฟูมาโตเนี่ยก็ยังแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากงานศิลปะแบบยุคกลางที่แข็งทื่อนะครับไปสู่ศิลปะแบบสมจริงในยุคเรเนซองส์และยังถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในศิลปะสมัยใหม่ด้วยนะครับ
ในขณะที่มิเคลันเจโลนะครับใช้สีน้ำมันและก็เฟสโก้ผสมกันบนเพดานโบสิสทินนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังของร่างกายมนุษย์และก็เรื่องราวทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่อย่างภาพนี้นะครับก็มีศิลปินอีกคนหนึ่งราฟาเอลนะครับก็สร้างผลงานที่สมดุลทั้งองค์ประกอบและก็แสงเงาทำให้เกิดความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาและก็สมจริงนะครับนี่คือผลงานของเขานะครับในยุคนี้สีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการตกแต่งหรือเติมเต็มภาพแต่กลายเป็นภาษาใหม่ของศิลปะที่สื่อสารอารมณ์ความคิดและปรัชญาของมนุษย์นะครับสีแต่ละหยดถูกเลือกด้วยความตั้งใจและก็มีความหมายสีฟ้าเข้มที่สื่อถึงความสงบและก็ความมั่นคงสีแดงเข้มนี่สื่อถึงพลังความร้อนแรงและความกระตือรือร้นสีทองและสีเงินนี่มักจะใช้เพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์และก็ความรุ่งโรจน์นอกจากนี้การใช้สีน้ำมันยังทำให้ศิลปินสามารถทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเช่นการไล่โทนสีจากเข้มไปอ่อนการสร้างเงาสะท้อนของวัตถุหรือการใช้สีบางๆซ้อนกันหลายชั้นนะครับเพื่อเกิดความลึกและก็ความสมจริงบนผิวหน้าแล้วก็พื้นผิวของวัตถุนะครับเทคนิคเหล่านี้นี่ไม่เพียงแค่สร้างความสวยงามแต่ยังช่วยให้ผู้ชมสัมผัสอารมณ์และเรื่องราวภายในภาพได้อย่างลึกซึ้งสีในยุค1.2เนี่ยจึงทั้งความเป็นมนุษย์และก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับมันไม่ใช่เพียงองค์ประกอบทางกายภาพแต่เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์ปรัชญาและก็จิตวิญญาณของศิลปินนั่นเองการเลือกใช้สีองค์ประกอบและก็เทคนิคกลายเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทั้งความรักความศรัทธาความสงบหรือความเร่าร้อนของชีวิตมนุษย์ยุคเรเนซองส์เนี่ยจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์สีจากการใช้สีที่เพื่อพิธีกรรมหรือศาสนาก็กลายเป็นการใช้สีเพื่อสื่อสารอารมณ์ความคิดและก็วิสัยทัศน์ของมนุษย์อย่างเต็มตัวเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางและทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือทางศิลปะที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีและก็เคมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและก็ศิลปะเลยนะครับหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการค้นพบสีสังเคราะห์ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ใช้สีสดใสหลากหลายและแม่นยำกว่าที่เคยเป็นมาสีม่วงมอร์วีนซึ่งถูกค้นพบขึ้นในปี1856นะครับถือเป็นสีสังเคราะห์ตัวแรกของโลกความสำคัญของมันไม่ใช่อยู่แค่ความสดใสแต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้สีของศิลปินด้วยนะครับการมีสีสังเคราะห์ทำให้ศิลปินไม่ต้องพึ่งพาสีธรรมชาติที่หายากหรือผสมยากอีกต่อไปแล้วสีเขียวเมอริเดียนถูกพัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1838เริ่มใช้กันแพร่หลายในวงการศิลปะสีปรัสเซียนบลูนะครับคือสีน้ำเงินสังเคราะห์เข้มที่เกิดจากความบังเอิญในศตวรรษที่18มีบทบาทสำคัญทั้งในงานศิลปะวิทยาศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในเม็ดสีคลาสสิกที่สุดและก็สีเหลืองโครเมียมก็คือเม็ดสีเหลืองจากตะกั่วโครเมตที่ศิลปินอย่างแวนโก้ใช้สร้างผลงานระดับตำนานนะครับแต่เพราะพิษและก็ความการซีดจางในระยะยาวจึงถูกเลือกใช้และแทนที่ด้วยสีเหลืองชนิดใหม่ที่ปลอดภัยกว่าสีที่ผมกล่าวมาล้วนเป็นตัวอย่างของสีใหม่ๆที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างภาพที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเข้มข้นทางสายตานะครับนอกจากนี้ยังเป็นสีที่พกพาได้บรรจุในหลอดนะครับทำให้ศิลปินสามารถออกไปวาดนอกสตูดิโอได้อย่างอิสระซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วการวาดภาพกลางแจ้งเนี่ยกลายเป็นวิธีใหม่นะครับในการสังเกตแสงและสีตามธรรมชาติในยุคนั้นคลอสโมเน่คือหนึ่งในศิลปินที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้นะครับของวาดภาพสวนชิเวนีนะครับแล้วก็ทุ่งดอกไม้ต่างๆด้วยการจับความเปลี่ยนแปลงของแสงและอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับสีในภาพของเขานี่จึงไม่หยุดนิ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของแสงการเปลี่ยนของบรรยากาศเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ไม่สนใจความสมจริงหรือความสมบูรณ์แบบนะครับไม่สนใจความสมบูรณ์แบบของรูปร่างพวกเขาสนใจเพียงความรู้สึกขณะนั้นผ่านการรับรู้ของสายตาและก็อารมณ์นั่นเองนะครับสีถูกใช้เพื่อสื่อถึงแสงแดดที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ละช่วง
สีของเงาที่กระทบพื้นหรือความชื้นในอากาศที่ทำให้สีนี่อ่อนหรือเข้มขึ้นภาพของโมเน่เรือนนัวอิสโรและก็ดึกาเนี่ยก็เต็มไปด้วยจังหวะของสีและก็การเคลื่อนไหวทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับและก็นี่คือภาพของโมเน่และก็นี่คือภาพของเรือนัวนี่คือภาพของดิซาโร่นะครับภาพนี้เป็นภาพของเดกานะครับที่สำคัญคือสีไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์หรือความเชื่อใดๆอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนกับยุคกลางครับที่สีต้องสะท้อนถึงความศรัทธาหรือยุคเรเนซองส์ที่สีต้องจับความสมจริงของมนุษย์สีในยุคอิมพรสชันนิสต์เนี่ยเป็นภาษาใหม่ของศิลปะนะครับที่สามารถสื่อสารอารมณ์และก็ความประทับใจและก็ความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินได้โดยตรงนะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีคำพูดหรือเรื่องราวใดๆสีในยุคนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยตีความเองนะครับผู้ชมอาจจะรู้สึกสงบร่าเริงหรือเศร้าเมื่อมองภาพก็ขึ้นอยู่กับการตีความซึ่งการตีความอย่างไรก็มาจากประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกันแต่ก็นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสีในประวัติศาสตร์ศิลปะจากเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ทางศาสนาและก็พิธีกรรมต่างๆนะครับกลายเป็นสื่อกลางที่สื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์อย่างแท้จริงครับสีในยุคอิมเพรสชันนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของภาพอีกต่อไปแล้วแต่เป็นตัวละครหลักนะครับที่ขับเคลื่อนอารมณ์และบรรยากาศของภาพทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ทางศิลปะที่ลึกซึ้งและก็เป็นส่วนตัวนะครับเป็นบทพิสูจน์ว่าศิลปะและสีสามารถวิวัฒนาการไปพร้อมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็การรับรู้ของมนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อโลกก้าวสู่ศตวรรษที่20ศิลปะเริ่มมีการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับสีไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างภาพหรือสื่ออารมณ์อีกต่อไปแต่กลายเป็นสื่อสำคัญที่สามารถสะท้อนถึงสังคมและวิพากษ์ความคิดของมนุษย์หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญคือสีอะคริลิกนั่นเองซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950นะครับลักษณะเด่นของสีอะคริลิกคือแห้งเร็วกันน้ำและก็ใช้งานง่ายศิลปินสามารถสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งการไล่สีแบบโปร่งแสงการซ้อนสีหรือการสร้างพื้นผิวที่หลากหลายเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสีอะคริลิกเนี่ยช่วยเปิดโลกใหม่ให้ศิลปินสามารถทดลองขอบเขตและรูปแบบของศิลปะได้อย่างไร้ข้อจำกัดเลยนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเกิดศิลปะแนวป๊อปอาร์ตเป็นศิลปะที่หยิบเอาวัฒนธรรมสมัยนิยมและสิ่งใกล้ตัวมาเป็นงานศิลป์นะครับด้วยสีสันสดใสและภาพซ้ำๆศิลปินตัวอย่างที่มีชื่อเสียงก็คือแอนดี้วอร์ฮอลนะครับและก็รอยไลสเทนสไตน์นะครับสองคนนี้นี่เป็นมีชื่อเสียงยุคนั้นแน่นอนครับทำให้แนวนี้นี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคบริโภคนิยมไปโดยปริยายโดยเฉพาะแอนดี้วอร์ฮอลนะครับกลายเป็นตัวแทนของยุคนี้ไปเลยด้วยการใช้สีสดใสจัดจ้านเพื่อสร้างงานศิลปะที่สะท้อนถึงสังคมบริโภคไม่ว่าจะเป็นภาพของกระป๋องซุปแชมเปญหรือภาพมาริลีนมอนโรนะครับสีที่ฉูดฉาดไม่เพียงดึงสายตาแต่ยังสื่อสารถึงความซ้ำซ้อนและความเร็วของวัฒนธรรมสมัยใหม่ทำให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อการบริโภคและการตลาดที่ซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันมาร์ครอธโคกับใช้สีในทางที่ตรงกันข้ามแต่ลึกซึ้งด้วยการวาดแถบสีใหญ่ๆบนผืนผ้าใบเพื่อดึงผู้ชมเข้าสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์แบบตรงตัวสีในงานของรอธโคไม่ใช่เรื่องของรูปทรงหรือเรื่องเล่านะครับแต่เป็นการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ชมเนี่ยจมดิ่งและก็สะท้อนภายในจิตใจของตนเองผลงานของเขากลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าสีสามารถกลายเป็นภาษาและอารมณ์เป็นภาษาของอารมณ์และจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีนะครับศิลปะร่วมสมัยทำให้สีไม่จำกัดอยู่แค่การสร้างภาพเท่านั้นแต่กลายเป็นเครื่องมือวิพากษ์สังคมแสดงอารมณ์และก็ท้าทายขอบเขตของประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความโดดเดี่ยวความหวังความกังวลหรือความสุขศิลปินใช้สีเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมได้สัมผัสและก็ตีความด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ในหลายๆมุมเลยนะครับสีในศตวรรษที่20จึงเป็นทั้งสัญลักษณ์และเครื่องมือเปิดโลกใหม่ของศิลปะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์อิสระและยังเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ของมนุษย์ในโลกยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่21โลกของสีได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่ถูกจำกัดอยู่บนผืนผ้าใบกระดาษหรือผนังหินวันนี้

นี่ก็กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลที่ซ่อนตัวอยู่ในจุดเล็กๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกพิกเซลบนหน้าจอคือการผสมผสานของสีแดงสีเขียวน้ำเงิน RGB นะครับเพื่อสร้างสีใหม่ๆที่ไม่มีในธรรมชาติและเมื่อเราพิมพ์งานลงบนกระดาษเราก็จะใช้ระบบสี CMYK นะครับซึ่งมีประกอบไปด้วยสีฟ้าสีม่วงแดงเหลืองและก็สีดำทำให้ศิลปินและก็นักออกแบบนี่สามารถสร้างสีได้หลายล้านเฉดสิ่งนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่อดีตศิลปินยุคเรเนซองส์หรืออิมเพรสชันนิสต์นี่ไม่เคยจินตนาการถึงนะครับเป็นการวิวัฒนาการแต่ถึงแม้ว่าสีจะเปลี่ยนจากวัตถุดิบธรรมชาติดินแดงฐานไม้แร่ทองแดงแร่เหล็กหรือสีสังเคราะห์มาสู่พิกเซลและรหัสตัวเลขบนหน้าจอแต่แก่นแท้ของสีก็ยังคงเดิมนะครับสียังคงเป็นภาษาแห่งมนุษย์ที่สื่อสารความรู้สึกความคิดสร้างสรรค์และก็ความเชื่อสีสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวเชิงอารมณ์และทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นเศร้าผ่อนคลายหรือท้าทายความคิดสีบนหน้าจอวันนี้อาจจะสว่างสดใสเหมือนภาพป๊อปอาร์ตของแอนดี้วอร์ฮอลหรือทำให้จมดิ่งลงไปเหมือนงานของโรชโคนะครับแต่ที่พิเศษกว่าก็คือสีดิจิตอลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงสัมผัสของผู้ใช้เปลี่ยนความเข้มความสว่างได้ตามและก็ความโปร่งแสงหรือสร้างสีแบบไดนามิกที่ตอบสนองต่อเวลาและสภาพแวดล้อมตามใจผู้ใช้ได้ในวินาทีนั้นนะครับยุคดิจิตอลเนี่ยยังทำให้สีเป็นเครื่องมือสื่อสารและก็สร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวตั้งแต่เว็บไซต์ interactiveแอปพลิเคชันต่างๆไปจนถึงงานศิลปะ Immersive นะครับที่ใช้หน้าจอและก็โปรเจคเตอร์เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในโลกของสีเป็นศิลปะที่พาให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ผ่านแสงสีเสียงและก็เทคโนโลยีทำให้รู้สึกเหมือนว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกศิลปะจริงๆและก็นี่คือตัวอย่างงานนะครับการสร้างสีในยุคนี้ไม่จำกัดแค่ศิลปินเพียงผู้เดียวแล้วนะครับแต่ผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมและก็ปรับเปลี่ยนสีเองได้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของศิลปะที่ตอบสนองต่อผู้ชมแบบเรียลไทม์ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสีดิจิตอลเนี่ยยังสามารถเก็บข้อมูลและก็วิเคราะห์ได้ด้วยนะครับเราสามารถวัดอิทธิพลของสีต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้ชมได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ทำให้สีกลายเป็นเครื่องมือไม่เพียงสำหรับความงามแต่สามารถใช้สำหรับการสื่อสารการตลาดการศึกษาและแม้แต่การรักษาผู้ป่วยทางจิตวิทยาด้วยนะครับแม้โลกจะเปลี่ยนไปสีก็ยังคงเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมต่ออดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะครับสีในยุคดิจิทัลเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมือแค่ไหนสีก็ยังคงเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และก็ความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภาพฝ่ามือในผนังถ้ำการวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบการจับแสงและเงาในสวนของโมเน่จนถึงพิกเซลบนหน้าจอดิจิทัลนะครับในทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองสีในโลกดิจิทัลเราไม่ได้เห็นแค่ความสวยหรือเทคนิคสมัยใหม่นะครับแต่เรากำลังเผชิญกับภาษาของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าหมื่นปีสีในยุคดิจิทัลนี่ก็คือบทต่อยอดของการสื่อสารจากอดีตสะท้อนอารมณ์และความคิดของมนุษย์อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นทั้งผู้สร้างและผู้รับสารในเรื่องของสีนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงวัตถุหรือรหัสบนหน้าจออีกต่อไปมันคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและก็อนาคตของมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมนุษย์ความศรัทธาความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเลยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสีในงานจิตรกรรมเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่แม่สีก็คือสีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีที่เราใช้ในการวาดภาพมันมีหลายชนิดมากนะครับแต่ละชนิดก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีเทคนิคและก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสีที่นิยมใช้กันนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจริงๆสีในปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากมีแบบเยอะถ้าในท้องตลาดนะครับแต่สีที่ศิลปินหรือจิตรกรหรือว่าใน
สถาบันศิลปะนำมาใช้สอนใช้เรียนกันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมาเริ่มต้นกันที่สีน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทุกคนจะต้องเรียนถ้ามาเรียนศิลปะนะฮะสีน้ำเป็นสีที่ใช้กันแพร่หลายมากเลยนะครับนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะใช้ง่ายพกสะดวกและที่สำคัญคือมันให้ความรู้สึกโปร่งใสเบาสบายดูแล้วสบายใจลักษณะของสีน้ำคือโปร่งแสงเวลาที่ระบายลงบนกระดาษพื้นสีขาวของกระดาษเนี่ยจะสะท้อนขึ้นมาทำให้ภาพดูสดใสแต่ก็มีข้อจำกัดที่แก้ไขยากนะครับถ้าใครพลาดไปแล้วนี่หรือระบายเข้มเกินไปก็แทบจะย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ดังนั้นการใช้สีน้ำก็ต้องมีการวางแผนนะครับคิดก่อนลงมือวางแผนให้ชัดเจนเช่นบริเวณที่ต้องการจะเป็นสีอ่อนหรือต้องเป็นการเป็นไฮไลท์เนี่ยต้องการเป็นไฮไลท์ไว้เนี่ยก็ต้องเว้นไว้นะครับแล้วค่อยๆไล่เพิ่มน้ำหนักทีละชั้นศิลปินเนี่ยใช้สีน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมชาวต่างประเทศก็มีโจเซฟมอร์วิลเลียมเทอร์เนอร์นะครับรู้จักกันในนาม JMY เทอร์เนอร์ที่สามารถถ่ายทอดแสงและหมอกรวมถึงบรรยากาศโรแมนติกของทิวทัศน์อังกฤษออกมาได้อย่างงดงามเป็นจิตรกรชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในยุคโรแมนติกนะครับได้ใช้ว่าเป็นจิตรกรแห่งแสงเพราะผลงานของเขามีการใช้แสงสีและบรรยากาศที่ทรงพลังและก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะครับถัดมาที่จะพูดถึงก็คือสีโปเตอร์นะครับสีโปเตอร์เนี่ยสีชนิดนี้นี่ก็คือเราเรียกง่ายๆเป็นญาติใกล้ชิดของสีน้ำก็ว่าได้นะครับเพราะใช้น้ำเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่มันทึบแสงกว่าและมีการผสมกาวและก็ผงสีขาวเพิ่มเข้าไปด้วยข้อดีของสีชนิดนี้ก็คือระบายทับกันได้คุมโทนได้ชัดเจนเหมาะกับการทำงานออกแบบงานโปเตอร์หรือภาพประกอบนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งพอแห้งแล้วเนี่ยจะหมดลงไปนะครับไม่สดใสเหมือนตอนเปียกและถ้าโดนน้ำอีกก็จะละลายได้สีต่อไปที่จะแนะนำรู้จักก็คือสีน้ำมันนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชาของสีในโลกตะวันตกเลยก็ว่าได้นะครับสีน้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นจริงจังในช่วงเรือนสองเนี่ยแหละครับตอนปลายที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของงานจิตรกรรมยุโรปมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวปัจจุบันก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับจุดเด่นของสีน้ำมันก็คือใช้สีสดและก็มีความลุ่มลึกสามารถผสมให้ได้เฉดสีที่ละเอียดเกลี่ยเนียนนุ่มและสำคัญก็คือทนทานมากผลงานยุคเรือนสองจนถึงบาร็อกที่เรายังเห็นกันชัดเจนทุกวันนี้ก็ได้แก่ผลงานของเลโอนาร์โดดาวินซีนะครับภาพที่ผมเคยดูและก็ภาพของริมนะครับหรือแม้แต่ของแวนโก้ก็ล้วนใช้สีน้ำมันทั้งสิ้นนะครับข้อเสียก็มีนะครับคือแห้งช้าต้องรอเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าจะเซตตัวแห้งและก็มีกลิ่นแรงนะครับต้องใช้น้ำมันผสมหรือน้ำมันสนเนี่ยเป็นตัวทำละลายในการล้างคู่กันและก็นี่ก็คือผลงานของศิลปินนะครับพอถึงศตวรรษที่20โลกก็ได้รู้จักกับสีอะคริลิกนะครับตอนนี้ก็ใช้กันแพร่หลายสีชนิดนี้นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้พลาสติกอะคริลิกเป็นตัวประสานทำให้แห้งเร็วกันน้ำได้สีสดทนทานไม่ซีดง่ายข้อดีคือใช้งานง่ายมากนะครับสามารถระบายได้ทั้งแบบใสเหมือนน้ำและก็หนาเหมือนสีน้ำมันก็ได้เป็นสีที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในงานศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันก็ใช้กันอย่างมากมายเลยนะครับผลงานของศิลปินที่เห็นชัดเจนของชาวต่างประเทศตัวอย่างสีมันก็เซตตัวแห้งไปแล้วสีอีกชนิดหนึ่งที่ศิลปินชอบใช้ก็คือสีฝุ่นหรือพาสเทลนะครับมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกับช็อกแผ่นกระดานนะครับบ้านเราจะเรียกว่าสีช็อกทำจากเม็ดสีบนละเอียดนะครับผสมกาวเล็กน้อยแล้วก็อัดเป็นแท่งทำให้ได้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล นะครับแต่มีข้อเสียก็คือหลุดง่ายเปราะต้องใช้สเปรย์เคลือบกันสีฟุ้งกระจายนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชนิยมใช้สีนี้ในการวาดภาพคนเหมือนนะครับซึ่งก็รองมาจากสีน้ำมันเดือกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการใช้สีพาสเทลนะครับวาดนักบัลเล่ได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเลยทีเดียวผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปยุคโบราณอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงก่อนที่สีน้ำมันจะถูกคิดค้นมนุษย์เราเนี่ยใช้สีเทมเปอร่ามาก่อนนะครับสีเทมเปอร่านี้มีตัวประสานจากไข่แดงและก็ผสมกับเม็ดสีนะครับข้อดีคือแห้งเร็วสีได้แล้วก็คงทนมาก

แต่ข้อจำกัดคือเกลี่ยไม่ได้เนียนนุ่มเหมือนสีน้ำมันนะครับเทคนิคการระบายจึงต้องมีการขีดเป็นเส้นเล็กๆซ้อนๆกันหลายชั้นจึงจะเกิดมิติขึ้นมางานของจอโต้ดิบอนโนเดนะครับหรือว่างานภาพไอคอนคริสยุคไบเซนไทน์ล้วนใช้สีเทมเปอร่าในการวาดนะครับจอโต้เนี่ยเป็นศิลปินอิตาเลียนผู้บุกเบิกภาพวาดให้สมจริงถ่ายทอดอารมณ์และก็สร้างมิติจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะยุคใหม่และเป็นรากฐานสำคัญของเรเนซองส์นะครับถัดมาควายุมพอร์เทรตมัมมี่ในอียิปต์ในยุคโรมันนะครับอยู่ในช่วงคริสตศักราช1ถึง3ซึ่งยังคงสีสดใสจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงอยู่ให้เราเห็นจนทุกวันนี้นะครับสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือหมึกจีนนะครับหมึกจีนหรือหมึกซึมเอะที่เราพบในศิลปะตะวันออกโดยเฉพาะของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยแพร่หลายมากหมึกทำจากขมเหลาผสมกับกาวสัตว์นะครับใช้พวกการจุ่มน้ำควบคุมความเข้มอ่อนถ้าน้ำมากก็จะอ่อนถ้าน้ำน้อยก็จะเข้มอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีคือใช้เพียงหมึกสีดำหนึ่งเดียวก็สามารถสร้างน้ำหนักได้หลายระดับนะครับตั้งแต่อ่อนจางจนถึงดำสนิทเป็นศิลปะแห่งความเรียบง่ายแต่ส่งพลังเป็นอย่างมากเลยนะครับสีแต่ละชนิดเนี่ยสะท้อนยุคสมัยและวัฒนธรรมอย่างงานไทยโบราณจะใช้สีฝุ่นผสมกาวกระถินนะครับงานยุโรปยุคกลางก็ใช้เทมเปอร่างานเรเนซองส์ก็ใช้สีน้ำมันแล้วก็งานรูปสมัยก็นิยมสีอะคริลิกดังนั้นเวลาศิลปินเลือกใช้สีเราไม่ได้เลือกเฉพาะสวยอย่างเดียวแต่ยังเลือกจากคุณสมบัติของมันและความหมายที่ต้องการจะสื่อออกมาด้วยนะครับสีแต่ละชนิดสะท้อนถึงวัฒนธรรมและยุคสมัยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะทำให้เราได้เห็นว่าสีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมและเทคโนโลยีของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับสีที่ใช้ในงานจิตรกรรมมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการและก็ยุคสมัยของงานศิลปะนะครับสีน้ำมันเนี่ยก็เป็นราชาแห่งสีเป็นสื่อคลาสสิกที่เสียเป็นยุคเรเนซองส์ให้ความสำคัญอย่างสูงมากนะครับสีน้ำมันมีคุณสมบัติสีสดคงทนและสามารถผสมและเกลี่ยได้อย่างนุ่มนวลเนื่องจากแห้งช้าจึงสามารถสร้างเลเยอร์หลายชั้นเพื่อสร้างมิติแสงเงาและก็เนื้อสัมผัสของวัตถุได้อย่างสมจริงสร้างงานที่มีความลึกทางอารมณ์และแสงเงาที่ละเอียดอ่อนทำให้สีน้ำมันกลายเป็นภาษาสื่อความคิดและอารมณ์ของศิลปินได้เป็นอย่างดีนะครับสีเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันนะครับแต่เบื้องหลังของการสร้างสีต่างๆทั้งหมดนั้นมีรากฐานสำคัญที่เรียกว่าแม่สีprimary color นะครับหรือก็คือชุดของสีพื้นฐานที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาจากสีอื่นได้แต่สามารถนำไปผสมกันเพื่อสร้างสีอื่นได้เกือบทั้งหมดการเข้าใจแม่สีช่วยศิลปินแล้วก็นักออกแบบสามารถผสมสีสร้างโทนและสื่อสารอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแม่สีวัตถุ pigment primary color เนี่ยก็คือสีพื้นฐานที่ใช้ในงานระบายสีทั่วไปได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับการผสมสีเหล่านี้จะได้สีรองลงไปก็คือ secondary color นะครับเช่นแดงบวกเหลืองก็จะได้สีส้มออกมาเหลืองบวกน้ำเงินก็จะได้สีเขียวแล้วก็แดงบวกน้ำเงินก็จะได้สีม่วงนะครับเหล่านี้เป็นต้นสีวัตถุเป็นสิ่งที่เราใช้ในงานกิจกรรมมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะครับฟิลิปปินส์ไทยประเพณีใช้ดินแดงดินเหลืองแล้วก็สีครามเป็นแม่สีวัตถุเพื่อสร้างภาพบนผนังโบสถ์และก็กิจกรรมฝาผนังการใช้แม่สีวัตถุมีข้อจำกัดบางประการนะครับเพราะสีผสมอาจจะไม่สามารถสร้างสีสดใสเมื่อให้เทียบเท่ากับสีธรรมชาติทั้งหมดได้จึงต้องอาศัยเทคนิคการซ้อนสีการเกลี่ยและการปรับสัดส่วนของสีแต่ละชนิดให้ได้เฉดที่ต้องการแล้วมาดูในส่วนของแม่สีของแสงบ้างนะครับ light primary color นะครับแม่สีของแสงนี่แตกต่างจากแม่สีวัตถุนะครับเมื่อกี้มีแดงเหลืองก็น้ำเงินแต่แม่สีของแสงนี่ก็ได้แก่สีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับตัวย่อก็คือ RGB ใช้สำหรับการสร้างสีในแสงเช่นจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ททีวีหรือสื่อดิจิทัลต่างๆนะครับการผสมสีแสงแตกต่างจากสีวัตถุนะครับเพราะเป็นการผสมของแสงแสงแต่ละสีนี่จะทำให้เกิดสีใหม่ตามหลักการแสงเชิงบวกนะครับเช่นแดงบวกเขียวก็จะได้สีเหลืองออกมาแดงผสมกับน้ำเงินก็จะได้สีม่วงเขียวผสมกับน้ำจะเป็นสีฟ้านะครับแต่เมื่อเอาสีของ

ของแสงทั้ง3สีนี้มารวมกันนี่ก็จะได้เป็นสีขาวนะครับแม่สีแสงหรือ RGB นี่เป็นหัวใจของเทคโนโลยีดิจิตอลเลยทีเดียวนะครับทำให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างสีได้เพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเฉดเลยเรียกว่าล้านเฉดนะครับเพียงแค่ปรับค่าตามความเข้มของแสงแต่ละสีก็จะได้สีที่เปลี่ยนไปแล้วความเข้าใจแม่

เรียกว่าแยกตามแม่สีพิมพ์นะครับก็เรียกว่า Printing Primary Color ซึ่งมีอยู่4สีก็คือสีฟ้าสีม่วงแดงสีเหลืองและก็สีดำนะครับใช้ในการพิมพ์บนกระดาษและวัตถุวัสดุสะท้อนแสงที่เหลือออกมานะครับกระบวนการรายละเอียดเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสีผสมของแม่สีพิมพ์จะสร้างสีอื่นๆได้ครบวงจรเช่นสีดำถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างความเข้มและความลึกของสีทำให้ภาพพิมพ์มีมิติและก็ความสมจริงการเข้าใจแม่สีทั้ง3ประเภทเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินและก็นักออกแบบในทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่การระบายสีบนผืนผ้าใบการสร้างโปสเตอร์ไปจนถึงการออกแบบดิจิตอลและก็ภาพงานพิมพ์นะครับนักออกแบบต้องรู้ว่าแม่สีวัตถุใช้สำหรับระบายสีจริงบนวัตถุแม่สีแสงใช้สำหรับงานบนหน้าจอแม่สีพิมพ์ใช้สำหรับงานพิมพ์เพื่อให้สีที่ปรากฏตรงกับความตั้งใจหรือความต้องการนะครับนอกจากนี้แม่สียังสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีด้วยนะครับตั้งแต่ศิลปินยุคโบราณใช้วัตถุธรรมชาติมาสร้างสีแดงน้ำเงินเหลืองจนถึงศิลปะดิจิตอลที่สร้างสีใหม่บนจอคอมพิวเตอร์และภาพพิมพ์สมัยใหม่ที่ใช้ CMYK ทำให้สีมีชีวิตทั้งบนผ้าใบหน้าจอและก็กระดาษนะครับการเข้าใจแม่สีจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นภาษาของสีที่ศิลปินทุกยุคทุกสมัยต้องเรียนรู้เพื่อสร้างงานที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและก็ความหมายได้อย่างครบถ้วนนะครับสีไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพหรือเครื่องมือในการวาดภาพแต่เป็นภาษาที่สื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกของมนุษย์การเข้าใจคุณสมบัติของสีช่วยให้ศิลปินสามารถสร้างบรรยากาศถ่ายทอดความรู้สึกและก็ชี้นำสายตาผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสีแรกจะพูดถึงก็คือสีร้อนได้แก่สีแดงส้มเหลืองเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นกระตือร้นและก็ร้าวอารมณ์สีเหล่านี้มักถูกใช้เพื่อดึงดูดความสนใจทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาเพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและก็พลังงานนะครับตัวอย่างเช่นแดงเข้มสามารถสื่อถึงความรักความร้อนแรงหรือความกระตือร้นเหลืองสว่างมักสื่อถึงความสดใสความสุขและก็แสงอาทิตย์ที่เป็นหลายยุคใช้สีร้อนเพื่อสร้างจุดเด่นและก็ให้ความรู้สึกที่มีพลังแก่ภาพนะครับประเภทหนึ่งก็คือสีเย็นแต่แก่สีน้ำเงินเขียวและก็ม่วงให้ความรู้สึกสงบลึกลับและก็ผ่อนคลายสีเย็นมักจะให้มันจะใช้สร้างบรรยากาศของความเงียบสงบความลึกและก็ความลึกลับนะครับสีน้ำเงินเข้มสามารถสื่อถึงความสงบความลึกของน้ำหรือท้องฟ้าเขียวมักสื่อถึงธรรมชาติความสดชื่นหรือความสมดุลม่วงสามารถสื่อถึงความลึกลับความหรูหราหรือความเศร้าได้ความสัมพันธ์ระหว่างสีร้อนและสีเย็นยังช่วยให้ศิลปินสามารถควบคุมเรียกว่าอารมณ์และก็จังหวะของภาพได้เป็นอย่างดีนะครับคุณสมบัติของสีนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกนะครับสีที่ใช้ในงานจิตกรรมไม่ได้มีแค่สีแดงเหลืองน้ำเงินเท่านั้นแต่ขึ้นกับวัสดุเทคนิคและก็แนวคิดของศิลปินงานไทยประเพณีจะใช้สีปุ่นกับกาวกฐินงานยุโรปคลาสสิกจะใช้สีน้ำมันงานสมัยใหม่ใช้สีอะคริลิกกันมากนะครับสุดท้ายนี่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนึกย้อนถึงภาพจิตรกรรมที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับลองกลับไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับลองสังเกตดูอย่างจริงจังว่าศิลปินเลือกใช้สีอะไรใช้สีโทนร้อนสีโทนเย็นสีสว่างสีมืดและก็ทุกสีนี่มีเรื่องราวของมันเองนะครับสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้ภาพสวยงามเท่านั้นนะครับแต่สีคือภาษาเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดของศิลปินลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามีภาพเดียวกัน2ภาพแต่เปลี่ยนสีพื้นหลังหรือโทนสีของวัตถุทั้งหมดในภาพภาพนั้นก็จะเปลี่ยนก็จะสามารถที่จะสื่อสารอารมณ์ที่แตกต่างได้ในทันทีที่เรารู้สึกได้เลยนะครับสีทำให้ภาพนิ่งๆกลายเป็นเรื่องราวมีชีวิตและสามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ชมให้ยิ้มให้ร้องไห้หรือรู้สึกสงบได้ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเมื่อเรามองสีเราไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังเข้าใจความคิดและอารมณ์ของศิลปินทำไมเขาเลือกสีโทนนี้ทำไมเขาจัดแสงเงาแบบนั้นสีคือบทสนทนาที่ไม่ต้องมีคำพูดแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้เรื่องสีในงานจิตรกรรมไม่ใช่แค่การจำชื่อสีหรือทฤษฎีสีแต่คือการฝึกฝนสายตาและก็จินตนาการของตัวเราเองนะครับเพื่อ
เราจะได้เข้าใจ

สีเราสามารถสร้างงานของตัวเองได้อย่างมีพลังมีเอกลักษณ์และก็สื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ชมได้รับรู้ได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่คุณเลือกสีสำหรับภาพของคุณนะครับจงถามตัวเองว่าสีนี้จะพูดอะไรสีนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรทุกโทนสีทุกการผสมสีคือการบอกเล่าเรื่องราวของคุณเป็นการคุยกับโลกนะครับและก็เป็นการบอกเล่าอารมณ์ของตัวเองด้วยผมอยากให้ทุกคนจดจำไว้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสงสัยความอยากรู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่สนใจศึกษาด้านศิลปะจงกล้าลองนะครับจงกล้าแสดงออกและอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกการทดลองคือการก้าวสำคัญสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงพลังนะครับและในที่สุดสีในมือคุณก็คือเสียงของจิตใจคุณและภาพที่คุณสร้างขึ้นจะบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้โลกได้ฟังอย่าลืมใช้ทุกโอกาสทุกครั้งที่จับคู่กันทุกครั้งที่ผสมสีทุกครั้งที่วาดภาพให้มันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนของคุณเองนะครับและนี่คือความมหัศจรรย์ของสีนะครับมันทำให้เราไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่เป็นผู้สร้างเรื่องราวผู้ทรงสารและผู้ที่สามารถเปลี่ยนความคิดความรู้สึกของคนอื่นได้ผ่านเพียงแค่ภาพวาดหนึ่งภาพเท่านั้นนะครับจงจำไว้เสมอนะครับว่าการเรียนรู้เรื่องสีนี่คือก้าวแรกของการเป็นศิลปินที่เข้าใจและสามารถสื่อสารกับโลกได้อย่างแท้จริงมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็พบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจาก

หากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับ

หลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการประยุกต์ของอนุพันธ์กันนะคะซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าอนุพันธ์เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงกันบ้างนะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้อนุพันธ์กับการประยุกต์เนาะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างเลยว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงแป๊บหนึ่งนะโอเคดูตัวอย่างที่2.1.10ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่า2.10.1เนาะอาจารย์อยู่หน้าที่106ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์กำหนดฟังก์ชัน fx เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองแล้วก็บวก 3x ให้คุณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยค่ะจาก x เท่ากับ2เนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปเป็น x เท่ากับ2.1เดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ดีๆหน่อยเนาะอันนี้อาจารย์อยู่หน้า106นะคะแล้วก็ให้หา

อัตราการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะค่ะที่ x เท่ากับ2เฉยๆเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะหาตัวบนนี้ก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก่อนคุณจะเห็นว่าอาจารย์จะดูตรงนี้เนาะดูจากตรงนี้นะเดี๋ยวเอามาใช้ยังไงอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ x เท่ากับ2ค่ะและมันเปลี่ยนเป็นอาจารย์จะให้ 2.1 เนี่ยมันเป็น x บวกกับเดลต้า x เรียกให้ถูกนะไอเดลต้า x เนี่ยหมายความว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกให้คุณเนี่ยคุณรู้เนาะ x เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเวลาที่ x เป็น2เป็นตัวเลขจำนวนเต็มไปเลยแต่ชีวิตเราจริงๆที่ใช้เนี่ยมันอาจจะมีจุดทศนิยมบ้างอาจารย์ก็เอาตัวเนี้ยมาแทนตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะแทนที่ x ด้วยเลข2ค่ะแล้วก็บวกเดลต้า x แล้วก็เท่ากับ2.1ลองดูในเอกสารเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเดลต้า x อาจารย์ก็ได้2.1เหมือนเดิมจากบวก2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะลบ2เพราะฉะนั้นเดลต้า x เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นอยู่ไงมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงบางทีเป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งยังได้เลยสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ได้แบบนี้แล้วนะและอาจารย์จะใช้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตรงที่โจทย์มันบอกว่าแป๊บหนึ่งนะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้ค่ะโจทย์มันมีแค่ตรงนี้เนาะอาจารย์ก็เขียนโจทย์ซ้ำนะตรงคำว่าจากอะในเอกสารอะจาก f x เท่ากับ x กำลังสองบวก 3x อันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปร x นะคะแต่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆไหมสมมุติเราไม่สนใจตรงเนี้ยเราจะได้ยินคุณครูพูดบอกว่า y เท่ากับ f x มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคุณต้องรู้ก่อนว่า x เนี่ยมันเป็นอะไรอาจารย์ว่ามันต้องคุณบ้างแหละ x มันเป็นอะไรเอาไปแทนปุ๊บคุณถึงจะได้ค่า y ที่เขาบอกตอนเด็กๆว่า x เป็นตัวแปรต้น y มันก็จะตามมาเพราะคุณรู้ x เป็นอะไรคุณก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วคุณถึงจะได้อีกสิ่งหนึ่งตามมาอาจารย์จะใช้สิ่งนั้นแหละแล้วอาจารย์ก็เลยใส่ความรู้ให้คุณไปใหม่ว่าคุณจะต้องทราบค่ะวันนี้นะคุณจะต้องทราบว่าแล้วถ้าเดลต้า y ล่ะเดลต้า y ของคุณก็คือ fx บวกเดลต้า x ลบ x ซึ่งจริงๆแล้วมันสอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นเลยแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นคุณมีแบบนี้คุณทราบนะหมายความว่าตอนสอบคุณก็ต้องท่องค่ะไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้และทีนี้อาจารย์ท่องได้ตรงนี้ปุ๊บอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์เขียนเลยนะในเอกสารก็เขาเขียนสูตรซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่อาจารย์ไม่เขียนละอาจารย์ก็เป็น f ค่ะแต่ x เราเป็นอะไรนะเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่ใช่อาจารย์ก็จะแทนที่สีแดงเนาะ2บวกแล้วเดลต้า x ล่ะเป็นอะไรไปคิดมาแล้วใช่ 0.1 ค่ะและอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วอาจารย์ก็ลบ fx x ตัวเดียวเป็นอะไรนะใช่เป็นจำนวนเต็มค่ะแค่นั้นเองแล้วไงอ่ะอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ f ของคุณก็แค่คิด2บวก 0.1 ได้เท่าไหร่ 2.1 ค่ะแล้วก็ลบ f 2แล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็จะมาตรงนี้ค่ะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้ถ้าคุณรู้ว่า x เป็นอะไรคุณก็เอา x เนี่ยไปกำลังสองแล้วคุณก็บวกกับ3คูณกับ x คือการแทนค่าแต่ตอนนี้ x คุณมันไม่ได้ง่ายแล้ว x ของคุณมันกลายเป็นอะไรคะ 2.1 ก็ไม่ได้กลัว คุณก็จะได้ตรงนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้อาจารย์

เขียนสีแดงไว้นะตอนสอบเอาสีเดียวกันเลยก็ได้ 2.1 ค่ะแต่มันต้องยกกำลังอะไรคะใช่ทีนี้มันอาจารย์ใส่วงเล็บไว้ก็ได้จะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็บวก3 และ x เป็นอะไรคะ 2.1 อีกและอาจารย์จะเห็นว่าในเอกสารอย่ากลัวคุณงงก็เลยใส่วงเล็บเป็นเหลี่ยมไว้ว่าเนี่ยคือการแทนค่า 2.1 ในฟังก์ชันครั้งแรกหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็จะแทนเหมือนกันในฟังก์ชันอันนี้แต่แทนที่ x ด้วยเลขอะไรละ x ตรงนี้เป็นอะไรละจะเปลี่ยนใหม่ละตัวต่อไปอะค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็น2ละอาจารย์ก็จะแทนแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรนะ2กำลังอะไรนะกำลัง2มันมีแค่ตัวเดียวอาจารย์เลยไม่ใส่วงเล็บด้วยแล้วก็บวก3คูณกับอะไรนะคะคูณกับ2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บเป็นเหลี่ยมเหมือนในเอกสารเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิด 2.1ตอนคุณสอบคุณไม่มีเครื่องคิดเลขนะคุณก็ต้องคิดอะค่ะคุณก็จะคิดว่า 2.1 คูณ 2.1 ได้อะไรถ้าคิดไม่ได้คุณก็เอา21คูณ21 1คูณ1ได้1 1คูณ2ได้2 2คูณ1ได้2 2คูณ2ได้4แล้วบวกกันอาจารย์ก็ได้1ได้ตรงนี้เป็น4ได้ตรงนี้เป็น4มันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งรวมกันก็เลยกลายเป็น2ตำแหน่งอาจารย์เลยได้ 4.41 ใส่วงเล็บไว้ก็ได้แล้วก็บวกเอาตัวนี้คูณกันก็คือเหมือนเอา21คูณ3อ่ะมันก็จะได้63แต่ใส่จุดทศนิยมเนาะจริงๆมันมี0ด้วยก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีก็ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะ2กำลัง2เป็นเท่าไหร่เอ่ย4แล้วก็บวก6คุณก็เคลียร์ในนี้ให้เรียบร้อยก็จะได้ 10.71 แล้วก็ลบ10มันก็เลยได้เท่าไหร่นะคะ 0.71 และครับคุณไปดูในสูตรของอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะเป็นเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะคะคุณก็จะได้เท่าไหร่นะ 0.71 หารด้วยเท่าไหร่นะคะ0.1คำตอบก็เลยได้เท่าไหร่ตอนนี้ ปัญหาคือสมมุติตอนคิดเลขแล้วมันคิดไม่ได้ใช่ไหมทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยคือ 0.71 และอันนี้มันคือ 0.10 เนาะแล้วทีนี้ถ้าตอนจะหารน่ะคุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็หารด้วยจำนวนเต็มคือเลขอะไรนะคะคือเลข10เพราะฉะนั้นคุณเอา10ไปหาร71อ่ะอาจารย์ว่าคุณได้คืออะไรคะ 7.1 ไปตั้งหารนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยได้คำตอบเป็น 7.1 นี้อาจารย์คิดไว้เนาะในเอกสารก็มีนะคะจริงๆเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ก็เขียนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวคุณต้องเรียนแบบไอ้นี่ที่ได้เมื่อกี้ไอ้ตรงนี้จะได้เป็น 7.1 อยู่ตรงนี้อันนี้แหละคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอาจารย์ไม่สรุปแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะให้ดูบ้างลองดูนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะบ้างตรงกลางๆข้างล่างหน่อยอะนะอัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เท่ากับ2อาจารย์ก็ยังเริ่มต้นเหมือนเดิมคุณก็ต้องท่องเหมือนเดิมนะเดลต้า y เท่ากับ fx บวกเดลต้า x อันนี้คุณต้องท่องสูตรไปนะสูตรมันอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่ะแล้วทีนี้นะโจทย์ตรงนี้ค่ะโจทย์ตรงนี้คุณไม่มีเดลต้า x นะคุณไม่มีเดลต้า x นะเพราะว่ามันเป็นชั่วขณะเขาให้ xเท่ากับ2อย่างเดียวมาเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็น f x ตรงนี้เป็นอะไรคะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เนาะมันก็จะเป็น2แล้วก็บวกเดลต้า x ลบ f x เป็นอะไรนะคะ2
อ่ะแล้วคุณค่ะคุณก็ไปแทนที่ฟังก์ชันเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เขียนฟังก์ชันไว้ใกล้ๆก็คือโจทย์อ่ะนะโจทย์มันก็คือ f x เนี่ยเท่ากับ x กำลังสองบวก3 x อันเดิมนี่คือโจทย์เดิมนะอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแค่เอาลงมาใกล้ๆค่ะทีนี้สิ่งที่อยู่ใน x อ่ะพูดใหม่สิ่งที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยคือ x คือ x คือ x แต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บของเราคืออะไรนะคะ2บวกเดลต้า x คุณจะทำแล้วนะคุณก็จะได้อาจารย์จะได้แบบนี้ก่อนอาจารย์ก็จะได้2บวกเดลต้า x แต่ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยกกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับอะไรคะที่อยู่ในวงเล็บ2บวกเดลต้า x ค่ะมันใหญ่ขึ้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บตอนนี้คือ2บวกเดลต้า x ก็ไปกำลัง2แล้วก็บวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x อาจารย์ก็เลยใส่วงเล็บให้มันเป็นเหลี่ยมหน่อยจะได้แยกกันได้ชัดเจนเสร็จแล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบมีบางคนรู้ละต่อไปตรงในวงเล็บเนี่ยที่มันเป็น x แต่ของเราต่อไปมันจะเป็นอะไรนะคะเป็นเลข2เฉยๆคุณก็จะได้2กำลังอะไรเอ่ยกำลัง2บวก3คูณกับอะไรคะคูณกับ2แล้วตรงนี้ก็ใส่วงเล็บแบบนี้สรุปก็คืออันนี้คล้ายกับก่อนหน้านั้นแต่อันนี้เราไม่รู้เดลต้า x ค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงอาจารย์ทำให้เหมือนในหนังสือก่อนเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้2บวกเดลต้า x ทั้งหมดกำลัง2บวก3คูณกับ2บวกเดลต้า x แล้วตรงนี้ก็ลบค่ะอาจารย์ก็คิดตรงเนี้ยอันนี้มันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยได้สิบใช่ปะได้สิบเนาะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณน่าจะเห็นบรรทัดที่4อ่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน2เนี่ยคือตัวหน้าเดลต้า x เนี่ยคือตัวหลังคุณจะได้ว่าหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังแล้วก็บวกคุณต้องเขียนว่าตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลัง2คุณจะไปเขียนเดลต้า x แล้วว่ากำลัง2ไม่มีวงเล็บไม่ได้นะหน้ากำลัง2บวก2ตัวหน้าตัวหลังบวกตัวหลังกำลัง2ก้อนนี้ค่ะกระจายเข้าไปได้เท่าไหร่เอ่ย6ต่อไปเป็นอะไรคะบวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอะไรอ่ะ4บวก4เดลต้า x บวกเดลต้า x กำลัง2แปลว่ามีเดลต้า x 2ตัวบวก6บวก3เดลต้า x แล้วก็ลบ10เกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขก่อนไหมตัวเลขทำไมกันคะหายไหมตรงนี้หายแล้วอยากจะรวมค่ะตัวนี้กับตัวนี้ได้เท่าไหร่คะใช่7เดลต้า x มันก็เหมือน 7x นั่นแหละแล้วก็บวกตัวนี้ก็คือมีเดลต้า x คูณกัน2ตัวอาจารย์ทำอย่างนี้บ้างก็ได้แล้วไปอีกหน้าหนึ่งค่ะอาจารย์ก็จะทำไมเอ่ยอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะอาจารย์ยังไม่ทำอะไรนะแล้วทีนี้สูตรของมันค่ะสูตรของมันจะเป็น dy by dx เนี่ยจะเท่ากับลิมิตค่ะเดลต้า x เข้าใกล้0ของเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นี่คือบทประยุกต์นะเอาลิมิตมาช่วยด้วยนะเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำตอนนี้คุณก็จะมีลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0เดลต้า y มีค่าเท่าไหร่คะเก่งเก่งหนุ่มตรงนี้บอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดลต้า y คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็คืออันนี้เนาะอาจารย์ก็เลยเก่งขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่า2พจน์เนี้ย
ก้อนข้างหน้ากับก้อน

หลังเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้คืออะไรคะเดลต้า x ดึงไปละอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นเลขอะไรนะคะเลข7และอันนี้ดึงเดลต้า x ไปแล้วก็เหลืออะไรคะเดลต้า x แล้วข้างล่างก็เหลืออะไรนะคะเดลต้า x ข้างบนกับข้างล่างมันก็เหมือน5หาร5เนี่ยตัดกันไหมคะตัดกันได้1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรละเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะเหลือลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของ7บวกเดลต้า x อาจารย์จะทบเรื่องลิมิตให้นะพร้อมยังอาจารย์ก็บอกว่าลิมิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติมันสามารถกระจายเข้าไปได้อาจารย์ก็จะได้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของเลข7คั่นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของเดลต้า x ลืมไปหมดแล้วใช่ไหมจะแทนค่าลิมิตหายคุณก็เลยได้เลข7ไปเลยค่ะเอาไปนะจะแทนค่าลิมิตหายตรงไหนมีเดลต้า x ได้เดลต้าแทนที่เดลต้า x ด้วยเลขอะไรคะ0คุณเลยตอบว่ามันเป็นอะไรคะ7อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่ x เป็น2คือ7เนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางที่เราทำอ่ะทำไมผมแทนไปเลยเหมือนอันแรกไม่ได้เพราะอันแรกคุณรู้ว่าเดลต้า x มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่คุณเอาไปแทนในสูตรนั้นได้แต่ตอนนี้อันเนี้ยคุณไม่รู้เดลต้า x นะคะและทีนี้อาจารย์ก็จะทำให้คุณเห็นประโยชน์ของการดิฟมากยิ่งขึ้นจากโจทย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณมีโจทย์ค่ะว่าf x เท่ากับ x กำลัง2บวก 3x และอาจารย์สอนคุณว่าคุณรู้ค่า x คุณเอา x ไปแทนตรงเนี้ยไปแทนตรงเนี้ยคุณจะได้คำตอบออกมาซึ่งคำตอบที่เขาให้มาคือเป็นคำตอบใหม่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว y แล้วอาจารย์ก็บอกคุณว่าสมมุติคุณไม่ชอบเลยแต่ถามว่าเรียนไปทำไมเพราะทำให้คุณรู้ว่าณเวตอนคุณจับเวลาหรือทำการทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เป็นจำนวนเต็มหรอกทุกสิ่งอย่างอ่ะมันจะมีจุดทศนิยมอะไรอย่างเงี้ยมีอัตราส่วนเล็กๆระหว่างเวลาอะไรเงี้ยนะซึ่งอาจารย์จะบอกว่าถ้าคุณดิฟสมมติคุณมีโจทย์ความสัมพันธ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งว่า x ต้องไปกำลังสองนะเสร็จแล้วไปเพิ่มไปบวกกับ3คูณกับ x แล้วคุณจะได้อะไรตามขึ้นมาสมมุตินะคุณได้แบบนั้นมาปุ๊บอาจารย์ทําอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยมี y เท่ากับ x กําลัง2บวก 3x ค่ะอาจารย์บอกให้คุณดิฟทั้ง2ข้างของสมการอาจารย์ดิฟทั้ง2ข้างของสมการเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์ดิฟค่ะก็คือการหาอนุพันธ์ตอนอาจารย์พูดเนี่ย อาจารย์จะใช้คำว่าเพิ่งมีตอนนี้แหละที่เป็น dy by dx แต่ปกติอาจารย์จะพูดว่า d by dx นะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ก็จะได้ดิฟ x กำลัง2คั่นด้วยเครื่องหมายอะไรนะคะบวกดึงอะไรออกมาก่อน3และอาจารย์ก็ dx by dx ซึ่ง dx by dx อาจารย์ได้เท่าไหร่1อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คือ1คูณ3ก็ได้3อาจารย์จะดิฟ x กำลัง2การดิฟคือการทำให้ลดลงคุณกระชากเลขอะไรลงมาเลข2แล้ว x ก็เลยเหลือกำลังอะไรคะกำลัง1ลดลงไป1จบคุณรู้ว่ามันเป็น 2x บวก 3แล้วง่ายมากเลยเพราะคุณรู้อนุพันธ์ไงคุณเลยแทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะด้วยเลข2ค่ะสมมุติคุณบอกว่าเป็นเวลาที่100ตอน100นาทีล่ะหรือ24วันล่ะคุณก็แปลงอะไรเงี้ยได้หมดแล้วบวก3คุณแค่คูณอันนี้ก่อนคุณเลยได้เท่าไหร่คะไปบวกอีก3เป็นเท่าไหร่7แล้วคุณดูข้างบนเขาคิดสิอีรุงตุงนางไหมเยอะเลยนะคะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการหาอนุพันธ์เป็นถ้าคุณหาไม่เป็นคุณก็จะใช้ไม่ได้

มันอันนี้ก็เป็นบทประยุกต์ซึ่งแบบแค่รู้ว่าโอ้สูตรเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนานมากเลยแต่ถ้ารู้เรื่องดิปปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็จะได้ละนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเรื่องต่อไปก่อนจะไปเรื่องต่อไปเนาะไอ้นิยามที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนิยามที่2.10.1เนาะตรงนี้หมดเลยนะคะต้องท่องสูตรนะคะถ้าจะเอาข้อสอบเรื่องนี้นะคะทีนี้อาจารย์ถามคุณหน้า107ค่ะหน้า107ทฤษฎีที่ 2.10.1 ค่ะกับ 2.10.2 อาจารย์จะถามว่าลองมองเอกสารนะหน้า107 2.10.1 ค่ะเขาก็พูดบอกว่าfx เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นั่นก็คือ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่ออะไรเนาะแล้ว f พาม x ต้องทำไมคะเก่งมากกว่า0แล้วทีนี้มาดูทฤษฎี 2.10.2 เหมือนกันเลยค่ะยกเว้นนั่นคือเมื่อกี้ fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ตอนนี้ fx จะเป็นฟังก์ชันอะไรละลดแล้วก็ต่อเมื่อทุก x อยู่ในโดเมนอะไรนะแล้ว f พาม x ไม่มากกว่า0แล้วเปลี่ยนเป็นอะไร f พาม x อะค่ะบรรทัดสุดท้ายน้อยกว่า0แทนอะทีนี้อาจารย์จะให้มาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างนะอาจารย์ไปตัวอย่างที่ 2.10.2 ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่หน้าที่108นะอาจารย์กำหนดค่ะต้นทุนในการปลูกอ้อยอันนี้ก็จะเป็น cx ค่ะเท่ากับ x กำลัง2ลบ 6x บวก500ซึ่งคุณไม่ต้องกังวลนะสมมุติคุณบอกอาจารย์แล้วผมจะสร้างสมการนี้ได้ไงคุณยังสร้างไม่ได้หรอกคุณจะต้องอาจขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือต้องเก็บผลการทดลองเยอะๆคุณจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หน้าที่คุณในการสร้างอยู่แล้วแต่หน้าที่คุณคือคุณจะรู้ว่าคุณต้องปลูกอ้อยกี่ไร่ซึ่งทำให้เขาบอกว่าต้องปลูกอ้อยเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคำว่ากี่ไร่คุณเกิดคำถามไหมว่าทำไมเฮ้ยคนทำไร่เนี่ยทำไมเขารายได้ลดลงทำไมเขาไม่รวยขึ้นล่ะเพราะบางทีเขาทำไปเขาขาดทุนนะคะปีหนึ่งเขาก็ขาดทุนปีต่อไปเขาก็ขาดทุนอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะเขาบอกว่าจงหาว่าควรทำไร่กี่ไร่ควรปลูกอ้อยกี่ไร่ที่ทำให้ต้นทุนค่ะต้นทุนจะต้องลดลงนะโดยให้ x เนี่ยคือการปลูกอ้อยแล้วก็มีหน่วยเป็นไร่เป็นยังไงอ่ะเรามาเริ่มต้นนะคะการก็จะให้คุณหาอนุพันธ์ค่ะให้คุณดิฟแล้วมันจะใช้อะไรไปสอดคล้องกับอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็เลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขีด1ขีดก็คือการดิฟอาจารย์พูดว่า d by dx อาจารย์ไม่ได้พูดว่า dy by dx นะไอ dy by dx เนี่ยเพิ่งมีวันนี้ปกติไม่เคยมีเลยนะอาจารย์พูดว่า d by คือหาน่ะ dx นะคะแล้วโจทย์ก็คือ x กำลัง2ลบ 6x บวก500ค่ะคุณกระจายดิฟเข้าไปเลยคุณได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งละกระชากอะไรลงมาx เหลือ x กำลัง1จบขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรลบ6 dx by dx เป็นอะไรเป็น1ต่อไปดิฟ500ได้เท่าไหร่คะได้0ต้องเป็นแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็น 2x ลบ6ไม่เป็นไปดูในเอกสารไม่ได้ไปสแกน QR code ดูค่ะและหลังจากนั้นปุ๊บวิธีคิดค่ะให้คุณเอาสิ่งที่คุณ

ดิฟเนี่ยอาจารย์ทำเลยนะอาจารย์จะได้เลยนะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์เอาสิ่งที่อาจารย์ดิฟเนี่ยให้มันเท่ากับ0ทำไมอ่ะมันเป็นวิธีการคิดของเขาค่ะให้มันเป็น0แล้วอาจารย์ก็จะได้2 x ลบ6ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะบวก6 x เดียวค่ะมี2คูณอยู่2ย้ายไปอีกข้างได้อะไรคะหารอาจารย์ก็เลยได้ x เป็นอะไรคะ3แล้วมันจะตอบได้ยังไงคำตอบของอาจารย์เนี่ย x เป็น3อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าพิจารณาในช่วงของคำตอบอาจารย์จะได้อาจารย์เขียนเส้นจำนวนนะทำไมมันถึงได้แบบนี้เลข3ค่ะเลข3อยู่ตรงนี้หมายความว่าคำตอบของอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะหมดเลยยังไม่สนใจเลข3หรือสนใจเลข3อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์พิจารณาอย่างนี้ค่ะไอ้ช่วงทางซ้ายเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าลบอินฟินิตี้ไปจนถึง3ทำไมอาจารย์ตรงนี้มันคือ1เป็น2เป็น1เป็น0เป็นอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เป็นทำปลูกอ้อย4ไร่5ไร่6ไร่จนเป็น100ไร่มั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์จะอะไรสักอย่างหนึ่งนะและตรงส่วนนี้ค่ะทางขวาเนี่ยมันก็คือ3ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้มีคนเกิดความสงสัยอาจารย์บอกว่าแต่ถ้ามาทางด้านนี้นะเมื่อกี้อาจารย์พูดนิดเดียวเองใช่เพราะอาจารย์บอกว่าคุณต้องพูดหยุดอยู่แค่2 1 0เท่านั้นค่ะ0ก็คือคุณไม่ทำไล่จริงไหมแล้ว3คือคุณทำไล่3ไล่คิดถึงชีวิตจริงเนาะแล้วอาจารย์ก็เอาไปแทนค่าค่ะอาจารย์ก็เอาไปแทนตรงเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวอาจารย์ซูมออกให้ก่อนนะอาจารย์เอามาแทนตรงนี้ค่ะ4พรามตรงนี้ค่ะนะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะคะอาจารย์ซูมออกเนาะเพราะอาจารย์เอาให้คุณดูนะคะอาจารย์ก็เลยสมมุติว่าถ้าฉันทำไล่อ้อย1ไล่เนี่ยอาจารย์จะเอามาแทนที่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนแบบนี้อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย4พารามตรงนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1อาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่คะ2คูณกับอะไรคูณ1แล้วไงคะลบ6ทําไม2คูณ1ได้เท่าไหร่นะแล้วก็ลบอะไรคะลบ6เขาได้เท่าไหร่คะลบ4ค่าติดลบคืออะไรเนี่ยยังไม่บอกนะต่อไปค่ะให้ x เป็นอะไรต่อเป็น2อาจารย์แทนแล้วนะตรงนี้ก็เป็นเลขอะไรนะเลข2 2คูณกับอะไรละแทนตรงนี้นะแทนด้วยเลข2แล้วก็อะไรต่อคะลบ6ก็เลยเป็นอะไรคะ4ลบ6ได้อะไรคะลบ2เดี๋ยวอาจารย์จะพูดอะไรให้ฟังนะอาจารย์จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยติดลบไอ้ตรงเนี้ยติดลบอาจารย์ชอบนะเพราะเขาควรเดี๋ยวอาจารย์ตีความหมายให้ฟังนะอาจารย์เอาตรงสรุปนะเขาต้องทำไล่หรือไม่ต้องทำเลยอ่ะอยากรู้ตอน x เป็น0มั้ยเดี๋ยวเอาจริงๆในเอกสารไม่ได้คิดด้วยนะคะอาจารย์หยุดคิดไปแล้วอาจารย์อันนี้เป็น0เนาะลองค่ะอันนี้เป็น0นะคะแล้วอาจารย์ก็จะได้2คูณกับ0แล้วก็ลบ6ค่ะอาจารย์ได้อะไรเอ่ยลบอะไรนะลบ6เดี๋ยวอาจารย์อยากจะสรุปแต่คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะยังไม่ยอมสรุปได้นะแต่ในเอกสารสรุปไปละแป๊บหนึ่งต่อไปนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาสนใจช่วงนี้ค่ะ3ถึงอินฟินิตี้เนาะอาจารย์จะมาช่วงนี้แล้วนะอาจารย์ก็เลยเริ่ม x เป็น4ค่ะก็แทนเหมือนเดิมเนาะใครก็ได้ลองแทนไหมตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเลข4

หนุ่มๆข้างหน้าทั้งนั้นในนั้นเนี่ยตอนนี้2แทนด้วยอะไรคะเลข4ค่ะและอะไรต่อลบ6มันก็เลยได้เท่าไหร่คะ8ลบ6มีคนบอกโอ้ดีนะแต่อาจารย์บอกไม่ดีนะต่อไป4พาม x เป็นอะไรคะเอาอีกสักตัวหนึ่งอาจารย์จะพอละเป็น5อาจารย์ก็จะได้คุณใช้สีเดียวกันได้เลยนะใช่2คูณ5แล้วก็เท่าไหร่นะลบ6คุณก็จะได้10ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะ4อาจารย์สรุปแล้วนะแป๊บนะคะมันขัดแย้งกับความรู้สึกนะ4พามของอาจารย์เนี่ยคือต้นทุนค่ะต้นทุนในการทำอ้อยและอาจารย์ต้องการให้ต้นทุนทำไมนะคะลดลงหมายความว่าตรงนี้ค่ะต้นทุนอาจารย์ลดลงต้นทุนอาจารย์ลดลงอาจารย์ควรจะให้พ่ออาจารย์เนี่ยทำอ้อยแค่ไม่เกิน3ไร่ค่ะหรือไม่ต้องทำอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ผิดเหรอ0ถึง3เนาะถูกเนาะคือติดลบอ่ะไม่ได้อาจารย์เลยบอกว่าพ่อ2ไร่ก็ได้ก็คือหมายความว่าพ่อของอาจารย์เนี่ยควรจะทำไร่ไม่เกิน3ละอ่ะถ้าพูดถึงเป็นคำพูดเนาะจะต้องทำไร่อ้อยไม่เกิน3ไร่ค่ะ2ไร่นิดได้ไม่เกิน3ไร่เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนมันยังลดอยู่ค่ะมันติดลบอาจารย์วงเล็บไว้นะต้นทุนมันลดลงค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าพ่ออาจารย์ทำไร่ตั้งแต่3ไร่ขึ้นไปใช่ไหม3ไร่ขึ้นไปต้นทุนของต้นทุนมันเยอะขึ้นไหมคะต้นทุนมันไม่ได้ลดลงอะค่ะถ้าทำไร่อ้อยเนี่ยค่ะเกิน3ไร่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นค่ะไม่รวยขึ้นไม่พอยิ่งทำเยอะหนี้ก็ยิ่งเยอะด้วยอีกต่างหากเนี่ยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาทำไมเราไม่ได้อะเพราะจริงๆเราไม่ได้ไปตรวจสอบต้นทุนอะมันติดลบตั้งแต่ตอนแรกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แค่สมมุติเนาะบางทีเราคิดว่าไม่จริงการทำอะไรก็ตามยิ่งเยอะก็ยิ่งรวยไม่ใช่ถ้ามันติดลบอย่างเงี้ยค่ะต้นทุนมันติดลบมันยิ่งทำไปก็ยิ่งขาดทุนเยอะนะคะทีนี้อาจารย์ขอที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ยังไม่ยอมบอกว่าเกี่ยวข้องกับทฤษฎีได้ยังไงอันนี้เลยค่ะ 2.10.3 มีบางคนแบบอาจารย์พูดให้กำลังใจเป็นตัวอย่างสุดท้ายก็ได้เนาะจะได้แบบมีความอยากจะเรียนขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะ 2.10.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้า109ให้ตรวจสอบค่ะ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง5บวก5โจทย์ถามว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มไหมเมื่อกี้อ่านทฤษฎีมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแต่ยังไม่รู้จักเลยเป็นไหมอ่ะแล้วมันมีโดเมนอะไรด้วยนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าวิธีทำในเอกสารเนาะเขาบอกว่าไอ้ df เนี่ยคือโดเมนค่ะโดเมนของฟังก์ชันแล้วมันก็จะมีเรนจ์ด้วยค่ะอันนี้เรนนะคะเรนของฟังก์ชันถ้าอาจารย์สอนให้ท่องถ้ามีตัว d กับตัว r มัน d เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับตัว x เพราะว่า x มาก่อนตัว y d ก็มาก่อนตัว r ค่ะหรือบางทีตอนเด็กๆเคยท่องไหม d หน้าr อยู่ข้างหลังอะค่ะ d หน้า r หลัง d คือโดเมนเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่า

โดเมนของฟังก์ชันนี้เป็นจำนวนจริงค่ะหมายความว่า x เนี่ยเป็นได้ทุกตัวเลยติดลบก็ได้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้แล้วมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มได้ยังไงอยากจะรู้ว่าเพิ่มไม่เพิ่มอาจารย์ก็ให้คุณไปดิฟอีกละขีดหนึ่งขีดเนาะอาจารย์ก็ดิฟหรือพูดว่า d by dx เนาะดิฟโจทย์อ้าวทุกคนดิฟได้แล้วค่ะดิฟอันนี้ได้กระชากอะไรลงมา5แล้ว x กำลังแล้วดิฟ5กลายเป็น5เนาะ0อย่าโดนหลอกนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอาจารย์ก็บอกว่าให้สมมุติ x เป็นลบ1จริงๆคุณจะเอาลบอื่นก็ได้นะแต่อาจารย์เอาลบ1มันง่ายดีเอาไปแทนค่าที่ fx ค่ะที่โดนดิฟนะที่ดิฟนะก็คือตรงนี้นะเอามาแทนค่านะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์แทนเลยนะแทนที่ x ด้วยอะไรไปเลยลบ1กำลังอะไรนะคะ4ลบ1กำลังเป็นเลขคู่อาจารย์ก็จะได้อะไรอยู่ดีได้บวกเนาะแล้วก็ไปคูณกับ5เพื่อนก็ตอบมาละได้5ต่อไปอาจารย์เอาจำนวนเต็มบวกจะเอาเลขอื่นก็ได้นะจริงๆอาจารย์อยากเอาเลข1ด้วยซ้ำแต่มันจะเป็นตัวเลขเดียวกันมั้งอาจารย์เลยไม่เอาอันนี้ก็เลยเป็นเอามาแทนค่าอาจารย์ก็จะได้5คูณกับอะไรนะคะ2แต่กำลังอะไรนะกำลัง4ตัวเลขมันจะเยอะเลยกลายเป็นเท่าไหร่คะไม่ใช่8นะ16แล้วคูณกันได้เท่าไหร่คะ80แล้วคุณสังเกตไหมเขาบอกว่าให้คุณเอา x เนี่ยทุกตัวเลยคุณลองไปแทนเลยทุกตัวแต่อาจารย์เนี่ยคือเส้นจำนวนเนาะตรงเนี้ย x เป็น0แต่ตรงเนี้ย x อ่ะมันมากกว่า0เป็นทางขวาเป็น1 2 3 4 5แล้วมาทางซ้ายเนี่ย x ก็ติดลบน้อยกว่า0คุณลองเอาทุกตัวไปแทนเถอะเพราะมันยกกำลังเป็นเลข4เป็นเลขคู่มันก็จะได้บวกแล้วทีนี้ผลของการดิฟค่ะทำให้คุณได้ f พามันทำไมคะ5กับ80อาจารย์ถามมันมากกว่า0ไหมคุณไปดูซิมันสอดคล้องกับทฤษฎีอะไร 2.10.1 หรือ 2.10.2 คะที่อาจารย์เกริ่นเมื่อกี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มจบเพราะคุณรู้ว่าหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่าไง x คูณถ้า x คุณเพิ่มไอตัวนี้คุณก็ทำไมคะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันมากกว่า0จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกอาจารย์จะพูดว่าถึงแม้ถ้า x ลบไปเรื่อยๆค่ามันก็ยังมากกว่า0มันก็ยังเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่ดีนะคะอาจารย์แค่นี้แล้วกันเนาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและ

คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการส

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่ล่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศ

0: ขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเพื่อที่จะสอบกลางภาคกันนะคะ
1: อันนี้คือหน่วยที่หนึ่งนะคะข้อที่สามเพื่อนเลือกมานะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะของการสอบกลางภาคก่อนที่เราจะสอบเรามาเริ่มข้อที่สามค่ะข้อที่สามก็คือบอกว่าให้เปลี่ยนจุดค่ะสูตรในพิกัดเชิงคั่วซึ่งพิกัดเชิงคั่วเนี่ยคือ P แล้วก็ลบ8แล้วก็ลบ3พายส่วน4แล้วก็ปิดวงเล็บให้เป็นพิกัดฉากเราต้องการตรงนี้นะต้องการพิกัดฉากนะคะเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะต้องท่องสูตรไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์เริ่มต้นก่อนไปเนาะเขาถามพิกัดฉากคุณจะต้องท่องสูตรอะไรเนาะอันดับแรกทีนี้ต่อไปสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรที่ถามนะคะไม่ค่อยคิดไปนะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาเรียกว่าพิกัดเชิงคั่วซึ่งพิกัดเชิงคั่วตรงเนี้ยค่ะคือ r เท่ากับลบ8แล้วตรงนี้คือเซต้าค่ะคือมุมเพราะฉะนั้นแกนที่นอนๆอย่างเงี้ยเรียกว่าแกนเชิงคั่วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยบอกแกนตั้งๆอย่างเงี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากต่างจะทำเป็นเส้นปาดเนาะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนเราจะวาดรูปเนี่ยของพิกัดเชิงคั่วเนี่ยเราจะต้องวาดที่มุมก่อนถึงแม้ว่าตัวมุมจะอยู่ข้างหลังทบทวนเลยเนาะพายส่วนสี่คุณต้องคิดว่าครึ่งเคสของคุณน่ะขอโทษนะพายส่วนสี่เนี่ยคุณต้องคิดว่าครึ่งเคสของคุณเนี่ยจะมี4 ชิ้นโอเคนะทีนี้ข้างบนมี4 ชิ้น

0: ล่างก็ต้องมี4 ชิ้นเท่ากันด้วยปกติตอนเรานับชิ้นเนี่ยเราก็จะเป็นนับขึ้นไปข้างบนเราจะเริ่มจากตรงนี้นะมันก็นับขึ้นไปชิ้นที่1 2 3 4อะไรเนาะแต่ตอนเนี้ยมุมที่เลือกเนี่ยมันเป็นมุมที่ติดลบมุมที่ติดลบอาจารย์ก็เลยลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นลองดูนะคะมุมที่ติดลบอาจารย์จะลงมาข้างล่างนะมุมที่ติดลบมันจะต้องลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น1 2 3ลงมาด้านนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ลบ3π/4มุมติดลบต้องลงข้างล่างเหมือนชีวิตตกต่ำอ่ะติดลบก็ต้องลงมาข้างล่างนี่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาที่มุม0 องศาที่อาจารย์จุดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมุมติดลบอาจารย์ก็จะรู้ว่าคําตอบของอาจารย์จะอยู่ในคอสแตนที่3คอสแตนตรงเนี้ยและทีนี้จากจุดตรงนี้เนาะอาจารย์ก็วัดรัศมีให้ผ่านหัวลูกศรตรงเนี้ยมุมที่อาจารย์ต้องการก็คือมุมลบ3π/4นี่และอาจารย์ก็นับรัศมีอาจารย์ตั้งใจจะนับละอาจารย์ตั้งใจจะนับนะมันเป็น8หรออะไรเงี้ยแต่บอกว่าเฮ้ยแต่มันติดลบนะเพราะฉะนั้นมันติดลบอาจารย์จะมานับบนเส้นทึบไม่ได้อาจารย์ก็เลยต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งมันก็จะไปตกอยู่ในคอสแตนที่1นะคะอาจารย์ก็จะนับไปว่า1 2 3 4 5 6 7 8แต่เป็น8แบบติดลบทำไมรู้ว่าติดลบเพราะมันเป็นเส้นปะในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดเชิงคั่วรัศมีเป็น-8มุมก็คือ-3π/4นี้และอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องอยู่ในคอสแตนที่1เป็นคอสแตนที่1อ่ะแล้วมาทำอย่างไงอ่านไปแล้วนะพิกัดฉากค่ะพิกัดฉากคุณก็ต้องท่องสูตร x เท่ากับ r cos theta แล้วก็ y ก็จะเท่ากับ r sin theta ถ้าวิธีการท่องก็คือ a b c ไปจนถึง z เนี่ยมันก็จะเป็น x แล้วก็ y แล้วถึงจะเป็น z เพราะฉะนั้นตัวตรีโกณมิติเนี่ยมันมี2 ตัวตัว cos กับตัว sin อาจารย์ก็ขึ้นต้นด้วยตัว c กับขึ้นต้นด้วยตัว sซึ่งอาจารย์จะบอกว่า c อ่ะมันมาก่อนเหมือนกับ x มาก่อน y s มาทีหลังก็เหมือนตัว y สมมุติได้ก่อนทีนี้อาจารย์ก็จะแทนค่าอาจารย์ก็เลื่อนขึ้นไปคุณดูอีกอาจารย์ชอบแทนพร้อมกันค่ะ r มีค่าเป็น -8 อาจารย์ก็แทน -8 ตรงเนี้ยพร้อมๆกันไปเลยแล้วตรงเนี้ยก็เป็น cos theta อาจารย์ก็แทนพร้อมๆกันเลยอาจารย์จะใส่วงเล็บไปด้วยค่ะเพราะมันติดลบอาจารย์ขอขึ้นไปข้างบนอันนี้มันติดลบค่ะก็เลยต้องใส่ลงไปไม่งั้นมันจะเป็นคอสลบมุมซึ่งมันไม่มีความหมายอะค่ะตรีโกณมิติที่มีความหมายก็คือมันต้องบอกว่าคอสของมุมอะไรอันนี้ก็เหมือนกันมันก็เลยต้องเป็นไซน์มุมอะไรมุมที่มันติดลบก็ไม่ได้กลัวอะไรก็คือแค่มันติดลบแค่นั้นเองทีนี้เรียบร้อยปัญหาของคุณค่ะอาจารย์แนะนำไปแล้ววงกลม1 หน่วยปัญหาของคุณก็คือว่าคุณจะต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับวงกลม1 หน่วยตรงนี้ให้ได้ซึ่งมุมตรงนี้มีค่าเป็นอะไรอาจารย์ชอบไปจำในคอสแตนที่1ค่ะคอสแตนที่4คอสแตนที่1เนี่ยมันชื่อว่าไพส่วน4เนี่ยมันคือ4 องศาอาจารย์ก็จะกดนิ้วกลางโอ้ขอโทษนะโอ้ชี้นี่นิ้วกลางนะอาจารย์เอาลงนิ้วนางฝ้อยแบบนี้นะคะและอาจารย์ก็ลากเส้นปากซึ่งนิ้วเนี่ยอาจารย์จะใส่ค่าเนาะค่าตรงนี้ค่ะมันจะเป็นค่าคู่อันดับของ x y ทำไมอ่ะก็ค่า cos มาก่อน y ค่า x มาก่อน y ค่า cos มาก่อน sin นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนคู่อันดับนิ้วที่เหลือทางขวาอยู่ที่เหลือทางขวาคือค่าของ cos อาจารย์ก็ต้องใส่ root มันเหลือ2 นิ้วอะค่ะมันก็จะได้รูท2 ส่วน 2นี่คือค่าของคอสนะต่อไปซ้ายนิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะซึ่งทางซ้ายมันก็เหลือ2เหมือนกันคุณก็เอานิ้วมาใส่อย่างนี้มันจะได้รูท2 ส่วน 2แบบนี้นี่คือคำตอบและถ้าคุณไปเช็คที่คุณทำไว้ละมุม45 องศาค่าของคอสกับค่าของซ้ายมันจะมีค่าเท่ากันใช่ปะทีนี้ในคอสแดนที่3ค่ะ คําตอบไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้มาตอบนะข้อดันที่3อยู่ตรงนี้ค่ะไม่รู้จําได้ไหมสมมุติว่าจําไม่ได้นี่คือแกน x นี่คือแกน y คุณต้องค่อยๆคิดไปนะข้อดันที่3มันอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้น f ค่ะ f เป็น0อยู่ตรงนี้ x มันมาทางขวามันก็เป็น1 2 3แต่ x มันมาทางซ้ายมันติดลบค่ะใช่ไหมคุ้นเนาะแกน y แกนแนวตั้งเขาขึ้นไปข้างบนก็เป็น1 2 3 4 5เป็นบวกแต่ถ้ามันลงข้างล่างมันติดลบอะลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เพราะฉะนั้นคําตอบมันเหมือนกันเลยอาจารย์ลอกคําตอบเลยนะอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองแหละแต่ในคอสแดนเนี้ยมันจะต้องติดลบทั้งคู่อาจารย์ก็ใส่ลบโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยรู้ว่าตัวข้างหน้าคือค่าของคอสของมุมลบสามพายส่วนสี่อาจารย์จะได้ลบรูทสองส่วนสองแล้วค่าไซน์ก็คือตัวข้างหลังอาจารย์ก็จะได้ลบรูทสองส่วนสองซึ่งอาจารย์ก็รู้ละลบๆเป็นบวกตัวล่างตัดตัวบนอาจารย์ก็จะได้สี่รูทสองตัวนี้ตัวล่างตัดตัวบนลบๆกลายเป็นบวกอาจารย์ก็ได้สี่รูทสองเพราะฉะนั้นจุดในพิกัดฉากของอาจารย์ก็คือ P คือพอยต์อะนะ x ก็คือค่าที่มาก่อนแล้วค่อยตัว y คือค่าที่มาทีหลังสี่รูทสองอาจารย์จริงหรออาจารย์ทําถูกหรอมันอยู่ในคอสแดนที่หนึ่งจริงหรอครับนะเพราะว่าตอนอาจารย์วาดรูปเนี่ยตามพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ได้คําตอบอยู่ในที่คอสแดนที่หนึ่งนี่เรามาดูพิกัดฉากบ้างนี่คือการ x นี่คือการ y เนาะรูทสองเนี่ยมันก็จะมีค่าหนึ่งกว่าคูณสี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้สี่กว่าเอาไว้ก่อนอาจารย์ก็นับแบบจริงๆมันอาจจะได้มากกว่านั้นนะแต่อาจารย์สนใจว่าสี่กว่าอยู่แถวนี้แล้ว y ก็จะได้สี่กว่าเพราะสี่คูณกับหนึ่งจุดกว่าแต่มันอาจจะมากกว่านี้นะซึ่งคําตอบของอาจารย์ก็อยู่ในคอสแดนที่หนึ่งจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบของอาจารย์ต้องถูกต้องนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งหนวดที่หนึ่งนะคะเมื่อกี้มีคนอาจารย์ไม่ได้ขออาจารย์เลยไปต่อค่ะหน่วยที่สองค่ะเอาข้อที่เท่าไหร่คะด้วยกันค่ะเลือกข้อไหนดีคะหน่วยที่สอง
1: 12ครับ
0: มีคนเลือกมาแล้ว12ใครเป็นคนเลือกเนี่ยมาใส่มิงไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับโอเคอาจารย์จำเสียงได้ละเรียนด้วยกันมา2 ปีละอันนี้คือหน่วยที่สองค่ะข้อที่12นะคะอาจารย์จะหาเวกเตอร์เวกเตอร์ RT ค่ะเท่ากับข้อที่12ตรงนี้เนาะ t กำลังสองค่ะแล้วก็ cos t กำลังสามค่ะแล้วก็เวกเตอร์ i เห็นไหมคะเวกเตอร์ i นะคะแล้วก็ลบค่ะt กำลังสามแล้วก็สแควร์รูท t กำลังสี่บวก8ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ j แล้วก็บวกค่ะ t กำลังห้าค่ะแล้วก็หารด้วย t กำลังหกลบ11เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนวงเล็บยาวๆหน่อยนะคูณกับเวกเตอร์ k อาจารย์จะหาค่ะคันอินดิเกตเวกเตอร์ RT แล้วก็ปิดด้วย DT อันนี้คือโจทย์นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอินดิเกตเวกเตอร์ RT เวกเตอร์ RT ก็คือโจทย์ค่ะอาจารย์ก็ใส่สีแดงให้คุณแล้วกันเนาะ t กำลังสองแล้วก็ cos t กำลังสามแต่อาจารย์ต้องเขียนเลยอีกทีหนึ่งแล้วก็เวกเตอร์ i แล้วก็ลบ t กำลังสามแล้วก็สแควร์รูท t กำลัง4บวก8แล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็เวกเตอร์ j แล้วก็บวกค่ะ t กำลัง5แล้วก็หารด้วย t กำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็เวกเตอร์ k แล้วก็ปิดวงเล็บแบบนี้วงเล็บใหญ่นะแต่อาจารย์ทำให้ใหญ่เท่ากันเนาะแล้วก็ปิดด้วย dt ค่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์ก็จะกระจายอินทิเกรตเข้ามาที่เวกเตอร์ i เดี๋ยวคุณดูความต่างอะไรนิดหน่อยเนาะคุณลองมองนะคะอาจารย์จะบอกว่าให้คุณอินทิเกรตค่ะ t กำลังสองแล้วก็ cos t กำลังสามปกติคุณก็เขียนเวกเตอร์ i เลยแต่อาจารย์ไม่อาจารย์ขอร้องให้คุณเขียน dt ก่อนแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ i ทำไมอ่ะเพราะพอดีว่ามันเป็นการอินทิเกรตที่มันเป็นเวกเตอร์อะค่ะและอาจารย์เคยสอนว่ามันต้องมีเครื่องหมายอินทิเกรตอะไรมันก็ต้องปิดด้วยดีอะไรนะคะอ่ะสมมติเชื่อเนาะอาจารย์ก็กระจายมาอันที่สองตรงนี้ก็จะเป็นลบค่ะแล้วก็อินทิเกรต t กำลังสามค่ะแล้วก็สแควร์รูท t กำลังสี่แล้วก็บวกแปดแล้วก็ปิดวงเล็บปิดด้วย dt ก่อนเนาะแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ j ต่อไปคั่นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็อินทิเกรตค่ะตรงนี้ก็จะเป็น t กำลังห้าแล้วก็หารด้วย t กำลังหกลบสิบเอ็ดค่ะอย่าลืมนะปิดด้วย dt ก่อนแล้วค่อยเป็นเวกเตอร์ k แบบนี้เพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เกินสิ่งที่เราจะทำได้นะตอนนี้คุณมีสิ่งที่คุณจะอินทิเกรตแบบนี้ค่ะคุณมีสิ่งที่คุณจะอินทิเกรตอยู่สองก้อนก้อนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพหุนางค์พหุนางค์ก็คือเป็นตัวแปรที่ยกกำลังอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นตรีโกณมิติคือไซน์คอสแทนแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยคุณก็บอกว่าคุณมีสองสิ่งมีสองสิ่งเนาะทีนี้คุณมีตัวแปรคุณจำไว้นะว่าตัวแปรที่น้อยเนี่ยจะต้องโดนกำจัดทิ้งอะไรยังไงเนี่ยอ่ะอาจารย์จะมาบอกให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาในข้อสอบเนี่ยจะมีสูตรนะอาจารย์ก็มาอินดิเกตค่ะอาจารย์จะไปดูสูตรอินดิเกตคอส u du ค่ะซึ่งคุณรู้ว่าดิฟไซน์อ่ะได้คอสอินดิเกตคอสก็จะได้ไซน์ u ค่ะแล้วบวก c อันนี้ดูสมมติคุณเลือกใช้สูตรเป็นเนาะแล้วคุณก็ไปมองสูตรแต่คุณไม่ต้องท่องสูตรเพราะคุณใช้ให้เป็นใช้ยังไงผมจำอะไรไม่ได้จ้ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น t กำลังสองเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น t กำลังสองเหมือนเดิมนะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์มันก็ไม่ตรงตามสูตรสิใช่เพราะอาจารย์จะกำจัดมันชิ้นใน cos u ก็คือ t กำลังสาม u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้อง du ค่ะแต่ของคุณ dt คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็น dt กำลังสามเหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าจะให้มันอินทิเกรตได้อย่างจากเขียนใหม่เนาะจากเดิมเป็น dt เปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยเพื่อให้ตรงตามสูตรคุณบอกตรงยังไงไม่เข้าใจการทำให้ดูนะยอมรับก่อนว่าตรงแต่อยู่ๆมาเปลี่ยนจาก dt เป็น dt กำลังสามคุณต้องลบ t กำลังสามค่ะและซากสามลงมาก็เหลือ t กำลังสองแล้วคุณก็ตัดได้จริงๆด้วยแล้วอันนี้ก็คูณกับเวกเตอร์ i เดี๋ยวอาจารย์ทำต่อก่อนนะจะได้จบอาจารย์ก็ดึงค่าคงที่ออกมาแต่มันเป็น1ส่วน3อินทิเกรตค่ะคุณดูนะ cos u ของเราก็คือ t กำลังสาม du ก็คือ dt กำลังสามค่ะตรงตามสูตรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงตามสูตรปุ๊บจะไม่มีเครื่องหมายอินดิเกตแล้วคุณก็ได้เท่ากับ1ส่วน3ค่ะและทางขวาก็คือ sin u แต่ u ของเราก็คือ t กำลังสามแล้วก็เวกเตอร์ i แค่เพิ่มการเป็นเวกเตอร์ค่ะไปทวนดูอีกทีนะคะอาจารย์จะไปอื่นต่อนะเดี๋ยวจะสอนอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์มาทำตัวนี้ปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าt กำลังสามบางคนยังไม่เห็นภาพอันนี้มันก็เหมือนกับอันเมื่อกี้ค่ะที่มันเป็นคดหนึ่งเป็นฟังก์ชันพหุนางค์และอาจารย์ก็เห็นตัวนี้ด้วยอาจารย์บอกว่ามันเป็นรูทเนี่ยมันอินทิเกรตไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนมันก็จะได้ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นคุณมีสองพจน์ค่ะพจน์แรกเป็นพหุนามพจน์นี้ก็เป็นพหุนามนะและเป็นพหุนามที่ยกกำลังอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องสนใจรู้ว่ามีสองสิ่งมีสองสิ่งที่อาจารย์เคยแนะนำและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคุณมีสองสิ่งเนี้ยคุณจำไว้เลยว่าสิ่งที่เลขยกกำลังน้อยคือตัวเนี้ยจะโดนกำจัดทิ้งค่ะ อะไรอ่ะอาจารย์มันตัดทิ้งยังไงอ่ะก็ลองมาดูกันนะสูตรที่อาจารย์จะ

ไลท์ค่ะก็คือสูตรอินดิเกต U กำลัง N D U อาจารย์รู้ได้ไงว่าจะใช้สูตรนี้เพราะอาจารย์เห็นมีเลขชี้กำลังตัวนี้ค่ะเลขชี้กำลังนอกสุดเลยนะไม่ใช่สามไม่ใช่สี่เอานอกสุดสุดกำลังสุดสุดเป็นเศษส่วนก็ได้คุณจะได้ U กำลัง N บวก1แล้วก็หารด้วย N บวก1แล้วคูณก็บวก4อันนี้คือสูตรเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอินดิเกตค่ะ t กำลัง3เหมือนเดิมก่อนอาจารย์ไม่เห็นตรงตามสูตรเลยแล้วมันจะทำได้หรอได้สิเพราะอาจารย์ต้องกำจัดมันทิ้งพอเลข3น้อยกว่าเลข4 u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะสิ่งที่อยู่ข้างล่างของอาจารย์ก็คือ t กำลัง4บวก8ค่ะ n คือเลขชี้กำลังก็คือ1ส่วน2ค่ะก็ต้อง du อาจารย์ก็ต้อง dif t กำลัง4บวก8จากเดิมเป็น dt เปลี่ยนมาเป็น d ตัวนี้ได้เพื่อให้ตรงตามสูตรคุณก็ต้องหารค่ะ dif t กำลัง4ต้องได้แล้วนะกระชาก4ลงมา t ก็เลยเลขยกกำลังลดลงไป1ก็เลยเหลือ t กำลัง3และ dif 8ก็มีค่าเป็น0ตัดได้จริงๆด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเวกเตอร์เจนนะเป็นดูนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัวเลขออกมามันเป็นเศษส่วนอินดิเกรตค่ะมันตรงตามสูตรยังไงใช่ไหม u ก็คือ t กำลัง4บวก8 n คือเลขชี้กำลังคือเศษ1ส่วน2 d u ก็คือ t กำลัง4บวก8ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ j จริงๆบางคนอาจจะคิดได้เลยนะนั่นอาจารย์เขียนตัวนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเศษ1ส่วน3แล้วตรงนี้ก็เป็นไซน์ทีกำลังสามแล้วก็เวกเตอร์ไอแล้วก็ลบเศษหนึ่งส่วนสี่อาจารย์อินดิเกตแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ไม่เป็นอ่ะอันนี้อินดิเกรตยูคือตัวนี้ค่ะทีกำลังสี่บวกแปดกำลัง n คือเลขชี้กำลังสูงสุดคือหนึ่งส่วนสองค่ะ d u ก็คือ d t กำลังสี่บวกแปดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แล้วเครื่องหมายอินดิเกตจะหายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ทีกำลังสี่บวกแปดยกกำลังหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งซึ่งมันได้สามส่วนสองแล้วก็หารด้วยสามส่วนสองและอาจารย์รู้ด้วยนะอันนี้เรียกว่าหนึ่งเนี่ยเรียกข้างบนไอ้ตรงนี้ก็เรียกว่าข้างบนไอ้สี่กับสามเนี่ยเรียกว่าข้างล่างไอ้สองเนี่ยข้างล่างมากๆเลยซึ่งข้างล่างมากๆเนี่ยตัดกับตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเวกเตอร์ j นะคะอาจารย์ขยันเขียนหน่อยแล้วกันเนาะคุณจะได้เข้าใจบางทีคุณอาจจะไปคิดข้างนอกก็ได้นะแต่ก็เอาคําตอบมาใส่ในข้อสอบอาจารย์ก็มองเห็นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้2มันก็จะเป็นลบเศษ1ส่วน6เพราะ2คูณกับ3เนาะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นรูทนะมันยกกําลัง3ส่วน2อาจารย์ก็ยังจะเปลี่ยนได้เป็น t กําลัง4บวก8ทั้งหมดยกกําลัง3ส่วนได้2เป็นการบอกให้รู้ว่ารูทที่2แต่อาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วแล้วก็เวกเตอร์ j ตอบแค่นี้ก็ได้นะพอแค่นี้ก่อนก็ได้อาจารย์มาต่ออาจารย์จะมาต่อที่นะคะไม่ยอมลงต้องคิดเงินร่วมเลยมาตัวนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะใช้สูตรอาจารย์จะใช้สูตรตัวนี้ค่ะอินดิเกตเศษ1ส่วน u du เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ u แล้วก็บวก c นะนี่คือสูตรที่อาจารย์จะใช้นะเพราะฉะนั้นมีบางคนรู้ละว่าผมต้องตัดตัวนี้ทิ้งรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อินดิเกตค่ะอันนี้ก็จะเป็นอินดิเกตเนาะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น t กำลัง5ช่างมันก่อนเดี๋ยวจะตัดมันทิ้ง u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันก็ได้ชื่อว่า t กำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็ d u ก็คือ t กำลัง6ลบ11ค่ะจากเดิมเป็น dt เปลี่ยนมาเป็น dif ตัวนี้อาจารย์ก็ dif t กำลัง6อาจารย์ก็จะได้6 t กำลัง5

0: แล้วก็ดิฟ11อาจารย์ก็ได้ปรับและอันนี้ก็คูณอยู่กับลบเลขสี่เพราะฉะนั้นทีกำลัง5ก็ตัดกันอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนบวกอินดิเกตไม่เหลืออะไรแล้วนะข้างบนเศษหนึ่งส่วนยูก็คือทีกำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็ดีทีกำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์เคเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เศษหนึ่งส่วน6ตรงตามสูตรเลยนะ u คือ t กำลัง6ลบ11 du ก็คือ t กำลัง6ลบ11อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น ln ค่าสมมูลของ u คือ t กำลัง6ลบ11ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ k และอาจารย์ก็บวกเวกเตอร์ c ด้วยอีกทีนึงเพราะไม่มีเครื่องหมายอินดิเคตแล้วอันนี้ก็เขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณก็เอาอันเนี้ยมาเขียนซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะพอดีก้อนนี้มันคิดมาเยอะเนาะแต่จริงคุณไปคิดข้างนอกมาก็ได้นะอาจารย์ได้เขียนอาจารย์ก็เอามาเติมกันด้วยในส่วนของเวกเตอร์เคนี่คือหน่วยที่สองนะคะเพื่อนเลือกข้อที่12ต่อเลยค่ะหน่วยที่สามค่ะเอาข้อไหนดีคะ
1: สองครับ
0: ข้อ
1: สองครับ
0: ขอบคุณมากเลยข้อสองนะคะเดี๋ยวอาจารย์เรามาดูกันค่ะหน่วยที่สามข้อที่สองนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าให้ระนาบเนี่ยค่ะผ่านจุด P หนึ่งค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามค่ะแต่จุด P สองเนี่ยก็คือ4 3แล้วก็ลบ3ค่ะแล้วก็ P 3ก็คือ2 1 3จงหาสมการระนาบค่ะแล้วก็ให้เลือกอาจารย์เป็นคนบอกเองนะว่าโดยเลือกให้ระนาบเนี่ยผ่านจุด P 2ค่ะอาจารย์เป็นคนเลือกเองเนาะอันนี้จุด P 2ก็คือจุดเนี้ยค่ะ4 3แล้วก็ลบ3ให้ผ่านจุดนี้นะอาจารย์คนบังคับให้ค่ะเรามาดูค่ะวิธีทำอาจารย์ก็เริ่มเลยค่ะไอ้ตรงนี้ก็คือคุณจะต้องหาเวกเตอร์ P 1 P 2ก่อนค่ะไม่รู้จำได้ไหมก็คือต้องเอา P 2เนี่ยไปลบจุดที่ P 1ค่ะซึ่งมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างของเราอะค่ะที่เราเรียนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนให้ดูจะให้เข้าใจกันเดี๋ยวหนึ่งตรงนี้เลยนะคะซึ่งมันจะตรงกับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้นะคะมันจะตรงกับตัวอย่างที่3.2.2ค่ะค่ะซึ่งมันจะอยู่ที่หน้า106เลยนะคะอาจารย์จะทำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบใหม่เลยนะคะอาจารย์ก็จะเอาจุดท้ายเนี่ยลบจุดแรกค่ะจุดท้ายก็คือจุด2ค่ะซึ่งจุด2เนี่ยอาจารย์ประหยัดเวลานิดนึงเนาะมันก็คือ 4 3 ลบ 3 อันนี้คือจุดที่1ค่ะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ดูที่ตำแหน่งแรกก่อนนะคะอาจารย์ก็จะได้ C อาจารย์เก่งแล้วเนาะลบกลายเป็นบวกค่ะก็มาตำแหน่งที่2 3ลบก็กลายเป็นบวกค่ะมาตำแหน่งที่3ลบก็กลายเป็นบวกค่ะนี่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงคำตอบก็คือ5แล้วก็5แล้วก็0ค่ะแต่อาจารย์เนี่ยอยากให้คุณทำแบบนี้ค่ะให้คุณเขียนเป็น5เวกเตอร์ iบวก5เวกเตอร์ j แล้วก็บวก0เวกเตอร์ k ค่ะการต่อนะอาจารย์จะหาเวกเตอร์แสดงทิศทาง p 1 p 3ค่ะนั้นหมายความว่าอาจารย์ต้องเอาจุดที่3ลบจุดที่1ค่ะเพราะฉะนั้นจุดที่3คุณดูจากโจทย์ข้างบนเนาะมันก็คือ2 1 3และจุดที่1ก็คือลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3ค่ะถึงตรงนี้แล้วนะและทีนี้อาจารย์ก็ดูที่ตำแหน่งแรกค่ะอาจารย์ก็จะได้สองลบกับลบก็เป็นบวกหนึ่งค่ะเห็นไหม

0: ต่อไปตำแหน่งที่สองหนึ่งลบก็เป็นบวกค่ะมีปัญหาอะไรไหมได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะพอดีมีข้อความอะไรขึ้นมาโชว์อาจารย์
1: ได้ยิน
0: ส
1: ค
0: ง
1: รั
0: สิ
1: บ
0: โอเคขอบใจมากนะคะต่อไปค่ะตำแหน่งที่สามค่ะมันก็คือสามลบก็เป็นบวกสามค่ะนี้ซึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าในตำแหน่งแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะได้สามค่ะตำแหน่งที่สองก็สามค่ะและตำแหน่งที่สามก็เป็นหกค่ะแต่อาจารย์ก็จะทำเป็นสามเวกเตอร์ i บวกสามเวกเตอร์ j แล้วก็บวกหกเวกเตอร์ k ค่ะซึ่งคุณจะต้องไปหาเวกเตอร์ n นะคะคุณจะต้องไปหาเวกเตอร์ n ซึ่งเวกเตอร์ n เนี่ยมันเกิดจาก p1 มันจะเกิดจากอาจารย์ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรมันจะเกิดจากเวกเตอร์ p1 p2 เอามาครอสค่ะกับเวกเตอร์ p1 p3 ค่ะการครอสกันเนี่ยมันยากนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้ซึ่งอาจารย์ค่ะจะเอา5เวกเตอร์ i 5เวกเตอร์ j สูตรเวกเตอร์ k มาใช้แล้วก็3เวกเตอร์ i 3เวกเตอร์ j แล้วก็6เวกเตอร์ k มาใช้แต่มันจะไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวกันที่ทำให้คุณเห็นเนาะคุณจำมันนั้นไว้เนาะซึ่งอาจารย์จะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k อันนี้คือการครอสนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้อันนี้ค่ะเวกเตอร์แรกเมื่อกี้ค่ะคือ5 0ที่อาจารย์บอกแล้วอันนี้ก็คือ3 3 6ค่ะตอนที่เลือกถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะตอนครั้งที่แล้วอาจารย์เลือกอาจารย์จะเลือกตามแถวแต่วันนี้อาจารย์จะมาเลือกค่ะอาจารย์จะมาเลือกตามหลักให้คุณคําตอบเท่ากันด้วยนะที่อาจารย์เลือกตามหลักก็เพราะว่าในหลักที่สามเนี่ยมันมีเลขศูนย์อยู่มันดีมันง่ายมันประหยัดนะคะทีนี้เราก็จะมาคิดกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีค่าประจําตําแหน่งของมันไอ้เวกเตอร์ k เนี่ยมันคือแถวที่หนึ่งแต่หลักที่สามไอ้เลขศูนย์เนี่ยแถวที่สองหลักที่สามไอ้เลขหกเนี่ยคือแถวที่สามหลักที่สามบางทีเราเขียนเยอะๆครบๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มค่ะอาจารย์ก็จะมีลบหนึ่งยกกําลังค่าประจําตําแหน่งค่ะคือหนึ่งบวกสามแล้วตัวที่เราสนใจก็คือเวกเตอร์ k ค่ะหน้าที่ของเราตัดแถวที่หนึ่งกับหลักที่สามออกอาจารย์ก็จะเหลือห้าสามอาจารย์ต่อนะอาจารย์ต่อนะอาจารย์จะมาตัวที่นี้นะเลขศูนย์นะอาจารย์ก็จะได้ลบหนึ่งยกกําลังค่าประจําตําแหน่งก็คือสองบวกสามตัวที่อาจารย์สนใจคือตัวที่ศูนย์อาจารย์อยากสอนเนาะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณตัดแถวที่สองกับหลักที่สามซึ่งคุณจะเหลือตัดแถวที่สองกับหลักที่สามคุณจะเหลือไอ้ตรงนี้กับไอ้ตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็สามมีบางคนคิดจริงเหรอคำตอบมันจะเข้ากันหรอแต่อาจารย์บอกอาจารย์ที่เกียดละก้อนนี้จะกลายเป็นศูนย์ไปเลยจริงๆไม่ต้องคิดเลยก็ได้ทีนี้มาก้อนสุดท้ายค่ะก้อนสุดท้ายก็คือลบหนึ่งยกกำลังค่าประจำตำแหน่งของมันก็คือสามบวกสามแล้วก็ตัวที่เราสนใจก็คือเลขหกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะตัดแถวที่สามกับหลักที่สามเราก็จะได้เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็5ลองไปทวนดูเนาะหน้าที่ของคุณค่ะลบหนึ่งยกกำลังเป็นเลขคู่ค่ะมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ไม่เขียนอะไรละอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ k คูณลงเป็นบวกใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้15คูณขึ้นเป็นลบอาจารย์ก็จะใส่ลบไว้ก่อน15ซึ่ง15กับลบ15เนี่ยอาจารย์ได้ศูนย์15กับลบ15อาจารย์ได้ศูนย์อาจารย์ก็ไม่เขียนละพอละนะคะก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปได้นะมาดูก้อนนี้บ้างมันจะเท่ากันจริงหรอกับตัวอย่างนั้นอ่ะลบหนึ่งยกกำลังเป็นเลขคู่แปลว่ามันจะเป็นบวกนะคะถูกเขาเป็นบวกไปละอันนี้ก็ตรงนี้เป็นบวกนะคะอันนี้หกก็เหมือนเดิมเป็นบวกอาจารย์ก็ไม่เขียนอะไร

0: คุณลงเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้ห้าเวกเตอร์ i คุณขึ้นเป็นลบก็ลบห้าเวกเตอร์ j ครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้15ลบ15เป็น0อาจารย์ก็ไม่คิดละสรุปค่ะอาจารย์ก็กระจายเข้าไปอาจารย์ก็จะได้30เวกเตอร์ i แล้วก็ลบ30เวกเตอร์ j แต่อาจารย์ขอให้คุณเขียน0เวกเตอร์ k ด้วยมันจะเอาไปใช้ทำอะไรเนาะโอเคนะอันนี้ทวนให้หมดเลยนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อสิ่งที่เราจะต้องคิดแล้วอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้บอกว่าเขาให้หาสมการของระนาบเนาะซึ่งสูตรสมการของระนาบเนี่ยคุณก็ต้องท่องไว้หน่อยค่ะมันคืออย่าอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะคะต้องท่องนะอันนี้ก็คือเวกเตอร์ a b c คูณกับ x ลบ x สองนะอาจารย์ใช้อย่างนั้นนะแล้วก็ y ลบ y สองแล้วก็ z ลบ z สองค่ะซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์แล้วมันยังไงตรงนี้ค่ะก็คือที่เราเอามาคิดเมื่อกี้นะคะที่เราได้มามันก็จะเป็นตำแหน่งของ i คือ30ตำแหน่งของ j คือลบ30นี่เป็นสามตรงจบขึ้นน่าจะเสียงยาวไม่ดีอ่ะแล้วก็เวกเตอร์ k คือ0ค่ะนะคะแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะไปสอดคล้องกับว่าให้มันผ่านจุด p 2นะคะซึ่งมันชื่อว่า c 3แล้วก็ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น x ลบคุณก็ดูตัวแรกค่ะ c แล้วก็ y ลบy ลบตัวที่สองค่ะแล้วก็ z ลบตัวที่สามค่ะซึ่งลบๆก็กลายเป็นบวกด้วยแล้วตัวนี้ก็เท่ากับศูนย์อันนี้มันเป็นเวกเตอร์เอามาดอทกันอาจารย์เขียนอย่างนี้ก็ได้นะคือการดอทกันดอทกันเนี่ยจะง่ายกว่าการครอสกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าคุณก็เอาตัวนี้มาคูณกันคุณก็จะได้30คูณกับ x ลบ4แล้วตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นบวกตัวต่อไปเนาะอาจารย์เห็นแล้วมันเป็นติดลบใช่ไหมอาจารย์ก็ลบ30ลบ30นะคะแล้วก็คูณกับ y ลบ3ค่ะแล้วก็บวกค่ะ0คูณกับ z บวก3นะคะซึ่งก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0แล้วอาจารย์ก็ไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณเข้าไปอาจารย์ก็จะได้30 x ลบคูณเข้าไปก็ได้120อันนี้คูณเข้าไปก็เป็นลบ30วาลบลบกลายเป็นบวก90แล้วตรงนี้ก็จะเท่ากับ0อันนี้แหละค่ะคือสมการระนาบอาจารย์ก็จะได้30 x ลบ30 y ก็ลบ120มาบวก90ก็จะได้ลบ30แล้วก็เท่ากับ0ก็จะจบประมาณนี้นะต่อไปค่ะหน่วยที่4ค่ะเลือกมาเลยที่4ข้อไหนดีคะนี่คือสมการระนาบที่ผ่านจุด P 2อันนี้นะคะ
1: 14ครับอาจารย
0: ์ข้อที่14หน่วยที่4ข้อที่14นะคะก็คือบอกว่าให้แวร์ v เนี่ยเท่ากับ 2x บวก 3y แล้วก็ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w แล้วก็ให้ x เนี่ยเท่ากับ t กำลัง3ลบ2แล้วก็ให้ y เนี่ยเท่ากับ 2t แล้วก็ให้ z เนี่ยเท่ากับ t กำลัง4แล้วก็บวก 2t แล้วก็ให้ w เนี่ยเท่ากับ t กำลัง6ค่ะให้หาโดยใช้กฎลูกโซ่คือ dip where v by dt ค่ะโดยที่ t เท่ากับลบ1แต่อาจารย์ไม่เขียนแล้วนะอาจารย์จะเขียนสูตรให้คุณดูเลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่ม

ค่ะสมมุติอาจารย์ไม่เคยสอนให้คุณท่องสูตรนะโดยใช้อันนี้เรียกว่ากดลูกโซ่นะกดลูกโซ่อาจารย์ทำอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะ deep where free อาจารย์ก็จะไปดูว่าที่ where free เนี่ยมันมีกี่ตัวแปร x y z w เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น curl where free by curl x ทำไมต้องเป็น curl ด้วยเพราะมันมีหลายตัวแปรค่ะแบบ v by คือ y คือแบบ v by คือ z แล้วก็คือแบบ v by คือ w by คือ w นะคะและทีนี้เราจะต้องมีลูกโซ่คือก็คือการดิฟนั่นแหละนี่คือลูกโซ่คือก็คือการดิฟเทียบกับ y นั่นแหละคือก็คือการดิฟเทียบกับ z นั่นแหละคือก็คือการดิฟเทียบกับ w นั่นแหละทำไมต้องใช้ดิฟล่ะอาจารย์เพราะที่ x มีตัวแปรแค่ t ตัวเดียวไม่ได้หมายความว่ามี t ยกกำลังสามนะมีชนิดเดียวที่ก็มีชนิดเดียวที่ z ก็มีชนิดเดียวที่ w ก็มีชนิดเดียวชนิดที่ชื่อว่า t แล้วทีนี้ถ้ามองว่าอันนี้เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่ข้างบนเนี่ยมันมีแค่ดิฟแวร์ฟรีดิฟกับเคิร์ลเหมือนกันข้างล่างมันต้องมี dt เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่ตรงนี้จะต้องมีคุณจะใช้เหตุผลไหนก็ได้คุณก็จะต้องสร้างสูตรที่ได้มาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะไปคิดอาจารย์ให้แนวความคิดนะอาจารย์จะไปคิดก้อนนี้มาก่อนก้อนนี้มาก่อนเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นภาพรวมนะอาจารย์ก็จะไปคิดพร้อมกันเลยสิหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะไปคิดก้อนนี้พร้อมกันสิแล้วก็เอามาแทนในตรงนี้โอเคเนาะอาจารย์ไปคิดแล้วนะคะซึ่งหน้าเนี้ยเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นแล้วนะอันนี้มันก็จะเป็นคือ where v by คือ x ค่ะคือ by คือ x อาจารย์ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะ where v ก็คือ 2x บวก 3y ลบ 4z2x บวก 3y ลบ 4z ลบ 5w แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็กระจายคือเข้ามาที่ก้อนนี้อาจารย์เก่งด้วยดึงเลข2ออกมาคือ x by คือ x เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูข้อเดียวนะที่มันละเอียดขนาดนี้อาจารย์คือค่ะไม่ดึงอะไรออกมาด้วยนะแล้วก็สาก y คือ 3y ต่อไปค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะและอาจารย์ก็คือ 4z ค่ะแล้วขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะและอาจารย์ก็คือ 5w โอเคแล้วนะคุณตั้งใจนะคือเทียบกับ x ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือเทียบกับ f ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือเทียบกับ f ไม่มี x สักตัวได้ศูนย์คือ x by คือ x เป็น1เพราะฉะนั้นคุณจะได้คือแบบ v by คือ x เท่ากับ2โอเคนะต่อไปค่ะอาจารย์คือเทียบกับ y ค่ะซึ่ง where v ของอาจารย์เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันเลยคือ 2x บวก 3y ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w ซึ่งอาจารย์รู้เลยว่าทุกตัวเนี่ยกลายเป็นศูนย์หมดเลยเพราะมันไม่มี y ให้เธอแต่ก็เป็นก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะดึง3ออกมาและอาจารย์ก็คือ y by คือ y ซึ่งมันมีค่าเป็น1คูณกับ3ก็ได้3เรียบร้อยต่อไปเคอร์แวร์ฟรีบายเคอร์แซดค่ะอาจารย์ก็จะได้เคอร์บายเคอร์แซดซึ่งแวร์ฟรีของอาจารย์ก็คือ 2x บวก 3y อีกแบบนะคะคุณ 3y แล้วก็ลบ 4z แล้วก็ลบ 5w ซึ่งอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์จะได้คำตอบอยู่ตัวเดียวตรงนี้ค่ะเพราะมันมี z ให้คือซึ่งอาจารย์จะได้ลบ4ค่ะเขียนให้ละเอียดนะเขียนให้ตัวเองเข้าใจด้วยนะคะเคอร์แวร์ฟรีเคอร์แวร์ฟรี by เคอร์ w ค่ะซึ่ง where v ก็คือ 2x บ
วก 3y ลบ 4z ลบ 5w ค่ะซึ่งก้อนนี้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จะได้คำตอบเป็นลบ5ค่ะโอเคนะไปนะอีกชุดหลังอาจารย์จะหา dx by dt ตามสูตรนะซึ่งอาจารย์ไปดูโจทย์มาแล้วว่า x มัน

คุณเขียนให้ดูหน่อยก็ได้ว่าทิปสองเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์คุณรู้จริงๆนะใช่ไหมต่อไป dy by dt ค่ะ d by dt ซึ่ง y เนี่ยก็คือ 2t ค่ะสองทีอาจารย์ก็จะดึงเลขสองออกมาและอาจารย์ก็จะเหลือ dt by dt ซึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งคูณกับสองก็ได้สองค่ะต่อไปค่ะอาจารย์จะหา dz by dt d by dt แต่ z ของอาจารย์ก็คือ t กำลัง4บวก2 t นะคะอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข4ลงมา t ก็เลยเหลือกำลัง3ต่อไปค่ะอาจารย์ดิฟ2 t ค่ะอาจารย์ก็จะได้2ต่อไปค่ะอาจารย์จะ dz w by dt d by dt ซึ่ง w ก็มีค่าเป็น t กำลัง6ค่ะอาจารย์ก็กระชาก6ลงมาตรงนี้ก็จะเป็น t ยกกำลัง5โอเคเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะแปลงค่าให้ดูอาจารย์ก็จะได้แล้วเนาะอาจารย์ก็มาเริ่มให้สูตรคุณอีกรอบหนึ่งครับ if where v by dt มันก็คือมันมีเคอร์เทียบกับ f ไม่รู้จำได้ไหมนะเคอร์ where v เทียบกับ y เคอร์ where v เทียบกับ z อาจารย์ถ้าผมจำสูตรไม่ได้อะคุณก็ไปดูที่ where v ว่ามันมีกี่ตัวแปรซึ่งมันมีหมด4ตัวแปรนะคะอันนี้ลูกโซ่นะลูกโซ่ของ fลูกโซ่ของ y แล้วก็ลูกโซ่ของ z ลูกโซ่ของ w ที่มันเป็นใช้ดิฟเนี่ยก็เพราะว่าตัวแปรของเราอ่ะมันตัวแปร x เนี่ยมันมีแค่ตัวแปรชนิดเดียวคือชนิด t นะคะจบได้นะคะแบบนี้อาจารย์ก็เอามาแทนค่าค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะคุณไปเช็คข้างบนเนาะไอ้สี่ค่าเนี้ยอาจารย์คิดมาละมันเป็นตัวเลขหมดเลยอาจารย์ก็จะได้สองบวกสามบวกพอดีมันเป็นลบสี่อะค่ะแล้วก็ลบห้าค่ะและ dx by dt เนี่ยอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็น 3t กำลังสองแทนตรงนี้นะแทนตรงนี้แทนตรงนี้แทนตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นสองอันนี้ก็จะเป็น 4t กำลังสามบวก2แล้วตรงนี้อาจารย์แทนมาแล้วได้ 6t กำลัง5อาจารย์ใส่จุดไว้หน่อยนะคะถ้ามีพจน์เดียวอาจารย์ไม่ชอบเสริมเลยแต่ถ้ามี2พจน์อาจารย์ชอบเสริมซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ 6t กำลัง2บวก6ค่ะก็ลบเข้าไปนะลบ 16t กำลัง3แล้วก็ลบ8เข้าไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นลบ 30t กำลัง3ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะรวมก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้6ชีกำลังสองอาจารย์จะรวมอะไรไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ผิดนิดนึงตรงนี้ต้องเป็นกำลัง5นะคะอาจารย์ก็จะได้อันนี้มันกำลังสองใช่ไหมอาจารย์ก็จะเป็น16ชีกำลังสามชีเพิ่มขึ้นแล้วก็ลบ30ชีกำลัง5เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจะรวมคือตรงที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะอาจารย์ก็จะรวมได้เป็นลบ2แล้วเขาบอกว่าเขาให้คุณหา dz where v by dt กรณีที่ t มีค่าเป็น1มีค่าเป็นลบ1ค่ะซึ่งคุณต้องแทนเนาะแต่อาจารย์แบบอยากจะประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าถ้าลบ1ที่มันเป็นเลขคู่มันก็จะเป็นบวกอยู่แล้วค่ะนั้นอาจารย์จะได้6ค่ะแต่ถ้ามันเป็นเลขคี่ค่ะมันจะต้องได้ลบ1ค่ะใช่ไหมลองไปเช็คนะลบ1ยกกำลัง5มันก็จะได้ลบ1ค่ะนี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้6ลบลบเป็นบวก16ลบลบเป็นบวก30แล้วก็ลบ2ค่ะซึ่งคำตอบอาจารย์น่าจะได้50นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็จะจบ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาล

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆ

เราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจริญฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนนี้พบกันในรายการการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดช่องปากและฟันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร
1: ั
0: ตนโกสินทร์นะครับผมวันนี้เราสองคนก็มาเรื่องยาสีฟัน
1: เราเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะเป็นเทปแรกเลยที่เห็นเราสองคนสอนในเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
0: เดิมๆนะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของสบู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จริงๆเราก็สอนสบู่มาเป็น10ปีแล้วว ันนี้เราก็มายาสีฟันจริงๆยาสีฟันกับสบู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันก็คือ
1: ชำระล้าง
0: ชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แตกต่างกันมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนึงใช้ในช่องปาก
1: ใช่ครับ
0: ใช้กับร่างกาย
1: ครับผม
0: คำว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยก็คือมันผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อทำความสะอาดใช้แล้วออกไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ประทินผิวทั่วไปพวกครีมโลชั่นเนี่ยเขาใช้ทาออนผิวนะ
1: ครับ
0: ผมผิวตลอดนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก
1: ใช่ครับ
0: ยาสีฟันนะครับ
1: ครับผมซึ่ง
0: อาจารย์ว่าไง
1: นะครับก็คือยาสีฟันที่เราจะมันสอนในวันนี้ก็เป็นยาสีฟันเนื้อสมุนไพร
0: เนื้อสมุนไพร
1: ใช้ค่อนข้างดีนะครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้คนที่จะมาดูเราเนี่ยต
1: ้
0: องคุยนิดนึงว่าในการทำวันนี้เราเป็นลักษณะของการสาธิต
1: ใช่
0: แล้วไปใช้ในบ้านได
1: ้
0: นะครับในการทำยาสีฟันเนี่ยคือเราเอามาทำให้ง่ายๆทำเป็นโฮมยูสนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าท่านดูแล้วสูตรของเราจริงๆเป็นสูตรที่ดี
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นะครับ
1: เป็นสูตร
0: ที่ดีเพราะฉะนั้นบางคนพอทำชำนาญ
1: ทำเก่ง
0: จำหน่ายใจแจ
1: ่มต้อง
0: เข้าใจด้วยว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
1: ครับผม
0: ประเภทใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องไปจดอย.
1: อาจจะต้องศึกษาต้องศึกษาเลยเรื่องนี้นะครับ
0: ถ้าทำขายนะ
1: ใช่ในกรณีทำขาย
0: ทำใช้เองที่บ้านถ้าเราหัดทำจากอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสอนแต่วันหนึ่งทำเก่งแล้วมีเกิดทำไปใช้แล้วดีเพื่อนๆชอบ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าจะเริ่มทำเป็นธุรกิจได้หรือว่าทำเป็นการขายแล้วก็ไปศึกษาการจดอย.
1: อันนี้สำคัญสำคัญมาก
0: นะฮะอยู่ๆแบบทำแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยผิดอันนี้ผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ว่าตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นผิดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องสำอางซ
1: ึ่
0: งอย
1: ู
0: ่ในกฎหมายเครื่องสำอางเพราะฉะน
1: ั
0: ้นในการติดต่อจดอย.ก็คือไปติดต่อที่หน่วยงานเครื่องสำอาง
1: ครับ
0: ว่าเราจะทำแล้วก็มีสูตรที่เราเรียนมาได
1: ้
0: ศ
1: ึ
0: กษามานะครับอันนี้ให้ต้องเข้าใจว่าทำก็ต้องแต่ทำใช้ที่บ้านเนี่ยทำให้ลูกหลาน
1: เราลอง

0: ทำดูก่อน
1: เพราะสูตรของเรานี่ก็คือคงตัวปัด
2: ใช่ครับ
1: ก็น่าใช้นะ
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเทอมนี้เราสอน4อย่างนะ
0: 4ชนิด
1: 4ชนิดก็คือเป็นยาสีฟัน
2: ใช
1: ่สมุนไพร
2: ครับผม
1: ที่จะเรียนวันนี้นะฮะติดตามเรา4ชนิดเนาะ
2: ครับ
1: อันที่2เป็นสูตรเจลเนี่ยท่าน
2: ใช่ครับ
1: แล้วอันที่3ที่เราจะสอนใน
0: น้ำยาบ้วนปาก
1: น้ำยาบ้วนปาก
2: ครับผม
1: และอันที่4ก็จะเป็นสเปรย์บ้วนปากสเปรย์ฉีดปากก
2: ็
1: คือเป็นเกี่ยวกับช่องปากทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: อย่างที่บอกว่าคราวนี้วันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาเรียนเรื่องยาสีฟันนะครับต้องรู้ก่อนว่าเรามาคุยดีว่าจริงๆเนี่ยอาจารย
0: ์มันก็
1: ทำไมคือผิดพันธุ์ยาสีฟันมันมาตั้งแต่มานานแล้วนะ 5-6,000 ปีเพราะอะไรคนเรามีกลิ่นปาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมานานแล้วแต่แค่มีการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมา
1: คนเราเนี่ยมันมีกลิ่นปากจากการที่เราก
0: ิน
1: อาหารแล้วเกิดแบคทีเรียแล้วก็น
0: ้
1: ำลายเราเนาะทำเป็นการทำให้เกิดแบคทีเรียแล้วก็ทำให้มีกลิ่นทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีกลิ่นปากคุยกันก็ไม่โอเคก็เริ่มมีการพัฒนาเนี่ยในโบราณเนี่ยเขาก็มีการเอาแบบอย่างเช่นเอาพวก
0: เกลือ
1: บ้าง
0: เกลือใช่ไหมพริกป่นพวกนี
1: ้น้ำมันหอมระเหย
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าเป็นพริกไทย
0: พริกไทย
1: ก็มี
0: ใช
1: ่พริกไทยก็มีอย่างเงี้ยอย่างในพวกแล้วก็เป็นอาจจะเป็นพวกก้านพู
0: ใช่สมุนไพรไทย
1: ก็มาขัดบางท
0: ีใช่ครับ
1: ก็พัฒนามาใช้พวกเปลือกของสัตว์เอามาบดม
0: ั
1: ดส
0: ี
1: ก็คือมีการขัดสี
0: ครับ
1: แม่อาจารย์ก็คืออันนี้เป็นการพัฒนามั้งแต่บางที่ถ้าในโบราณเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมเขาใช้ปัสสาวะ
0: เพราะว่าในสารของปัสสาวะใช่ไหมครับใช่
1: เขาบอกว่าแอมโมเนียเนี่ยมันสามารถลดกลิ่นปากได้อันนี้เป็นความเชื่อหรือการที่เขาใช้มานะ
0: แต่เราไม่แนะนำแล้วนะทุกวันนี้เราไม่แนะนำ
1: เฉยๆว่าการพัฒนาการทำยาสีฟันมันมีมานานละมีมามากกว่า 5,000 ปี
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ใช้ต่างๆมาก็คือมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากอันง่ายๆบอกว่าถ้าเราบอกชนิดยาสีฟันเนี่ยถ้าอาจารย์เคยเห็นเอาถ้าผมมองนะถ้าเราแบ่งทางกายภาพเนี่ยอาจารย์เห็นแบบไหนบ้าง
0: โอ้โหหลายชนิดมากมีทั้งเป็นเนื้อสมุนไพร
1: เป็นผง
0: ก็มี
1: ม
0: เป็นครีมก็มี
1: ก็คือเคยเห็นไหมเป็นผง
0: ครับ
1: บางผงบางเป็นผงบางทีเป็นผงอย่างเดียวบางคนก็ใช้เกลือสมัยโบราณใช้เกลืออย่างเดียวเลยก็มี
0: ผมยังทันเลยผมยังทันเลย
1: เอาเกลือเนี่ย
0: ครับ
1: เกลือ
0: ใช่
1: บางคนก็มีข่อย
0: ครับ
1: เอาต้นข่อยมาบดเป็นผง
0: ใช่มาฝนใช่แล้วมาฝีฟัน
1: ก็สามารถรักษาโรคเหงือกโรคอะ
0: ไร
1: ได้ใช่ไหมก็มีของไทยก็มีข่อยของต่างประเทศก็อาจจะมีเรื่องการปูมีนู่นนี่นั่นใส
0: ่ไ
1: ปลักษณะของการเป็นผงจะเป
0: ็
1: นผงชนิดเดียวมีแป้งมีนู่นนี่นั่นมีสารขัดฟัน
0: ใช
1: ่ผงหลังจากที่เรื่องเป็นผงก็มีการพัฒนามาเป็นเรื่องของลักษณะเป็นครีม
0: เฉียดเป็นครีมเป็นผงสมุนไพรขึ้นมา
1: คือเริ่มพอเป็นผงเนี่ยมันอาจจะแบบ
0: ใช้ยาก
1: เออ
0: ใช้ยากเนาะ
1: หลุดไง
0: ใช้ยาก
1: จะดี
0: ครับ
1: จะดีแล้วหลุดใช่ไหมอาจารย์มันก็จะหลุดไปก็ไม่คนก็พัฒนาแบบใส่สารให้มันหนืดหนืดน้อย
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับผม
1: ทำให้แบบสีฟันแล้วก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อมันเนียนขึ้น
0: ใช่ให้มันดูน่าใช้
1: บดให้มันเนียนก็ลักษณะเป็น
0: ครับ
1: เป็นครีมแล้วก็ใช้แบบครีมมาเป็นสิบปีมั้งเป็นเกือบร้อยปีแล้วเป็นครีมมันเนี่ย
0: ใช่ไ
1: หมแล้วระยะหลังอาจารย์จะคิดว่ายาสีฟันก็อาจจะเป็นเจล
0: ใช่เป็นเจลก็มีสีนั้นสีนี
1: ้
0: รสนั้นรสนี
1: ้ก็เป็นครีมก็พิงครีมก็พัฒนาสีมาเรื่อยนะจากเนื้อเพรสก็ที่แบบหยาบๆกันมาเป็นเนื้อละเอียดจนทุกวันนี้ก็มาเป็นเจลมีเป็นเนื้อเจล
0: ใช่ไ
1: หมเป็นเนื้อเจลจนบางทีก็ทุกวันนี้บางทีอาจจะเคยเห็นบางทีแบบเป็นเม็ดก็มีนะ
0: ใช่เป็นเม็ดก็มี
1: เอาใส่ปุ๊บใส่ปาก
0: แล้วแปลง
1: อันนี
0: ้แปลงเลย
1: ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็บอกว่าอันนี้เท่ามองทางกายภาพ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคราวนี้อย่างที่บอกว่านอกจากทางกายภาพแล้วก็บางทียาสีฟันเนี่ยถ้าเราจะแบ่งอย่างนึงทางปัญหาช่องปาก
0: เยอะ
1: ใช่ไหม
0: ทุกท่านต้องมี
1: บางทีเราบอกง่ายๆเลยอาจารย์พิชาติเนี่ยลองดูว่าทุกวันนี้เราเห็นยาสีฟันที่ทางปัญหาช่องปากมันมีอะไรบ้าง
0: โอ้โห
1: ตรงนี้หลากหลายนะ
0: อันนี้
1: สำอางนะเอาง่ายๆเลย
0: เคลือบฟัน
1: เรื่องปัญหาเอาหลัก
0: ๆกินปาก
1: ปากเหม็น
0: ใช่กินปากเนี่ยจะเยอะ
1: ทำยาสีฟันแก้ปากเหม็นคนชอบใช
0: ่ไห
1: ม
0: กินปากเนี่ยสำคัญใช่
1: กินปากก็คือยาสีฟันเพื่อลดกลิ่นปาก
0: ใช่
1: แล้วก็นอกจากต้องบอกว่ากลิ่นปากเราเกิดจากอะไรเกิดจากคราบบางทีก็คราบน้ำมันเนี่ยไอ
0: การกิน
1: น้ำลายเราเนี่ย
0: เศษอาหารนี
1: ้ไปผสมกับอาหารเนี่ยมันก็
0: ใช่ครับ
1: ก็คือนอกจากลดกลิ่นปากแล้วก็กำจัดคราบ
0: ใช่
1: ลดคราบได้ด้วย
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับ
1: ก็ลดปัญหาช่องปากอย่างเช่นบางทีก็จะนอกจากกลิ่นปากแล้วก็ฟันเหลือง
0: คือ
1: เดิมเนี่ยฟันเราก็เหลืองก็ใช้ขัดทำให้ขัดก็มีใส่สารเพื่อ

0: นี่นั่นให้มันเคลือบฟันอย่างนี
1: ้เดี๋ยวฟันเหลืองนี่คือทำให้เอาพวกตีออกนะ
0: ครับผม
1: ขัดฟันเป็นสารขัดฟันนอกจากเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของไอตัวสารเคลือบฟันเนาะเรียกว่าไอตัวพลักที่มันติดนะ
0: ครับผม
1: อย่างนี้คือเสียวฟัน
0: ใช่
1: ได้ไหม
0: เสียวฟันใช่แล้ว
1: เสียวฟันแก้เสียวฟัน
0: ครับผมลดอาการเสียวฟันใช่
1: ก
0: ็
1: คือปัญหาช่องปากเราอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: กลิ่นปากเสียวฟันฟันผุ
0: ใช่ฟันผุใช
1: ่ยาสีฟันมันก็ใส่สารฟันผุหรือบางทีก็แบบสารเคลือบฟันเช่นฟูออไรด์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตในพวกผงเกลือเนี่ยมันเคลือบฟัน
0: ใช่
1: แต่หลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นพวกฟูออไร
0: ด์
1: ฟูออไรด์ก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม
0: ครับ
1: ในการที่ทำให้เคลือบฟันก
0: ็มี
1: กินปากเนาะ
0: กินปากกินปูน
1: ปูน
0: เสียวฟันผุ
1: ฟันผุ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็บางทีก็ช่วยเหงือกร่นไปดูที่ดูแลเหงือกด้วยก็เป็นช่วยเดิมอาจจะใช้เกลืออมบุญอมบุญปากแก้เหงือกเลย
0: ใช่ครับผม
1: นี่อย่างที่ว่าตอนแรกก็แบ่งตามกายภาพก็คือดูว่ามันเป็นผงไปดูครั้งนี้ก็มีเรื่องของประเภทที่ว่า
0: ใช
1: ้ทำอะไรนะคร
0: ับมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหน
1: ใช่ครับใช
0: ่นะครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกเราก็พัฒนายาสีฟันมานะก็คืออย่างที่บอกอย่างของคนไทยเราเนี่ยเราก็จะใช้ยาสีฟันที่มีเช่น
0: ยาสีฟันสมุนไพร
1: สมุนไพร
0: ใช่
1: สมุนไพร
0: บ้านเราขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพร
1: ก็เริ่มต้นกับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือใส่เกลือสารส้ม
0: ใช่
1: แล้วก็มีน้ำมันหอมมะเขือปรุงแล้วก็เป็นผงมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับพลังหลังแล้วก็พัฒนานะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้อย่างที่บอกว่าในการที่เราจะมาเริ่มทำสูตรยาสีฟันเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างของสูตรยาสีฟันเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างของง่ายๆเลยหนึ่งก็คือถ้าเราจะทำยาสีฟันนะเราถึงว่าเราต้องเอาปัญหาพวกเมื่อกี้มาคุย
0: ครับเราจะแก้ในเรื่องอะไรนะครับอ
1: ย่างเช่นว่าเริ่มต้นแล้วยาสีฟันเนี่ยคือต้องมีสารเคลือบฟันล่ะ
0: ครับ
1: ถ้าจะทำยาสีฟันก็ต้องมีสารเคลือบฟัน
0: ครับ
1: ฮะหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของสารเคลือบฟัน
0: ครับผม
1: สารเคลือบฟันก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นฟูออไรด์หรือพวก
0: ใช
1: ่โซเดียมไปเข้าไปเลยหรือพวกเกลือ
0: คร
1: ับ เกลือจริงๆก็ใช้เคลือบฟันนะใช้เคลือบฟันในส่วนหนึ่งสองนอกจากเคลือบฟันก็คือพวกสารขัดฟัน
0: ครับ
1: คือในสูตรยาสีฟันเนี่ยนอกจากคุณมีตัวเคลือบฟันละใช่ไหมคุณก็ต้องมีสารที่ทำหน้าที่ในการขัดฟันให้ฟันสะอาด
0: ขจัดคราบต่าง
1: ๆขจัดคราบสารขัดฟันอาจจะเป็นพวกผงต่าง
0: ๆใช่ครับ
1: พวกผงพวกโซเดียมไปเข้าไปเลยพวกผงต่าง
0: ๆครับ
1: ว่าใบข่อยก็ได้
0: ใช่ครับ
1: นะประมาณนั้นนะแล้วก็นอกจากพวกสารขัดฟันแล้วก็เป็นพวกสารชำระล้างยาสีฟันสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากคุณขัดเลยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการล้างทำความสะอาด
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้อาจจะต้องมีสารชำระล้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องมองว่าในยาสีฟันเนี่ยเราใช้ในช่องปาก
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อในปากเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะครับพวกน้ำยาที่ต้องใช้สารชำระล้างที่อ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: ใช้ในปริมาณน้อย
0: ปริมาณที่
1: เหมาะสม
0: นะครับ
1: ไม่มากไม่มากจนเกิน
0: ใช่ถ้ามากเกินไปนี่ระคายเคืองก็มีนะเราใช้ผลิตภัณฑ์กับตัวเรายังมีระคายเคืองผิวเลย
1: ใช
0: ่ไหมครับยาสีฟันถ้าเราใส่สารพวกนี้มากเกินไปมันก็จะระคายเคืองเหงือกของเราอย่างนี้นะครับ
1: ตัวแรกก็คือผมบอกว่าตัวเคลือบฟันตัวขัดฟันแล้วก็สารชำระล้าง
0: ครับผม
1: นอกจากชำระล้างเนี่ยสารชำระล้างบางตัวเนี่ยถึงคุณอ่อนโยนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีการแบบเหมือน
0: ตึงเหมือนตึงฟันเหมือนตึงผิวอย่างเงี้ย
1: ตึงผิวอ่ะก็ต้องมีสารที่เพิ่มเข้าไปก็
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มชื้น
0: ใช่
1: ให้ความชุ่มชื้นนะแล้วก็อาจจะมีสารให้ฟอง
0: ครับผมสารกันเสียอย่าง
1: น
0: ี้จะต้องมี
1: คราวนี้ในสูตรเนี่ยนอกจากมีสารพวกนี้คราวนี้เนื้อยาสีฟันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับพวกแชมพูสระผมเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องหนืดกว่า
0: ใช่
1: อาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่จะเอายาสีฟันมาเป็นเหลว
0: ๆมันตกไปในแปรงสีฟันหมด
1: ไม่ก็ต้องหนืด
0: นะครับ
1: ใช่ต้องมีสารที่ทำให้ข้น
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาเรียกว่าเราจะใช้สารข้นตัวไหนอันนี้อาจารย์คุณจะคุยเรื่องสูตรให้ฟังนะว่าล
0: ัก
1: ษณะของโครงสร้างของสูตรยาสีฟันก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็สารทำให้ข้นแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีพวกสารกันเสียบ้าง
0: ใช่
1: แล้วแต่สูตรบางทีอาจจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งกิน
0: กลิ่นสีสำคัญ
1: คือถ้าเป็นบางทีแบบสารกลิ่นสีหรือว่าแล้วตัวต่อมาก็พวกแอคทีฟสารต่างๆที่เช่นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสารที่ช่วยนุ่งมันก็อาจจะมีกลิ่นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใส่ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าขาดไม่ได้เลยอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์ทุกวันนี้นะอาจารย์ใช้ยาสีฟันเนี่ยมันจะมีรสชาติ
0: ใช่หวานมันเค็ม
1: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีอาจารย์
0: ไม่มี
1: ถ้ามันเป็นอาหารแหละส่วนใหญ่สมัยเดิมอ่ะยาสีฟันก็

0: มีแต่เค็มๆเพราะส่วนใหญ
1: ่เค็มๆหวานๆ
0: ต
1: ั
0: วแคลเซียมมันก็จะเป็นเกลือ
1: ครับผม
0: แต่สมัยใหม่เนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวกเจลเนี่ยเขาจะมีหวาน
1: ๆใช่มีหวานเพิ่มเข้ามา
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารแต่งรสหวาน
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกด้วยว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยเป็นตัวว่าทำไมถึงใช้ตัวนี
1: ้มันหวานมาจากตัวไหนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าก็คืออันนี้เป็นลักษณะของการทำยาสีฟัน
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งต้องมีแค่ฟันต้องมีสารขัดฟันต
1: ้
0: องมีสาร
1: ชำระล้าง
0: ชำระล้างนะต้องให้ชุ่มชื้นทำให้ข้น
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีสารกันเสีย
1: ใช่
0: ครับแล้วก็อาจจะแต่งกินแต่งสีจะแต่งไม่แต่งก็ได้นี่เรื่องนึง
1: อันนี้ความชอบส่วนบุคคล
0: สารทำให้หวานนะครับ
1: ครับผม
0: คือเมื่อมันเป็นยาสีฟันเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในช่องปากเนี่ยก็ต้องมีความน่าใช้อ่ะ
1: มีความน่าใช้แล้วก็เหมือนกับรสชาติเราก็ต้องชอบด้วย
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: บางทีอาจารย์เกิดมีใครทำยาสีฟันไหมอาจารย์ขมขม
1: เอาถ้าผมชอบขมผมก็โอเคนะ
0: ขมขายได้ไหม
1: แต่มันน้อยเนาะ
0: ขมขมเหม็นเหม็น
1: น้อยเนาะน้อยเนาะที่จะชอบแบบแปรงไปขมไปเหม็นไปน้อยแหละมันคงไม่มี
0: ถูกไหม
1: ผมว่ามันต้องหวานหวานหวานหวานหวานเค็มเค็ม
0: ใช่เคยเจอบางอันแบบขมลิ้นเลยอะไรเงี้ยใช้ไปเราบอกว่าดีมันก็ใช้ทุกวันมันก็ไม่อม
1: มันขมมันขมไปมันก็จะแปรงไปทรมานไปนะครับ
0: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวตอนที่สองอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะอาจารย
1: ์
0: ลองมองว่าวันนี้อาจารย์เตรียมอะไรมาก่อน
1: หนึ่งเลยที่ขาดไม่ได
0: ้
1: อุปกรณ์
0: เนาะ
1: นะครับ
0: ในการทำเครื่องสำอางเน
1: ี่
0: ยเพราะการใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเลือกสักนิดนึงแต่วันน
1: ี้
0: เราจะเอาอุปกรณ์ที่ท่านสามารถดูในทีวีแล้ว
1: หาซื้อเองได
0: ้ซื้อเองเอาไปแข่งใช้ทำง่ายๆก่อนทำเล็กๆน้อยๆก่อน
1: อันนี้หาซื้อเองได้เลยนะครับมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเราจะพยายามเลือกอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมหาเองได
0: ้
1: นะครับซึ่งแนะนำอุปกรณ์เลยเนาะ
0: ได้
1: นะครับผมอุปกรณ์ชนิดแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรดีครับอาจารย
0: ์ทัพพี
1: นะครับ
0: ใช้ตักสารนั่นแหละ
1: ใช่ครับผมเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคน
1: นะครับ
0: คือทัพพีนี้ต้องเป็นสแตนเลส
1: ใช่
0: แนะนำว่าเป็นสแตนเลสเพราะ
1: นะครับ
0: ตัวสารต่างๆมันจะกัดก่อน
1: ถ้าเป็
0: นอลูมิเนียมหรือเหล็กนะไม่สมควรเอามาใช้นะ
1: สแตนเลสนะครับถ้าเป็นไม้ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นเหล็ก
0: อลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วถ้ามีสีเคลือบก็ไม่แนะนำ
1: ครับ
0: ขอให้เป็นสแตนเลส3/4ได้จะดีครับ
1: นะครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: เกรดฟู้ดนะเกรดที่มาทำอาหารทนความร้อนสูงได้
1: ใช่ครับผมในการทำยาสีฟันนะครับตะแกรงร่อน
0: ตะแกรงร่อนอาจารย์ต้องเอามาทำอะไร
1: ครับตะแกรงร่อนเอาไว้ร่อนผงสมุนไพรต่างๆไงครับ
0: ให้ละเอียด
1: ใช่ให้ละเอียดมีความน่าใช้ขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้วยสแตนเลส
0: ถ้วยหรือโปรนะถ้วย
1: ถ้วยสแตนเลส
0: ถ้วยชามสแตนเลส
1: นะครับแล้วก็เครื่องช่วยผสม
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องตีไข่เหมือนกันเครื่องผสมอาหารที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับแต่ให้แยกกัน
0: อันนี้เราทำจำนวนน้อยนะก
1: ็
0: คือสามารถใช้เครื่องที่ประมาณนี้ได้ในการทำเพราะว่าเนื้อก็จะละเอียดพอสมควรก
1: ็
0: คือเนื้อออกมาสวยแหละนะครับในการใช้เครื่องนี้คือเพราะเราทำประมาณสักประมาณไม่ถึง
1: วันนี้เราทำแค่300กรัม
0: 300กรัมนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าวันใดท่านไปทำ
1: เป็นกิโล
0: จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที
1: ่ใหญ่ขึ้น
0: ดูดเนื้อเข้าไปควรได้ให้มันละเอียดขึ้นแต่ถ้าเราจะใช้ละใช้เวลาทำนานนิดนึง
1: ใน
0: การตีให้ละเอียดแล้วสารที่เราเตรียมมาเนี่ยเราก็มีการบดละเอียดตัวนึงแล้วเนาะ
1: นะครับตัวต่อไปก็คือเป็นถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้ว
1: ถ้วยแก้วเนี่ยเอาไว
0: ้แก้ว
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเป็นแก้วชนิดไหนก็ได
0: ้
1: นะครับช้อนสแตนเล
0: ส
1: นะครับช้อนสแตนเลสนะครับตะกร้อสแตนเลส
0: ก็สแตนเลสช่วยในการตีในการกวน
1: ใช่ครับหลักๆเลยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตเครื่องสำอางพวกนี้ให้แยกใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ใช่ครับ
0: ท่านบอกว่าอาจารย
1: ์มันมีอยู่แล้ว
0: หม้อกระทะทำให้สมควรนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเราทำเริ่มหัดทำเนี่ยคุณมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยในการเซตไว้ทำเพื่อความสะอาดและถูกต้องถูกสุขลักษณะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้น
1: แล้ว
0: อันนี้เราก็เตรียมไอ้
1: อันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำความสะอาด
0: ทุกครั้งนะฮะที่เราจะมีการเริ่มทำ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องทำความสะอาดภาชนะทุกครั้งโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์
1: ใช่ครับ
0: ทำความสะอาดนะครับ
1: นะครับหรือว่าถ้าเราหาไม่ได้ก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ไหมครับอาจารย
0: ์
1: นะครับเราก็จะต้องฉีดทำความสะอาดทุกครั้
0: ง
1: นะครับถ้าเรามีการอันเนี้ย เราก็ทำความสะอาดมาให้ในส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องแนะนำเพิ่มนะครับ
0: อยากให้ขาดในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้นะครับ
1: นะครับเราจะเริ่มผสมกันเลยไหมครับ
0: ก็
1: หรือว่าเราจะอ่านสูตรก่อน
0: เราเริ่มผสมเราไปทีตัวเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเราจะมาอธิบายสารอีกทีน
1: ึ
0: ง
1: ได้ครับเพราะ
0: ต้องเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าวันนี้เรามีอะไรมานะฮะส่วนประกอบนะเดี๋ยวทางหน้าจอก็จะขึ้นส่วนประกอบให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีละตัวไปนะครับ ตัวแรกที่มีเนี่ยเราก็จะมีพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแคลเซียมคาร์บอเนตซ
1: ึ่
0: งเป็น
1: สาร
0: ทำให้ฟันขาวนะครับ
1: นะครับผม
0: ตัวที่สองสารส้มสตู
1: นะครับตัวที่สอง
0: นะครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้ช่องปากนะทำความรักษาแบบ
1: ทำความสะอาดช่องปากอะไรประมาณนี้นะครับ
0: เป็นพวกการอักเสบเนี้ยลดการอักเสบช่องปากสารส้มสตูเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอธิบายทีนี้ว่าเขาสตูยังไง
1: ครับผม
0: ตัวที่3เนี่ยอาราทูลินนะครับอาราทูลินเนี่ยเป็นสารป้องกันการระคายเคืองนะครับเป็นพืชชนิดนึงนะฮะที่ช่วยการระคายเคืองนะครับลดการอักเสบเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: พาร์ทที่1ก็จะมีทั้งหมด
1: 3ตัว3ตัวคร
0: ับ3ตัว3ตัว3ตัวนะฮะที่กล่าวมานะครับ
1: ส่วนที่2ใช่ครับ
0: ก็จะมี2เนี่ยจะเป็นสมุนไพรแหละจะเป็นสมุนไพรที่มาช่วยในเรื่องของลดกลิ่นปาก
1: ใช่ครับ
0: รักษาอาการมีการปวดฟันเสียวฟัน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะมีการบูน
1: การบูนนะครับ
0: การบูนนะฮะที่ลดอาการปวดฟันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พิมเสนนะฮะ
1: ครับ
0: ช่วยรักษาแผลในช่องปากนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ช่วยทำให้ความสนใจลมหายใจสดชื่นนะคร
1: ับ
0: แล้วก็
1: เมนทอนนะครับเมนทอน
0: นะครับช่วยรักษาช่องปากเหมือนกันทำให้ลมหายใจสดชื่นนะครับ
1: ครับผมเปปเปอร์มิน
0: ต์เปปเปอร์มินต์นะครับเป็นน้ำมันที่ทำให้หอมระเหยที่ทำให้กลิ่นสดชื่นนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็น้ำมันการผูกอันนี้ก็ลดอาการปวดฟัน
1: ใช่ลดได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วก็ตัวที่3ก็จะมีตัวซอร์บิทอลซอร์บิทอลนี่ก็คือจะเป็นสารให้ความหวานชนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยในยาสีฟันอาจจะใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลเนี่ยพอใช้เนี่ยมันเกิดอาการบูด
1: ครับ
0: บูดในช่องปากทำให้เกิดอาการกลิ่นได้แล้วก็เกิดเป็นตัวที่ทำให้ฟันผุ
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: เราก็เลยมาใช้ตัวซอร์บิทอลที่เป็นสารให้ความหวานที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีกลิ่นปากนะครับตัวต่อมาก็คือ
1: ก
0: ีซาลีนนะอันนี้เราช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับช่องปากนะครับแล้วก็ตัวคาร์เมโทโพพิวบิวเทนเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแล้วก็ตัวอะมีไลซึ่งเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนตัวคือ2ตัวนี้ใช้ฟองแตกต่างกันนะทำให้คือคนไทยยังมองว่าถ้ามีการ
1: ถ้าไม่มีฟองมันจะไม่สะอาด
0: จะมีความรู้สึกว่าไม่สะอาด
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วฟองเนี่ยทำให้รู้สึกนุ่มลื่นมีมวลในช่องปากนะสารให้ฟองที่อ่อนโยนนะครับ
1: นะครับ
0: ส่วนที่3ก็คือน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: สัดส่วนที่4นะฮะก็จะมีตัวคาร์บูพอลคาร์บูพอลเนี่ยก็เป็นตัวเป็นสารก่อเจลนะฮะทำให้เนื้อมีวอลลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีแซนแทนกัมก็ทำให้เนื้อยาสีฟันหนืดไม่ไหลไม่มีการไหลหยดไปมากให้เป็นก้อนอยู่นะครับในพาร์ทที่4ก็มี2ตัวมีแซนแทนกัมกับตัวคาร์บอพอลนะฮะ
1: ครับผมในส่วนที่5ครับ
0: ส่วนที่5นะครับก็จะเป็นตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะฮะก็คือเป็นสารขัดฟันอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีสารขัดฟันอยู่ในสูตรนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่5ก็ต้องมีน้ำไปผสมตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับตัวที่6ก็จะเป็นสารกันเสีย
1: สารกันเสียเราใช้เป็นตัวไกแดน
0: ครับผม
1: นะครับตัวไกแดน
0: คราวนี้นะจริงๆเนี่ยในสูตรเนี้ยสารเราค่อนข้างจะเยอะใช้เวลาทำนานนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะให้อาจารย์อนุวิชาติเนี่ยทำเลย
1: พร้อมกับ
0: การที่เราจะ
1: เราจะทำไปด้วยอธิบายไปด้วย
0: นะครับให้เสร็จก่อน
1: ใช่ครับ
0: สงสัยตรงไหนแล้วจะมีเวลาเหลือเราจะมาอธิบายสารเพิ่มเติม
1: ใช่ครับผม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราเริ่ม
0: บอกว่า
1: ผสมเลย
0: ขึ้นสารให้อยู่แล้วเนาะก็คือในส่วนที่1เนี่ยอาจารย์พิเชษจะเอาพาร์ทที่1เนี่ยมาผสมให้เข้ากัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะสารต้มสตู
1: นะครับ
0: ตัวอินนะฮะ
1: เราจะเอามาผสมเราจะเอามาเทใส่ในภาชนะเลย
0: ที่เทไปตอนนี้ก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับสารต้ม
1: ตัวที่2สารส้มสตูนะครับไอ้พวกสารพวกนี้มีกลิ่นหอมสดชื่นเกือบทุกตัวเลยนะครับ
0: เดี๋ยวเขาเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะไปผ่านร่อนผ่านตะแกรง
1: ใช่ครับผม
0: ตะแกรงที่เราใช้ในเบอร์80นะฮะ
1: คือ
0: ตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยใช้ปริมาณที่ 25.5 กรัมนะใช้เยอะนิดนึงนะฮะเพราะเป็นตัวช่วยขัดฟันให้ฟัน
1: ใช่ครับ
0: ต วนสารส้มสตูเนี่ยช่วยรักษาแผลในช่องปากนะเป็นผงนะเป็นผงนะเป็นปากสารส้มสตูเนี่ยคือบางคนบอกว่าเอ๊ะสารส้มสตูกับสารส้มธรรมดาแตกต่างกันไหมสารส้มสตูเนี่ยคือเขาเอาสารส้มมานะฮะเอามาผ่านความร้อนโดยใช้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอาจจะใช้หม้อดินนะเอาสารส้มสตูเนี่ยไปคั่วในหม้อดินแต่สมัยใหม่เนี่ยอาจจะใช้กระทะตะเหล็กก็ได้นะครับถามว่าเอาไปให้ความร้อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการฆ่าฤทธิ์ของตัวสมุนไพรทำให้อย่างเช่นว่าในตัวสารส้มเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดสูงนะครับหรือเป็นการทำให้สารส้มสะอาดขึ้นนะฮะเขาก็จะเอาสารส้มเนี่ยไปให้ความร้อนโดยผ่านกระทะหรือหม้อดินเนี่ยจนละลายแล้วก็ตากฟูพอตากฟูปุ๊บก็ใช้เวลาใช้ความร้อนเนี่ยฆ่าฤทธิ์หรือว่าฤทธิ์ความเป็นกรดให้อ่อนลงนะฮะแล้วก็เอามาใช้นะครับก็จะมีความทำให้สารส้มเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าสารส้มสตูนะครับ
1: โอเค
0: นะตัวที่3ก็คือเราสารส้มเนี่ยเราใช้ที่5กรัมเนี่ยอาจารย์พิชัยกำลังจะ
1: ใช
0: ่ตะกรองอยู่นะฮะกรองโดยผ่านตะแกรงเบอร์80นะฮะทั้ง3สารนะครับ
1: ถามว่าถ้าเราไม่ผ่านตะแกรงร่อนเนื้อของยาสีฟันเราก็จะดูหยาบๆ
0: จะหยาบ
1: จะดูไม่น่าใช้
0: ใช่มีสารที่ละลายไม
1: ่
0: หมด
1: ใช่ครับ
0: ตกเป็นตะกรอนอยู่หรือว่าเป็นก้อนๆ
1: ใช่เหมือนจะเป็นก้อนๆอยู่ในยาสีฟันเรา
0: แบบหยาบใช้ยาสีฟันที่เป็นผงสมัยเดิม
1: ใช่ครับ
0: ทำเป็นลักษณะของเนื้อครีมนะเราก็ต้องให้เนื้อแบบเนียนนิดนึง
1: ใช่เนื้อละเอียดนิดนึงให้มันดูน่าใช้
0: นะครับในการทำให้เขาเหมือนกับว่าในการละลายในการเข้ากันกับสารอื่นเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะนี่เราก็กำลังจะกรองสารสามสารนะฮะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตสารส้มสตูแล้วก็อะลาโทอิน3ตัวนี้ฮะเข้าด้วยกันนะครับนะครับตัวอะลาโทอินเนี่ยใช้อยู่ที่จุด5กรัมใช้ปริมาณเล็กน้อย
1: 0.5 กรัม
0: 0.5 กรัม
1: ครับผม
0: อธิบายนิดนึงนะฮะในการที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยทางเรามาถ่ายทำทางทีวีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมสารให้เรียบร้อยไม่ได้เอามาชั่งโชว์ให้ดูนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่านักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยคือควรจะมีตาชั่ง2ตำแหน่งนะฮะในการ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อความละเอียดนะฮะนะครับ
1: นั่นแหละครับอาจารย์หมดแล้ว
0: กรองหมดแล้วนะฮะอันนี้เราเตรียมมาดีนะคือจริงๆเราก็กรองมารอบนึงแล้วล่ะ
1: นะครับนี่นะครับเนื้อมันก็จะละเอียดขึ้น
0: ตอนที่สองอาจารย์ทำไปต่อเมื่อ
1: เราก็ต้องนำส่วนที่สองทุกตัวมาผสมกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ในส่วนที่สองเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นของเหลวบ้างของกึ่งเหลวบ้างนะฮะ
1: ตัวนะครับ
0: ตัวแรกก็คือจะเป็นตัวการบูนการบูน
1: นะครับตัวการบูน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: การบูนนะฮะ
1: กลิ่นหอมมากนะครับจะกลิ่นหอมสดชื่นมากนะครับนะครับแล้วก
0: ็เอากระบูนนะอันนี้ฤทธิ์ของกระบูนในยาสีฟันสูตรของเราเนี่ยเราใช้ฤทธิ์เพื่อลดอาการปวดฟันนะบรรเทาอาการปวดฟันใช้ที่ 1.5 กรัมนะฮะจริงๆทางจอนะน่าจะขึ้นให้ด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะ
1: ตัวที่2ครับ
0: ตัวที่2ครับเป็นพิมเซตนะฮะช่วยรักษาการอักเสบและแผลในช่องปากช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะฮะใช้ในปริมาณ 1.5 กรัมเท่ากับอันนี้เป็นพวกแอคทีฟต่างๆที่เรากำลังใส่เนาะ
1: นะครับอันนี้ตัวที่3ครับ
0: นะเป็นเมนทอลนะฮะเมนทอลนะครับ
1: นะครับ
0: ช่วยรักษาแผลในช่องปากเหมือนกันนะครับทำให้ลมหายใจสดชื่นนะใช้ที่ 0.5 กรัมนะครับปริมาณที่อาจารย์บอกเนี่ยคือปริมาณต่อ100กรัมนะในสูตรเนาะต้องเข้าใจ
1: ตัวต่อไปนะครับเปปเปอร์มินต
0: ์ตัวต่อไปเป็นน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะ
1: ครับ
0: หอมระเหยเปปเปอร์มินต์นะช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นนะใช้ที่ 0.5 กรัมนะครับ
1: ใส่ลงไปด้วยกันเลย
0: ครับในสูตรที่เห็นเนี่ยเราคูณ3มานะฮะก็คือสูตรนึงเนี่ย100กรัม
1: ตัวสุดท้ายนะครับน้ำมันการพู
0: นะน้ำมันการพูเนี่ยช่วยในการปวดฟันนะสมัยโบราณเนี่ยเราน้ำมันการพูหรือว่าเอาการพูเนี่ยอุดเข้าไปในรูฟันเลยก็มีนะฮะ
1: นะครับ
0: มันเท่ากับปวดฟ
1: ัน นะครับแล้วก็วิธีต่อไปคือโก่งครับอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับโก่งสักเล็กน้อยนะครับตัวโก่ง
0: ตัวโก่งเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆครกแต่กว้างกว่า
1: ใช่ครับเอาไว้เหมือนกับการบด
0: ยา
1: บด
0: ก็คือบดสารที่หรือสมุนไพรที่มีเนื้อแข็ง
1: ใช่
0: ก็คือจะทำให้เนื้อละเอียดนะครับ
1: ครับผม
0: คือลักษณะของโก่งนะครับ
1: เนี่ยครับแล้วก็
0: โก่งเนี่ยคือต้องมองว่าถ้าเป็นครกเนี่ยก้นจะลึกแต่โก่งเนี่ยก็คือก้นจะบานคือจะบานก็คือเพื่อเหมาะกับการบดมากกว่าตำเราไม่ใช่เป็นการตำนะแต่ใช้ในการกดแล้วบดกดแล้วบดกดแล้วบดครับ
1: เราไม่ตำ
0: ไม่ตำมันไม่ตำ
1: เราเนี่ยโค้งไปเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วก็ใช้โก่งก็คือใช้การบดครึงไป
1: ใช่ครึงไปเรื่อยๆ
0: ครึงไปเรื่อยๆก็ทำให้เนื้อสมุนไพร ค่อนข้างจะตอนนี้ก็คือสารและการที่สองเนี่ยก็คือมีการละลายนะมีการทำละลายจนเป็นของเหลวนะครับ
1: ซึ่งยาสีฟันที่เราสาธิตในวันนี้

0: ราไม่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: ในสูตรนี้เราไม่ได้ใช้ความร้อนนะฮะเราไม่ใช้ความร้อนเลย
0: ไม่ใช้เลย
1: ไม่ใช้เลยนะครับคราวนี้อันนี้เราก็จะบดให้ละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ
0: นะครับใช่อันเนี้ยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: เรานำทุกตัวเนี่ยมาผสมกันไว้แล้วก็แลบไว้แลบไว้แล้วรูดวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายเอง
1: คืออันนี้เป็นเทคนิค
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเราทำในนี้คือเราถ้าจะ
0: เวลาเราน้อย
1: เราเร่งแล้วก็ต้องมาทั้งหมดแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเป็นวันเราสามตัวเนี่ยมาแลบไว้
0: ใช่ครับ
1: มาใส่รวมกันก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใช้แลบอาหารน่ะที่เป็นลักษณะใสๆเน
0: ี่
1: ยนะเก็บไว้เพื่อไม่ให้สารเหยื่อเหยออกไปไม่กลิ่นเหยออกไปสักพักเขาจะละลายเองเมื่อสารทั้งหมดเนี่ยในส่วนของที่2เนี่ยเขามาเจอกันเขาจะละลายเองนะฮะจะละลายเองหรือเดินความชื้นเนี่ยเขาก็ละลายนะครับ
0: กลิ่นหอมมาก
1: กลิ่นก็จะหอมฮะ
0: กลิ่นหอมมาก
1: เราทำในเรื่องหอมมากหอมแบบสดชื่น
0: ใช
1: ่ครับใครลองรับรองว่าถ้าท่านได้สูตรนี้ไปเนี่ยอยากจะทำไว้ใช้เองนะครับประหยัดนะฮะแล้วก็ได้สารที่ดีๆ
0: ได้สีฟัน300กรัมนี่เราใช้กันกี่เดือนครับอาจารย
1: ์โอ้หลอด100กรัมเขาก็ขายกันเป็น100กว่าบาทนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับคุณได้หลอดใหญ่ๆหลอดใหญ่ๆของยาสีฟันเนี่ย3หลอด
0: นะครับแล้วยาสีฟันสมุนไพรพวกเนี้ยใช้เท่าเม็ดถั่วเขียว
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับใช้นิดเดียว
1: นะครับเพราะว่าจะเข้มข้นมากแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับ
0: นะครับ
1: อันนี้อาจารย์พี่แรกก็จะบด
0: ละลายให้ไม่เป็นเม็ดเลย
1: ไม่เป็นเม็ดเลย
0: เพราะว่าถ้าสมมติส่วนเนี้ยยังเป็นเม็ดอยู
1: ่
0: มันจะเหมือนกับเราใช้พิมพ์เสนการบูนเมนทอนเพียวๆแล้วมันรู้สึกเย็นเกินไปจนแสบปากอย่างเงี้ยครับอาจารย
1: ์มันจะเข้มข้นเกินไปมันจะแรงเรียกว่าเรียกภาษาชาวบ้านคือจะมีความรู้สึกว่าแรงไป
0: ใช่ครับ
1: แรงจน
0: แสบปาก
1: ใช่ครับ
0: ก็สุสัตก็คือเรา
1: เหมือนกับว่า
0: พวกนี้ไม่ดี
1: สารตรงนั้นอะละลายไม่ดีก็อาจจะทำให้จุดตรงนั้นมันเข้มข้นไม่กระจายตัวทั้งหมดในนี้มีความเข้มข้นมาจุดๆนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
0: นะครับ
1: อาจารย
0: ์โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งไว
1: ้
0: สักแป๊บหนึ่งแล้วเราไปละลาย
1: ส่วนอื่น
0: เดี๋ยวเขาก็จะละลาย
1: อันนี้เราทำขั้นตอนที่2นะข
0: ั้
1: นตอ
0: นอันนี้1อันนี้2
1: ขั้นตอนที่3ก็คือเอาน
0: ำทุกตัวมาผสมกัน
1: ในส่วนที่3ในส่วนที่3นะมาผสมกัน
0: นะครับ
1: คนจนเป็นเนื้อเดียว
0: นำทุกตัวมาผสมกันเ
1: ลยในส่วนที่3เนี่ยก็คือจะมีซอร์บิทอลนะฮะที่บอกว่าเป็นสารให้ความหวานในยาสีฟันนะฮะตัวที่2เป็นกลิซ
0: าร
1: ีนนะ
0: ฮ
1: ะเป็นกลิซารีนนะครับเป็นกลิซารีนนะฮะซอร์บิทอลที่10กรัมนะฮะกลิซารีนที่10กรัมนะฮะแล้วก็กลิซารีนก็คือตัวให้ความชุ่มชื้นในสูตรนะครับ
0: ตัวต่อไปครับ
1: ตัวต่อไปตัวคาร์บิโดโพพีบิวเทนนะก็คือเป็นสารให้ฟองนะเป็นสารชำระล้างชนิดนึงที่อ่อนโยนนะฮะและให้ฟองเป็นบับเบิ้ลใหญ่ๆนะครับตัวต่อมาเป็นอะมีไลน์เนี่ยก็เป็นสารให้ฟองที่มีลักษณะเป็นฟองเล็กๆนะฮะนุ่มนวลให้ความนุ่มๆแบบเป็นฟองนุ่มๆนะฮะหนืดๆนิดนึงนะครับอะมีไลน์ที่5กรัมนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้ำอันนี้ก็เป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาด
0: นะเราก็ใส่ลงไปได้เลย
1: น้ำสะอาดที่10กรัมนะครับอันนี้ก็สัดส่วนที่3ก็จะมี4ตัวนะครับ
0: นะครับแล้วเราก็
1: จะคนทุกตัวให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ในขั้นตอนเนี่ยในการคนเราไม่ต้องคนแรงเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นฟองนะครับเราค่อยๆคนนะครับ
1: ค่อยๆคนคือบางท่านบอกว่าให้คนให้ละเอียดก็นึกว่าคนแรงๆคนตีๆไปกลายเป็นฟองฟู่ขึ้นมาแบบฟองเยอะก็ทำใหเอามาใช้ลำบากต้องรอให้ฟองลดเพราะนั
0: ้
1: นในการกวนสารที่มีลักษณะเป็นสารให้ฟองเนี่ยเราค่อยๆคนนะฮะให้ละลายแค่นั้นเองนะครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ขั้นตอนที่3เราก็จะมีประมาณนี
1: ้
0: นะครับก็คือขั้นตอนที่4เราก็นำส่วนที่5เนี่ย
1: ส่วนที่5ก็คือส่วนที่เป็นผง
0: ใช่ส่วนที่5เนี่ยมาร่อนลงส่วนที่3
1: มาละลายลงในส่วนที่3นะ
0: ครับโดยผ่านตะแกรงร่อน
1: ครับ
0: อาจารย์ก็คือส่วนที่3ก็คือส่วนนี
1: ้ครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นน้ำนะฮะ
0: ส่วนที่4มีสารตัวไหนบ้างครับอาจารย
1: ์ส่วนที่4เนี่ยจะมีสาร2ตัวก็คือเป็นสารก่อเจลนะก็คือตัวคาร์บอพอล940กับตัวซันเทนกรัมอย่างที่บอกว่าเราเอาสารก่อเจลทีลงในส่วนที่เป็นน้ำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ในการเทสาร2ตัวนี
1: ้
0: นะครับก็ ็คือตัวคาร์บอนพอกกับไซแทนกรรม
1: เรา
0: ไม่แนะนำให้เทพวดลงไปแบบนี้เลย
1: ไม่แนะนำให้เทพวดลงไปเพราะอะไรอาจารย์
0: มันจะเกาะตัวเป็นก้อน
1: คือสมมติคุณเทสารก่อเจลสองตัวลงไปในน้ำเขาจะเกาะเป็นก้อนแล้วมันจะละลายยากเพราะว่าเขาจะเหนียวหนืดมากเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เราทำยังไงครับ
0: เราก็เหมือนเดิมค่อยๆเทผ่านตะแกรง
1: ค่อยๆเทผ่านตะกรองเพราะว่าในการเทผ่านตะกรองทำให้เนื้อเข้ากระจายตัวเป็นผงเล็กๆนะฮะพอเป็นผงเล็กๆแล้วเนี่ยในการจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่ไม่มีก็คือจะเป็นเหมือนกับละลายไปกับน้ำเลยทำให้เป็นลักษณะเป็นเจลในน้ำหนืดเท่าๆกันแต่ถ้าคุณใส่ไปทีเดียวพวดลงไปเลยทีเดียวเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเจลซึ่งมีเนื้อแน่นหนาเพราะโดนน้ำที่ด้านนอกกับด้านในไม่โดน
0: ถู
1: กไหม
0: ฮ
1: ะคราวนี้มันจะละลายยากแต่การที่อาจารย์พิชาติใช้เทคนิคในการเอาผงเจลนะฮะผงคาร์บอพอลหรือของตัวซันแทนกรรมเนี่ยมาผ่านตะแกรงร่อนก็ทำให้เนื้อละเอียดเนี่ยเขาละลายลงไปในน้ำพอเขาไปละลายน้ำเนี่ยจุดเล็กๆที่ละลายในน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นเจลเล็กกระจายอยู่ในน้ำทำให้ไม่เกิดการแน่นนะครับอันเนี้ยขนาดลอยเนี่ยยังเป็นอยู่เลยนะฮะ
0: แล้วเราก็
1: จะ
0: แช่เขาไว
1: ้ง่ายขึ้นนะครับ
0: ตัวต่อไปก็ตัวสายแทนกรรม
1: สายแทนกรรมนะครับสายแทนกรรมนี่จะหนืดที่กว่าคาร์บอพอลอีกนะครับ
0: ก็นะครับค่อนข้างละเอียดนะครับแป๊บเดียวเขาก็จะ
1: ตัวสายแทนกรรมนี่ก็เป็นสารที่เขาผลิตมาจากน้ำตาลนะเอาน้ำตาลเนี่ยไปหมัก
0: แล้วเราก็ค่อยๆคนนะครับค่อยๆคน
1: ครับอันนี้คือคนให้สารก่อเจลเนี่ยนะครับละลายลงไปในสัดส่วนที่เป็นน้ำนะเป็นของเหลวอะเป็นของเหลวเพราะว่าในสัดส่วนที่ไปน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งตัวโคคาเมโทโพพิวิเทนสารให้ฟองกีซาลีนนะฮะซอร์บิทอลนะฮะซึ่งเป็นของเหลวนะครับอันนี้อาจารย์พิชาติพยายามจะกวนให้ตัวสารก่อเจลเนี่ย
0: ค่อยๆบีบค่อยๆบีบนะครับค่อยๆบีบนะครับเราจะไม่คนแรงจนเกิดฟองอากาศ
1: ถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูอยู่เนี่ยถ้าตอนแรกเนี่ยท่านไม่ล่อนผ่านตะแกรงเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นก้อนยิ่งกว่านี้อ
0: ี
1: กนะจะละลายยากเลยนะครับอันนี้เรากวนๆไปก็จะทำให้ละลายมากขึ้นเพราะว่าก
0: วนๆไปแล้วก็ใช้หลังช้อนค่อยๆบี
1: ค่อยๆบี
0: ไปใช่ครับนะครับ
1: อันนี้ก็พยายามกวนอยู่นะฮะเขาจะมีความหนืดขึ้นมาตั้งแต่เป็นเจลนะเจลเนื้อเป็นเจลขุ่นๆขึ้นมานะครับมีความหนืดขึ้นมาน
0: ะครับเขาจะเริ่มหนืด
1: ขึ้นมานะครับ
0: นะครับในส่วนเนี้ยเราจะต้องละลายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเนื้อยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนที่3นี
1: ้อ๋อเทคนิคนะฮะคือในส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะในการทำเนื้อจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอาจารย์พิชาติมาจากประสบการณ์ในการทำเลยถ้าคุณทำส่วนนี้ไม่ดีเนื้อยาสีฟันคุณจะไม่สวยเพราะฉะน
0: ั
1: ้นเป็นขั้นตอนที่เราบอกเนี่ยนักศึกษาหรือท่านผู้ชมควรจะดูตรงนี้เอาไว้นะฮะคือเราต้องละลายเจลให้เขาเป็นเนื้อละเอียดก่อนนะฮะอย่าปล่อยให้เป็นก้อนเพราะถ้าเป็นก้อนปุ๊บเขาไปลงในส่วนที่เป็นผงเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นกระจุกเป็นก้อนแล้วก็เนื้อไม่สวยนะครับ
0: เวลาในการผสมเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจารย์เนี่ย
1: สามารถดูด้วยตาได้
0: ใช่ครับว่าเขาละลายสมบูรณ์หรือยังเนี่ยครับเราตักขึ้นมาแล้วเราก็ลองเทไปดู
1: คือถ้าไม่สมบูรณ์เป็นไงอาจารย์ถ้าสมบูรณ์เป็นไง
0: เขาก็จะเป็นเม็ดไซแทนกรรมให้เห็นเลย
1: คือถ้าเรากวนไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเขายังเป็นเม็ดอยู
0: ่
1: แสดงว่าเนื้อยังไม่ละเอียด
0: ใช่ครับ
1: ก็คือถ้ามองเหมือนเป็นเม็ดสาคูหรือว่ามีแบบ
0: ใช่ครับ
1: เขาขุ่นอยู่ข้างใน
0: ใช่
1: ไหมฮะคืออาจารย์คือต้องการกวนให้แบบใสเลย
0: ใช่
1: ถ้าใสกิ้งเลยตรงเนี้ยเราก็ทำให้เนื้อละเอียดถูกไหมฮะใส่จริงหรือว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่เขาก็จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ช่วยบีเขานะครับ
1: อันนี้อาจารย์พิชาพยายามช่วยบีเพื่อให้ตัวสารตัวแซนทันกรรมกับตัวคาร์บอพอลเนี่ยกระจายตัวในน้ำ
0: ก็ค่อนข้างที่จะ 80% แล้วล่ะครับอาจารย์นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะสวยเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เริ่มจะละเอียดแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มจะไม่มีขาวขุ่น
0: ใช่
1: เริ่มจะไม่มีขาวขุ่นอยู่ข้างในนะครับเนื้อก็มีลักษณะของการมีหนืดขึ้นนะที่บอกว่าเราใส่สารเพิ่มความหนืดนะฮะกับเพิ่มความข้นนะฮะครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะตั้งให้ดูเป็นส่วนเลยนะครับ
1: พาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะฮะ
0: 3และ4อยู่ในนี้
1: 3ที่4ก็คือเราเอาแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทอันนี้3 4เนี่ยผสมกันเป็นลักษณะของหนืดนะ
0: ใช
1: ่พาร์ทที่1เนี่ยมีลักษณะเป็นผงนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นของเหลวเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมมากนะฮะพาร์ทที่2นะเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมมากนะครับก็มีลักษณะเป็นน้ำเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันหอมระเหยนะฮะแล้วก็มี
0: เห็นไหมครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ครับผม

0: ะครับผมเรามาดูวิธีทำที่5
1: ครับ
0: นะครับก็คือเขาให้นำส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5และส่วนที่6ครับ
1: มา
0: เทเข้าด้วยกัน
1: เข้าด้วยกันเลย
0: นะครับขอโทษครับอาจารย์เราลืม
1: พาร์ทที่5พาร์ทที่5ก็คือสารขัดฟันก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนาะ
0: นะครับเราลืมผสม2ตัวนี
1: ้
0: นะครับก็
1: โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเดี๋ยวบางคนอาจจะรู้ในการทำอาหารนะเขาใช้เป็นผงฟูแต่จริงๆตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันไม่ใช่ผงฟูนะมันเป็นส่วนผสมของผงฟูนะมันทำให้เมื่อไปอยู่ในโดนกดปุ๊บมันก็ทำให้กระจายตัวทำให้กับเนื้อของแป้งเนี่ยฟูขึ้นมานะฮะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวช่วยในการขัดฟันนะตัวเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยคือหรือเบกกิ้งโซดาถ้าเราเรียกในทาง
0: ครับ
1: ทำอาหารเรียกว่าพวกเบกกิ้งโซดาก็คือมีสารที่ช่วยขัดฟันตัวหนึ่ง
0: คนให้เขาละลาย
1: ในส่วนที่5เนี่ยเขามีโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงเนาะกับน้ำแล้วก็เอา2ตัวเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับนี่ผสมเข้าด้วยกันเลยนะคร
1: ับ ก็เป็นลักษณะของน้ำขาวๆนะ
0: เนี่ยครับเขาจะขุ่นแบบนี้นะ
1: เป็นสีขาวขุ่น
0: ไม่ใส
1: ครับ
0: นะครับเขาจะเป็นสี
1: ขาวข
0: ุ่นอย่างนี้นะครับแค่นี
1: ้ครับก็ได้ทั้งหมด4ส่วนนะเพราะว่าส่วนที่3กับที่4เนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะฮะครับ
0: ไอ้ส่วนที่6นี่ไม่ต้องเทผสมกับ
1: ตัวใดก็ไว้ใส่ที่หลัง
0: ใช่อันนี้ไว้ใส่ที่หลังได
1: ้ครับผม
0: นะครับก็คือตัวไก
1: ล
0: ตัวสุดสุดท้ายเลยนะครับผมนะครับเขาก็จะให้นำส่วนที่1 2 3 4 5 6มาผสมเข้าด้วยกัน
1: ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาทุกส่วนเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะฮะ
0: นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยค่อย
1: ค่อยค่อยโปรยนะส
0: ่
1: วนที่หนึ่งลงในส่วนที่สอง
0: ใช่
1: นะครับเพราะส่วนที่สองเนี่ยมันจะสำคัญมากเพราะว่ามันสารหอมระเหยซึ่งราคาค่อนข้างจะแพง
0: อันนี้คือเราผ่านตะแกรง
1: ร่อนมาแล้วร่อนมาจนละเอียดแล้วนะครับก็ค่อยโปรยลงไปนะครับ
0: ค่อยโปรยนะครับแล้วก็คนโทษครับอาจารย์
1: เราตะก้อคนดีกว่านะครับก็จะช่วยในการตอนนี้ก็คือตัวเนื้อของผงส่วนที่1นะฮะลงไปปนกับส่วนที่เป็นแอคทีฟหรือว่าพวกสารหอมระเหยต่างๆนะฮะเป็นทั้งสารหอมระเหยเป็นทั้งแอคทีฟในเรื่องของการลดอาการบรรเทาอาการปวดฟันนะ
0: ครับก็คือที่ผมเทนส่วนที่1ลงส่วนที่2เนี่ยก็เพื่อจะใหพิมพ์เส้นการบูนเมนทอนเราเน
1: ี่
0: ยไม่ปิดที่ภาชนะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เพราะว่าเขาจะได้ไม่สูญเสียไป
0: มันจะได้ไม่สูญเสีย
1: รสชาติที่สอง
0: เป็นฟันเราจะได้เหมือนเดิม
1: สำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราก็พยายามกวนในส่วนที่
0: เนี่ยครับแค่นี้เขาก็ผสมกันแล้วครับอาจารย์แล้วเราค่อยเทส่วนที่สาม
1: ส่วนที่สามลงไปก็คือเนื่องจากเขาเป็นผงเราก็จะทำให้มีลักษณะของการหนืดนะการหนืดเป็นลักษณะของกึ่งครีมและเป็นลักษณะของเพรสนะครับสารเป็นยาสีฟันหนึ่งยาสีฟันที่เป็นอันนี้เรายังไม่ถึงกับเป็นครีมนะจะเป็นยาสีฟันที่เป็น
0: ครับแล้วเราก็ค่อยๆกวน
1: ในส่วนของสารเพิ่มความหนืดลงไปนะฮะสารเพิ่มความหนืดกับเพิ่มความข้นลงไปนะครับ
0: ก็ค่อยๆกวนนะครับนี่หอมมากนะคร
1: ับ หอมมากครับ
0: น่าจะหอมทั้งห้องเลยนะครับเนี่ยครับเราก็ค่อยๆกวนไป
1: ครับเราอาจจะต้องเติมสารตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ำเนาะ
0: ใช่ครับค่อยค่อยกวนนะครับแล้วก็
1: เติมส่วนที่5นะครับ
0: ค่อยค่อยเทลงไปนะครับค่อยค่อยเทแล้วก็ผสมนะครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะของยาสีฟันสมุนไพรนะครับเพียงแต่ว่ายาสมุนไพรสูตรนี้ที่เราทำเนี่ยคือถ้าบอกว่าไม่ถึงกับโบราณคือมีการพัฒนามาเป็นลักษณะของเพรสของเนื้อที่ไม่ใช่ผงนะฮะแต่มีสัดส่วนของสมุนไพรที่สำคัญอยู่นะฮะแล้วก็มีความน่าใช้แล้ว
0: ก็ค่อยๆคน
1: ครับ
0: นะครับถ้าจะให้แนะนำท่านผู้ชมนะครับก็คือยาสีฟันสูตรเนี่ยเราไม่ต้องแต่งกลิ่นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขามีกลิ่นของพิมพ์เสียงการบูนพวกนั้นอยู่แล้ว
1: คือมีกลิ่นหอมของสม
0: ุ
1: นไพรธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: สมุนไพรธรรมชาติที่เป็นกลิ่นหอมน้ำมันหอมระเหยที่หอมมากๆด้วยนะครับหอมมากๆนอกจาก หอมแล้วยังให้ฤทธิ์ที่ดีด้วยฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฤทธิ์ในการต้านการปวดการระคายเคืองต่างๆนะเป็นน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มที่ดีต่อสุขภาพช่องปากนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปแต่งกลิ่นเลยเพราะกลิ่นของธรรมชาติในสูตรนี้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวเครื่องตี
0: อันนี้ใช่เราจะช่วยใช้เครื่องช่วยผสมนะครับ
1: เพื่อที่จะให้เนียนนะครับ

0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายก็คือตัวสั่นกันเสีย
0: นะลักษณะของเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเพลทนะฮะเนื้อเพลทนะครับเนี่ยอาจจะมีความหยาบอยู่บ้างไม่เหมือนกับเนื้อครีมที่ละเอียดทีเดียวนะฮะยังมีเนื้อของสมุนไพรมีของสารขัดฟันอยู่นะฮะ
1: ครับหอมไหมครับ
0: หอมมากฮะหอมมากดูน่าใช้
1: ไม่ต้องแปรงโชว
0: ์ไม่ต้องแปรงโชว์นะครับ
1: เนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้เองเราก็สามารถทำยาสีฟันใช้เองที่บ้านได้แล้ว
0: อันนี้ได้ถึง300กรัมนะถ้าอาจารย์ขูดหมดได้ถึง300กรัม
1: เนี่ยครับนะครับก็คือถ้าสมมุติในกรณีเราทำเสร็จแบบนี้แล้ว บางทีมันอาจจะยังฟูๆอยู่เราอาจจะแรปทิ้งไว้ก่อนสักวันหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยนำมาใส่
0: แพ็กเกจจิ้งนะฮะค
1: ือ
0: ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของการฟูของเนื้อ
1: ใช่ครับผม
0: นะครับเพราะเรามีทั้งสารที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือทำให้เนื้อเขาฟูนะคือยังไม่ตกแน่นลงไปนะ
1: แต่
0: ลักษณะเป็นของเนื้อเพสนะฮะเป็นยาสีฟันนะฮะสมุนไพรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากนะครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างแพ็กเกจจิ้งที่เราเอามาให้ดู
0: ใส่หลอดบีบได้นะ
1: จะบรรจุยังไงดีอาจารย
0: ์
1: ถุงนะครับเจ้าหน้าที่เขาเอาถุงมาให้อ
0: ันนี้
1: เราก
0: ็
1: ใส่ถุงใส่ถุงปุ๊บแล้วก็เอากรรไกรตัดป
0: ุ๊
1: บใช่ไหมครับแล้วเราก็บีบ
0: อาจารย์พิชิตเทคนิคการใส่ถุงให้นิดนึง
1: นะครับเวลาเรายังเหลือนะครับเราก็
0: เดี๋ยวเราทวนสูตรให้สักนิดนึงก็ได้ตอนจบนะฮะเพราะเราเมื่อกี้เราบอกสูตรไปค่อนข้างจะเร็วนะฮะบางท่านอาจจะจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรา
1: แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคร
0: ับอันนี้อาจารย์พิชาจะสาธิตกันเราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีจะใส่หลอดยังไงนะ
1: ใช่เราจะใส่หลอดยังไงดี
0: ไปซื้อหลอดมาแล้วเอ๊ะจะบรรจุมันลงไปยังไงนะครับอันนี้แล้วก็เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคแทนที่เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องบรรจุแพงๆแบบโรงงานเขานะฮะเพราะเราเพิ่งหัดทำนะฮะเอามาใช้นะฮะแล้วก็บีบลงไปข้างล่าง
1: ใช่แล้วเราก็
0: ลูดลงไปข้างล่างนะฮะ
1: ปึ๊บลูดลงไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็ตัดตูดมันอย่างนี
0: ้นิดนึงจะคือตัดอย่าให้กว้างกว่าปาก
1: ใช่คร
0: ับจะใส่ลำบาก
1: แล้วก็บีบเอาลงออกให้หมด
0: บีบเอาลงออกก่อนนะ
1: เนี่ยครับ
0: ดูมันเล็กไปไหมอาจารย
1: ์นะครับแล้วเราก็บีบเข้าไปเลยเนี่ยครับค่อยๆบีบเข้าไป
0: ครับ
1: เห็นไหมครับค่อยๆบีบเข้าไปนะครับซึ่งมันจะเนื้อมันจะค่อนข้าง
0: หนืดนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ฟูอยู
1: ่เนื้อมันค่อนข้างฟูนะครับทางที่ดีเราแพ็คไว้ก่อนสักหนึ่งวันนะครับหรือว่าถ้ามันออกน้อยไปเราตัด
0: ที่กว้างขึ้น
1: ใช่ตัด
0: คือเนื้อเขาจะฟูเกินไปการออกมันจะยาก
1: นะครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เข้าไปแล้วเห็นไหมครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ไอ้ที่มือสั่นนี่คือมันหนืดนะครับ
0: มัน
1: แ
0: น่นเกินไป
1: ใช่มันหนืดนะครับ
0: โอ้โหเนื้อเขาหนืดมาก
1: ใช่ครับ
0: เนื้อเขาหนืดมาก
1: เนื้อเขาก็จะค่อยๆลงไปแล้วเราก็เขย่าเนี่ยแล้วก็กระทุ้งเขาลงแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับจนเต็มหลอด
0: โอเคก่อนหมดเวลาทวนสารนิดนึงนะฮะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะสารช่วยให้ขัดฟันนะฮะที่ 25.5 กรัมนะฮะสารส้มสตูเนาะที่ช่วยรักษาการอักเสบระดับกลิ่นปากที่5กรัมอาราโทอินป้องกันหลักการระคายเคืองนะฮะ 0.5 กรัมอันนี้คือพาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะมีการบูนนะฮะบรรเทาอาการปวดฟันที่ 1.5 กรัมพิมเสนนะฮะช่วยบรรเทาอักเสบในช่องปากและช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นนะครับ 1.5 กรัมเมนทอลนะครับช่วยรักษาแผลในช่องปากและช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะที่ 0.5 กรัมนะครับเปปเปอร์มินต์นะครับเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะฮะ 1.5 กรัมน้ำมันการพูนะลดอาการเสียวฟันนะครับที่ 0.5 กรัมนะฮะอันนี้คือพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทที่3ก็จะมีตัวโซบิทอลนะช่วยให้ความหวานในสูตรนะครับ

0: ครับที่10กรัมกีซาลีนนะครับช่วยให้ความชุ่มชื้นในสูตรที่10กรัมโคคาไมโดโพพี่วิวเทนนะฮะสารให้ฟองนะฮะอย่างอ่อนโยนที่5กรัมอะมีไลน์นะฮะสารให้ฟองละเอียดที่อ่อนโยนนะฮะที่5กรัมแล้วก็น้ำสะอาดนะครับที่30กรัมตัวทำละลายนะเป็นตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะครับแล้วก็สัดส่วนที่4เนี่ยจะมีตัวคาร์โบพอลนะฮะกับตัวแซนแทนกรัมนะฮะเป็นตัวสารกอร์เจลทั้ง2รายการเนี่ยที่1กรัมทั้งคู่นะครับแล้วก็สัดส่วนที่5ตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะช่วยขัดฟันให้ขาวนะที่จุด5กรัมที่5กรัมที่5กรัมโทษทีครับแล้วก็น้ำที่16กรัมนะฮะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสารช่วยกันเสียนะครับที่จุด5กรัมนะครับก็วันนี้เรา2คนนะครับก็มาถึงก็สอนจนจบแล้วนะมือก็เปิดไปนิดนึงก็คือได้สูตรยาสีฟันที่น่าใช้นะฮะสูตรหนึ่งนะฮะมีเนื้อเป็นเนื้อเพรสนะฮะมีกลิ่นสมุนไพรหอมสดชื่นนะครับนะครับเราสองคนก็อาจจะต้องลาพบตัวเป้าใหม่ได้ในสูตรต่อไปในของเทอมนี้นะสูตรที่2นะผมอาจารย์เจเดชฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับวันนี้เราก็ขอจบรายการนะครับตรงนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะสำหรับวันนี้มาพบกันนะคะในชั่วโมงที่9แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อการใช้ภาษายุคศตวรรษที่21ค่ะเรามาดูนะคะการใช้ภาษาเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารและก็การสร้างความเข้าใจในสังคมภาษาในยุคศตวรรษที่21มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวิธีการใช้ภาษาทั้งในด้านการสื่อสารในชีวิตประจำวันการศึกษาธุรกิจวัฒนธรรมการทำความเข้าใจการใช้ภาษาในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรามาดูนะคะความสำคัญของภาษาในยุคศตวรรษที่21ภาษานั้นนะคะในยุคนี้นะคะไม่เป็นเพียงแต่เครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงระหว่างบุคคลในยุคศตวรรษที่21ภาษาได้รับบทบาทใหม่ในการเติบโตของโลกยุคดิจิทัลและความหลากหลายของสังคมยกตัวอย่างเช่นการเป็นสื่อกลางในโลกดิจิทัลภาษาในยุคนี้นะคะจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบของการสื่อสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นข้อความสั้นๆในโลกโซเชียลมีเดียการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสัญลักษณ์อีโมจินะคะแล้วก็การพัฒนารูปแบบนะคะเป็นรูปภาพนะคะหรือมัลติมีเดียนั่นเองการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาษาในยุคศตวรรษที่21นะคะจะต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะด้วยความเร็วสูงด้วยนะคะการส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมสื่อสารนะคะในยุคปัจจุบันนะคะจะต้องมีการอาศัยความเข้าใจที่หลากหลายแล้วก็ความอ่อนไหวนะคะทางวัฒนธรรมนะคะในยุคศตวรรษที่21ที่โลกเชื่อมโยงกันนะคะอย่างไร้พรมแดนนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะภาษานั้นนะคะไม่เป็นเพียงแต่เครื่องมือในเรื่องของการสื่อสารเท่านั้นนะคะแต่กลายเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่จะไขสู่โอกาสและความสำเร็จในหลายๆด้านนะคะจะกล่าวก็คือว่าความสำคัญของภาษาในยุคปัจจุบันนะคะโดยเน้นถึงบทบาทในด้านต่างๆด้วยนะคะดังนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะภาษาการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนนะคะในยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนนะคะจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนะคะที่เราต้องมีการเขียนจดหมายส่งจดหมายนะคะแต่ปัจจุบันนะคะเมื่อโลกนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะภาษาจึงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกันจากต่างประเทศนะคะหรือหลายประเทศโดยเฉพาะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาสากลนะคะที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเพิ่มโอกาสนะคะในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วยนะคะการสื่อสารนะคะในโลกไร้พรมแดนนะคะความเร็วแล้วก็ความสะดวกเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะที่ทันสมัยนะคะมีมากมายนะคะเช่นอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะเดี๋ยวนี้ก็รองรับนะคะ 5G นะคะสื่อสารนะคะสังคมออนไลน์ทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าผู้รับสารจะอยู่ที่ใดบนโลกนะคะการส่งข้อความผ่านอีเมลหรือการสนทนานะคะผ่านวิดีโอคอลนะคะก็สามารถทำได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ในพริบตาด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากอดีตนะคะที่เราจะต้องโทรศัพท์นะคะในยุคของโลกที่ยังไม่ได้ก้าวหน้านะคะการสื่อสารนะคะยังไม่ได้ก้าวหน้าแล้วก็ยังไม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะค่ะ
ความหลากหลายของช่องทางการสื่อสารนะคะในโลกไร้พรมแดนนะคะที่เราจะพูดถึงนะคะเรามีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายใช่ไหมคะให้ทุกท่านนะคะได้เลือกใช้ทั้งในแบบข้อความเสียงภาพหรือวิดีโอนะคะการเลือกใช้ช่องทางใดนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็บริบทของการสื่อสารนั่นเองการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะคะการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนนะคะเป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการตระหนักถึงมารยาททางสังคมค่านิยมความเชื่อของวัฒนธรรมนะคะที่แตกต่างกันจะช่วยลดนะคะความเข้าใจผิดแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบเนื้อหาการสื่อสารในโลกไร้พรมแดนเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันข้อมูลแล้วก็สร้างเครือข่ายทางสังคมสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาษาโอกาสทางธุรกิจในโลกของธุรกิจการสื่อสารมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของการเจรจาต่อรองการทำข้อตกลงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคู่ค้าการมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศการทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวในระดับสากลนอกจากนี้การเข้าถึงข้อมูลทางข่าวสารทางธุรกิจก็เป็นภาษาต่างประเทศที่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบกันในการแข่งขันภาษานั้นเป็นสะพานนะคะเชื่อมธุรกิจสู่โลกของภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นภาษาธุรกิจหลักการสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในเวทีโลกช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดก็คือมีการเข้าถึงลูกค้าผู้ค้าและนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกการสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมการเจรจาต่อรองการสื่อสารข้อตกลงเงื่อนไขทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆการเข้าใจแนวโน้มตลาดและข้อมูลทางลึกของธุรกิจจากแหล่งทุกมุมโลกนอกจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆนะคะยังมีภาษาอื่นๆมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นจีนสเปนเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในบริบทของธุรกิจการเรียนรู้ภาษาเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะก็จะได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆในตลาดเฉพาะภาษาและการศึกษานะคะแหล่งความรู้งานวิจัยส่วนใหญ่มักเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษการมีความรู้ทางภาษาอังกฤษนะคะ

0: จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักวิจัยนะคะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางนอกจากนี้นะคะการศึกษาต่อในระดับต่างประเทศยังเป็นโอกาสที่ดีนะคะของการพัฒนาภาษาและประสบการณ์ชีวิตซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ก้าวทันโลกภาษากับการศึกษาสองสิ่งนี้ผูกพันนะคะแล้วก็สร้างอนาคตร่วมกันด้วยนะคะภาษาและการศึกษาเป็นสิ่งที่แยกออกไม่ได้เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านนะคะที่เกื้อหนุนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนในสังคมนะคะในขณะที่การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมภาษาจึงเป็นอย่างสะพานเชื่อมโยงไปสู่โลกของการศึกษาการศึกษาก็จะช่วยพัฒนาภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเราต่อไปเรามาดูหัวข้อบทบาทของภาษาในการศึกษาเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษานั้นก็เป็นเครื่องมือนะคะในการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังคำบรรยายการเขียนรายงานหรือพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณครูเพื่อนนักเรียนแล้วก็ความสามารถทางภาษาที่ดีก็จะช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นจับประเด็นได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้แม่นยำและแสดงออกถึงความรู้และเข้าใจได้อย่างชัดเจนการถ่ายทอดความรู้นะคะครูใช้ภาษานะคะในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในขณะเดียวกันนะคะนักเรียนนะคะก็ใช้ภาษาในการซักถามแสดงความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอภาษาจึงเป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูกับนักเรียนนั่นเองค่ะการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดนะคะการใช้ภาษาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะการคิดอย่างมีเหตุผลการคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ภาษาที่ซับซ้อนเช่นการวิเคราะห์วรรณกรรมหรือการเขียนบทความทางวิชาการนะคะจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะเกิดคิดอย่างมีเป็นระบบนะคะแล้วก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะการเข้าถึงแหล่งความรู้ในโลกปัจจุบันนะคะเต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็ความรู้มากที่จะเผยแพร่ในเรื่องของโดยใช้ภาษาในการเผยแพร่ความสามารถทางภาษาเนี่ยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเช่นภาษาอังกฤษที่เรากล่าวถึงนะคะจะช่วยเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายมากแล้วก็ทันสมัยมากนะคะเพราะว่าปกติเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารสากลนะคะทั่วทุกมุมโลกนะคะบทบาทการศึกษาในการพัฒนาภาษาการพัฒนาทักษะทางภาษานะคะการศึกษาในระบบโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนหลักสูตรของสถานศึกษาจะช่วยกำหนดเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆนะคะอย่างเป็นระบบการสร้างความเข้าใจนะคะการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของภาษากฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ความหมายของคำศัพท์และก็การเรียนรู้ภาษาในเชิงลึกจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมส่งเสริมการใช้ภาษาในบริบทต่างๆการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบริบทที่หลากหลายเช่นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการโต้วาทีการเขียนรายงานหรือการทำงานการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงก็จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความมั่นใจในการใช้ภาษาการปลูกฝังความรักในภาษาการศึกษาที่ดีจะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความงามของภาษาเกิดความรักความหวงแหนในภาษาแม่และมีความสนใจที่เรียนรู้ภาษาอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
1: เวลาที่เรามองภาพใหญ่ในยุคศตวรรษที่21มันก็มีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวเรื่องของโรคระบาดเรื่องของ well-being ต่างๆตรงเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยแวดล้อมในตัวเด็กอะค่ะที่จะต้องเข้าไปดูแลเราก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเองเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกันเรียนรู้เครื่องมือของผู้ปกครองเครื่องมือของคุณครูในการพัฒนาเด็กทาง ง Starfish เนี่ยก็ทำออนไลน์ Learning Platform ชื่อ Starfish Lab เป็นสื่อที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นสื่อที่คนที่ทำงานนะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในเรื่องของการพัฒนาเด็กเรามีคอนเทนต์อยู่3ลักษณะก็คือเป็นคอร์สออนไลน์เลยโดยที่คนที่มาทำเป็นเจ้าของคอร์สเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนะคะในเรื่องของงานวิชาการแล้วก็จะเป็นส่วนของวิดีโอเนี่ยก็จะดูง่ายๆหน่อยให้เข้าใจถึงกระบวนการหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นของคุณครูท่านอื่นอีกอันนึงก็จะเป็นบทความก็จะอ่านง่ายหน่อยเราก็กำหนดธีมเอาไว้ว่าโอเคมันมี12เรื่องใหญ่สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะต้องรู้

0: มันก็มาจากฐานของตัวทักษะในศตวรรษที่21เช่นเรื่องของภาษาและการสื่อสารหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันแบ่งปันในหัวข้อที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการเด็กเรื่องของปฐมวัยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นโซลูชันในสิ่งที่โรงเรียนมองหาถ้าโรงเรียนมองหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM แล้วเขาไม่มีเครื่องมือเราเป็นโซลูชัน
1: ก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาข้อมูลจนได้คอนเซ็ปต
2: ์ช่วยให้เราอ่ะมีกระบวนการสอนที่ชัดเจนเสริมของคุณครู
0: เครื่องมือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาตามบริบทซึ่งถ้าเราไปเรียนแค่ในโรงเรียนมันอาจจะไม่ได้มีเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ทันเวลาเพราะว่ากว่าที่แบบหนังสือจะมากว่าที่อะไรจะมามันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของการที่ทำเป็นสื่อออนไลน์นะคะมันก็สามารถทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น
3: เราเหมือนเรามีตัวช่วยดีๆหนึ่งตัวแล้วกล้าคิดนอกกรอบมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะแบบแอคทีฟเต็มมากกว่านี้
4: สามารถที่จะอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: คุณครูก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามนำมาประยุกต์นะครับในการจัดกิจกรรมแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนนะครับได้แสดงออกทางความคิด
0: เราเชื่อว่าที่แบบนี้มันเป็นที่ที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเราก็พยายามที่จะดูความหลากหลายของบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวในแต่ละโรงเรียนซึ่งคิดว่าตรงนี้พื้นที่ร่วมเรียนรู้โดยที่ไม่ตัดสินจะเป็นพื้นที่ที่สำคัญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูเนี่ยรู้สึกได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ภาษาและเทคโนโลยีเทคโนโลยีและภาษาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะคะอิงกับภาษาอังกฤษการมีความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้งานนะคะในการทำงานและสายเทคโนโลยีนอกจากนี้การใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มักต้องใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอังกฤษจึงช่วยให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะภาษาในโลกดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยวิธีการใช้ภาษาของเรานะคะอย่างลึกซึ้งอินเทอร์เน็ตและก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะได้สร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการสื่อสารทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะสามารถเชื่อมโยงนะคะแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะภาษาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่พูดคุย

ในเรื่องของการเผชิญหน้าเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการเขียนแล้วก็การอ่านการโต้ตอบในออนไลน์นะคะการเกิดขึ้นของภาษาใหม่ๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นศัพท์สแลงออนไลน์นะคะตัวย่อแล้วก็อีโมจิต่างๆก็แสดงให้เห็นพลวัตนะคะของภาษานะคะที่มีการปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ๆนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะยังช่วยลดอุปสรรคของภาษาเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัตินะคะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษาต่างกันนะคะเป็นไปได้ง่ายดายอย่างไรก็ตามการแปลภาษาด้วยเครื่องมือเหล่านี้ยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีความแม่นยำนะคะเพื่อให้มีก็เข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยภาษานะคะในการสลับกันภาษาเองนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI การประมวลผลภาษาธรรมชาติก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะพึ่งพาความเข้าใจในภาษาของมนุษย์เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลภาษาการตอบคำถามการสร้างเนื้อหาการพัฒนา AI และ NLP อย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและเป็นประโยชน์มากขึ้นเช่นผู้ช่วยเสมือนการวิเคราะห์ความรู้จากข้อความและสร้างเนื้อหาอัตโนมัติความท้าทายและโอกาสการอยู่ร่วมกันของภาษาและเทคโนโลยีนำมาซึ่งความท้าทายและโอกาสความท้าทายที่สำคัญการรักษาความหลากหลายของช่องทางโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในโลกออนไลน์อาจทำให้ภาษาอื่นๆถูกลดความสำคัญลงนอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลและการใช้ภาษาสร้างความเกลียดชังในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับการเรียนรู้และอนุรักษ์ของภาษาเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายรวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนออนไลน์เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้เป็นภาษาท้องถิ่นภาษาทักษะในศตวรรษที่21นอกเหนือจากการทักษะทางเทคนิคแล้วทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในชีวิตในยุคปัจจุบันภาษามากกว่าแค่การสื่อสารนะคะภาษาไม่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การสร้างความเข้าใจและวัฒนธรรมในศตวรรษที่21ทักษะของภาษาที่สำคัญนั้นนะคะมีดังนี้นะคะความรู้หนังสือครอบคลุมถึงความสามารถในการอ่านการเขียนการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนรวมถึงการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่างๆการสื่อสารเน้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนการนำเสนอรวมถึงฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ตีความได้อย่างถูกต้องภาษาต่างประเทศการมีความรู้ในภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนนะคะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้และเครือข่ายระดับนานาชาติทักษะในศตวรรษที่21เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้และการทำงานนอกจากทักษะทางภาษาแล้วทักษะอื่นๆที่สำคัญและจำเป็นนะคะสำหรับศตวรรษที่21ได้แก่การคิดเชิงวิพากษ์ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเมินการตัดสินอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ไขปัญหานะคะระบุปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการคิดนอกกรอบการสร้างไอเดียใหม่ๆการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเป็น

ความรู้และบรรลุเป้าหมายร่วมกันการรู้เท่าทันเทคโนโลยีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงการประเมินความเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองต่อและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงระหว่างภาษาทักษะในศตวรรษที่21ภาษาและทักษะในศตวรรษที่21มีความเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาความร่วมมือในขณะเดียวกันทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะทางภาษาในยุคศตวรรษที่21การพัฒนาภาษาเหล่านี้ควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษานั้นควรเน้นการเรียนรู้แบบ active learning การทำงานเป็นกลุ่มการทำโครงงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สรุปแล้วนะคะภาษาเป็นมากกว่าการสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือนะคะเป็นพลังในการขับเคลื่อนที่สำคัญในศตวรรษที่21การเรียนรู้ทางภาษานะคะการพัฒนาภาษาจึงเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งจะนำโอกาสแล้วก็ความสำเร็จทั้งในชีวิตทั้งในด้านการงานการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพื่อให้ก้าวทันโลกและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันภาษาและทักษะในศตวรรษที่21เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันการพัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะจะช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วการลงทุนในการพัฒนาทักษะภาษาและทักษะเหล่านี้นะคะจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตค่ะคุณลักษณะของภาษาในศตวรรษที่21ภาษาในยุคนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญนะคะแตกต่างจากอดีตได้แก่การยืดหยุ่นและการปรับตัวคำศัพท์และโครงสร้างของประโยคนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทต่างๆเช่นคำย่อในข้อความหรือศัพท์เทคนิคที่เกิดขึ้นใหม่ๆการผสมผสานระหว่างภาษาการใช้ภาษาในข้อเดียวกันนะคะเช่น code switching นะคะหรือการผสมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะการผสมระหว่างภาษาหรือที่เรียกว่าภาษาผสมนะคะ mixed language นะคะก็เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้นสำหรับการนำภาษาตั้งแต่2ภาษาขึ้นไปมารวมกันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของศัพท์ไวยากรณ์หรือแม้แต่สำเนียงการผสมภาษานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่นะคะแต่กับทวีคูณความสำคัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนจากต่างวัฒนธรรมและภาษาเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วสาเหตุของการผสมผสานภาษาการติดต่อทางธุรกิจการค้าการค้าระหว่างประเทศนำไปสู่การยืมคำศัพท์เฉพาะเช่นคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีการเงินการอพยพและก็การย้ายถิ่นฐานการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจากภาษาต่างๆทำให้เกิดการผสมผสานภาษาเพื่อความเข้าใจและการสื่อสารในชีวิตประจำวันอิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ภาษาและก็วัฒนธรรมทำให้เกิดการยืมและสำนวนภาษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นแล้วก็มีการสื่อสารเช่นในเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะและอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการผสมผสานภาษาอย่างรวดเร็วรูปแบบของการผสมผสานภาษาเช่นการยืมคำต่างการนำคำศัพท์จากภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยมีรูปแบบในการปรับเปลี่ยนรูปและเสียงเล็กน้อยเช่นการใช้คำว่าคอมพิวเตอร์ในภาษาไทยการใช้รหัสลับนะคะในการสลับภาษาพูดในระหว่างสนทนาเดียวกัน
โดยผู้พูดสามารถสลับไปมาระหว่างสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่วค่ะภาษาลูกผสมภาษาลูกผสมนะคะก็คือภาษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่พูดภาษาต่างกันมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียบง่ายแล้วก็มีคำศัพท์ที่จำกัดภาษา KO นะคะทุกท่านเคยได้ยินไหมคะภาษา KO ก็คือภาษาที่พัฒนามาจากภาษาลูกผสมโดยมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นและมีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ข้อดีของการผสมผสานนะคะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมช่วยลดอุปสรรคทางภาษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพิ่มความยืดหยุ่นในการสื่อสารทำให้การสื่อสารมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระตุ้นการพัฒนาภาษาการยืมคำสำนวนภาษาจะช่วยให้ภาษานั้นมีความสมบูรณ์และก็ทันสมัยข้อเสียของการผสมภาษาความกังวลเรื่องการสูญเสียเอกลักษณ์ของภาษาบางครั้งการผสมผสานภาษามากเกินไปอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความบริสุทธิ์ของภาษาของตนเองก็คือภาษาแม่ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหากการผสมผสานภาษาไม่เป็นในทิศทางที่เหมาะสมอาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารการเน้นความเร็วแล้วก็ความกระชับการสื่อสารในยุคดิจิทัลนะคะมักเน้นความรวดเร็วแล้วก็กระชับเช่นข้อความสั้นๆในแอปพลิเคชันขนส่งสินค้าต่างๆนะคะมีการส่งข้อความนะคะในแอปพลิเคชันการใช้สัญลักษณ์และภาพอีโมจินะคะและมีมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารช่วยเพิ่มอารมณ์แล้วก็บริบทให้กับข้อความนะคะมาสรุปแล้วนะคะการผสมผสานระหว่างภาษาเป็นปรากฏการณ์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในยุคปัจจุบันการทำความเข้าใจถึงสาเหตุแล้วก็รูปแบบของการกระทบนะคะผลกระทบแล้วก็ของการผสมภาษานี้อาจช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาแม่ไปพร้อมกันการผสมผสานนั้นจึงเป็นเรื่องของความท้าทายแล้วก็โอกาสในการทำงานการพัฒนาภาษาและสื่อสารนะคะในการสังคมออนไลน์นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของภาษาในยุคดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีนะคะดิจิทัลนะคะมีบทบาทสำคัญนะคะในการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ภาษาเช่นวิวัฒนาการนะคะของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมาไกลมากเลยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะจากอดีตนะคะที่การสื่อสารทางไกลเนี่ยจะต้องพึ่งจดหมายหรือโทรเลขโซเชียลมีเดียนะคะได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารอย่างสิ้นเชิงเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มแรกๆนะคะในปี1997ก็มีผู้สร้างโปรไฟล์แล้วก็เชื่อมต่อเพื่อนๆได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมีการใช้ที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างมากนะคะก่อนจะเข้าสู่ยุคทองของ Facebook Twitter Instagram YouTube แล้วก็ TikTok ตามเข้ามานะคะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอย่างดีนะคะในยุคปัจจุบันแต่ละแพลตฟอร์มนะคะก็มีลักษณะแตกต่างไปนะคะที่เราใช้งานกันนะคะยกตัวอย่างเช่น Facebook ใช่ไหมคะ Facebook เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเครือข่ายสังคมแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็สร้างกลุ่มต่างๆขึ้นมาค่ะส่วนในเรื่องของการใช้งานแบบ Twitter ใช่ไหมคะก็เน้นการสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆนะคะเป็นทวีตแล้วก็ติดต่อข่าวสารนะคะในรูปแบบเรียลไทม์นะคะถ้าเป็น Instagram นะคะ Instagram นะคะก็จะเน้นการแบ่งปันรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะส่วน YouTube นะคะเน้นการรับชมแล้วก็แบ่งปันวิดีโอต่างๆนะคะ TikTok นะคะก็จะมีการเน้นการสร้างแล้วก็รับชมวิดีโอสั้นๆพร้อมเพลงและเอฟเฟคต่างๆด้วยอิทธิพลเหล่านี้นะคะของโซเชียลมีเดียนะคะที่เราใช้กันนะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญหลากหลายในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อแรกเลยนะคะด้านการสื่อสารช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนกับครอบครัวและคนในทั่วโลกเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นถ้าไปในมุมมองของด้านธุรกิจนะคะก็จะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการสร้างตลาดนะคะที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์แล้วก็เข้าถึงลูกค้าเพิ่มยอดขายถ้าเป็นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของด้านการศึกษาแล้วนะคะก็จะเน้น
เป็นเรื่องของการเรียนรู้และก็การค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญรวมถึงช่อง

ทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ถ้าในด้านสังคมนะคะเราก็จะมีการแสดงออกความคิดเห็นต่างๆนะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนนะคะที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเรามาดูนะคะในเรื่องเหล่าที่เราพูดมาใช่ไหมคะในด้านต่างๆที่เรากล่าวมานะคะว่าโซเชียลเนี่ยมีอิทธิพลต่อพวกเราในด้านต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อควรระวังนะคะในการใช้โซเชียลมีเดียแม้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังที่เราจะต้องตระหนักนะคะในเรื่องของข่าวปลอมนะคะเฟซนิวนะคะก็ควรตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนแชร์เพื่อป้องกันการเผยแพร่ออกไปที่มันไม่ถูกต้องความเป็นส่วนตัวนะคะการตั้งค่าความเหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลต่างๆนะคะการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะคะการใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นนะคะการเสพติดมากเกินไปนะคะโซเชียลมีเดียควรใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI เครื่องมือสร้าง ChatGPT นะคะหรือ Google Translate นะคะจะช่วยแปลภาษาแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้ทางภาษานะคะเราจึงแบ่งประเภทของ AI เรามาดูนะคะประเภทของ AI เนี่ยแบ่งอย่างไรนะคะเพื่อเรานำไปใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นการในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แบบแคบนะคะในเรื่องของเนื้อหาตรงนี้นะคะจะถูกออกแบบมานะคะเพื่องานเฉพาะเช่นระบบการแนะนำสินค้าระบบจดจำใบหน้าหรือโปรแกรมเล่นหมากรุกซึ่ง AI ประเภทนี้นะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่สามารถทำงานอื่นได้นะคะนอกนั้นได้นะคะปัจจุบัน AI ส่วนใหญ่ที่เราใช้งานกันจัดอยู่ในประเภทนี้แหละค่ะต่อไปเรามาดูปัญญาประดิษฐ์ AI ประเภทที่แบบว่าสามารถใช้ความสามารถทางปัญญาหรือเทียบเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นปัจจุบันยังไม่มี AI ประเภทนี้นะคะคงต้องรอดูนะคะในอนาคตต่อไปมาอยู่ปัญญาประดิษฐ์ในแบบซูเปอร์นะคะในลักษณะนี้นะคะชื่อก็บอกว่าซูเปอร์นะคะก็จะมีการใช่ไหมคะฉลาดล้ำกว่ามนุษย์แน่นะคะในทุกด้านทั้งความคิดการสร้างปัญหานะคะความคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ความรู้ทั่วไปซึ่งในทฤษฎีนี้ยังไม่มีอยู่จริงนะคะยังไม่เกิดขึ้นนะคะสาขาสำคัญของ AI เนี่ยเราประกอบด้วยสาขาต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความฉลาดด้วยได้แก่การเรียนรู้ของเครื่องมือเป็นการสอนนะคะในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลไม่ต้องเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจนนะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์หรือการจัดกลุ่มข้อมูลต่างๆเรามาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะการเรียนรู้แบบเชิงลึกใช่ไหมคะการเรียนรู้แบบเชิงลึกเนี่ยจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นนะคะเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นจดจำภาพเสียงภาษาการประมวลภาษานะคะธรรมชาติการประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจการประมวลผลภาษาของมนุษย์เช่นการแปลภาษาการวิเคราะห์ความรู้สึกการสร้างบทสนทนาต่างวิทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์มองเห็นแล้วก็เข้าใจภาพเช่นการจดจำวัตถุการวิเคราะห์ภาพนะคะทางการแพทย์นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะหรือการขับรถยนต์อัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะคะในแต่ละด้านนะคะต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นด้านการแพทย์เขาใช้ AI นะคะในการวินิจฉัยโรคการพัฒนายาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะด้านการเงินนะคะเราก็ใช้ AI เข้ามาในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตรวจจับการทุจริตการแนะนำการลงทุนด้านการขนส่งนะคะปัจจุบันนะคะรถยนต์ไร้คนขับนะคะระบบจัดการจราจรด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของรถยนต์เข้ามานะคะเกี่ยวข้องด้านการตลาดนะคะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็การโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษาระบบการเรียนรู้ระบบเฉพาะการให้คำแนะนำนักเรียนการใช้เสียงและภาพสื่อสารผ่านวิดีโอเช่น YouTube TikTok ทำให้การใช้ภาษาเน้นภาพและเสียง

0: มากกว่าข้อความล้วนภาพภาษาที่เข้าใจได้ทั่วโลกภาพเคลื่อนไหวมีพลังในการดึงดูดความสนใจการถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายข้อความเสียงเพียงอย่างเดียวการเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกและก็ให้เข้าใจที่ลึกซึ้งได้องค์ประกอบของภาพการจัดองค์ประกอบที่ดีเช่นกฎ3ส่วนเส้นนำสายตาและพื้นที่ว่างจะช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญและสร้างความสมดุลให้กับภาพแสงและสีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศอารมณ์ของวิดีโอแสงที่นุ่มนวลจะช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นในขณะที่แสงที่แข็งแรงสร้างความรู้สึกที่คมชัดสีสันนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์เช่นสีฟ้าให้ความรู้สึกสงบสีแดงให้ความรู้สึกร้าวใจภาพเคลื่อนไหวและกราฟิกการใช้ภาพเคลื่อนไหวกราฟิกจะเหมาะสมนะคะในเรื่องของการช่วยอธิบายแนวคิดที่มีความซับซ้อนทำให้ข้อมูลน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความเข้าใจของผู้ชมเสียงเพิ่มมิติและก็ความรู้สึกเสียงเป็นอารมณ์นะคะที่จะสร้างประสบการณ์ในการรับชมเสียงที่ดีจะช่วยเพิ่มความสมจริงในเรื่องของการสร้างอารมณ์แล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เสียงพูดเหมือนกันนะคะเสียงพูดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญเสียงที่ดังหรือเบาเกินไปหรือมีเสียงรนจะทําให้ผู้ชมนะคะรําคาญแล้วก็มีความเสียสมาธิดนตรีและเสียงประกอบดนตรีและเสียงประกอบสามารถสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่เหมาะสมกับวิดีโอเช่นดนตรีที่เราใจสําหรับฉากแอคชั่นหรือดนตรีที่ผ่อนคลายสําหรับฉากธรรมชาติการบันทึกเสียงการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพควรใช้ไมโครโฟนที่ดีและบันทึกในสภาพแวดล้อมที่เงียบปลีกเลี่ยงเสียงรบกวนการประสานเสียงและภาพการใช้เสียงและภาพร่วมกันอย่างลงตัวจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างประสบการณ์การรับชมที่น่าประทับใจและก็มีประสิทธิภาพการซิงเสียงและภาพเสียงและภาพนะคะควรซิงร่วมกันนะคะอย่างแม่นยำเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่สับสนการใช้เสียงเพื่อเสริมภาพแล้วก็เสียงสนับสนุนเสียงนะคะก็จะเสริมในเรื่องของการสร้างภาพเช่นเสียงฝีเท้าในฉากเดินหรือเสียงลมพัดในฉากธรรมชาติค่ะ
1: ทุกคนเล่น Facebook Twitter วันหนึ่งนานขนาดไหนเคยถ่ายหน้าฟีดไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุดหมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงปะหรือว่าแบบวางมือถือลงได้แป๊บเดียวก็อดใจไม่ไหวจะต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คนั่นเช็คนี่ตลอดเวลามีสถิตินึงที่น่าสนใจในปี2018พบว่าคนไทยใช้เวลาเฉลี่ย9ชั่วโมง38นาทีบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันซึ่งเราก็ทำสถิติแซงหน้าอเมริกาจีนอังกฤษแคนาดาเยอรมนีเกาหลีใต้หรือเอาจริงๆก็คือเป็นประเทศที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากที่สุดจากประเทศที่เขาไปสำรวจฟังดูก็น่าตกใจเหมือนกันแถมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันก็มีแนวโน้มว่าเราจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าเดิมแล้วสังเกตไหมว่าทั้งที่โซเชียลมีเดียมันสูบพลังชีวิตเรามากๆไม่ว่าจะจากคอมเมนต์ที่ท็อกซิกเพื่อนที่ชีวิตดีๆโฆษณาที่เราไม่ได้อยากจะเห็นแต่กลายเป็นว่าเรากลับหยุดเล่นมันไม่ได้โซเชียลมีเดียมันจะอะไรกับชีวิตของเรานักหนามันเปลี่ยนแปลงเราไปยังไงบ้างวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องนี้กันถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สักประมาณ15ปีก่อนจะมีใครเชื่อว่าทุกวันนี้เราจะก้มหน้าก้มตาจดจ่อยกับ Facebook Twitter ได้ทั้งวันโซเชียลมีเดียไม่ได้เปลี่ยนเราแค่ในฐานะปัจเจกแต่มันยังเปลี่ยนทั้งสังคมอย่างวิธีการรับข่าวสารของเราถ้าเป็นแต่ก่อนเราต้องพึ่งหนังสือพิมพ์กับข่าวในทีวีเป็นหลักแต่ทุกวันนี้เราสามารถรู้ข่าวได้ทันทีว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจากโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็ทำลายกำแพงและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระเราเองที่แต่ก่อนอาจจะมีฐานะเป็นแค่ผู้เสพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถเป็นผู้สร้างข่าวสารสร้างคอนเทนต์ได้เหมือนกันนอกจากวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปมันยังทำให้พฤติกรรมการเข้าสังคมของเราเปลี่ยนไปอีกด้วยเรามีปฏิสัมพันธ์แบบเจอหน้ากันน้อยลงถ้าเจอหน้ากันเราก็อาจจะไม่ได้คุยกันเหมือนแต่ก่อนเราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แบบที่ว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันที่โต๊ะทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนถ่ายโทรศัพท์หมดนอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังทำให้เรากลายเป็นคนมีหลายตัวตนเพราะว่าเราสามารถสร้างตัวตนยังไงก็ได้บนโลกโซเชียลแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหน้าจริงเสมอไปเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กลุ่มสังคมที่เราอยู่เช่นการที่เรามีแอคหลุมต่างๆงานวิจัยจากประเทศเกาหลีชิ้นหนึ่งระบุว่าแอคเคาท์ที่ปกปิดตัวเองจะกล้าคอมเมนต์หรือกล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อและก็หน้าจริงรวมถึงกล้าคอมเมนต์บนโพสต์หรือเว็บที่ติดเล็บมากกว่าด้วยโซเชียลมีเดียยังทำให้เราต้องการ

reputation จากคนอื่นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีคนมายอมรับให้ความสนใจเราเช่นถ้ามีคนมากดไลค์เราเยอะๆก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งมันก็วนลูปพอรู้สึกไม่ดีเราก็จะไปโพสต์ใหม่พอมีคนมาไลค์เราก็จะรู้สึกดีขึ้นเป็นวงจรอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆงานวิจัยหลายๆชิ้นก็ระบุว่าตรงเนี้ยแหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ Facebook และ IG ได้รับความนิยมมากเพราะผู้คนจะรู้สึกชอบเวลามีคนมากดไลค์ตัวเองซึ่งมันก็ผูกโยงกับความมั่นใจในตัวเองและความชื่นชมตัวเอง

0: จนส่งผลต่อตัวเองและคนรอบข้างมันอาจจะกลายเป็นอาการที่ผิดปกติที่เรียกว่า Narcissistic Personality Disorder ซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมการหลงตัวเองแบ่งได้เป็น3มิติมิติแรกก็คือ Grandiosity คนประเภทนี้จะมีความมั่นใจสูงชอบคิดว่าตัวเองดีที่สุดและชอบกดคนอื่นเพราะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าส่วนอีกประเภทนึงก็คือ Vulnerability คนกลุ่มนี้ต้องการการยอมรับเหมือนกันแต่จะทำได้ยากกว่ากลุ่มแรกเพราะมีความมั่นใจน้อยกว่าอีกมิตินึงก็คือ entitlement อันนี้จะเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองควรจะได้รับสิ่งดีๆมากกว่าคนอื่นคนอื่นต้องตามใจและก็ทีตัวเองเป็นพิเศษแล้วมันก็มีอีกงานวิจัยนึงจากเยอรมนีที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่นซึ่งพบว่ากลุ่มคนที่มีอาการหลงตัวเองจะมีความเสี่ยงสูงที่จะติด Facebook ซึ่งพฤติกรรมการติด Facebook เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งเลยก็คือ Facebook Addiction Disorder ซึ่งพอมันติดมากๆเข้ามันก็ยิ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นด้วยแล้วมันก็นำไปสู่อีกปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้านั้นมันเกิดจากโซเชียลมีเดียด้วยหรือเปล่าโดยงานวิจัยนึงศึกษาเด็กและวัยรุ่นแล้วพบว่าเด็กที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากกว่าคนอื่นแถมการใช้โซเชียลทำให้เด็กเหล่านี้ใช้เวลากับกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างการเล่นกีฬาหรืองานอดิเรกอื่นๆน้อยลงด้วยเลยทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุขน้อยลงและงานวิจัยในปี2018ของ Lancet ก็นำเสนอว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียตอนกลางคืนมักจะรู้สึกซึมเศร้าและไม่มีความสุขมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเราพูดถึงโซเชียลมีเดียก็คือการเซลฟี่ทุกวันที่เราถ่ายฟีดเรามักจะเห็นคนลงรูปเซลฟี่กันบ่อยใช่ปะเพราะการเซลฟี่มันเปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอตัวเองในแบบที่ต้องการได้แล้วมันก็ยังไปช่วยเพิ่มเซลฟ์เอสติมให้เราแต่ที่แปลกสุดๆก็คืองานวิจัยนี้ของซาร่าดิเฟนบักนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเมืองมิวนิกก็เปิดเผยผลการวิจัยว่าคนมากกว่า 77% ของการสำรวจชอบถ่ายเซลฟี่เพราะมองว่ามันเป็นการโปรโมทตัวเองนำเสนอตัวเองเป็นการแชร์โมเมนต์ในชีวิตตัวเองให้คนในโลกโซเชียลได้รับรู้แต่ในขณะเดียวกันคน 82% จากการสำรวจกลับอยากเห็นรูปเซลฟี่ในโซเชียลมีเดียน้อยลงซะงั้นเพราะรู้สึกว่ามันคุกคามเซลฟ์เอสติมของตัวเองและเขายังมองว่ามันเป็นการสร้างโลกปลอมๆในแบบที่อยากให้คนบนโซเชียลเห็นทั้งที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบในภาพเซลฟี่ก็ได้มันเลยกลายเป็นว่าในขณะที่คนจำนวนมากชอบถ่ายเซลฟี่แต่กลับไม่ชอบดูรูปเซลฟี่ของคนอื่นมันก็เลยถูกเรียกว่าเซลฟี่พาราด็อกซ์หรือความย้อนแย้งของการเซลฟี่ในบทสัมภาษณ์หนึ่งที่คนไปสัมภาษณ์ซาร่าดิเฟนบักผู้วิจัยในงานนี้เธอก็พูดปิดท้ายไว้ว่าให้เราตระหนักเสมอว่าเวลาถ่ายเซลฟี่เราอาจจะไม่ได้คิดเกี่ยวกับการถ่ายเซลฟี่ของเราในแบบหนึ่งแต่คนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นต่อภาพที่เราถ่ายไม่เหมือนกับเราก็ได้ซึ่งมันก็น่าคิดว่านี่เรายอมรับคนอื่นหรือสิ่งที่ต่างจากเราได้น้อยลงด้วยหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาเราเปิดโซเชียลมีเดียเรามักจะเห็นข้อความคอมเมนต์รุนแรงหยาบคายที่คนบนโซเชียลมีเดียพูดใส่กันจนบางทีมันก็นำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆมากมายแล้วมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมคนบนโซเชียลมีเดียเขาดูกันจังทำไมถึงหยาบคายใส่คนอื่นได้ง่ายขนาดนี้พวกแพลตฟอร์มอย่าง Facebook Twitter เวลาที่เราพิมพ์หรือเราค้นหาอะไรมันก็จะไปวิเคราะห์ความสนใจของเราและแนะนำเนื้อหาหรือบุคคลที่มีความคิดหรือความชอบที่คล้ายคลึงกับเราขึ้นมาซึ่งอะไรแบบนี้มันทำให้เหมือนเราอยู่ใน Echo Chamber ที่มีแต่คนชอบและเห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกันกับเราสนับสนุนแนวคิดเราเลยรู้สึกพอใจกับจุดยืนและก็ความคิดในแบบนั้นๆแล้วก็คิดว่ามันถูกอย่างในประเทศอินโดนีเซียก็พบว่าในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2014คนหนุ่มสาวในอินโดนีเซียมีการอันเฟนอันฟอลโล่เพื่อนใน Facebook ไปจนถึงขั้นเลิกกับแฟนหรือเลิกคบเพื่อนในชีวิตจริงเมื่อพบว่าฝ่ายตรงข้ามแชร์สเตตัส Facebook หรือด่าแคนดิเดตที่คนเหล่านี้ชอบจะว่าไปพอย้อนกลับมาดูประเทศเรามันก็ไม่ได้ต่างกันมากว่าปะโซเชียลมีเดียมันเกิดมาเพื่อให้เราได้เชื่อมต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้มันก็พัฒนาไปไกลมากจริงอยู่ที่มันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้เราเปิดใจกว้างมากขึ้นแต่ในอีกด้านนึงมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเราไปมากขึ้นทำให้เราอดทนได้น้อยลงแล้วก็โดดเดี่ยวมากขึ้นด้วยนอกจากนี้การใช้มากไปอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกดาวเพราะเรากำลังดูโลกที่คนอื่นนำเสนอให้เราเห็นซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้อย่าลืมว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรา
1: การใช้ภาษากับการศึกษานะคะในด้านการศึกษาการใช้ภาษาในศตวรรษที่21มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การแก้ไขปัญหาตัวอย่างเช่นการสอนแบบ Active Learningการใช้ภาษาเพื่อส่งเสริมความอภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันทางภาษาหรือการเรียนรู้นะคะผ่านการเน้นทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนดิจิทัลเช่นการอ่านข้อมูลในเว็บไซต์

การเขียนเนื้อหาในบล็อกภาษากุญแจสู่การเรียนรู้ภาษานะคะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะตำราเรียนการฟังคำบรรยายการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการเขียนรายงานทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยภาษาที่เป็นสื่อกลางทั้งสิ้นหากผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีย่อมสามารถเข้าถึงเนื้อหาเข้าใจบทเรียนและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามหากพัฒนาทักษะทางภาษาไม่ดีก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจนภาษาในมิติต่างๆของการศึกษาการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยการมีความรู้ทางภาษาที่ดีจึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็ทันสมัยการสื่อสารในชั้นเรียนนะคะการสื่อสารในชั้นเรียนการใช้ภาษาในชั้นเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสอนทั้งการสื่อสารระหว่างครูนักเรียนการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยกันครูผู้สอนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันนักเรียนก็ต้องมีทักษะในการฟังพูดอ่านเขียนที่ดีเพื่อที่ได้รับการส่งสารได้อย่างถูกต้องการพัฒนาทักษะทางการคิดภาษาเชื่อมโยงกับพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างใกล้ชิดการใช้ภาษาที่ซับซ้อนและหลากหลายจะกระตุ้นให้ผู้เรียนนะคะได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการเขียนเรียงความการโต้วาทีการนำเสนอผลงานล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดผ่านการใช้ภาษาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การทำงานการใช้ชีวิตในสังคมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงแค่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาแต่ยังช่วยให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความคิดของคนในชาติอื่นๆแนวทางการปรับตัวในการใช้ภาษาเพื่อใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21เรามีการพัฒนาทักษะสื่อสารแบบดิจิทัลรวมถึงการอ่านการเขียนและก็การใช้สื่อใหม่ๆส่งเสริมการรู้หลายภาษาเพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสารกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมปลูกฝังความรับผิดชอบใช้ภาษาเพื่อสร้างความเข้าใจและก็ความร่วมมือแทนการแบ่งแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆทำให้เกิดภาษาใหม่เช่นภาษาแชทคำย่อคำแสดงและภาษาภาพสื่อสารที่สั้นกระชับและรวดเร็วกลายเป็นนิยมสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติวัฒนธรรมทำให้เกิดการใช้ภาษาที่เปิดกว้างขึ้นและยอมรับความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติก็มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของภาษาเช่นการใช้คำศัพท์คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ภาษาทำให้เกิดการใช้ภาษาที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมเรามาดูแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ภาษาอย่างแรกเลยนะคะเปิดใจและรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเรียนรู้ภาษาใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นคำศัพท์ที่ใหม่ขึ้นสำนวนใหม่ๆและวิธีการสื่อสารแบบใหม่เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทพิจารณาว่าเรากำลังสื่อสารกับใครในสถานการณ์ใดผ่านช่องทางใดเพื่อเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมเช่นภาษาราชการภาษาพูดภาษาเขียนหรือภาษาเฉพาะกลุ่มใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์นำภาษา

ที่เราประยุกต์ใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจเช่นการใช้ภาษาที่กระชับชัดเจนเข้าใจง่ายการใช้ภาษาภาพการใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกรักษาภาษาแม่ในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับภาษาใหม่ๆก็ควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาแม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภาษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะใช้ภาษาใดๆควรตรวจสอบความถูกต้องของภาษาเช่นการสะกดคำการใช้ไวยากรณ์และความหมายของคำเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและสื่อสารที่ไม่ถูกต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสเปิดโลกทัศน์และก็เพิ่มโอกาสในการสื่อสารกับผู้คนอย่างหลากหลายติดตามข่าวสารและเทรนด์ติดตามข่าวสารและเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้ภาษาได้อย่างทันสมัยฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนการใช้ภาษาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาสรุปคือการใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21การใช้ภาษาในยุคศตวรรษที่21มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและก็การพัฒนาตนเองผู้คนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางภาษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และก็พัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในชั่วโมงที่9นะคะวันนี้นะคะในเรื่องของการใช้ภาษาในยุคศตวรรษ11นะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ความรู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะในรายการของเรานะคะรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องอ่อนโพนิ่มแดงมาพบกับท่านชมอีกนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์ในภาคการศึกษาที่2ปีพ.ศ.2567นี้นะคะก็การสร้างงานประดิษฐ์นี้จะเป็นงานประดิษฐ์โดยการนำตะกร้านะคะมาประดิษฐ์นะคะก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีตะกร้าหรือกระเช้านะคะซึ่งสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานของวิถีชุมชนนะคะก็จะนำหวายไผ่มาสารเป็นกระเช้าเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์นำไปให้ผู้อื่นได้นะคะจากนั้นก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์นะคะจะประดิษฐ์ขึ้นเองหรือจะสรรหาด้วยการหาได้ตามแหล่งที่มีดอกไม้ประดิษฐ์ขายนะคะง่ายๆคือของร้านจตุจักรเนี่ยนะคะแถวในนั้นน่าจะมีมากมายนะคะดอกรักนะคะดอกรักเทียมนะคะไม่ใช่ดอกรักสดนะคะเป็นดอกไม้พลาสติกนะคะแล้วเครื่องประกอบตกแต่งจะมีมุกมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งบรรจุใส่ในเป็นก้านไว้แล้วนะคะจากนั้นก็จะมีดอกรักที่สำเร็จไว้เป็นตัวอย่างนะคะกรรไกรนะคะจะมีกรรไกรครีมปืนกาวนะคะปืนกาวนี่เป็นไส้ปืนกาวก็พร้อมที่จะบรรจุใช้งานนะคะโดยที่มีตัวปืนที่จะยิงใช้ความร้อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นก้านและไม้แหลมที่จะต้องใช้งานนะคะทีนี้ขั้นตอนการทำนั้นนะคะเช่นกระเช้าเนี่ยนะคะนี่นำมานะคะจากนั้นก็จะมีริบบิ้นนะคะริบบิ้นนะคะเราก็จะต้องนะคะตัดออกไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะทากาวโดยรอบนะคะทากาวก่อนแล้วก็จะพันทาบด้วยนะคะรอบปากของกระเช้านี้นะคะเราข้ามไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมทีนี้การเก็บรักษาเนี่ยนะคะจะต้องถึงเรื่องการเก็บรักษานิดนึงเวลาเก็บนะคะเราจะต้องหาถุงที่เป็นสีดำหรือเป็นกระดาษสีน้ำตาลห่อไว้ให้ดีจะได้สีสันจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะจะคงสภาพเดิมนะคะจากนั้นนะขั้นตอนนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะทา

กาวนะคะค่อยๆทาทีละน้อยนะคะนะคะค่อยๆทาไปทีละน้อยจากนั้นวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบรอบของตะกร้าหรือกระเช้านะคะเวลากดกาวนี่นะคะเนี่ยนะคะต้องใช้มือลุดรีดนิดหนึ่งนะคะหรือมีดหรือกรรไกรก็ได้นะคะมันจะมีรอยนิดหนึ่งนะคะมีส่วนที่มันเราไม่ได้ใช้แล้วมันจะลื่นไหลออกมาเป็นเส้นใยนะคะการใช้กาวร้อนเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างร้อนมือนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ต้องปิดติดไปเลยนะคะ

รีดให้เรียบนะคะตรงนี้รีดให้เรียบนิดหนึ่งนะคะใช้ปลายของปลายนิ้วโป้งนะคะรีดนิดหนึ่งให้ติดกับรอยนะคะ

ทาบไปนะคะทาบไปบนปากของขอบตะกร้ากระเช้าตะกร้าหรือกระเช้านะคะ

ไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นข้ามตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะเว้นการติดกาวนิดหนึ่งเพราะตรงนี้มันจะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็ให้มันเลยออกมานะคะเราต้องรีดรอยให้ตรงนี้ไม่งั้นมันจะไม่ติดนะคะไม่งั้นมันจะเลยไปเรามันก็ไม่เรียบร้อยนะคะแผ่นลิปบิ้นเนี่ยมันจะไม่ติดกับตรงนี้เลยมานิดหนึ่งนะคะเนี่ยต้องรีดใช้ปลายเนี่ยนะคะจากนั้นตัดปลายนะคะนี่นะคะเสร็จด้านบนแล้วด้านล่างอีกก็ต้องทำด้วยนะคะ

ภาพไปบนส่วนของส่วนกลมของขอบตะกร้าด้านล่างนะคะ

ขาตรงนี้นะคะตัวนี้ที่จริงต้องมีเกลียงก็ได้นะคะเราก็จะปาดให้มันเรียบนิดนึงนะคะ

วนต่อไปให้จบนะคะทากาวมือค่อยๆรีดไปนะคะรีดให้เรียบเรื่องของกาวหมดนี่นะคะเราก็ต้องเติมไส้กาวนะคะต้องกดไปให้ถึงช่วงไส้ในตัวปืนนะคะไม่งั้นมันจะไม่กาวจะไม่ออกมานะคะ

เราแต่งให้สวยงามลูกไม้สวยงามแล้วเราก็ต้องแต่งส่วนประกอบให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นมันไม่เหมาะสมนะคะถ้าเปิดติดลูกไม้แล้วขอบนี่ไม่ติดมันก็ไม่สวยไม่เหมาะสมนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะวัดนะคะวัดโดยรอบของนะคะหาเข็มหมุดปักก็ได้หรือปลายเข็มก็ได้นะคะจุดเอาไว้นะคะ

วัดโดยรอบนะคะให้เลยมานิดหนึ่งนะคะ

จากนั้นนะคะทากาวนะคะ

พอดีนะคะเราไม่ได้ตัดเราไม่ได้ตัดตรงนะคะเราตัดตามดอกเฉียงลงมานิดหนึ่งนะคะมันจะพอดีเลยนะคะ

ทีนี้เราต้องตกแต่งข้างล่างนิดนึงนะคะติดแล้วเราก็ต้องมีตรงนี้นิดนึงนะคะ

ห้าเก้าติดลูกไม้แถบลูกไม้อีกรอบหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะจะไม่ติดก็ได้นะคะบังเอิญเนี่ยมันมีที่มันพอจะเข้ากับลูกไม้ส่วนบนนะคะ

ทาไปโดยรอบของส่วนขอบล่างนะคะขอบล่างของกระเช้านะคะ

ตรงนี้มันจะลุ่ยนิดหนึ่งส่วนจบนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะใช้ไม้แหลมช่วยเกลี่ยนะคะจะได้ไม่ลุ่ยนะคะอันนี้เรื่องของตัวกระเช้าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะตกแต่งนะคะอย่างส่วนนี้นิดหนึ่งนะคะส่วนปากนะคะส่วนฝานะคะเราก็จะตกแต่งรองพื้นด้วยนี่ก่อนเราถึงจะติดสีขาวนะคะ

กาวหมดก็ต้องบรรจุแท่งของพลาสติกใส่ลงไปนะคะเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะ

เนี่ยนะคะให้เลยไปนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีตัวนี้นะคะติดลงไปอีกอาจจะตัดพอดีเลยได้นะคะจะได้ไม่หนาเกินไปนะคะ

พื่อให้เกิดความสวยงามให้รับกับตัวบนและตัวล่างฟ้าก็ต้องทำให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ติดต้องติดด้วยค่ะ

เสร็จแล้วนะคะส่วนของฝาทีนี้เราก็จะตกแต่งมีการแต่งด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกรักนะคะมีอุบะต้องดูให้ดีนิดหนึ่งตรงส่วนนี้เพราะว่าไอ้ตัวแถบกาวเนี่ยมันจะลุยง่ายนะคะแล้วก็ต้องทากาวให้ดีตัดตรงรอยส่วนของโค้งของกลีบนะคะมันจะลุยเร็วง่ายที่สุดเลยนะคะนี่แล้วก็ต้องทากาวถ้าเผื่อจะเก็บไอพวกนี้จะต้องตรงปลายนี่จะต้องทาติดแผ่นเทปไว้นะคะกันไม่ให้ลุ่ยนะคะอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะตกแต่งด้วยมันนั่นไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องติดอีกรอบหนึ่งมันไม่รับกัน

งานประดิษฐ์เนี่ยนะคะบางทีมันจะไม่ตายตัวบางทีพอทำแล้วมันเกิดไม่สวยงามแล้วก็ต้องตกแต่งเปลี่ยนได้อีกนะคะเรื่องของดอกไม้เหมือนกันตรงนี้ไม่ดีอะไรเราต้องเสริมเติมไปได้นะคะ

ต้องดูให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ติดมันก็ไม่สวยงามนี่ก็

อันนี้ตัวของเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของร้อยนะคะที่เราจะติดดอกไม้นะคะตกแต่งนะคะร้อยดอกรักสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้เราหาดอกไม้แล้วเราก็มาเสียบกับก้านนะคะก้านลวดไม่ไหวก้านดอกไม้นะคะ

ค่อยๆตรงช่วงนี้มันจะต่อลงไปได้นะคะใช้ส่วนของโคนดอกรักนะคะดอกรักพลาสติก

อันนี้เราก็ต้องติดทากาวไว้ใช้ลวดสอดลงไปตรงปลายของดอกไม้นะคะทำไว้ก่อนนะคะ

ค่อยๆเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เข็มนะคะเส้นลวดต้องเป็นลวดขนาดของลวดนี่เส้นเล็กนะคะเพราะจะเข้าจะสอดเข้าในช่องของดอกลักได้นะคะถ้าเผื่อลวดใหญ่มันจะสอดไม่ได้นะคะ

กล้าหมดนะคะเราก็ต้องสอดให้ไส้อยู่ส่วนในของปืนนะคะไม่งั้นจะยิงไม่ได้นะคะต่อไปการร้อยอุบะนะคะการร้อยอุบะเราจะต้องใช้เข็มนะคะใช้ได้เป็นได้เส้นใหญ่ก็ได้ได้เส้นเล็กก็ได้นะคะถ้าเปิดเส้นได้เบอร์60เนี่ยจะสอดเข็มก็จะสอดเข้าไปในนี้ได้ในส่วนของลูกปัดได้นะคะขมวดปม

วนะคะเราก็ใช้เข็มสอดไปนะคะให้ถึงปลายสุดจากนั้นเราต้องสอดต้องจับไว้ปลายเนี่ยจับไว้นิดนึงนะคะ

เราจะใช้กาวล็อกอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่เคลื่อนนะคะจากนั้นร้อยดอกลักสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

จากนั้นขาดจะไม่ได้คือต้องล็อกให้ด้วยกาวนะคะมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะทีนี้คือทำไว้แล้วนะคะจากนั้นเรามาเข้าอุบะนะคะเข้าพวงอุบะนะคะเข้าทีละคู่นะคะแล้วถึงจะรวมทีเดียวนะคะ

จากนั้นก็จะติดดอกไม้ตรงข้างใดข้างหนึ่งของกระเช้านะคะแล้วก็ติดอุบะนะคะตกแต่งด้วยอุบะ

นะคะจากนั้นดอกไม้นะคะเราก็จะได้อุบะกับดอกไม้ที่แต่งแล้วนะคะ

เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็เราก็ทำไปนะคะตกแต่งอาจจะไม่ครบดอกที่ต้องการนะคะ

เวลาหมดพอดีนะคะอันนี้นะคะกระเช้าแสนสวยนะคะเราก็นำไปให้กับใส่ของถวายพระก็ได้สังฆทานหรือนำไปให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นของชำร่วยบรรจุของข้างในนะคะได้นะคะเป็นพวกที่เป็นยาเสริมกำลังอะไรก็ได้นะคะยาชูกำลังของเป็นพวกโสมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยดีที่สุดนะคะใส่บรรจุลงไปแล้วก็นะคะปิดฝาได้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้นะคะก็งานรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์ก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่3สรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่สรรสร้างประดิษฐ์ตอนที่1นะคะขอประทานโทษค่ะตอนที่1นะคะกระเช้าแสนสวยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันประโยชน์ที่ใช้เป็นของชำร่วยอเนกประสงค์ได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมนักศึกษานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันเช่นเคยนะครับสำหรับปีการศึกษานี้นะครับได้นำเสนอวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับวิชาภาษาญี่ปุ่นรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับนำเสนอวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น9ตอนนะครับโดยที่วันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่9นะครับสำหรับหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามฤดูกาลนะครับเราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำนะครับภาษาญี่ปุ่นที่บอกหมวดหมู่ฤดูกาลนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตตามฤดูกาลแบบคนญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับชื่อหัวข้อนะครับการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีคำว่าชิคิโนะเซคาซึนะครับชิคิโนะเซคาซึคำว่าชิคินะครับตัวอักษรคันจิที่ปรากฏอยู่นะครับสำหรับท่านผู้ชมนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันมาหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้บ้างพอสมควรนะครับเราลองมาดูคำนี้ด้วยกันสักหน่อยนะครับคำว่าชิคินะครับตัวชิตัวนั้นนะครับก็คือคันจินะครับที่ให้ความหมายว่า4นะครับปกติเราอ่านออกเสียงว่าย่นใช่ไหมครับแต่ว่าคันจิตัวนี้นะครับสามารถออกเสียงว่าชิได้ด้วยนะครับชิแปลว่า4นะครับส่วนคำว่าคิครับที่อยู่ข้างหลังนั้นนะครับก็มาจากคำว่าคิเซซึนะครับคิเซซึที่แปลว่าฤดูกาลนะครับเอาคันจิตัวชิที่แปลว่า4นะครับกับคิเซซึโนคินะครับตัวคิที่มาจากคำว่าคิเซซึที่แปลว่าฤดูกาลเนี่ยนะครับเอาคำสองคำมารวมกันออกเสียงว่าชิคิครับคำนี้ก็เลยมีความหมายว่า4ฤดูกาลครับ4ฤดูกาลตามด้วยคำช่วยโนะนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าเซคาซึนะครับเซคาซึเซคาซึนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับมีความหมายว่าการใช้ชีวิตครับการดำรงชีวิตนะครับพอรวมกันนะครับความหมายตรงๆของข้อความนี้นะครับชิคิโนเซคาซึก็เลยมีความหมายว่าการใช้ชีวิตครับในฤดูกาลแต่ฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับการใช้ชีวิตครับตามฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นฤดูกาลนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ฤดูครับแบ่งออกเป็น4ฤดูซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนตาม4ฤดูกาลที่ว่านี้นะครับได้แก่อะไรบ้างได้แก่ฤดูใบไม้ผลินะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมฤดูร้อนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีฤดูใบไม้ร่วงนะครับตั้งแต่กันยายนถึงพฤศจิกายนแล้วก็ฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับในปีถัดไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงในขณะที่ทำเทปบันทึกรายการวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมครับก็เป็นช่วงฤดูหนาวครับซึ่งกำลังเริ่มหนาวนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะหนาวไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับเดือนที่หนาวที่สุดน่าจะเป็นเดือนหนึ่งครับเดือนมกราคมครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นเดือน2เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอากาศก็จะหนาวเย็นมากๆเลยครับสำหรับแรงงานต่างชาติที่กำลังจะไปเรียนหรือไปทำงานนะครับหรือจะไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับการเตรียมตัวรับมือกับอาการหนาวเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวที่มีที่อุณหภูมิในญี่ปุ่นเนี่ยจะลดลงต่ำมากเลยนะครับบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสเลยนะครับสภาพอากาศในญี่ปุ่นฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นบางพื้นที่ก็จะมีหิมะตกครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอย่างเช่นฮอกไกโดนะครับอุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นนั้นจะแตกต่างกันมากถ้าเกิดไปทางใต้นะครับทางเกาะคิวชูหรือว่าทางเกาะโอกินาว่านั้นก็จะไม่หนาวมากเท่ากับทางภาคเหนืออย่างฮอกไกโดนะครับอากาศก็จะออกค่อนข้างเย็นครับแล้วก็อาจจะหนาวแต่ว่าสำหรับคนไทยเราแล้วที่มาจากประเทศล้อเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเราจะอยู่ประมาณสัก25ถึง30องศาเนี่ยพอเราไปเจอ15
ที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเย็นสบายนะครับเราก็หนาวแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่คือ15องศานี่เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับที่คนญี่ปุ่นบอกว่าเย็นสบายเนี่ยนะครับแต่เราก็หนาวแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิ1องศา2องศาในหน้าหนาวเนี่ยนะครับของเราก็จะรู้สึกค่อนข้างบางคนถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ค่อนข้างทรมานมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องทั้งเตรียมใจนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับที่จะต้องรับกับปัญหารับกับสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายนะครับที่จะใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทำงานอย่างไม่ให้เกิดปัญหานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของแผนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะเรียวยาวนะครับจากข้างบนนะครับไล่ลงไปข้างล่างนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นข้างบนสุดนะครับก็จะมีก็เป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับรัสเซียไซบีเรียทางด้านนู้นนะครับอากาศก็จะติดลบหลายองศาเลยนะครับบางที่ก็ติดลบ5องศาอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยฮอกไกโดบางพื้นที่ก็ติดลบ6องศา7องศาไปแล้วนะครับอากาศหนาวเย็นมากบริเวณนั้นก็มีคนที่ไปทำงานนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างที่รู้จักก็อย่างเช่นในเมืองบีไบเนี่ยนะครับที่มีสกีรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เล่นกีฬาฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็มีน้องๆชาวไทยนะครับที่เดินทางไปทำงานอยู่ที่สกีรีสอร์ทนั้นๆแล้วก็ทำงานเป็นพนักงานขายอยู่ในร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาฤดูหนาวด้วยนะครับเคยเจอแล้วก็เคยสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างมาทำงานอยู่ในพื้นที่ที่อากาศมีความแตกต่างกับประเทศไทยมากนะครับเขาก็บอกว่ามีปัญหามากนะครับก็คือเป็นปัญหาทางร่างกายด้วยแล้วก็เป็นปัญหาทางสภาพจิตใจด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในที่ที่หนาวๆมากๆเนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะออกไปเดินออกไปข้างนอกได้อย่างสบายๆเหมือนประเทศไทยเราใช่ไหมครับบ้านเรานั้นเป็นเมืองร้อนเราออกบ้านแต่เช้าตู่ตีห้านะครับกลับบ้านอีกทีนึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับอุณหภูมิช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันมากแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิแตกต่างกันมากๆระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในระยะเวลาฤดูกาลที่มันเป็นช่วงที่อากาศหนาวมากๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในอาคารนะครับในขณะที่คนไทยเราคุ้นชินกับการที่จะต้องออกบ้านอยู่ตลอดนะครับพอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะอากาศหนาวก็รู้สึกหดหู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยต้องทำใจต้องเตรียมใจต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะสามารถที่จะปรับตัวได้นะครับการที่จะปรับตัวได้เราต้องเข้าใจสภาพการก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็เราถึงจะหาวิธีการที่จะรับมือได้นะครับหรือว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับอันเกิดมาจากอากาศหนาวอีกอันนึงก็คือคนไทยเราเป็นคนที่มาจากเมืองร้อนที่เหงื่อออกง่ายนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราอาบน้ำกันวันละ2รอบ3รอบอ่ะนะครับตอนเช้าเราตื่นมาเราก็อาบครับกลางวันเราออกไปเที่ยวออกไปทำงานครับกลับมาถึงบ้านเราก็อาบครับตอนกลางคืนก่อนนอนเราก็อาบอีกรอบนึง3รอบนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยเราที่อยู่ในประเทศอากาศร้อนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอย่างเช่นฮอกไกโดอย่างเงี้ยครับหรือไม่ต้องฮอกไกโดก็ได้นะครับเอาเป็นแถบคันโตเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวเนี่ยประมาณ 5-6 องศาเงี้ยนะครับแล้วเราตื่นเช้ามาอาบน้ำเย็นกลับบ้านมาอาบน้ำกลางคืนก่อนนอนอาบน้ำเนี่ยครับแบบนี้ครับผิวเราก็จะแห้งมากนะครับและปัญหาที่ตามมาก็คือพอผิวแห้งปุ๊บเราก็จะเกาครับพอเกาเสร็จมันก็จะเป็นผื่นครับเป็นตุ่มสีแดงๆมีเลือดออกยิ่งเกายิ่งเลือดออกแต่ไม่เกาก็ไม่ได้เพราะว่าผิวมันแห้งนะครับเนื่องจากว่าอากาศในน้ำในบรรยากาศมันค่อนข้างน้อย

อ๋อเนื่องจากมันเป็นฤดูหนาวอะครับแล้วเราก็อาบน้ําบ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีวัฒนธรรมของการทาครีมหรือทาโลชั่นที่มันจะปกป้องผิวจากความแห้งกร้านที่มันเกิดจากอุณหภูมิหนาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะครับมันส่งผลครับถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายอย่างที่บอกไปนะครับหลายคนที่เป็นคนไทยรายไหนรายนั้นนะครับพอไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไปทำงานไปเรียนต่อหรือไปทำงานก็ตามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอันแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นผื่นที่เกิดจากการเขาจากการคันนะครับเนื่องจากอากาศแห้งนะครับแล้วก็ตัวเองก็อาบน้ำบ่อยเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะอาบน้ำกันแค่ครั้งเดียวครับวันละครั้งครับหลังๆนี้แนวโน้มของคนญี่ปุ่นที่ไม่อาบน้ำ2วัน3วันก็มีสูงขึ้นด้วยนะครับวันก่อนดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสัมภาษณ์เด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นนะครับไม่เข้าโอฟูโร3วันอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ใช้น้ำหอมใช้โลชั่นบำรุงผิวเนี่ยนะครับทำความสะอาดร่างกายใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดร่างกายนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับสภาพอากาศไม่เหมือนกันตัวเราก็ต้องปรับตัวนะครับต้องใช้ชีวิตแบบที่คนญี่ปุ่นใช้นะครับถึงจะสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับฤดูหนึ่งก็จะมีอยู่3เดือนนะครับอย่างที่บอกไปฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะตั้งแต่มีนาถึงพฤษภานะครับมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับฤดูร้อนก็มิถุนาถึงสิงหาฤดูใบไม้ร่วงก็กันยาถึงพฤศจิกาครับฤดูหนาวก็ธันวาถึงกุมภานะครับก็อากาศเย็นถึงหนาวเนี่ย9เดือนครับใน1ปีเนี่ยมี9เดือนมีช่วงหน้าร้อนครับที่ร้อนเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับอยู่3เดือนก็คือมิถุนาถึงสิงหาอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับทีนี้เราลองมาดูนะครับคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการป้องกันความหนาวเย็นซะหน่อยนึงนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยในการครับป้องกันความหนาวเย็นครับต่างๆครับมีอะไรบ้างครับเริ่มจากเสื้อผ้าก่อนครับเสื้อนะครับที่ใช้นะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับที่จำเป็นต้องมีเลยก็เสื้อโค้ทครับโคโตะครับโคโตะประเทศไทยเราไม่ได้ใช้แน่นะครับ12เดือนเนี่ยนะครับไม่มีเดือนไหนที่เราจะใช้โคโตะได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นคงจำเป็นต้องใช้โคโตะโคโตะนั้นมีลักษณะอย่างไรก็จะเป็นเสื้อครับคลุมนะครับที่มีลักษณะสามารถกันลมหนาวลมเย็นนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นอยู่ภายในได้แต่ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของโคโตะก็คือการที่กันลมแล้วก็อากาศหนาวเย็นครับให้ที่จะมากระทบกับตัวเรานะครับผิวหนาวของเราครับในช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้คงจะต้องมีอย่างน้อย1ตัวนะครับสำหรับคนที่จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับอาจจะใช้ซ้ำกันได้เพราะว่าโคโตะมันไม่ได้สัมผัสกับผิวเราโดยตรงอ่ะนะครับไม่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เปื้อนเหงื่อหรือว่าเปื้อนใครอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าข้างในโคโตะเราก็จะใส่เสื้อผ้าอีกหลายชั้นอยู่พอสมควรนะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็อาจจะมีสเวตเตอร์นะครับอีกตัวนึงอยู่ข้างในโคโตะก็จะอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะถ้าใส่แบบสะอาดๆระมัดระวังนะครับไม่เปื้อนอะไรมากก็สามารถที่จะใช้ได้2อาทิตย์3อาทิตย์เลยแล้วก็ซักทีนึงครับแต่ถ้ามีสักตัวนึงหรือว่าก็จะสามารถสลับกันใช้ได้นะครับอีกตัวอีกอันนึงนะครับที่เป็นเสื้อนะครับที่ใช้ป้องกันความหนาวเย็นก็คือเซตาครับเซตาอันนี้เป็นสเวตเตอร์นะครับบางทีก็เราเห็นจะเป็นผ้าไหมพรมนะครับหรือว่าเป็นเสื้อผ้าวูลนะครับที่ทับอยู่ข้างในตัวหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นให้ความอบอุ่นครับจะเป็นตัวที่ให้ความอบอุ่นตัวเนื้อผ้านั้นก็จะให้ความอบอุ่นครับค่อนข้างร้อนเลยด้วยซ้ำไปบางครั้งสเวตเตอร์บางตัวที่ทำมาจากวูลดีๆเนี่ยนะครับเป็นกันลมแล้วก็ความหนาวเย็นที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ให้เข้าไปข้างในเลยนะครับข้างในนี่เหงื่อออกเลยเวลาใส่สเวตเตอร์บางครั้งแล้วนะครับก็จะส่วนมากก็จะใส่ชุดเสื้อผ้าปกตินะครับแล้วก็ในฤดูหนาวนะครับใส่เสื้อผ้าปกติแล้วก็จะสวมสเวตเตอร์เข้าไป1ตัวนะครับและถ้าเกิดจะต้องออกไปข้างนอกเนี่ยแน่นอนก็จะมีลมเย็นๆเนี่ยนะครับลมหนาวๆเนี่ยมากระทบกับตัวเราสเวตเตอร์บางตัวอย่างเช่นเป็นเสื้อไหมพรมก็อาจจะลมก็อาจจะทะลุไหมพรมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่โค้ทครับใส่โค้ทตกทับอีกตัวนึงนะครับกันลมไม่ให้เข้าไปนะครับอีกอันนึงที่บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่ญี่ปุ่นใช้นะครับก็คือมัฟฟูล่า

ครับมัฟฟูราเป็นผ้าพันคอครับผ้าพันคอครับบริเวณคอนะครับก็เป็นบริเวณที่บางทีเสื้อก็ไม่ถึงนะครับเสื้อสเวตเตอร์ก็ไม่ถึงไม่ได้ปิดทั้งหมดของคอโคโตะบางตัวก็ปิดถึงคอแต่ว่ามันก็ยังหนาวอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นส่วนมากก็จะมีมัฟฟูระครับเอาพันคอไว้ข้างในอีกทีนึงแล้วก็เสื้อโค้ททับอีกทีนึงครับตัวมัฟฟูระที่ทำมาจากไหมพรมหรือทำมาจากวูก็จะทำให้บริเวณรอบคอนั้นอบอุ่นก่อนหน้านี้เราเคยเรียนท่านผู้ชมหรือนักศึกษาหลายท่านอาจจะเคยเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นในงานบริการไปด้วยกันนะครับตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริการโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับเราได้เคยเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าพันคอไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ตอนนั้นที่เราเรียนคำว่าสคาฟูครับผ้าพันคอที่พูดว่าสคาฟูครับคำว่าสคาฟูนั้นแปลว่าผ้าพันคอเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่สคาฟูผ้าพันคอแบบสคาฟูนั้นจะเป็นผ้าพันคอแบบที่เป็นคล้ายๆเป็นผ้าคลุมไหล่ครับเป็นผ้าพันคอแบบที่ไม่ได้ป้องกันความหนาวเย็นมากนักนะครับไม่ได้เป็นผ้าพันคอแบบมัฟฟูรามัฟฟูราน่าจะเป็นผ้าพันคอแบบคล้ายๆเป็นผ้าไหมพรมที่ถักเป็นผืนยาวๆนะครับแล้วเวลาใช้ก็เอามาพันคอหลายๆรอบใช่ไหมครับแต่สคาฟูนั้นถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพนักงานให้บริการบนเครื่องบินแล้วก็เขามีผ้าพันคอที่พันคอเขาสวยๆอ่ะนะครับเป็นผ้าพันคอที่เป็นคล้ายๆเป็นผ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็มาพับเป็นสามเหลี่ยมทับกันแล้วก็เอาไว้พันคอครับคล้ายๆเป็นผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไหล่ผืนบางๆไงนะครับอย่างนั้นจะเรียกว่าสคาฟุครับเพราะฉะนั้นคำว่าผ้าพันคอในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีอยู่สองแบบครับก็คือเป็นผ้าพันคอแบบมัฟฟูระอันนี้จะใช้แบบหน้าหนาวนะครับก็คือพันคอเป็นผ้าพันคอไหมพรมที่พันคอหลายๆรอบเนี่ยนะครับเหมือนที่อยู่ในรูปภาพอีกอันนึงเทบุคุโรครับเทบุคุโรถุงมือนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องใช้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยได้มากนะครับบางทีเวลามือเรานะครับไม่ได้ใส่ถุงมือออกจากบ้านไปตอนฤดูหนาวเนี่ยครับแล้วเราต้องไปจับสัมผัสกับโลหะหรือว่าสัมผัสกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วก็แค่มือเย็นเนี่ยก็ทำให้เราไม่สบายได้ละนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีชุดทำงานของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นชุดสุภาพแล้วก็มีเสื้อโค้ททับครับแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยถ้ามันหนาวเย็นมากๆเขาก็จะมีถุงมือครับที่สีสุภาพอย่างเช่นกรมท่าสีเทาหรือสีดำเนี่ยครับใส่ครับระหว่างที่เดินทางจากที่บ้านไปทำงานด้วยนะครับแน่นอนแบบที่เป็นถุงมือแบบที่ใช้สำหรับเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับก็อาจจะชินครับกับการกับความหนาวเย็นนะเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ถุงมือครับแต่ว่าคนไทยเราหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่มาจากประเทศที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ชินเพราะฉะนั้นการใช้ถุงมือก็ไม่ใช่เรื่องที่ประหลาดอะไรหรือไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปป้องกันความหนาวเย็นแล้วก็ทำให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีถุงมือแบบที่มันสามารถจะสไลด์ iPad หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยแรกๆเนี่ยถุงมือพอใส่ถุงมือปุ๊บแล้วเราต้องมาใช้โทรศัพท์มือถือปรากฏว่ามันไม่สามารถสัมผัสสกรีนที่หน้ามือถือได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ผลิตถุงมือที่ใช้ตอนหน้าหนาวเนี่ยนะครับเป็นถุงมือที่ปลายนิ้วมือเนี่ยครับออกแบบมาเป็นพิเศษเลยสามารถที่จะสัมผัสครับกับหน้าจอ iPad หน้าจอโทรศัพท์มือถือได้สบายๆนะครับไม่ต้องไม่เหมือนกับใช้นิ้วปกติในการสัมผัสเลยนะครับต่อไปมีคำว่าโบชิครับโบชิหมวกครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความหนาวเช่นเดียวกันครับโบชิครับก็ระหว่างการเดินทางนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ปั่นจักรยานเนี่ยนะครับแรงงานที่ปั่นจักรยานอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้โบชิใช้ถุงมือด้วยใช้ผ้าพันคอด้วยก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นมากขึ้นครับหนังากุสึครับรองเท้าหนังขนาดยาวหรือรองเท้าบูทครับหนังากุสึครับก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งอีกเครื่องแต่งกายหนึ่งครับที่ใช้ในฤดูหนาวครับป้องกันความหนาวเย็นครับ
ที่มาทางเท้าทางขาได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่โคโตเซนตานะครับโคโตเซตามัฟฟูราเทบุคุโรโบชินากาคุสึนี่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเสื้อผ้าครับเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นต่อไปข้างล่างนะครับมีดัมโบคิกุครับดัมโบคิกุอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆครับคำว่าดัมโบนั้นครับแปลว่าฮีเตอร์ครับแล้วก็คิกุครับก็แปลว่าอุปกรณ์เครื่องมือครับอันนี้ก็ใช้ครับในที่พักครับหรือว่าในห้องพักส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฮีเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นข้างล่างก็มีคำว่าหยุดทำโปะครับหยุดทำโปะครับก็คือขวดน้ำร้อนครับหรือบ้านเราอาจจะเรียกถุงน้ำร้อนนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นถุงน้ำแล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็ต้มน้ำแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ปิดให้แน่นครับน้ำร้อนที่อยู่ข้างในมันก็จะถุงมันก็จะรักษาอุณหภูมิความร้อนไว้นะครับแล้วก็ตัวถุงนั้นก็จะอุ่นครับเวลาเราเดินทางไปที่ไหนแล้วก็รู้สึกหนาวแล้วก็เอาออกมาอุ้มมาจับมาสัมผัสครับก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวแล้วก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นครับทีนี้ลองไปดูคำศัพท์ครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความหนาวเย็นครับอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นมีทั้งหมด4ฤดูกาลนะครับก็จะมีผลิร้อนร่วงหนาวนะครับผลิก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับร้อนก็คือฤดูร่วงก็คือฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็หนาวก็คือฤดูหนาวนะครับโดยที่ฤดูใบไม้ผลินะครับกับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นครับเพราะฉะนั้นก็9เดือนนะครับประเทศญี่ปุ่นจะหนาวเย็นครับสำหรับคนไทยเราแล้วนะครับ9เดือนครับญี่ปุ่นก็จะหนาวเย็นแล้วก็นอกเหนือจากปัญหาทางวิชาชีพปัญหาทางเวลาไปทำงานนะครับรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากปัญหาความรู้ทางวิชาชีพอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างหรือว่าน้อยบ้างมากบ้างอะไรต่างๆนะครับปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมญี่ปุ่นอีกปัญหานึงก็คือปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศครับของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่ๆของชาวต่างชาติที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันความหนาวเย็นเป็นพิเศษครับหน้าร้อนคิดว่าคงไม่มีปัญหาเลยมากสักเท่าไหร่ครับแต่เรื่องปัญหาที่เกิดจากความหนาวเย็นของสภาพอากาศนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหามากครับมีอยู่2ประเด็นนะครับที่เป็นที่พูดกันบ่อยๆนะครับเวลาที่คนญี่ปุ่นนะครับเจอชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพอถึงฤดูหนาวแล้วเนี่ยนะครับนอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวไปในสไลด์แผ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็มักจะแนะนำครับแนะนำให้ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆครับแทนที่จะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆครับเครื่องดื่มอุ่นๆนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอัตตะไคโนมิโมโนะอัตตะไคโนมิโมโนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร้อนครับกาแฟร้อนนะครับหรือเครื่องดื่มร้อนต่างๆนะครับชาร้อนกาแฟร้อนโกโก้ร้อนอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการให้คำแนะนำครับซึ่งคนไทยเรานั้นบางคนก็สามารถปรับตัวได้นะครับแต่บางคนก็ชินกับการที่จะดื่มน้ำเย็นครับบางคนนี่ต้องใส่น้ำแข็งตลอดเวลาด้วยนะครับไปที่ไหนก็ต้องกินน้ำใส่น้ำแข็งนะครับซื้อโค้กมาซื้อเป๊ปซี่มาก็ต้องใส่น้ำแข็งกินโค้กเย็นๆเฉยๆหรือว่าเป๊ปซี่เย็นๆเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในประเทศร้อนพอเรากินอะไรเย็นๆมันก็จะสดชื่นพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นเราก็ต้องการความสดชื่นเหมือนกันครับเราก็กินน้ำเย็นครับแล้วก็กินน้ำอัดลมที่ใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเวลาที่อากาศหนาวเย็นนั้นเนี่ยนะครับการกินของเย็นๆแบบนั้นไปมันก็ส่งผลต่อสภาพร่างกายเราด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นหลายๆคนก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะเตือนนะครับก็จะชักชวนว่าอากาศมันเย็นนะที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆจะดีกว่าหรือเปล่านะครับ
ดื่มน้ำชาร้อนๆดีกว่าไหมดื่มกาแฟร้อนๆดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ยินคำว่าอัตถะคายโนมิโมโนะครับอยู่บ่อยๆเป็นประจำครับซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพครับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดื่มนะครับในวันที่อากาศร้อนๆในฤดูร้อนครับแต่ว่าในวันที่อากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยนะครับถ้าดื่มน้ำหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คือดื่มน้ำที่อาจจะไม่ชินกับการดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเนี่ยก็ดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องครับก็คือน้ำเย็นที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะดีกว่าที่ดื่มน้ำเย็นๆเข้าไปในฤดูหนาวครับในเครื่องจิโดฮัมไบขีนะครับเครื่องที่เป็นเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่เวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นใช่ไหมครับมีเครื่องขายเครื่องดื่มตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเนี่ยอยู่ตามมุมถนนทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตู้เหล่านั้นเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับแบบที่เป็นซูเมไตก็คือแบบเครื่องดื่มเย็นครับกับอัตตะไคก็คือเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศมันหนาวเย็นครับแล้วก็ร่างกายเรารู้สึกว่ามันเย็นแล้วนะครับเราก็ควรจะทำให้มันอบอุ่นนอกจากเสื้อผ้าแล้วเราก็ควรจะดื่มอะไรอุ่นๆนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อนะครับจากจิโดฮัมไบคิหรือว่าตู้ขายเครื่องดื่มสาธารณะนะครับตามที่ต่างๆได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าบาลานซูโนโทเรตาชอคุจิครับบาลานซูโนโทเรตาชอคุจิอาหารที่มีประโยชน์ครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จำเป็นมากนะครับต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจอที่ได้รับมาจากการสำรวจนะครับจากคนต่างชาติและก็ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงคนญี่ปุ่นนะครับที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นก็ตามนะครับโดยที่องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้ทำสำรวจข้อมูลแล้วเขาก็ได้รับข้อมูลมาว่าเนี่ยประเด็นที่มันเป็นปัญหาสำหรับแรงงานชาวต่างชาติก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยที่เป็นคนชอบดื่มอะไรเย็นๆครับถึงแม้ว่าหน้าหนาวก็ตามก็ยังดื่มของเย็นๆอยู่นะครับก็ส่งผลต่อร่างกายกับอันที่สองก็คือไม่ค่อยจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เท่าไหร่หรือว่าอาจจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักบางวันก็มีประโยชน์บางวันก็รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขารวบรวมมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆก็คือเราคนไทยครับเราก็ชอบรับประทานอาหารไทยครับหรือว่าบางทีเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายของเราก็คือเราไปหาเงินเก็บเงินครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบางท่านก็ประหยัดครับก็รับประทานอาหารแบบประหยัดเนี่ยนะครับแต่ว่าในการใช้ชีวิตในเมืองหนาวที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มันแข็งแรงเนี่ยมันมีความสำคัญมากถ้าเราไม่แข็งแรงซะแล้วเนี่ยเราจะสู้กับอากาศหนาวไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์นะครับที่มันสมดุลนะครับให้ครบหมู่นะครับกินผักกินเนื้อครับกินข้าวต่างๆนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตทำงานแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้นะครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยนะครับอากาศสภาพอากาศครับรวมไปถึงเครื่องดื่มของกินต่างๆเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับกับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาต่างชาติหรือแรงงานต่างชาติบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนนะครับอยากชักชวนให้ทุกคนท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับที่เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับได้ตระหนักนะครับเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของประเด็นของสภาพอากาศที่แตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตครับที่ญี่ปุ่นก็แน่นอนจะต้องไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยครับโดยเฉพาะคนที่ไม่คุ้นชินเนี่ยนะครับยิ่งต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงที่เป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยเป็นพิเศษครับไปดูคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความหนาวเย็นเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับมีคำว่าคิโองครับคิโองที่แปลว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมีคำว่าซามุยครับที่แปลว่าหนาวครับมีคำว่าซึเมไต
ซึเมตไตที่แปลว่าเย็นอันนี้ก็จะใช้กับสิ่งของนะครับคือคำว่าเย็นในภาษาญี่ปุ่นนั้นมีหลายคำคำว่าซึเมตไตนั้นจะใช้กับสิ่งของอย่างเช่นเราบอกว่าน้ำเย็นครับบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้คำว่าซึเมตไตคำนี้จะไม่ใช้กับอากาศถ้าอากาศหนาวเย็นเนี่ยก็จะใช้คำอื่นครับอาจจะใช้คำว่าซามุยหรือคำว่าซูชิแทนครับซึเมตไตจะใช้กับสิ่งของเท่านั้นครับอ๋อและอาจจะใช้กับบุคคลได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นซึเมตไตฮิโตะครับก็คือคนที่เย็นชาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าจะไม่ใช้กับสภาพอากาศครับอัตตาไคครับอัตตาไคอันนี้แปลว่าอุ่นครับอบอุ่นอาซึครับอาซึที่แปลว่าร้อนครับเพราะฉะนั้นลักษณะคำเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำที่บอกความรู้สึกของเรานะครับที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับอากาศหรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับก็สามารถใช้คำเหล่านี้สื่อสารครับบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราได้ครับถ้าเกิดว่าเราหนาวเราก็บอกซามุยครับถ้าเกิดว่าเราสัมผัสของเย็นนะครับเราก็อาจจะพูดซึเมไตครับหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันร้อนนะครับเราก็หรือว่าอากาศร้อนเราก็จะใช้คำว่าอาซุยครับต่อไปนะครับมีคำว่าฤดูหนาวนะครับฟูยุครับฟูยุแปลว่าฤดูหนาวนะครับมีคำว่ายุคิครับยุคิที่แปลว่าหิมะโคริครับโคริครับน้ำแข็งครับมีคำว่าชิโมะครับชิโมะชิโมะก็แปลว่าน้ำค้างแข็งครับอย่างเช่นเวลาที่อากาศหนาวมากๆครับแล้วเราเดินออกไปทำงานตอนเช้านะครับตรงยอดหญ้านะครับหรือว่ายอดใบไม้นะครับที่อยู่ริมทางนะครับดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งเกาะอยู่เนี่ยนะครับน้ำค้างแข็งที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่าชิโมะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำแข็งที่ใช้กินใช้ทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่าโคริครับโคริคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่เกิดมาที่เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับอย่างเช่นคาเซะครับไข้หวัดครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีไข้หวัดใหญ่ครับที่ระบาดทุกๆปีเลยนะครับคำว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะใช้คำว่าอินฟลูเอนซ่าครับอินฟลูเอนซ่ามาจากคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ในภาษาอังกฤษนะครับทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงว่าอินฟลูเอนซ่าครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาทั่วไปก็เป็นคาเซะนะครับดัมโบนะครับตะกี้บอกไปแล้วนะครับเป็นฮีเตอร์นะครับเป็นการทำความร้อนหรือเครื่องทำความร้อนก็ได้นะครับดัมโบที่ญี่ปุ่นนั้นมีความจำเป็นต้องใช้นะครับต่อไปมีสโตบุครับสโตบุเตานะครับก็เป็นเตาที่ทำความร้อนนะครับให้ความร้อนครับแต่ว่าอาจจะอเนกประสงค์อาจจะสามารถที่จะต้มน้ำได้ด้วยนะครับก็คือเป็นสโตบุที่เป็นเครื่องทำความร้อนในห้องในอาคารนี่แหละนะครับแต่ว่าตรงบริเวณหัวของเตาเนี่ยนะครับก็จะร้อนมากนะครับเพราะว่ามันข้างในมันเป็นขดลวดทองเหลืองที่มันนำความร้อนใช่ไหมครับมันส่งกระแสความร้อนออกมารอบๆเตาทำให้อุณหภูมิโดยรอบเตาหรือว่าในห้องนั้นมันก็จะร้อนนะครับแต่ตัวหัวเตาเนี่ยมันก็จะร้อนมากเลย บางทีก็จะมีที่สำหรับถูกออกแบบมาให้เป็นที่วางยาคันครับกาต้มน้ำครับเอาน้ำใส่แล้วเราก็เอากาไปวางไว้นะครับน้ำก็จะเดือดครับก็จะมีไอน้ำเนี่ยพวยพุ่งออกมาแล้วก็ทำให้น้ำในบรรยากาศเนี่ยมันก็ชื้นขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าหน้าหนาวมันเป็นหน้าแรงนะครับปริมาณน้ำในบรรยากาศมันก็ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็ผลทำให้เราเจ็บคอนะครับผิวแห้งอะไรต่างๆเวลาเราเปิดดัมโบหรือว่าใช้สโตบูเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนมากก็จะต้มน้ำไปด้วยครับใช้มันต้มน้ำไปด้วยน้ำนั้นก็จะเอาไว้ชงชาดื่มนะครับไอ้น้ำที่เกิดจากการต้มน้ำก็จะเป็นไอ้น้ำที่พวยพุ่งขึ้นไปในบรรยากาศครับทำให้อากาศมันชื้นขึ้นทำให้เราหายใจได้สะดวกสบายมากขึ้นมีคำว่าแอร์คงเครื่องปรับอากาศครับเวลาพูดคำว่าแอร์คงหรือแอร์คอนดิชเนอร์ในภาษาไทยเรานั้นเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นใช่ไหมครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศเราก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทำความเย็นซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยแอร์คงเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับให้มันเป็นทำอากาศเย็นหรือ
ปรับให้มันเป็นทำอากาศร้อนได้ด้วยนะครับคือเป็นได้ทั้งทำความเย็นและทำความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ครับเวลาไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางทีครับเราเจอเครื่องปรับอากาศครับแล้วเราก็รู้สึกร้อนครับเราก็ไปลองปรับดูเปิดดูปรากฏว่าร้อนยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาเซตไว้ว่ามันเป็นเครื่องปรับเขาคือมันเป็นเครื่องปรับอากาศที่ทำทั้งเย็นและร้อนได้แต่ว่าพอดีช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอาจจะเซตไว้เจ้าของที่พักเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมก็ตามหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นในห้องสมุดเนี่ยเขาก็เซตไว้ว่าให้มันเป็นแบบดัมโบก็คือแบบฮีเตอร์เท่านั้นครับเวลาเราเข้าไปแล้วเราเปิดปุ๊บมันก็กลายเป็นลมร้อนออกมาครับคือที่ญี่ปุ่นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่แตกต่างกับบ้านเราก็คือแอร์เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้งเป็นทำความร้อนแล้วก็ทำความเย็นครับมีคำว่ามัฟฟูราตะกี้เจอไปแล้วนะครับผ้าพันคอเทบุคุโรถุงมือนะครับเจอไปแล้วโบชิที่แปลว่าหมวกครับนากากุสึรองเท้าบูทนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แต่งตัวเสริมขึ้นมานะครับที่ใช้สำหรับกันความหนาวเย็นครับซึ่งเมืองไทยเราไม่ได้ใช้แน่ใช่ไหมครับมาฟูระทุกผ้าพันคอเทบุคุโรถุงมือหรือว่าโบชิหมวกหรือว่านางากุสึรองเท้าบูทพวกนี้นะครับแต่ว่าไปที่ประเทศญี่ปุ่นในฤดูหนาวได้ใช้แน่อ๋อมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือไคโรครับแผ่นความร้อนครับอันนี้ก็เหมือนกันครับประเทศไทยเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะขายนะครับเป็นแพ็คๆครับแล้วเวลาใช้แล้วก็แกะนะครับเอาออกมาใช้ทีละชิ้น2ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นพลาสเตอร์นะครับถ้าบ้านเราก็คล้ายๆแผ่นพลาสเตอร์ยาที่ปิดกันปวดเมื่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ของเขาไคโรเนี่ยเป็นแผ่นพลาสเตอร์ให้ความร้อนครับเวลาติดเราจะไปติดข้างในเสื้อโค้ทเราหรือว่าข้างในเสื้อสเวตเตอร์ของเราครับมันก็จะร้อนๆอุ่นๆครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังของเราเพราะว่าถ้าสัมผัสผิวหนังของเราแล้วมันก็จะอาจจะร้อนมากเกินไปแล้วก็จะทำให้ผิวหนังไหม้นะครับก็จะไปไว้แปะไว้ตรงเสื้อโค้ทแล้วก็อยู่ระหว่างสเวตเตอร์ก็จะมีระหว่างผิวหนังเรากับไคโรเนี่ยก็จะมีเสื้อที่เราใส่ปกติ1ตัวอาจจะมีเสื้อที่มันเป็นเสื้อสเวตเตอร์อีก1ตัวกันอยู่เงี้ยนะครับมันก็จะไม่ร้อนมาโดนผิวหนังเรามากเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นอีกอันหนึ่งครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับไปดูสำนวนทักทายนะครับที่เขาใช้ทักทายกันครับในวันที่อากาศหนาวเย็นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันที่1ซามุยเดสเน่ครับบ้านเราเวลาเราเจอกันแล้วก็ทักทายกันสวัสดีครับไปไหนครับกินอะไรหรือยังครับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปชิคิโนเซคาสึครับการใช้ชีวิตตามฤดูกาลเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะทักทายกันครับอย่างสอดคล้องตามภาพอากาศของฤดูกาลนั้นๆอย่างเช่นในหน้าหนาวซึ่งอากาศหนาวเย็นเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะทักทายกันครับโดยอิงจากครับฤดูกาลครับอย่างเช่นอากาศมันหนาวเย็นเวลาเจอกันก็เลยทักทายว่าหนาวจังเลยนะเป็นต้นครับซามุยเดสเน่ครับเวลาเราถูกทักแบบนี้นะครับเราก็ตอบกลับไปแบบนี้เหมือนกันก็ได้ครับซามุยเดสเน่ครับตอบกลับไปด้วยประโยคเดียวกันอย่างนี้ก็ได้ครับเขาทักมาหนาวจังเลยนะเราก็หนาวจังเลยนะกลับไปครับออกเสียงว่าซามุยเดสเน่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่ตามมาจากคำว่าสวัสดีที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับโอไฮโอไซมาสึซามุยเดสเน่นะครับสวัสดีครับหนาวจังเลยนะครับนี่เป็นต้นนะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งนะครับอัตตะคาคุชเตเนะอัตตะคาคุชเตเนะครับประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าดูแลตัวเองให้อุ่นๆไว้นะครับอัตตะคาคุชเตเนะครับอย่างเช่นการดื่มน้ำอุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับหรือการใส่เสื้อผ้าอุ่นๆมากๆนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกไปแหละนะครับแล้วการคือการบาลานซ์กาโทเรตาโชคุจิการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็จะช่วยทำให้แข็งแรงแล้วก็ร่างกายก็จะทนต่อความหนาวเย็นได้มากกว่าการที่เราอ่อนแอนะครับแต่แน่นอนถ้าเรารับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ร่างกายเราก็ไม่แข็งแรงเราก็อ่อนแอนะครับแล้วก็จะอาจจะทนกับความหนาวเย็นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับคาเซโอฮิคานายโยนิเนะคาเซโอฮิคานายโยนิเนะครับระวังอย่าเป็นหวัดนะนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนทักทายครับในช่วงฤดูหนาวครับอัตตะไคโนมิโมโนโนมิมาโชอัตตะไคโนมิโมโนโนมิมาโชหาอะไรดื่มหาอะไรอุ่นๆดื่มกันหน่อยไหมครับ
หาอะไรอุ่นๆดื่มกันเถอะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนครับเป็นคำทักทายในฤดูหนาวครับหรือว่าในวันที่อากาศหนาวนะครับอย่างที่บอกไปว่าอากาศหนาวอาจจะไม่ต้องเป็นฤดูหนาวก็ได้นะครับฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็หนาวได้เหมือนกันครับก็หนาวได้เหมือนกันลองฝึกออกเสียงด้วยกันอีกครั้งนะครับสามุยเดสเนตครับหนาวจังเนอะทาราคาคุชเตเนะดูแลตัวเองให้อุ่นๆนะคาเซโอฮิคานายโยนีเนะระวังอย่าให้เป็นหวัดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอัตตะไคโนมิโมโนะโนมิมาโชกะหาอะไรอุ่นๆดื่มกันหน่อยไหมครับหรือจะเป็นสำนวนแบบนี้นะครับก็ได้นะครับใช้ทักทายช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศหนาวครับฟูยูกะคิมาชิตะเนะฟูยูกะคิมาชิตะเนะคำว่าฟูยูตะกี้เราเรียนไปครับแปลว่าฤดูหนาวครับคิมาชิตะแปลว่ามาแล้วครับฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะฤดูหนาวมาแล้วนะครับวันไหนที่อากาศหนาวหรือว่าเป็นช่วงต้นหนาวนะครับที่อากาศเริ่มจะหนาวเย็นขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเจอใครแล้วก็ทักทายแบบนี้ครับโคโตชิโมะซามุยฟูยุนาริโซเดสเนะโคโตชิโมะฟูยุโคโตชิโมะซามุยฟูยุนินาริโซเดสเนะปีนี้ก็น่าฤดูหนาวปีนี้ก็น่าจะหนาวอีกเหมือนกันครับฤดูหนาวปีนี้ก็ดูท่าทางจะหนาวมากอีกเหมือนกันครับสำนวนนี้มีความหมายแบบนั้นนะครับปีนี้ฤดูหนาวก็ดูท่าทางจะหนาวมากเหมือนกันยุคิกาฟูรุคาโมเนะยุคิกาฟูรุคาโมเนะอาจจะหิมะตกด้วยนะครับอาจจะมีหิมะตกลงมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้สำหรับทักทายในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากๆนะครับแล้วก็ประโยคที่อาจจะใช้บ่อยๆนะครับในกรณีที่เราสมมุติว่าเราหนาวมากนะครับทนไม่ไหวแล้วนะครับจะขออนุญาตเขาเปิดดัมโบละนะครับดัมโบสเคเตโมอีเดสกาดัมโบสเคเตโมอีเดสกาดัมโบแปลว่าฮีเตอร์นะครับหรือเครื่องทำความร้อนก็ได้หรืออุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆก็ได้นะครับคืออันนี้เป็นประโยคที่เราพูดตอนไหนนะครับเราคงไม่ไปพูดตอนที่เราไปบ้านเขานะครับเพราะไปบ้านคนอื่นเขาเราคงอยู่ๆไปขัดเทมิโอนยังไงเขามันคงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับไปบ้านเขาอ่ะนะครับถ้าเขาไม่เปิดก็คือไม่เปิดอ่ะนะครับจะไปขอให้เขาเปิดดัมโบคงไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่อยู่ที่บ้านเราครับแล้วเราขออนุญาตใครขออนุญาตแขกที่มาก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นไม่ใช่ฤดูหนาวนะครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงอ่ะครับแต่อย่างที่บอกไปฤดูใบไม้ร่วงมันก็หนาวครับถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็อาจจะหนาวแต่ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะครับแต่เราเป็นคนไทยที่เดินทางไปจากเมืองร้อนบางทีมันหนาวนะครับมันหนาวรู้สึกหนาวหนาวมากกว่าที่คนญี่ปุ่นรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ลื้อเอาดัมโบมาละนะครับพอฤดูใบไม้ร่วงใกล้ๆจะหนาวเนี่ยยังไม่หนาวดีก็ตามเราก็ลื้อเอาดัมโบมาตั้งละหลังจากที่เราเก็บเข้าไปไว้ในกล่องในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วเวลามีใครมาบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ขออนุญาตเขาเปิดดัมโบที่บ้านเราเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากฤดูใบไม้ร่วงยังไม่มีใครเปิดดัมโบหรอกนะครับแต่ว่าของเราไม่ไหวแล้วจริงๆเราหนาวนะครับเราคิดว่าทำร่างกายให้อบอุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เปิดดัมโบดีกว่านะครับแต่ว่าพอดีมีแขกมาแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาประหลาดใจนะครับเราก็อาจจะพูดประโยคนี้นะครับเป็นการทักทายนะครับดังดัมโบสเคเตโมอิเนสกาขออนุญาตนะขออนุญาตเปิดดัมโบหน่อยละกันนะอะไรเงี้ยนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับเวลาเราเจอใครที่หนาวมากๆนะครับทำท่าหนาวมากๆนะครับเราก็อาจจะถามเขาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับแสดงความเป็นห่วงไดโจบุเดสกะซามุโซครับไดโจบุเดสกะซามุโซโอเคไหมสบายดีหรือเปล่าดูหนาวจังเลยนะครับคือความหนาวเย็นเนี่ยนะครับอุณหภูมิมันก็เท่ากันในพื้นที่นั้นๆมันคงเท่ากันนะครับแต่ว่าความรู้สึกต่อความหนาวเย็นนั้นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับคนที่แข็งแรงก็รู้สึกมีความรู้สึกที่จะทนครับกับสภาพหนาวเย็นได้มากกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอครับเพราะฉะนั้นบางคนนะครับเราอาจจะรู้สึกหนาวแต่ว่าก็หนาวปกติแต่บางคนเขาดูสั่นสะท้านเลยเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะร่างกายเขาอาจจะอ่อนแออยู่ในช่วงนั้นครับสองเขาอาจจะไม่ชินกับเงื่อนไขสภาพอากาศแบบนี้นะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันคงใช้มาตรวัดเดียวกันไม่ได้ว่าถ้านาย A ไม่หนาวเราเป็นนาย B เราก็ไม่ควรจะรู้สึกหนาวคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลักษณะ
ความแข็งแรงของร่างกายคนเราไม่เหมือนกันแล้วก็ความคุ้นชินของร่างกายเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะชินแล้วนะครับเราไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานแล้วไม่หนาวแต่ว่าน้องแรงงานหรือว่าน้องนักศึกษาต่างชาติที่เป็นรุ่นน้องที่มาใหม่เขาอาจจะไม่ชินครับเขาอาจจะหนาวมากกว่าเราก็เป็นเรื่องปกติเวลาเราทักทายนะครับทั้งคนญี่ปุ่นคนไทยก็ตามเนี่ยนะครับหรือแรงงานชาวต่างชาติอื่นๆชาวเวียดนามชาวอินโดนีเซียต่างๆที่เดินทางไปทำงานนะครับเห็นเขารู้สึกหนาวมากๆเ

ฤดูหนาวแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนะครับแนะนำครับใส่ทับลงไปหลายๆชั้นเลยนะครับอากาศมันหนาวมากครับอบอุ่นไว้ก่อนดีกว่าครับไปดูประโยคครับคำศัพท์นะครับที่บอกฤดูกาลนิดนึงนะครับมีฤดูอยู่4ฤดูใช่ไหมครับก็คือฤดูใบไม้ผลิภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำปีเนี่ยก็จะเวียนไป4ฤดูกาลแบบนี้นะครับใบไม้ผลิร้อนใบไม้ร่วงแล้วก็หนาววนอยู่อย่างเงี้ยนะครับฮารุนาสึอาคิแล้วก็ฟูยุนะครับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับและฤดูกาลหนาวฤดูกาลที่มันเย็นๆนะครับเริ่มตั้งแต่คิเซสึที่แปลว่าฤดูกาลนะครับคิเซสึฤดูกาลฮารุครับฤดูใบไม้ผลินาสึฤดูร้อนครับอาคิฤดูใบไม้ร่วงฟูยุฤดูหนาวครับฟุคุโซการแต่งกายนะครับโยฟุคุเสื้อผ้าสไตล์ตะวันตกคิโมโนชุดกิโมโนโคโตเสื้อโค้ทครับมีคำศัพท์บอกฤดูกาล4ฤดูนะครับฮารุนาสึอาคิฟูยุครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความหนาวเย็นเบื้องต้นก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้ในการแต่งกายเนี่ยเรียกรวมๆกันว่าฟุคุหรือฟุคุโซก็ได้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆถ้าเป็นสไตล์ตะวันตกนะครับก็โยฟุคุถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกิโมโนก็กิโมโนนะครับมีเซตาเสื้อสเวตเตอร์นะครับแจ็คเก็ตโตเสื้อแจ็คเก็ตชาสึเสื้อเชิ้ตนะครับทีชาสึเสื้อยืดนะครับพันส์นะครับกางเกงครับสคาโตะครับกระโปรงครับจีนส์กางเกงยีนครับมีคุสึครับรองเท้านะครับคุสึชิตะถุงเท้าครับโบชิหมวกครับมีวูรุครับผ้าขนสัตว์นะครับอัทธะไคอบอุ่นครับซามุยหนาวครับสุซูชินี่ครับอากาศเย็นสบายครับแล้วก็มีอาซุยครับที่แปลว่าร้อนนะครับแบบนี้ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะครับการดำรงชีวิตนะครับในฤดูกาลทั้ง4ฤดูกาลครับในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศครับแล้วก็การดำรงชีวิตครับในสภาพอากาศอันหนาวเย็นของประเทศญี่ปุ่นครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่สบายๆน่าจะเป็นเรื่องที่รับมือได้ง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับพอๆกับปัญหาเรื่องของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพรวมไปถึงปัญหาเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นนะครับการดูแลตัวเองในสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆที่แตกต่างกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือว่าการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นการทำความเข้าใจครับสภาพอากาศที่มันแตกต่างกันแล้วก็วิธีการรับมือที่เหมาะสมนั้นก็จะเป็นประโยชน์ครับในการที่จะเตรียมตัวทำให้เราสามารถที่จะเรียนหรือว่าทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขนะครับหวังว่าความรู้นะครับที่นำเสนอในรายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็แรงงานที่เตรียมตัวจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: รายการที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นรายการการทำผิดพันธ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่1นะครับ
2: ครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดลือดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เรา2คนนะฮะจาก

0: าวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ผิดพันธุ์ที่เราเคยสอนมาตลอดก็
1: เกี่ยวกับชาล้าง
0: ชาล้างร่างกายทำความสะอาดร่างกายหลักๆก็จะมีสบู่นะครับประจำชาตินะก็วันนี้มาเราเป็นเรื่องของผิดพันธุ์ทำลายความสะอาดร่างกายชนิดนึง
1: เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
0: วันนี้ที่เราทำคือเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
1: ใช่
0: แต่ก่อนจะถึงที่เราไปทำเนี่ยท่านก็ต้องคอยชมเราแหละเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะเป็นน่าจะเจอกันบ่อยแล้ว
0: ผิดพันธุ์ที่จดจ่ออยากทำนะเป็นเจลอ่ะใช่เรามาเรื่องอะไรกัน
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นสบู่ก้อนใช่ไหม
0: เทิมก่อนๆแล้วเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่ครับ
0: ผิดพันธุ์ซ่อมความสะอาดในสบู่ก้อนเพราะฉะนั้นก็ว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็มีผิดพันธุ์สบู่มาต้องหลายประเภท
1: ใช่รู้จักกันมาเนิ่นนาน
0: นานแล้ว
1: ครับ
0: ที่เราต้องอาบน้ำเนี่ยเพราะร่างกายมันยังไงมันมีความมัน
1: มันมีความมันเราออก
0: สกปรก
1: ใช่ไหมครับออกไป
0: ก่อนเราก็อาจจะมีการใช้ก้อนหินไหมเคยเห็นนะการ
1: ก้อนหิน
0: ก้อนหินมาขัด
1: หินขัดผิวหินขัดผิวอะไรประมาณนี
0: ้อาบน้ำแล้วใช้ผ้าขัดก่อนจะมีผิดพันธุ์นะจนมาเจอสบู่นะ
1: ครับ
0: สบู่จริงๆสมัยแรกๆเนี่ยคนทำก็ทำสบู่เป็นธรรมชาติเป็นสบู่ก้อนสบู่จากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คราวนี้สบู่ก็มีหลายประเภท
1: เยอะ
0: สบู่ธรรมชาตินี่ก็เกิดจากน้ำมันกับโซดาไฟ
1: ใช่ไห
0: มอา
1: จาร
0: ย์ก็คือสบู่น้ำมันเนี่ยคือตอนแรกเราก็ใช้สบู่น้ำมันปุ๊บทำมาก็จะมีเป็นสบู่กลิซอรีน
1: ใช่ครับ
0: คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายแบบบางคนใช้ถามว่าใช้สบู่ก้อนอาจจะมีการรู้สึกตึงผิว
1: ใช่มีตึงผิวหรือว่าเหมือนกับมันไม่โอ
0: ้มันยังไงอ่ะมันตึงผิวคือทำให้ใช้แล้วแบบพบว่าผิวมนุษย์เรามันมีหลายประเภท
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวมัน
1: ผิวมันผิวแห้ง
0: ใช่บางคนก็ผิวแห้ง
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวผสม
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมีลักษณะของผิวหลายแบบ
1: ครับ
0: พันการชำระร่างกายก็มีหลายแบบตาม
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมาแยกประเภทว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมติว่าคนผิวมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่น
1: ใช่ไ
0: หมหรือว่าผู้ชายจะมีผิวมันมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์ก็คือก็ต้องใช้สบู่ที่มันค่อนข้างจะมีการชำระล้าง
1: ค่อนข้างดีนะครับ
0: สบู่เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดึงไขมันการที่เรากินอาหารไปก็จะมีหรือว่ามีเหงื่อหรือว่าเด็กๆจะมีฮอร์โมนใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้ามันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ใช้สบู่ที่ชำระล้างร่างกายดีๆ
1: ใช่ครับผม
0: ทำให้ร่างกายสะอาด
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าบางคนนอกจากผิวมันอาจจะชอบสบู่แรงๆแต่คราวนี้คนบางคนเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิง
1: ครับ
0: อาจจะผิวอ่อนโยนกว่า
1: ผิวแห้งแห้งกว่าหน่อย
0: ใช่ครับผิวแห้งก็ไปใช้สบู่ที่แบบชำระร่างกายดีๆก็คือจะแรงไปก็คือจะมีผิวลอกเลย
1: ตึงมันตึงผิวมันชำระล้างออกดีเกิน
0: บางทีก็เป็นขุยไงเขาก็จะไม่ชอบไงเขาก็จะมาเลือกผิดพันธุ์ที่อ่อนโยนกว่า
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้นะครับก็คือแต่บางคนเนี่ยมีผิวแบบอย่างสองประเภทเนี่ยบางทีแบบที่หน้ามันเป็นทีโซนมันอีก
1: หน้ามันแต่ตัวแห้ง
0: ตัวแห้งหรือว่าจริงๆเนี่ยตรงแก้มแห้งเป็นขุยแต่ตรงทีโซนเนี่ยมันก็ต้องเลือกผิดพันธุ์ให้เหมาะว่าต้องใช้ผิดพันธุ์อ่อนโยนหรือบางคนประเภทแพ้ง่ายอาจารย์เคยเจอไหม
1: โอ้เยอะ
0: ใช้อะไรก็ผื่นขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรก็คัน
1: ใช่
0: ถ้าจะใช้อะไรไม่ได้เลยก็ต้องหาผิดพันธุ์ที
1: ่
0: เหมาะสมกับตัวเอง
1: ครับ
0: บางทีคำบ่งคนบอกว่าธรรมชาติดีเนี่ยธรรมชาติดีแต่บางทีว่าธรรมชาติมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะมีความรุนแรงในระดับนึง
1: ใช่
0: มันก็ต้องคงตัวอย่างนั้นคราวนี้คนผิวแห้งไปเจอธรรมชาติบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ก็ต้องมาเลือกผิดพันธุ์อย่างที่เราเลือกมานะครับก็คืออย่างที่บอกว่าผิวเราก็มีหลายอย่างสบู่ก็มีหลายอย่างนะฮะอย่างอาจารย์เคยเห็นบอกบางคนบอกสบู่กีซาลีนอาจารย์เคยใช้สบู่กีซาลีนไหม
1: เคยครับ
0: และ
1: ท่านในส่วนตัวก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยชอบ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมสบู่ถึงเป็นยังไงถึงเป็นกีซาลีน
1: อ๋อคือสบู่เนี่ยเหมือนกับเขาเอาเบสกีซาลีนใช่ไหมครับหรือว่าเบสสำเร็จรูปเนี่ยใช่ไหมมาหลอมให้ละลายใช่ไหมครับอาจารย์ใส่สารนู่นนี่นั่น
0: บางคนเคยทวนดูเราในเทปแรกๆเราก็สอนทำสบู่กีซาลีน
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะอ่อนโยนแต่ว่าอาจจะฟองน้อย
1: นั่นแหละปัญหาเลย
0: ฟองน้อยคนบางคนก็จะไม่ชอบ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้คือปัญหาเลยที่ฟองน้อยใช่ไหมครับเพราะแต่ละท่านน่ะในการชำระล้างหรือการอาบน้ำเนี่ยหนึ่งเลยฟองใช่ไหมครับอาจารย์คือบางท่านน่ะคิดว่าถ้าฟองมันน้อยแล้วมันไม่สะอาด
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ใช
0: ่ต้องการฟองเยอะ
1: ๆครับผม
0: แต่แบบฟองเนี่ยแต่บางคนถามว่าการมีฟองทำให้สะอาดมากไหม
1: ผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่านะ
0: ไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช่อาจารย์ผมว่า

0: เป็นความรู้สึกมากกว่า
1: อย่างแม้แต่ผงซักฟอกหรือสบู่เนี่ยเขาบอกว่าฟองเยอะคือทำฟองเนี่ยมันช่วยให้เกิดมีความรู้สึกนุ่ม
0: ใช่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของเรามากกว่า
1: แค่นั้นเองนะให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ว่ามีฟองเยอะแล้วทำว่าสบู่หรือว่าสารชำระล้างบางประเภทเนี่ยฟองน้อยก็จริงหรือไม่มีฟองเลยก็อาจจะชำระล้างรุนแรงก็ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดร่างกายนะในเรื่องของสบู่ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราเล่ามาถึงสบู่ก้อนตั้งแต่แรกๆเนาะ
0: ครับ
1: คือตอนหลังๆมันก็จะมีเรียกว่าจากสบู่ก้อนก็เป็นสบู่เหลว
0: ใช่ครับ
1: สบู่เหลวเนี่ยบางคนสมัยโบราณเลยมันก็ยังมีการทำสบู่เหลวจากน้ำมัน
0: ครับ
1: หรือระบบดื่มแบบบางคนเคยเอาสบู
0: ่เอาเศษสบู
1: ่เศษสบู
0: ่มาผสมกับน้ำ
1: ไอ้ตังเกลือใช่ถ้าสบู่ก้อนเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยเอามาละลายน้ำเนี่ยเขาไม่เรียกสบู่เหลวนะเขาเรียกสบู่ละลายน้ำมันไม่เหมือนกันว่าการกระจายตัวให้หนืดเนี่ยมันไม่ทั่วท
0: ั้
1: งน้ำแล้วเราทิ้งไว้มันก็มีการตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับแต่สบู่เหลวเนี่ยจริงๆก็คือมีการทำแบบธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: เราก็เคยสอนนะถ้าเคยกับย้อนไปในเทปเก่าๆแต่ว่าในการทำเอาวัตถุดิบเช่นน้ำมันหรือด่างประเภทโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมาทำสบู่เหลวเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยม
0: ใช่
1: คือได้เป็นสบู่เหลวนะแต่เป็นสบู่เหลวแบบธรรมชาติเลยเนี่ยคือที่ไม่นิยมเพราะว่าสีอาจจะเหลือง
0: สีอาจจะไม่น่าใช้
1: ไม่น่าใช้เหลืองเป็นแบบน้ำมันที่เรานำมาใช้นั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้น้ำมันชนิดไหนก็จะเหลืองประมาณตัวนั้นเนาะแล้วก็ความมีฟองเนี่ยมีแน่นอนการชำระล้างได้ดีแน่นอนแต่อาจจะมีกลิ่นหืน
0: ใช่
1: คือสบู่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาต้องเกิดจากน้ำมันใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: พอเกิดจากน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยยิ่งเป็นสบู่เหลวเนี่ยจำนวนน้ำมันมันเยอะแล้วมันในการเกิดเนี่ยก็เป็นน้ำมันแล้วก็แล้วก็การเก็บรักษาเนี่ยมันก็จะแบบให้ความนุ่มลื่นไม่เหมือนกับสบู่ที่ทำจากสารสังเคราะห
0: ์ใช่ไอ้
1: ที่เป็นสบู่เหลวธรรมชาติการที่คนเราอยู่ๆแบบอาจารย์มึงคือแบบในบ้านเดียวกันเนี่ยหรือว่าไปใช้ต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นใช้สบู่ก้อนบางคนก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนร่วมกับอย่างอื่น
0: ใช่
1: ก็เลยมาใช้สบู่เหลว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากมีสบู่เหลวนะก็จะพัฒนาเป็นสบู่ประเภทครีมอาบน้ำ
0: สบู่ในรูปแบบของเหลวก็มีหลายเบสนะครับอาจารย
1: ์น้ำไงใช่สบู่เหลวนะ
0: ครับ
1: แต่แล้วก็จะมีครีมอาบน้ำ
0: ใช่
1: เจลอาบน้ำ
0: ใช่
1: ที่เราจะทำก็คือเจลอาบน้ำนะก็คือพัฒนามาให้มีความรู้สึกน่าใช้นุ่มลื่นมากขึ้น
0: ครับ
1: มันต่อผิวมากขึ้น
0: มันสามารถพกพาง่ายและพกพาสะดวกแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคน
1: ใช่
0: นะครับผม
1: ครับอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสบู่ที่เรามาใช้นะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เรามาสอนวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ชำระล้างหรือสบู่เนี่ยถามว่าตอนเราทำเนี่ยต้องรู้นะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยมันจัดอยู่ในเครื่องสำอาง
0: อันนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ
1: สมมุติเราทำใช้เองเนี่ยวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราจะเป็นสูตรที่มาตรฐานนะ
0: ใช่
1: สูตรมาตรฐานซึ่งจริงๆแล้วโรงงานเล็กๆก็สามารถผลิตไปได
0: ้
1: แต่นี้เราสามารถที่ให้ท่านผู้ชมหรือว่านักศึกษามาเรียนรู้เนี่ยท่านสามารถทำใช้เองที่บ้านได
0: ้อันนี้ต้องฟังอาจารย์ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเรื่องการขอจดแจ้งหรือว่าเรื่องการจำหน่ายอีกทีนึง
1: คือต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสอนเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: พอเครื่องสำอางปุ๊บถ้าเราทำใช้เองเนี่ยไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นงานอื่นเลยทำใช้เอง
0: ที่
1: เราสอนเนี่ยเราก็จะสอนให้ทำง่าย
0: ๆครับ
1: ซึ่งนักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยไปทำใช้เองได
0: ้
1: นะครับเพียงแต่ว่าวันนึงท่านทำใช้แล้วแบบเพ
0: ื่อนมาใช้ดีแล้ว
1: ใช้ดีแล้ว
0: เพื่อนอยากได้
1: เพ
0: ื่อ
1: นมาใช้ที่บ้านไอ้สบู่เธอดีจังเลยทำไม่ทำขายล่ะถ้าจะทำขายต้องศึกษานิดนึงว่าพอมันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยการทำขายเนี่ยต้องไปดูข้อกฎหมายว่าผล
0: ิ
1: ตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณจะขายได้ต้องมีอย.มีเลขที่อย.ที่ถูกต้องนะมีแหล่งที่ผลิตนะการจดแจ้งก็ต้องมีสถานที่ผลิตที่ถูกต้องคืออย่างน้อยในการทำท่านต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนก็คือไปติดต่อที่สสจ.จังหวัดที่เราอยู
0: ่ใน
1: หน่วยงานอย.ว่าจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตนะอะไรเงี้ยเมื่อผลิตแล้วมีเลขที่อย.เราถึงจะขายได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ๆแบบ
0: ขายดีทำแล้วมีแต่คุณอยากใช
1: ้
0: ทำขายเลย
1: ทำใช้เองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชอบหมดเพื่อนมาใช้ที่บ้านก็ชอบใช่ไหมแล้วก็เอาไปขาย
0: ทำอยู่ในห้องครัวที่บ้านนั่นแหละ
1: มันก็จะมีความรู้สึกว่า ไปขายเนี่ยถ้าสมมติคนเข้าไปดูปุ๊บอ้าวไม่มีเลขที่อย.เราก็จะผิด
0: แล้วทุกวันนี้นะครับในระบบพวกเนี้ยสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าคุณเอาเลขที่จดแจ้งมาจากไหนจริงหรือไม่จริง
1: สมมติเราเจอคันเนี่ยเลขที่จดแจ้งเนี่ยเอาไปเซิร
0: ์
1: ช
0: ใช่
1: ก็จะลงเขาจะขึ้นมาเลยว่าบริษัทผู้ผลิตคือใคร
0: ใช่
1: บริษัทผู้จำหน่ายคือใคร
0: ครับ
1: ผิดพันนี้คือผิดพันอะไร
0: ใช่
1: ไหมอยู่ในประเภทอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราสอนนี่เป็นผิดพันเพื่อชำระล้างหรือเพื่อทำความสะอาดร่างกาย
0: ใช่ครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเคยเห็นแบบเคยมีประสบการณ์เลยคือไม่ไปขอแล้วทำสติกเกอร
1: ์
0: แล้วก็ทำเลขที่จดแจ้งเองคิดว่าเขาตรวจสอบไม่ได้
1: แล้วเป็นไง
0: เรียบร้อยครับผิดกฎหมายนะครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็มา
0: ใช่ครับผิดกฎหมาย
1: ให้เราไปทำให้ถูกต้อง
0: ใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆเกี่ยวกับการขายนะครับผม
1: ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราก็พยายามจะคุยในเรื่องของผิดพันธุ์ที่เราสอนอันนี้นะซึ่งถือว่าเราสอนอันนี้ท่านสามารถไปทำเองใช้เองที่บ้านได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรอุปกรณ์ที่เราทำมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที
0: ่โอ้ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับอาจารย์หาซื้อได้
1: แต่ว
0: ่
1: าต้องมีความสะอาดและมีมาตรฐานในการนำมาใช
0: ้ครับก็คือเราทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะด้วยนะครับแล้วหนึ่งเลยอุปกรณ์ที่นำมาทำเนี่ยกับอุปกรณ์ในบ้านที่เราใช้ทานอุปกรณ์ในครัวเรือนเนี่ย คือต้องแยกกันแยกกันเด็ดขาดเลยนะครับบางท่านถ้วยกินข้าว
1: ไม
0: ่ถ้วยกินข้าวนะครับ
1: ก็ไม่ได้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: อุปกรณ์ที่เรามาใช้ทั้งหมดเนี่ยคือต้องแยกจากครัวเรือนนะฮะ
0: ค
1: ือแยกมาทำต่างหากไม่ใช่ว่าเอาหม้อไหที่บ้านกินข้าวอยู่เสร็จไปกินข้าวมัน
0: ล้างและนึกว่ามันสะอาดนะครับแล้วเอามาทำต่ออย่างเงี้ยก็คืออันตรายนะครับมันอาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ที่ภาชนะนะครับอันนี้คือต้องแยกเด็ดขาดเลยนะครับ
1: อย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยเป็นผิดพันชำระล้างที่อยู่ในหมวดเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: ทำแล้วก็ต้องมีการใช้เพื่อความปลอดภัยแล้ว
0: ที
1: ่เราทำเนี่ยคือสูตรที่เราตั้งให้ท่านมอเนี่ยปลอดภัยแน่นอน
0: ปลอดภัย
1: ง่าย
0: นะครับ
1: ทำใช้เองได้
0: ใช่ครับ
1: เพียงแต่อาจศึกษาสารอะไรนิดนึงนะครับผม
0: นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือใช้ได้แทบทุกสภาพผิวเลยนะ
1: คือ
0: นะครับ
1: คืออย่างที่บอกว่า
0: ในสูตร
1: เราใช้สูตรอ่อนโยนได้ถึงบอกว่าคือที่เราสอนมาทั้งหมดแต่ก่อนเนี่ยเป็นสูตรสบู่ค่อนข้างจะมาตรฐานกลางๆใช้ดีสำหรับคนที่ผิวปกติแต่บางคนบอกว่าคือบางคนไปใช้นู่นใช้นี่จนผิวแบบแพ้ง่ายไปแล้วก็ต้องการอะไรที่อ่อนโยนแต่การอ่อนโยนต้องบอกว่าบางทีมันอาจจะชำระล้างไม่
0: ร
1: ้
0: อยใช่ไ
1: ม่รุนแรงมากนักนะครับเพราะว่าก็ต้องการความอ่อนโยนต่อสภาพผิวนะ
0: ครับ
1: อย่างที่บอกบางคนในบ้านเนี่ยก็คือจะแยกเลยว่าบางทีอ่อนโยนเนี่ยก็คือตัวที่ทำอ่อนโยนเนี่ยใช้สำหรับหน้าเท่านั้นส่วนสบู่ก้อนเนี่ยก็เอามาชำระล้างร่างกาย
0: ใช่ครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบล้วนๆนะครับแต่หลักๆคือเขาก็ทำความสะอาดร่างกายนะครับแต่บางท่านชอบเป็นก้อนบางท่านชอบแบบเป็นของเหลวอย่างเงี้ยมันเป็นที่ความรู้สึกของแต่ละท่านนะครับแต่สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองประเภททั้งแบบเป็นก้อนแล้วก็ทั้งแบบเป็นของเหลว
1: ของเหลว
0: นะครับผม
1: คราวนี้ในการทำผิดพันธุ์เนี่ยเริ่มต้นเราก็จะต้องมาแนะนำอุปกรณ์ในการทำก่อนนะ
0: ใช่เราจะต้องแนะนำอุปกรณ์การทำความสะอาดพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละเทปทุกเทป
1: คือจริงๆวันนี้ไอ้ที่เราสอนเนี่ยง่ายมากอุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะครับใช่
1: นะฮะแล้วอุปกรณ์ก็สามารถหาได้ง่ายๆทั่วไป
0: ใช่ครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับหรือร้านโชว์หวยทั่วไปเลยมีนะครับแต่ก็คือเดี๋ยวช่วงที่เราอัดอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าอันไหนที่ควรใช้หรือว่าอันไหนที่ไม่ควรใช้ในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี
1: ้
0: นะครับอ่ะเรามาแนะนำเรื่องอุปกรณ์เลยไหมครับอาจารย์อ่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกอ่ะอันนี้คือช้อนสแตนเลส
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยคือสแตนเลสแท
1: ้คือต้องบอกที่หนึ่งว่าในการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยนะฮะเราจะแนะนำผิดพันธุ์ไอ้วัตถุวัตไอ้เรียกว่าภาชนะหรือว่าของที่ใช้เนี่ยที
0: ่
1: ทำเนี่ยเป็นสแตนเลสอย่างน้อยต้องเกรด304หรือสูงกว่า
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรฮะเกรดพวก304หรือสูงกว่าเนี่ยมันจะเป็นเกรดที่ทนต่อการกัดก่อนทำให้สารเคมีออกมาปนเปื้อนได้น้อยนะแล้วมีความคงทนแข็งแรง
0: ใช่
1: นะก็ขอให้เป็นสแตนเลส304หรือไม่งั้นถ้าทำน้อยๆอาจจะเป็นอุปกรณ์ประเภทแก้วอย่างเงี้ยก็ได้นะครับทำน้อยนะอย่างที่ทำในห้องแลบเนี่ยทำอย่างที่ทำ
0: แท่งแก้วก็ได
1: ้แท่งแก้ว
0: ประมาณนั้น
1: ก็คือพวกแก้วพวกสแตนเลสเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เขา ไม่สามารถถูกกัดกร่อนได้
0: ใช่ครับ
1: ง่ายนะครับก็คือจะทำให้คงทน
0: ใช่ครับ

0: แล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะครับ
1: อีกตัวนึงก็อาจจะเป็นพวกซิลิคไพซิลิโคนอ
0: ันเนี้ยไม้ไพซิลิโคน
1: ครับผม
0: ไอ้นี่คือไม้พายซิลิโคนที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูง
1: ก็คือใช้ตั้งแต่เป็นเกรดอาหารขึ้นไป
0: ครับ
1: จริงๆมันก็จะมีหลายเกรดก็คือเกรดอาหารที่สามารถทนความร้อนถึง 200-300 องศา
0: ใช่ครับนะแล้วก็ทนกดทนด่างได้
1: ทนกดทนด่างได้ก็คือถูกกดถูกด่างโดยที่ไม่มีการถูกกัดก่อนหรือละลายออกมาน
0: ะครับซึ่งในการไปซื้อไม้พายซิลิโคนพวกเนี้ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากนะครับก็สอบถามเลยนะครับบอกเขาว่าเอาเป็นแบบซิลิโคนที่ทนความร้อนทนกดทนด่างไม่งั้นเขาจะหยิบพลาสติกธรรมดามาให้นะครับอาจารย์แป๊บเดียวมันก็เป็นขุยแล้วนะครับ
1: นอกจากพวกช้อนอุปกรณ์ที่ใช้กวนก็คือมี
0: อันนี้เรียกว่าอะไรดีตะก้อ
1: ตะก้อคนสาร
0: ใช่ครับตะก้อคนสารนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยแก้ว
1: นะครับใช้การผสมอันนี้เพียงแต่ว่าเราทำแค่ประมาณสัก
0: วันนี้เราทำแค่400 กรัม
1: ก็ใช้ประมาณถ้วยประมาณเนี่ยกิโลนึงก็ได้ครับ
0: เนี่ยครับถ้วยแก้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติในกรณีเราไม่มีถ้วยแก้วแต่เรามีหม้อสแตนเลสเราก็ใช้หม้อสแตนเลสก็ได้
1: เรามาสอนเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเห็นภาพชัดๆ
0: ใช่ถ้าเราเอาหม้อที่ทึบมามันจะไม่เห็นสีของพวก
1: เ
0: จลเรานะครับเราก็เลยเอาถ้วยแก้วนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะครับรายการเราจะแต่งสีโชว์ด้วย
1: เดี๋ยวครับคืออุปกรณ์ที่อาจารย์อภิชาติแนะนำมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้สารที่เราเอามาโชว์เนี่ยคือเราทำให้ดูเรียบร้อยก็คืออ
0: ันนี้ช่างมาแล้ว
1: ช่างมาแล้ว
0: อันนี้
1: แต่จริงๆต้อง
0: เราช่างมาแล้ว
1: ต้องมีแต่ช่างด้วยอาจารย์พิชาติแนะนำนิดนึงว่าถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยจะใช้แต่ช่างควรจะเป็นยังไงแล้วการช่างสารอธิบายการช่างสารคร่าวๆก็ได้ว่าการช่างสารเนี่ยคือจะช่างยังไงให้มันเป๊ะๆ
0: มีนะครับ
1: อันนี้เป็นเทคนิคนะ
0: ใช่อันเนี้ยสำคัญ
1: ครับผม
0: นะครับในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับการช่างสารเนี้ยสำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิตอล
1: นะครับตาช่างที่ควรจะใช้ควรเป็นตาช่างดิจิตอล
0: ใช่
1: สักกี่ตำแหน่งคือตาช่างดิจิตอล
0: ผมว่าสัก2ตำแหน่งขึ้นก็โอเคแล้ว
1: คือว่ามีจุด00
0: ใช่ครับตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับแต่อย่าใช้ตาช่างที่เขาเรียกตาช่างช่างผลไม้ช่างผักพวกนั้นนะที่เป็นขีดเป็นเข็มครับอาจารย์
1: ตาช่างที่เป็นช่างผลไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเป๊ะ
0: ใช่ครับผมใช่
1: ใช้ช่างผลไม้ก็ดูประมาณแต่ว่าเราทำงานในระดับที่เป็นสารเนี่ยที่เป็นบางอย่างเป็นกรัมนะ
0: ใช่เป็นกรัมนะครับเราก็ต้องตาช่างดิจิตอลนะครับตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไป
1: สองตำแหน่งขึ้นไป
0: นะครับทุกวันเนี่ยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเลยขึ้นเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ราคาไม่แพงและทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วในตาช่างเนี่ยมันจะต้องมีปุ่มกดแทร
0: ์เขาเรียกว่าปุ่มกด
1: ตัด
0: ภาชนะ
1: ตัด
0: น้ำหนักของภาชนะออกไป
1: ในการช่างก็คือเราต้องช่างปุ๊บก่อนจะช่างเนี่ยจะกดตัดน้ำหนักภาชนะออกก่อนแล้วก็ค่อยๆช่าง
0: ใช่ครับ
1: อันนี้รู้ว่าในอุปกรณ์ที่เราเอามาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางอะไรพวกนี้คือเราต้องมีการวัดช่างตวงให
0: ้
1: เป๊ะๆถูกต้องนะฮะก่อนคือบางทีท่านผู้ชมเห็นเรามันทำง่ายๆก่อนทำเนี่ยเรามีการเตรียมไว้แล้วเนี่ยเรามีการ
0: อันนี้คือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เตรียมไว้หมดแล้ว
1: เพราะทำง่ายๆในการที่จะเอามาทำนะครับ
0: ใช่ครับอันเนี้ยเราก็วางสารให้เป็นส่วนๆใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่เราอธิบายสารหรือว่าช่วงที่เราบอกปริมาณนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะครับ
1: อาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนึงปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเราไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายในโรงงานเน
0: ี่
1: ยในการที่เราจะอย่างนี้เราอยู่ในฐานะการสอนนะเราอาจจะไม่ได้ทำเหมือนในโรงงานนี่แหละ
0: คือ
1: ปกติอาจารย์พิชาติอยู่ในโรงงานในการทำก็ต้องใส่ถุงมือใส่แมสใช่ไหม
0: ถุงมือนะครับแมส
1: แล้วก็ใส่
0: หมวกปิดผม
1: หมวกผมก็ไม่ใช่ว่าเราการทำเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ที่เราทำยิ่งคนทำขายเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปี
0: ใช่2 ปี
1: ขึ้นไป
0: นะครับ
1: โดยที่ไม่มีการคืนตัวหรือการเสื่อมสลายหรือการบูดการเน่า
0: คืนตัวในที่นี้ก็คือเหมือนกับถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันคือมันจะแยกชั้น
1: แยกชั้น
0: นะครับ
1: มีการตกตะกอน
0: ใน
1: ผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องการให้ตกตะกอนแล้วตกตะกอนเนาะประมาณนั้นก็คือต้องมีการคุมเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใช้ทุกอย่างเนี่ยก่อนทำเนี่ยเราต้องทำความสะอาด
0: ใช่

0: ให้อาจารย์พิชาติเนี่ยทำความสะอาดทุกอย่างให้ที่คนนึงว่าอันนี้เราพยายามสอนให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูเพื่อเป็นเหมือนกับ
1: เหมือนเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ให้ในการทำ
0: แบบนี้นะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าในการทำความสะอาดผลิตภาชนะที่ทำเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีเราล้างมาแล้วยังไม่สะอาด 100% มันอาจจะมีติดอยู่ตามซอกภาชนะนะครับเมื่อเราทำผลิตภัณฑ์แล้วเราทิ้งไว้เนี่ยไอ้พวกที่เราล้างไม่สะอาดนี่แหละอาจารย์มันก็ไปปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์เรานะครับบางทีอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เราที่ทำมาเนี่ยเป็นเชื้อรา
0: เป็นเชื้อรา
1: อย่างนี้
0: เพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาด
1: ใช่ครับวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายๆเลยนะครับแอลกอฮอล์ 70%
0: ทำไมอาจารย์พิชาต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นชนิดไหนไหมแอลกอฮอล์มันมีกี่ชนิดที่ใครใช้อยู
1: ่แอลกอฮอล์นี่ถ้าที่รู้จักดีที่สุดเลยก็คือแอลกอฮอล์ที่รับประทานนะครับ
0: แต่มันจะมีเอทิลกับเมทิลเนาะ
1: ใช่ครับ
0: คืออย่าไปเอาเมทิลมานะเราต้องใช้เอทิลก็คือแอลกอฮอล์ที่สามารถในเกล็ดอาหารได้
1: ใช่นะครับก็ใช้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่
0: 70%
1: นะครับเพราะว่าในการทำความสะอาดภาชนะพวกเนี้ย 70% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ 100% แล้วนะครับถ้าสมมุติในกรณี 95% อันนั้นปริมาณเหมือนกับเปอร์เซ็นต์มันเยอะไป
0: เยอะไป
1: นะครับ
0: อันนี้คือสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
1: ใช่
0: ในระดับเบื้องต้นได้นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ให้อาจารย์พิชาติทำความสะอาดทุกอันเลยนะครับ
1: นะครับอันนี้ทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผ้าที่เราจะเช็ดเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้เป็นผ้าที่ละเกตราคาต่ำๆ
0: คือจริงๆเนี่ยที่ไม่ให้เกตราคาต่ำๆต้องสังเกตว่าระหว่างเราเช็ดแล้วเนี่ย
1: เป็นขุย
0: ไหม
1: ใช่
0: บางทีเศษผ้าหรือขุยของผ้าเนี่ยไปติดอันนี้ต้องดูนิดนึงนะบางทีคนบอกเราสอนละเอียดจังใช่ฮะเราสอนละเอียดเพราะเราต้องการให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาไปดูเนี่ยคือสามารถไปทำในอย่างที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: ถึงทำใช้เองแล้วคนจะทำเพราะฉะนั้นคนในบ้านก็ได้มีความรู้สึกว่าผิดพันเราได้มาตรฐานปลอดภัยนะฮะเป็นหกนิสัยเลยนะครับ
1: นะครับเราก็ทำความสะอาดทุกชิ้น
0: ทุกชิ้นนะครับ
1: นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์เราจะเริ่มทำกันเลยไหม
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก่อนทำเรามาเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีขึ้น
1: ขึ้นที่หน้าจอให
0: ้ต่างๆให้ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันกับทางผู้ชมทางบ้านนะสารที่เราจะใช้เนี่ยคือในการทำผิดพันเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเราจะเอาสารแต่ละอย่างเนี่ยแบ่งเป็นส่วน
1: นี่นะครับที่เราเห็นไหมครับ
0: พาร์ท
1: นะอันนี้ที่เราวางแยกกันไว้อย่างเงี้ยก็คือเป็นส่วนนะครับ
0: เป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3คือเราไม่วางสเปซสปะต้องจัดปนบู
1: ใช่
0: ในการผสมเนี่ยเราต้องผสมสัดส่วนของสารที่เป็นน้ำสารที่เป็นน้ำม
1: ัน
0: ใช่สารที่มีหน้าที่ในการ
1: ละลายพวกน
0: ี้ทำละลาย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือบางทีสารที่เป็นน้ำมันเนี่ยปุ๊บเราจะเอาน้ำไปใส่ก่อนมันก็จะไม่เข้ากัน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องเข้าใจนะเพราะในการตั้งสูตรเนี่ยเขาจะมีแล้วก็จะแบ่งพวกสารที่ให้เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลนะ
1: ใช่ครับ
0: พวกอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยก็จะแยกนะฮะสารบำรุงหรือว่าส่วนที่เป็นเปอร์ฟูมหรือน้ำหอมก็แยกเป็นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่หรือว่าสารประเภทสารกันเสียก็คือจะแยก
1: อีกส่วนหนึ่งใช่
0: แบ่งเป็นส่วนส่วนให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: บางคนเห็นในหน้าจอเจ้าหน้าที่น่าจะขึ้นให้แล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนส่วนคราวนี้เรามาดูส่วนที่1ก่อน
1: ส่วนที่1นะครับอันนี้ส่วนที่1นะครับ
0: ของอาจารย์มีอะไรบ้างครับส่วนที่1
1: ส่วนที่1นะครับก็คือเรามีน้ำ DI water
0: ในสูตรเนี่ยเขียนว่า DI water จริงๆแล้วคือทำน้ำสะอาด
1: ใช่ครับ
0: คือถามว่าใช้น้ำกั่นเลยได้ไหมได
1: ้น้ำกั่นน้ำแร่
0: ใช้น้ำกั่นน้ำแร่ยังไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะใช่ไหม
0: ไม่เหมาะเพราะว่าในการทำเครื่องสำอางถ้าเกิดมีแร่ธาตุมากเกินไปอาจจะทำให้สูตรเพี้ยนได้ในการทำสบู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ก้อนอาจารย์ก็เห็นเจอเนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้ DI water แล้วจริงๆเนี่ยน้ำกั่นแต่เพียงแต่ว่าน้ำกั่นเนี่ยต้องกั่นมาในเกจที่เท่ากับน้ำที่เราดื่ม
1: ใช่ครับ
0: คือคำว่าเกจที่ผ่านอย.มาแล้วเนี่ยคือน้ำกลั่นที่น้ำกรองที่ไม่มีเชื้อ
1: ใช่ครับ
0: ส่งตรวจเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้อ เกี่ยวกับในการทำให้ติดเชื้อได้ต่างๆ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นน้ำสะอาดนะฮะ DI water เนี่ยในสัดส่วนที่หนึ่งก็คือน้ำสะอาดเราใช้ทำอะไรฮะใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช้เป็นตัวทำละลาย
0: น้ำก็เราไปใช้ไปทำละลายกับเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นวอลลุ่มของปริมาณอันนี้ในสูตรเนี่ย เราใช้น้ำที่เป็นตัวทำละลายที่44

0: 95กรัมนะเห็นไหมเราต้องมีทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ
1: ใช่นะครับถ้าสมมุติเรามีตาช่าง1ตำแหน่งไอ้ 44.95 เนี่ยเราจะช่างไม่ได้
2: ครับผม
1: นะครับ
0: ยิ่งตาช่างที่แบบอาจารย์อธิบายมาก็คือจะทั้งช่างผลไม้เนี่ย
1: ใช่
0: เราก็ไม่สามารถช่างรายละเอียดที่เป็น
1: มันจะความละเอียดไม่เท่ากับตาช่างที่2ตำแหน่งขึ้นไป
0: เป็นดิจิตอล
1: ใช่
0: 2ตำแหน่งขึ้นไป
1: ดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไป
0: ครับผม
1: นะครับอ่ะต่อไปตัวบิวทารีนไกคอน
0: นะ
1: ครับอาจารย์อ
0: ันนี้ก็เป็นสารหน้าตาเป็นไงอาจารย์โชว์ขึ้นมานิดนึง
1: นี่ครับ
0: ก็เป็น
1: ใส
0: ๆเหลวนะฮะใสๆนะฮะ
1: นะครับใสๆ
0: ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวมีหน้าที่เก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิว
1: ใช่
0: ก็ใส่ไปเพื่อทำให้ผิวเราเกิดความชุ่มชื้น
1: ใช่ครับอ่ะสัดส่วนอยู่ที่กี่กรัมครับอาจารย
0: ์1กรัม
1: หนึ่งกรัม
0: แค่1กรัมแค่นั้นเองนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับ EDTA 2NA นะครับอาจารย
0: ์ EDTA 2NA นะฮะคือจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวจับโลหะหนักในน้ำ
1: ใช่ครับ
0: คือน้ำไม่กระด้าง
1: ครับ
0: ในผิดพันเครื่องสำอางหรือว่าผิดพันยาเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราใช้น้ำกระด้างเนี่ยมันจะทำให้สารเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได
1: ้ครับมันจะเกิดการแยกชั้น
0: แยกชั้น
1: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องมีใช้ตัวนี้หรือว่าพวกจับโลหะหนักเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยผิดพันเราอาจจะมีอายุสั้นลง
1: ไม่ถึง2ปี
0: ไม่ถึง2ปี
1: นะครับ
0: สารที่ตกตะกอนอยู่ในน้ำต่างๆเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสารที่เราใส
1: ่
0: ไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวนี้ลดความกระด้างและจับโลหะหนักในน้ำ
1: ใช่
0: ซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการใช้เนี่ยเราใช้น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: เราใช้แค่ 0.05%
1: ใช่ครับอันเนี้ยส่วนที่1เราก็มีทั้งหมด3ตัว
0: 3ตัวส่วนที่1 3ตัว
1: เราต่อไปเรามาส่วนที่2นะครับส่วนที่2มี1ตัว
0: ตัวเดียว
1: นะครับก็คือคาร์โบพอลอัลควา SF1 นะคร
0: ับ ตัวนี้คือเราใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อ
1: สร้างเนื้อ
0: สร้างเนื้อ
1: เป็นสารสร้างเนื้อ
0: ทำให้หนืดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ว่าผิดพันที่เป็นของเหลวอ่ะผิดพันสบู่เหลวหรือเจลเหลวเนี่ยทำไมต้องมีความหนืด
1: ผมว่า
0: ไม่หนืดได้ไหม
1: ไม่หนืดมันก็ร่วงตอนเรากดไงอาจารย์มันก็ร่วงลงไป
0: เราสังเกตดูนะ
1: มันจะไม่เกาะผิวเราเนี่ยมันจะไม่เกาะมันจะร่วงลงไปหมด
0: น้ำทุกวันเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องให้มีแบบหนืดหนืด
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่หนืดมากเกินไปบางทีหนืดบีบไม่ออกมากเกินไปนะแต่ต้องมีความหนืดเพราะว่าต้องรักษาวอลลุ่มให้มีไม่ใช่เทลง
1: ปุ๊บหลุดมือไปเลย
0: เหมือนน้ำอ่ะไม่ใช่เป็นน้ำเลยไงบอก
1: ผ
0: มเป็นสบู่เลยแล้วเป็นน้ำเลย
1: เปลืองนะครับ
0: ก็ต้องมีความหนืดในระดับที่น่าใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราจะปรับความหนืดด้วยตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 นะครับตัวนี้เราใส่ที่8กรัม
1: นะครับส่วนที่2มีแค่ตัวเดียว
0: ใช่ครับ
1: นะครับต่อไปเรามาเป็นส่วนที่3ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นสารเกี่ยวกับฟอง
0: เกี่ยวกับฟอง
1: นะครับ
0: ตัวที่สารชำระล้าง
1: ใช่ครับตัวที่1นะครับตัวอะมีไล
0: น์อะมีไลน์นะฮะ
1: นะครับ
0: ตัวสารที่เกี่ยวกับฟองตัวอะมีไลน์เนี่ยก็คือเป็นเราในหลักสูตรเนี้ยในสูตรเนี้ยเราใช้เป็นตัวทำให้เกิดฟองหลัก
1: ใช่อ
0: ย่างที่บอกว่าคือเราจะทำผิดพันต้องบอกว่าอะมีไลน์เนี่ยเป็นฟองที่อ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: ตัวที่เขาทำมาจากพืชนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการตึงผิวหรือว่าการทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิวเนี่ยน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: น้อยตัวมัน
1: น้อย
0: แล้วลักษณะฟองเขาจะเป็นฟองนุ่ม
1: ๆฟองเป็นลูกโป่ง
0: เป็นลูกโป่งนุ่มๆ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วอะมีไลน์ตัวนี้เราใส่ที่8กรัม
1: ต่อไปนะครับตัวอะมีซอฟ
0: อะมีซอฟ
1: นะครับ
0: ตัวอะมีซอฟเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้าง
1: ครับ
0: เป็นสารชำระล้างหลักของสูตรนี้เลย
1: ครับ
0: นะฮะตัวอะมีซอฟเราใส่15กรัมคือสารชำระล้างเนี่ยต้องสังเกตดูถ้าดูในจออยู่จะเห็นว่าตัวเนี้ยในสูตรเนี้ยเราบอกว่าเราเป็นสารชำระเป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสารประเภท SLS
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมถ้าบอกอ่อนโยนเนี่ยคือถ้าเป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาไม่มี SLS อยู่แล้วแต่ว
1: ่
0: าตัวสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมีค่า pH ประมาณ8ถึง10
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งจะตึงผิวอยู่พอสมควรเพราะเขาสามารถชำระล้างไขมันร่างกายเราได้ดี
1: ใช่
0: แต่คราวนี้พอมาเป็นผิดพันธุ์ประเภทสารชำระล้างประเภทเจลหรือเจลอาบน้ำสบู่อาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งต้นนะถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่แบบ
1: ใช
0: ่ไม่อ่อนโยนต่อผิวเนี่ยเขาจะตั้งต้นสารด้วยสาร SLS
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครเคยทำมาก่อนเนี่ยอาจจะรู้ว่าเขาอาจจะใช้พวก N70
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เป็นอันนั้นคือเป็นเบสหลักๆของเขา
0: N70 N80 ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ประเภท N70 และ N8000 เนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกับที่เขาใช้ในน้ำยาล้างจาน
1: ใช่ครับ
0: น้ำยาถุงพื้นด้วยเพียงแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยอาจจะน้อยกว่า
1: ใช่
0: แต่ในสูตรเนี่ยเราไม่มีพวก SLS
1: ไม่มีใช
0: ่ครับ SLS หรือไม่มีพวก N70 อะไรพวกนั้นเลยนะเราใช้ตัวอะมีซอฟนะฮะ
1: อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: ที่15กรัม
1: โอเค
0: เพราะเราใช้ตัวนี้เป็นสารชำระล้างหลักหมดเลย
1: ก็คือค่อนข้างอ่อนโยน
0: อ่อนโยน
1: นะครับ
0: แต่ต้องบอกนิดนึงว่าคำว่าอ่อนโยนเนี่ยคนที่ผิวมันมากๆข้อเสียของเขาคือคนผิวมันมากๆอาจจะไม่ชอบ
1: ใช่ครับเหมือนอาบน้ำไม่สะอาด
0: น้ำอาจจะอ่อนโยนกันไปไง
1: ใช่ครับ
0: อาบน้ำเหมือนกับว่าต้องอาบหลายๆครั้งหรือว่าต้องใช้จำนวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ให้ความมันในร่างกายหมดนะ
1: นะครับตัวต่อไปโคคาบิโดโพรพิลบิเทนนะครับ
0: โคคาบิโดโพรพิลบิเทนเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะ
1: ครับ
0: นอกจากมีตัวมีซอฟและคาบิโดโพรพิลบิเทนเนี่ยจะเป็นสารที่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีพวกอะมิซอฟอะไรพวกนี้เขาจะใช้ตัวนี้ในพวกแชมพูอาบน้ำเด็ก
1: ใช่ครับ
0: คือเขาไม่ใช้เอสโอเอสแต่เขาใช้ตัวคาเมโดโพรพิลบิวเทนแทน
1: ใช่ตัวนี้ก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาด อยู่ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะ
0: เป็นตัวอาบน้ำรอง
1: ใช่ครับ
0: เพิ่มฟองกับช่วยชำระล้างลักษณะอ่อนโยนแล้วก็กว้างขึ้นโดยที่ฟองของตัวนี้จะเป็นฟองสระลูกโป่ง
1: ครับ
0: นะครับประมาณนั้นนะครับ
1: เราใช้ปริมาณที่9 กรัม
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัว KD
0: KD นะฮะต
1: ั
0: ว KD เนี่ยตัวนี้เราจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำ2อย่างนอกจากเป็นตัวคือเราจะใช้เขาไม่เยอะใช้แค่1กรัมแค่นั้นเองเป็นตัวเพิ่มความหนืดเป็นตัวปรับเหมือนปรับความหนืดนะฮะในบางส่วนขึ้นมาบางทีในการที่เรามีตัวปรับเพิ่มความหนืดเป็นตัวแรกหรือตัวคาร์บูพอลอะควาเนี่ยอาจจะหนืดแล้วพอเราใส่สารเยอะๆหลายๆตัวเข้าไปเนี่ย
1: จะเหลว
0: จะเหลวลง
1: ครับผม
0: เราก็จะมีการปรับความหนืดด้วยตัว KD
1: ครับ
0: เขาจะมีหน้าที่กับปรับความหนืดกับช่วยชำระล้างด้วย
1: ใช่
0: หน้าที่ของเขาทำสองอย่างนะครับ
1: นะครับอันนี้คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3เราจะมีทั้งหมด4ตัว
0: ต้องบอกว่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เนี่ยถ้านักศึกษาหรือผู้ชมดูอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าส่วนที่1 2 3เนี่ยปริมาณการใช้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อกับเป็นประสิทธิภาพในการชำระล้างร่างกายของสบู่นะฮะส่วนรายการที่4 5 6ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกสารเติมแต่ง
1: ใช่ครับ
0: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ประมาณนั้นเนาะซึ่งรายการที่4เนี่ยผมว่าเราจะเน้นให้
1: เหมือนเป็นแอคทีฟ
0: อ่อนโยนเราก็ต้องบำรุงผิว
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอะไรฮะรายการที่4เรามีอะไรฮะ
1: รายการส่วนที่4นะครับมีวิตามิน
0: B5 วิตามิน
1: B5
0: นะครับวิตามิน B5 เนี่ยมีหน้าที่บำรุงผิวพรรณทำให้ผิวพรรณนุ่มลื่น
1: ครับ
0: นะฮะตัววิตามิน B5 เนี่ยดีต่อผิวเลย
1: ครับ
0: ในสูตรนี้เราใช้วิตามิน B5 นะฮะ
1: ใช่ครับเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: จริงๆ B5 เนี่ยนอกจากใช้ในสารชำระล้างแล้วเนี่ยพวกครีมบำรุงเขาก็ใช้กัน
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ในครีมบำรุงที่แบรนด์แพงๆต่างๆก็จะมีตัว B5 เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: นะครับตัวต่อไปตัว DI water เช่นกัน
0: DI water ในสัดส่วนที่4เนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลายตัววิตามิน B5
1: ใช่
0: เราใช้ที่10กรัมวิตามิน B5 เราใช้แค่ 0.5 กรัม
1: ใช่นะครับอ่ะในส่วนที่4เราก็จะมีทั้งหมด2ตัว
0: ครับผม
1: นะครับต่อไปเป็นส่วนที่5
0: ส่วนที่5
1: นะครับจะเป็นเกี่ยวกับกลิ่นและอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: ตัวเพอร์ฟูมหรือคือการเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องมีความน่าใช้
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบทำมาแล้วกลิ่นเป็นกลิ่นเคมีไปหมดเลย
1: อาบน้ำไปทุกไปไม่รู้สึกอะไรเลยไม่หอมไม่อะไรเลย
0: ต้องอาบมาแล้วแบบถ้าให้ดีแบบคนชอบอาบมาจากห้องน้ำแล้วหอมฟุ้งติดตัว
1: ตาม
0: กล
1: ิ่
0: นที
1: ่
0: เองชอบนะครับ
1: นะครับในส่วนที่5นะครับก็จะมีทวิน20
0: ทวิน20
1: นะครับทวิน20นี่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย
0: เป็นตัวทำละลาย
1: หรือว่าเป็นตัวเชื่อม
0: เป็นตัวเชื่อม
1: นะครับไม่ให้น้ำมันแยกจากน้ำ
0: คืออย่างที่บอกว่าตัวที่5เนี่ยก็จะมี2ตัวคือทวิน20กับน้ำหอมแต่งกลิ่นใช่มั้ยคือซึ่งน้ำหอมเนี่ยหรือว่าตัวเพอร์ฟูมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของออยล์
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของเจลหรือสักของน้ำเนี่ยเราจะเทส่วนที่เป็นออยล์เข้าไป
1: ใช่
0: จะเป็นฮะเค้าก
1: ็แยกชั้น
0: ใช่ออยล์อย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยอยู่เรามีน้ำอยู่แก้วนึง
1: เทน้ำมันลงไป
0: ใช่คนๆๆเดี๋ยวเค้าก็แยกตัว
1: ใช่
0: ครับตัวทวิน20เนี่ยเขามีหน้าที่เชื่อม
1: ใช่
0: เป็นหน้าที่เชื่อมตัวน้ำมันให้ผสมกระจายตัวในน้ำได
1: ้
0: โดยที่ไม่ยากตัวนะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องน้ำหอมนิดนึงนะฮะน้ำหอมเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำหอมเนี่ยเราจะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าน้ำหอมบ้านเรามีหลายประเภทมากนะครับถ้าเราอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยครับเราจะต้องใช้น้ำหอมประมาณไหน
0: คืออย่างนี้นะครับ

0: บางคนบอกว่าเข้าใจว่าน้ำหอมเนี่ยก็คืออ
1: ะไรก็ได้
0: เหมือนน้ำหอมที่ฉีดตัวไหม
1: อะไรที่หอมเอามาใส่ได้อย่างนั้น
0: เป็นฉีดมาฉีดตัวต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเพอร์คำว่าตัวน้ำหอมหรือคือน้ำหอมเนี่ยไม่ใช่เพอร์ฟูมที่มาฉีดตัว
1: ครับ
0: เพอร์ฟูมเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทนึงที่เอาหัวน้ำหอมมาใช้
1: ครับ
0: ที่เราจะพูดถึงนี่คือหัวน้ำหอมเลย
1: ใช่คร
0: ับหัวน้ำหอมนะฮะคือหัวน้ำหอมเนี่ยจริงๆในเกรดที่ทำเครื่องสำอางนะฮะก็จะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะฮะที่เขาเรียกว่า essential oil
1: ใช่ครับตัวแกนออยล์
0: ซากันออยล์
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่าน้ำหอมตัว essential oil ก็คือน้ำหอมที่ทำมาจากธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นออยล์เลยอย่างเช่นว่าอาจารย์อยากได้กลิ่นกุหลาบอาจารย์ก็เอากุหลาบเนี่ย
1: มาสกัด
0: มาแยกน้ำหอมแล้วอาจารย์อยากได้กลิ่นของ
1: ดอกลาเวนเดอร์ดอกมะลิอะไรพวกนี
0: ้ลาเวนเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะกลั่นบางอาจจะกลั่นหรืออาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ที่สามารถแยกตัวออยล์น้ำมันตัวนั้นออกมาถามว่าถ้าเป็นเอสเซนเชียลออยล์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพง
1: แพงมาก
0: ก็แพงค่อนข้างอย่างถ้าเป็นกลิ่นน้ำหอมของกุหลาบเนี่ยถ้าเป็น 100% เนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นกิโลละแสน
1: ใช
0: ่ฮะแต่ในผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเป็น natural 100% อาจจะชอบใช
1: ้
0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นคำว่าเป็น essential oil เนี่ยนอกจากเขาจะหอมแล้วบางชนิดเขาก็ยังมีฤทธิ์ทางยา
1: ใช่ครับ
0: มาบางอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการอโรมาการบำบัด
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงแพงก็อาจจะต้องไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูง
1: ใช่
0: หรือว่าจริงๆจะเอามาใช้ในสบู่ก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ถามว่าได้ถ้าขึ้นว่าถ้าเราพออาจจะมีฤทธิ์ในการอย่างเช่นน้ำหอมกุหลาบอาจจะมีฤทธิ์ในการบำรุงผิวด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: แต่ราคารับได้ไหมก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงไม่นิดแหละนะครับ
1: ใช่ไม่นิด
0: ไม่นิดนะครับ
1: ถ้าแสนนี่ไม่นิดเลยครับ
0: อันนี้คือกลิ่นที่เรียกว่า essential oil บางคนงงว่าก็คือหัวน้ำหอมนั่นแหละ
1: ครับ
0: กลิ่นเอามาจาก essential oil ชนิดที่สองที่เรียกฟาแกนฟาแกนคืออะไร
1: ครับ
0: ฟาแกนก็คือน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมา
1: ลอกเลียนแบบ
0: หัวน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาคือสมมติว่านักเคมีเครื่องสำอางอ่ะนักเคมีที่เขาทำทางกลิ่นอ่ะเขาจะทำกลิ่นกุหลาบ
1: ใช่
0: เขาก็ต้องไปดูว่าในดอกในน้ำหอมดอกกุหลาบเน
1: ี่
0: ยมันมีเคมีตัวไหนอยู่
1: ใช
0: ่ปริมาณเท่าไหร่เขาก็สังเคราะห์เคมีตัวนั้นขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาผสมให้ได้กลิ่นตามนั้น
1: ครับ
0: ตามนั้นคือเขาก็จะไปแยกแยะไอ้ตัวกลิ่นต่างๆแล้วก็เอามาผสมเนี่ยเรียกว่าตัวฟาแกนซ
1: ึ่
0: งถามว่ามันถูกกว่าเพราะอะไรมันสามารถทำได้ปริมาณมาก
1: ใช่ครับ
0: มันทำจากเคมีของกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นนะคือหลักๆน้ำหอมที่เรามาใช้ก็จะมี2อย่างก็คือ essential oil กับ
1: ฟาแกนออย
0: ล์ฟาแกนออยล
1: ์ครับ
0: แม้แต่คนที่ไปทำน้ำหอมฉีดตัวเขาก็เปลี่ยนจากหัวน้ำหอมพวกนี้ไปใช้เองแต่ว่าในตัวเพอร์ฟูมเนี่ยที่เอาเป็นน้ำหอมฉีดตัวเนี่ยมันประกอบด้วยตัวน้ำหอมอยู่ประมาณสัก 1-2% ที่เหลือจะเป็นแอลกอฮอล์
1: ใช่ครับ
0: มาร์กหรือว่ามาร์กก็คือสารที่ทำให้ติดตัว
1: ตัวตึงกลิ่นเลยแหละ
0: ตัวตึงกลิ่นนั่นแหละคือมีแอลกอฮอล์ก็คือเอาน้ำหอมเนี่ยไปละลายในแอลกอฮอล
1: ์
0: ซึ่งแอลกอฮอล์ต้องใช้ชนิดที่มีกลิ่นที่น้อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: น้ำหอมลงไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะอยู่ๆเราจะเอาน้ำหอมเปอร์ฟูมที่ฉีดตัวมาฉีกมาใส่โอ
1: ้แยกชั้นนี
0: ่แยกชั้นแล้วมันก็จะคือพวกนั้นเขาก็เบรนมาเขาจะมีโนฮาวโนเลจของเขาคือมันจะแพงเกินไป
1: ใช่
0: นะครับ
1: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะนะครับอันนี้เรารู้ว่าน้ำหอมที่เราเอามาใช้นะครับโอเค
1: อ่ะนะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่6นะครับคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับอาจารย์
0: ผลิตภัณฑ์ที่เราทำวันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเบสน้ำนะเจลก็จะอยู่ในเบสน้ำ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวก่อเจลน้ำนะฮะก็คือเราจะใช้ตัวสารกันเสียที่ละลายในน้ำ
1: ใช่
0: คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีสารกันเสียต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเบสน้ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบูดหรือเสียได้
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเบสน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่เสียแต่ว่าจะห
1: ืนใช่ครับนะครับไกแดนเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: 5กรัมนะครับ
1: นะครับ
0: ทีนี้อาจารย์มีนิดนึงในตารางเคมีแต่ว่าบางทีเราทำเนี่ยในสูตรเนี่ยเราอยากจะใส่สี
1: ใช่
0: อาจารย์ต้องแนะนำด้วยล่ะ
1: แนะนำนะครับถ้าสมมติในกรณีเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราน่าใช้
0: หรือว่ามีสีสัน
1: หรือว่าเราจะให้มันสอดคล้องกับกลิ่นที่เราใช้ใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องมีการแต่งสี
0: อาจารย์จะทำเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสีม่วง
1: ใช่
0: อาจารย์ก็ต้องผสมให้ได้สีม่วงมาใส
1: ่นะครับเอาที่ใช้อยู่ปัจจุบันเลยดีกว่าก็คือเจลอาบน้ำกลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยครับถ้าสมมติเราอยากได้กลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยเราก็ต้องแต่งสีแดงลงไปใช่ไหมครับซึ่งสีเนี่ยมันจะอยู่

0: ในสีรูปแบบคอสเมติกนะครับอาจารย์เราก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีทั่วไป
1: สีถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำแล้วอยากใช้สีอะไรอะธรรมชาติใช่ไหมเอาสีใบเตย
0: ได้นะแต่มันจะเข้มหรือเปล่าไม่ร
1: ู้ว่าอาจารย์บอกทำสีม่วงเอาสีอัญชัน
0: สีอัญชันได้นะ
1: เนี่ยอยากจะทำจะอาบน้ำคือผิดพ
0: ลาดได้เหมือนกัน
1: สีเนี่ยถ้ามาจากธรรมชาติต้องบอกนิดนึงถ้ามาใส่ในเครื่องสำอางเนี่ย
0: ครับ
1: มันอาจจะไม่คงทนไม่คงตัว
0: ใช่
1: สมมติอยากจะใส่สีใบเตยสีเขียวลงไปในเจลอาบน้ำ
0: ครับ
1: หรือว่าอยากจะใส่สีม่วงจากตัวอัญชันลงไป
0: ใช่ครับ
1: สีพวกเนี้ยเขาทำมามันทำมาจากธรรมชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: พออยู่นานไปเนี่ยมันจะจางลงจางลง
0: ใช่ครับมันจะอ่อนลง
1: เราก็สังเกตดูอาจารย์ตัดใบเตยมาเนี่ย
0: ครับ
1: วันแรกก็เขียวไหม
0: เข้มอยู่เขียวเข้ม
1: เดือนนึงก็เป็นน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: สีมันก็จะถูกก็เสื่อมไปตามกาลเพราะมันเป็นส
0: ี
1: ที่เป็นธรรมชาตินะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นในเกรดที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องบอกว่าเราทำผิดพันธุ์เพื่อให้คงตัวอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้คือเขาอาจจะสกัดมาจากธรรมชาตินั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นออแกนิกหรือไม่ออแกนิกก็แล้วแต่สีที่เรามาใช้เนาะ
0: ครับ
1: สีที่เรามาใช้เนี่ยในเกรดเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเป็นสีทำเครื่องสำอางนะครับ
0: ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมอยากแค่ไปทำสีใช้เองนะครับอาจารย์เราใช้สีคอสเมติกเนี่ย2กรัม
1: ครับ
0: ต่อน้ํา100กรัม
1: น้ํา100กรัม
0: นะครับเพราะว่าในรายการเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ำแล้วเป็นของเหลวแล้วอันนี้คือทางเราผสมมาให้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอย่างเงี้ยไปซื้อสีตามร้านเคมีเขาจะมาเป็นผงนะครับเขามาเป็นผงให้นะครับเราก็ช่าง
1: ทำละลาย
0: ใช่แล้วก็ช่างสี2กรัมต่อน้ำ100กรัม
1: คือเราจะไม่เอาสีผงใส่เข้าไปเลย
0: ไม่ได้ครับ
1: จุดๆๆเพราะมันกระจายตัวไม่ดีนะ
0: ใช่แล้วสีพวกเนี้ยความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราไม่เอามาทำละลายเนี่ยแล้วเราใส่ไปเนี่ยมันจะสีมันจะแจ๊ดแบบเข้มไม่น่าใช้นะครับเราเลยต้องเอาน้ำมาละลาย
1: มาช่วย
0: นะครับ
1: คราวนี้อ่ะเราอธิบายสารหมดแล้วอาจารย์เอาทำเลย
0: ใช่ครับเราจะต้อง
1: ขั้นตอนที่1ในการทำอะไร
0: ใช่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ทางหน้าจอเขาจะมีขึ้นวิธีทำให้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับที่เหตุผลที่เราวางสารแยกกันเป็นส่วนๆนะครับมันจะสำคัญตรงนี
1: ้
0: นะครับเนี่ยเรามาดูวิธีทำนะครับวิธีทำที่1เนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่1มาผสมกันเนี่ยถ้าสมมติในกรณีเราไม่จัดเรียงสารเป็นส่วนๆเราจะงงแล้วอ้าวส่วนที่1อยู่ไหนใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันรวมกันหมด
1: นะครับเราต้องแยกพาร์ทๆก่อนหรือเป็นส่วนๆก่อน
0: นะครับอ่ะสมมติในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาผสมกันนะครับอ่ะส่วนที่1เรามี3ตัวเราก็จับมาเลย3ตัว
1: คร
0: ับนะครับตัว EDTA 2NA เนี่ยมันเป็นผงนะครับเราก็ใช้น้ำ
1: เทเข้าไปก่อน
0: เราใช้น้ำในสูตรนี่แหละนะครับเทเข้าไป
1: ครับ
0: นะครับเราใช้น้ำในสูตรนี่แหละครับเทเข้าไปคนจนกว่าเขาจะละลาย
1: ครับ
0: นะครับวิธีการละลายสารพวกเนี้ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจารย์เราจะไม่มีเวลากำหนดตายตัวนะครับ
1: สารละลายหมดไหม
0: ใช่ครับ
1: ภาชนะที่เราใส่ก็เป็นแก้วอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยครับสมมติเราละลายไปสักพักเนี่ยเราสามารถมองได้เลยว่าเขาละลายหรือยังนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นน้ำอีกครั้งนึง
1: ใสใสใสแล้ว
0: ใช่ครับนะครับ
1: อันนี้เราเอาตัว EDTA เนาะละลายกับน้ำนะครับ
0: ใช่ครับผมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในบิวเทอรีนไกลคอนนิดนึง
1: ผสมกันจริงๆแล้วก็ส่วนที่1เนี่ยผสมกันพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าบางตัวมันอยู่ในแก้วที่ละลายยากนิดนึง
0: ท่านผู้ชมบางท่านเทลงไปเลยเทสารทุกตัวลงไปเลยนะครับที่ผมทำแบบนี้คือผมกลัวสารมันติดภาชนะ อาจารย์ผมก็เลยเอาน้ำเนี่ยไปช่วย
1: ช่วยชำระล้างตัวสารออกมาก่อน
0: ช่วยในการดึงสารออกมาไม่ให้เขาติดภาชนะมากเกินไปนะครับ
1: อันนี้เราก็ใส่ส่วนที่1ไปหมด
0: เนี่ยครับ
1: ก็
0: ละลายส่วนที่1เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: นะครับ
0: นะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าเติมส่วนที่2ลงไปให้เข้ากัน
1: ส่วนที่2ลงไปให้เข้ากัน
0: นะครับส่วนที่2ก็คือตัวคาร์โบพอลอัลฟา SF1 นะครับเราก็ค่อยๆเทลงไป
1: ค่อยๆเทลงไปตัวนี้คือต้องค่อยๆเทเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวปรับความหนืด
0: ใช่ครับนะครับ
1: พอเราเทไปสังเกต
0: แรกๆเขาจะขุ่นนะครับอาจารย์เราทิ้งไว้สัก หนึ่งคืนเนาะเขาก็จะกลับมาอยู่ในรูปแบบของเหลวใสเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆคน
1: ค่อยๆคนนะเขาจะเริ่มหนืดขึ้น
0: นะครับในส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเนี่ยเรายังสามารถคนได
1: ้
0: คนแรงๆได้อยู่มันยังไม่เกิดฟองอากาศ

0: นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
1: อันนี้อาจารย์ก็คนเพื่อให้สารละลายเนาะ
0: ใช่ครับนะครับแล้วในวิธีทำบอกต่อใช่ไหมครับเมื่อเราเทส่วนที่สองลงไปแล้วนะครับ
1: เข้ากันแล้ว
0: ใช่นำส่วนที่สามมาผสมให้เข้ากัน
1: ในส่วนที่หนึ่งกับที่สองที่เราผสมไว้
0: ใช่ครับผม
1: ส่วนที่สามคืออะไรฮะ
0: ส่วนที่สามก็เป็นใช่ครับ
1: คือสารตัวทำให้เกิดฟองนะฮะตัวอะมีซอฟตัวสารชำระล้างหลักนะฮะ15กรัมตัวโลพรูพิวเทนนะสารชำระล้างรองนะฮะแล้วก็เคดีเป็นสารชำระล้างตัวที่3
0: เนี่ย
1: เป
0: ็
1: นตัวช่วยปัดหนืดนะครับ
0: ในส่วนที่3เนี่ยนะครับอาจารย์เราจะต้องค่อยๆ คนและ
1: พอเราใส่เขาเข้าไปปุ๊บยังไงก็คือเขาก็จะเริ่มมีฟอง
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นสารทำฟองใช่ไหมครับถ้าเราคนแรงเกินไปเขาก็จะเป็นฟองอากาศ
1: เรียกว่าเป็นฟองฟู่ขึ้นมาเราทำให้เรามองไม่เห็นเนื้อ
0: ใช่ครับ
1: ตอนที่เราถ้าใส่เข้ามาเราจะมองเห็นและบางทีในการที่เราจะเทลงในภาชนะตอนที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ให้ฟองมันยุบ
0: ใช่ที่ทางที่ดีก็คือทิ้งไว้1คืนเลยนะครับเพื่อที่จะให้ฟองมันยุ
1: บ
0: นะครับนะครับเราก็เติมส่วนที่3ลงไปในกรณีเราเติมส่วนที่3เนี่ยเราจะต้องเรียงกันเป็นลำดับด้วยนะครับอาจารย์คือไม่ควรโดด
1: ไม่ควรเทสลับกัน
0: ใช่ไม่ควรเทสลับกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่ตัวนี้อาจารย์เทตัวสารชำระล้างหลักไปนะฮะตัวอะมีซอฟนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สังเกตเห็นปุ๊บเนื้อก็จะเริ่มใสขึ้น
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าอาจจะมีฟองเยอะขึ้นมานิดนึง
0: เห็นไหมครับเนื้อเขาจะเริ่มใสขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็หนืดขึ้นด้วยนะครับ
1: เนี่
0: ยคร
1: ับ
0: หนืดข
1: ึ้
0: นใช่ครับ
1: เนื้อขนาดเป็นเจลนะฮะ
0: ใช่อ่ะเราก็เติมตัวที่3ลงไปโคคามิโดโฟพิวบิเทนนะครับอาจารย์เทลงไปได้เลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็คน
1: ครับ
0: นะครับสารแต่ละตัวเนี่ยผมว่าใช้เวลาคนไม่น่าจะเกิน1นาที
1: ไม่เกิน1นาที
0: ใช่ครับอาจารย์เขาก็เข้ากันแล้ว
1: เข้ากัน
0: นะครับ
1: เพราะตัวเคครบ
0: ยังครับเหลือเคดีครับ
1: เคดีเนาะ
0: เราเติมตัวเคดีเข้าไปเลย
1: อีกตัวหนึ่งแล้วก็ปัดหนืดด้วยนะ
0: ครับ KD จะค่อนข้างหนืด
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนึงนะครับ
0: นะครับเราก็ต้องใช้ช้อนช่วยเขาเคลียร์เขามาใช่ครับเพราะว่าค่อนข้างหนืด
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราก็คนนะครับตอนนี้เรามีส่วนที่1ส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับต่อไปก็คือเขาให้นำส่วนที่4ผสมกันแล้วเทลงไปนะครับส่วนที่
1: 4เนี่ยก็คือเป็นตัว
0: น้ำกับวิตามิน
1: น้ำวิตามินนะตัวบำรุงนะก็คือเอาน้ำเนี่ยไปละลายวิตามิน
0: ใช่ครับเอาน้ำไปละลายวิตามิน
1: นะฮะ
0: นะครับวิตามินในที่เนี่ยเขาจัดอยู่ในหมวดเครื่องสำอางนะไม่ใช่วิตามินที่เราอมตามท้องตลาดนะครับคนละอย่างกันนะครับนะครับสารพวกนี้เราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเขาละลายหรือยังใช่ครับโอเคนะครับแล้วก็ส่วนที่4เราละลายเสร็จเราก็เทลงไปนะครับแล้วเราก็คนนะครับค่อยๆคน
1: คืออันที่3ที่4นี่ก็คือเป็นตัวแอคทีฟที
0: ่เ
1: รา
0: ใส่เข้ากับ
1: สารมีความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับเราก็ค่อยๆ คน
1: ต่อไปเราก็จะเอาส่วนที่5นะฮะส่วนที่5ก็คือตัวน้ำหอมกับตัวเชื่อมน้ำหอม
0: ใช่ครับอันนี้เขาเขียนแค่น้ำหอมเนาะแต่เราไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรน่าจะเป็นกลิ่นเกี่ยวกับดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็คือเราเทน้ำหอมเนี่ยเทน้ำหอมลงไปในตัวทวิน20
1: ในตัวเชื่อมน้ำหอมหรือทวิน20นะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วเราก็ผสมให้เขาเข้ากันเนี่ยครับผสมให้เขาเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปใน
1: ครับก็จะมีกลิ่นน่าใช้ขึ้นมา
0: ใช่ครับนะครับช่วงที่เราเทตัวทวิน20กับตัวกลิ่นลงไปเนี่ยเนื้อเขาอาจจะเหลวขึ้นไม่ได้เป็นธรรมชาตินะครับเขาจะเหลวไม่ใช่เหลวจนไปกลายเป็นน้ำเลยนะครับอาจารย์เขาจะเหลวให้มันน่าใช้
1: เหลวน่าใช
0: ้ใช่ครับ
1: คือเป็นเนื้อเจลอ่ะ
0: ใช่ครับนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือทำไมสีมันคุ้นๆ

0: ันนี้คือเป็นฟองอากาศนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้1คืนเนี่ยเขาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใสเลย
1: ใสเลย
0: นะครับอ่ะตัวสุดท้ายตัวกันเสียไม่ใส่ไม่ได้นะครับเราก็เทลงไปได้เลยตัวไก่แดนนะครับนะครับเนี่ยครับแค่นี้เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนและ
1: สูตรอ่อนโยนนะฮะ
0: นะครับอันเนี้ยคือเห็นไหมมันใสๆบางท่านอาจจะไม่ชอบอาจจะดูไม่น่าใช้ใช่ไหมครับอาจารย์เราสามารถ
1: เติมสี
0: เติมสีลงไปได้เลย
1: ถ้าอยากได้สีนะแต่จริงๆเนื้อจะเป็นใสกว่านี้เนาะ
0: ใช่มันจะใสกว่านี
1: ้
0: นะครับเมื่อเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับไอ้สีเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหยดให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งในรายการเนี่ยเราอาจจะหยดลงไปโดยที่เราไม่ได้ช่างนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทำตามเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องช่างนะครับเราจะต้องหาเปอร์เซ็นต์ในการใส
1: ่
0: นะครับแล้วเราก็ช่างแล้วใส่ลงไป
1: คือบางท่านอาจจะสงสัยนะบางทีแบบในพวกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหลวเนี่ยพวกสบู่เหลวหรือแชมพูเนี่ยบางครั้งแบบบอกว่าเป็นเนื้อเจลหรือว่าเป็นเนื้อสบู่เหลวหรือเนื้อครีมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนคือลักษณะเราสามารถแยกแยะได้นะในลักษณะของความหนืด
0: ใช่คร
1: ับเนื้อเจลเนี่ยดูเหมือนกับไม่หนืดไม่หนืดแต่ว่าจะมีวอลลุ่ม
0: ใช่ครับ
1: คือมีวอลลุ่มโดยไม่หนืดแล้วก็ไม่ไหลเพียงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของเนื้อครีมครีมเนี่ยจะมีความหนืดมากกว่าเนื้อเจล
0: ครับ
1: นะครีมจะเนื้อมากกว่าเนื้อเจลนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะลองหยดไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับหยดไปก่อนสักสามหยด
1: สามหยดนะ
0: นะครับสีเนี่ยเราจะต้องค่อยๆหยุดนะครับอาจารย์ถ้ามันอ่อนเราค่อยเติมเพิ่มไปไม่ใช่เราใส่พวดลงไปเลยถ้ามันเข้มแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วใช่ครับ
1: ถ้าเราใส่ไปน้อยๆปุ๊บเราไม่พอใจสีเราสามารถไต่เพิ่มได
0: ้เนี่ยครับแค่3หยดมันก็น่าใช้แล้วนะครับใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูนะฮะคือตัวนี้จริงๆแล้วเนื้อจะเป็นเนื้อใสนะเป็นเนื้อใสสีนะเขาว่าใสก็คือโปร่งใส
0: เป็นใสๆแบบนี้เลยใสๆแบบแก้วนี่เลย
1: นะครับ
0: ใช่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยตามธรรมชาติเขาจะต้องทิ้งไว้1คืนอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนเขาทำเสร็จแล้วบรรจุเลยนะครับอย่างน้อยเขาต้องทิ้งไว้1คืนนะครับ
1: มีการเซตตัว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สังเกตการคืนตัวไม่แต่ต้องบอกนิดนึงสูตรที่เราให้นักศึกษาหรือว่าให้ทางผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นสูตรที่ทางโรงงานหรือว่าทางผู้คิดทดสอบเนี่ยได้ทำมาเป็นสูตรที่เสถียรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม่เนื้อไม่คืนตัวสามารถทำใช้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็บางที่บอกว่าปกติแล้วถ้าเราทำในแลบในการตั้งสูตรเนี่ยเราก็อาจจะมีการวัดค่า pH ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้ดู
0: อันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผิว
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะเจลอาบน้ำนะอาจารย์ทุกผลิตภัณฑ์ใช่ครับ
1: การเทสนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าเป็นลักษณะของก้อนเราก็ต้องมีเทสของเรื่องของความสบู่ก้อนเนี่ยมีเทสของความคมนู่นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะครับที่เราจะนำมาใส่วันนี
1: ้
0: นะครับไอ้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับเราไปลองดูที่ร้านแพ็กเกจจิ้งนะครับมันจะมีทั้งแบบเป็นหัวปั๊มใช่ไหมครับอาจารย์
1: ตามความสวยงามที่อยากได้
0: ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแพ็กเกจจิ้งแบบไหนนะครับเราก็ไปเอามาใส่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราก็จะลองใส่ให้ดูนะครับ
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้น
1: น่าใช้อันนี้คือเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะฮะซึ่งไม่มีส่วนผสมของสาร SLS เลยนะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวเราสองคนทำเสร็จสอนเสร็จเราก็เอาไปใช้เองนี่แหละครับอาจารย์
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ใช่ดิ
0: เราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อสบู่ใช้เลย
1: อันนี้เหมือนสีในวาจาเลยไหม
0: ใช่ชมพูไง
1: ชอบ
0: สตรอเบอรี
1: ่ชอบหวานแหวว
0: ใช่สตรอเบอรี่นะครับเนี่ยครับมันก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: อันนี้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูอยู่ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าใช้ทันสมัยด้วยนะฮะเป็นเจลอาบน้ำนะฮะลักษณะของเจลอาบน้ำนะฮะซึ่งสามารถทำไปใช้เองที่บ้านเพื่อความประหยัดนะในยุคสมัยนี้ที่ข้าวของแพงนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ข้าวของแพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถทำอะไรใช้เองได้นะฮะแล้วถ้าพัฒนาไปถึงเป็นอาชีพได้ก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลนะฮะ
0: แต่ก็อย่าลืมศึกษากฎหมายอย่างเดียวนะครับ
1: ถ้าสมมติ
0: ใช่ถ้าจะมีการจัดจำหน่ายนะครับเราก็ต้องศึก

0: าข้อกฎหมายให้ดี
1: ๆครับ
0: นะครับโอเคครับอาจารย์
1: ครับผมเราก็ทำเสร็จพอดีเนาะได้เวลานะครับ
0: เราก็อันนี้เพิ่งเป็นเทปที่1ของเทอมนี้ไหม
1: เป็นเทปที่1ครับตอนที่1
0: เป็นแค่ตอนที่1
1: เดี๋ยวก็พบเราได้ในตอนที่2นะครับ
0: นะครับ
1: วันนี้การทำเจลอาบน้ำสูตรออนโยนก็จบลงนะหวังว่าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาได้ติดตามเราในตอนต่อๆไปนะครับผมอาจารย์เจริญฤดม
0: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลคร
1: ับขอลานะครับในเทปนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเกี่ยวกับธรรมะมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะเป็นนิทานที่ธรรมสภาได้พิมพ์ขึ้นนะคะเริ่มจากเรื่องวัวเจ้าพลังที่เมืองตักศิลาแคว้นคันธาระในรัชกาลของพระเจ้าคันธาระพระองค์หนึ่งค่ะได้มีการท้าพนันให้วัวนันทวิสารตัวเดียวนะคะลากเกวียน100เล่ม

ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวนันทวิสารพระอานนท์เกิดเป็นพราหมณ์เจ้าของวัวนันทวิสารนั้นวัวนันทวิสารเป็นวัวหนุ่มแข็งแรงมีคนนำมามอบให้พราหมณ์ในฐานะเป็นเครื่องทักษิณาคราวที่พราหมณ์ไปประกอบพิธีทางศาสนาให้และโดยเหตุนี้ค่ะวัวนั้นมีลักษณะดีและแสนรู้นับแต่วันที่ได้มานะคะพราหมณ์ก็มีแต่ความเบิกบานเขาจึงตั้งชื่อให้ว่านันทวิสารวัวผู้ทำให้เกิดความเบิกบานใจอย่างกว้างขวางพราหมณ์รักวัวนันทวิสารเหมือนลูกได้เลี้ยงดูอย่างดีฝ่ายวัวนันทวิสารก็รับรู้ความรักของนายที่มีต่อตนได้เป็นอย่างดีเช่นกันจึงแสดงความรักตอบแทนออกมาด้วยการทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายพราหมณ์มีฐานะแค่พอมีพอกินวัวนันทวิสารเห็นความเป็นอยู่แล้วอยากจะช่วยเจ้าของอยู่ตลอดเวลาพราหมณ์เลี้ยงเจ้ามาอย่างยากลำบากเราจะมีทางตอบแทนพระคุณอย่างไรได้บ้างวัวคิดพลางหาวิธีช่วยเราเป็นวัวแข็งแรงเราควรจะแสดงพลังหาค่าเลี้ยงดูให้พราหมณ์ไว้ใช้จ่ายจะดีกว่าครั้นคิดได้ดังนี้วันหนึ่งขณะที่พราหมณ์กำลังให้หญ้าให้น้ำเขากินวัวนันทวิสารก็พูดขึ้นว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าจะช่วยหาให้ท่านไว้ใช้สักพันกหาปณะนันทวิสารพราหมณ์หัวเราะเจ้าจะหามาจากไหนข้าเป็นคนแท้ๆยังหาไม่ค่อยจะได้เลยหาได้สิท่านพราหมณ์ขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวข้าพเจ้าวัวนันทวิสารยืนยันเจ้าจะให้ทำอย่างไรท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปหาโควินทกเศรษฐีแล้วคุยถึงสรรพคุณของข้าพเจ้าว่ามีกำลังมากสามารถลากเกวียนร้อยเล่มไปพร้อมกันได้แล้วยังไงต่อโคนันทกเศรษฐีก็คงไม่เชื่อท่านแต่ท่านไม่ต้องตกใจตอนนี้ก็ขอให้ท่านท้าพนันได้เลยเจ้าจะให้ข้าเอาอะไรไปพนันกับเขาข้าพเจ้ารู้นะว่าท่านมีเงินอยู่ 1,000 กหาปณะพราหมณ์คิดหนักแม้จะยอมรับว่าวัวนันทวิสารแข็งแรงจริงแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้อย่างที่พูดเพราะเกวียนตั้ง100เล่มและแต่ละเล่มบรรทุกของหนักอาทิกรวดหินดินทรายเต็มหมดท่านพราหมณ์ท่านอย่าวิตกไปเลยขอให้ท่านเชื่อมั่นเถอะวัวนันทวิสารให้ความมั่นใจเมื่อวัวนันทวิสารให้ความมั่นใจเช่นนั้นพราหมณ์จึงไปหาโควินทกเศรษฐีชวนคุยถึงเรื่องต่างๆก่อนแล้วจากนั้นจึงคุยถึงเรื่องที่ต้องมาพบท่านเศรษฐีท่านว่าในเมืองนี้วัวของใครแข็งแรงพราหมณ์เปิดฉากเห็นเขาว่ามีเยอะนะโควินทกเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าว่าวัวของข้าพเจ้าตัวเดียวสามารถลากเกวียนที่ผูกโยงต่อกันได้ถึง100เล่มพราหมณ์คุยโอ้อวดเกวียนเปล่านะสิโควินทกนะคะเศรษฐีแย้งไม่ใช่ท่านเศรษฐีเกวียนบรรทุกกรวดหินดินทรายนี่แหละวัวที่ไหนจะแข็งแรงถึงขนาดนั้นวัวของพระเจ้านี่แหละพนันไหมล่ะท่านจะวางเดิมพันเท่าไหร่พันกหาปณะเลยพราหมณ์ดีใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่วัวนันทวิสารวางแผนไว้ให้เขารับคำท้าของโควินทกเศรษฐีทันทีพราหมณ์ขมีขมันจัดการหาเกวียนมา100เล่มเกวียนแล้วบรรทุกแต่ละเล่มเต็มด้วยกรวดหินดินทรายผูกเชือกเรียงติดกันเป็นแถวยาวเหยียด
ครั้นแล้วได้อาบน้ำแต่งตัวให้วัวนันทวิสารด้วยการเจิมของหอมคล้องพวงมาลัยทั้งที่คอวัวและที่ทูบเกวียนเมื่อถึงเวลาท้าพนันพราหมณ์ก็ขึ้นนั่งบนทูบเกวียนเงื้อประตักพลางตวาดเสียงดังลั่นไปเจ้าวัวโกงจงลากไปวัวนันทวิสารไม่คิดว่าพราหมณ์จะเรียกตนเองด้วยคำหยาบคายเช่นนั้นต่อหน้าสาธารณชนจึงมามุงดูกันล้นหลามรู้สึกอายแล้วก็โกรธบ่นน้อยใจขาทั้งสี่ข้างแข็งทื่อก้าวไม่ออกเกวียนทั้ง100เล่มมิได้ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยจนล่วงเวลาที่กำหนดไว้ผลจึงออกมาว่าพราหมณ์แพ้พนันและต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะให้แก่โควินทกเศรษฐี55โควินทกเศรษฐีหัวเราะลั่นเห็นไหมข้าว่าแล้ววัวที่ไหนมันจะมาเก่งปานนั้นหลังจากเสียเงิน 1,000 กหาปณะแล้วพราหมณ์ก็เสียใจเดินคอตกกลับบ้านโดยไม่สนใจวัวนันทวิสารเลยแม้แต่น้อยฝ่ายวัวนันทวิสารก็เดินตามพราหมณ์กลับบ้านอยู่ห่างๆพราหมณ์เสียใจมากถึงกับนอนซมวัวนันทวิสารเห็นเจ้าของนอนซมก็เข้าใจได้ดีว่าเพราะเสียใจที่เสียเงินไปพันกหาปณะวันหนึ่งหลังจากหายน้อยใจแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านเคยเห็นข้าพเจ้าทำสิ่งของเครื่องใช้ในเรือนของท่านแตกหักเสียหายบ้างหรือเปล่าไม่เคยพราหมณ์ตอบเสียงอ่อยเคยเห็นข้าพเจ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดบ้างหรือเปล่าไม่เคยแล้วทำไมท่านจึงด่าข้าพเจ้าว่าเป็นวัวโกงเล่าข้าก็ว่าไปอย่างนั้นเองแต่จริงแล้วไม่มีเจตนาทำให้เจ้าเสียใจหรอกถึงท่านไม่มีเจตนาแต่ข้าพเจ้าก็เสียหายคนทั่วไปที่เขาไม่รู้ความจริงก็จะเข้าใจได้ว่าข้าพเจ้าเกเรเป็นวัวขี้โกงฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ท่านนั่นแหละผิดข้าพเจ้าไม่ผิดเอาละนันทวิสารทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าข้าผิดหรือเจ้าถูกมันก็เอาคืนมาไม่ได้แล้ววัวนันทวิสารมองดูหน้าพราหมณ์เจ้าของแล้วก็รู้สึกสงสารจึงหมอบลงใกล้ๆพราหมณ์แล้วปลอบโยนท่านพราหมณ์ข้าพระเจ้าจะเอาทรัพย์มาคืนให้ขอให้ท่านไปท้าพนันใหม่คราวนี้เพิ่มไปอีก1เท่าเป็น 2,000 กหาปณะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเรียกข้าพเจ้าว่าวัวโกงเหมือนอย่างคราวที่แล้วก็แล้วกันพราหมณ์ตกลงตามที่วัวแนะนำเขาจึงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีใหม่เศรษฐียินดีรับคำท้าและวางเงินเดิมพันจำนวน 2,000 กหาปณะทันทีครั้นถึงวันท้าพนันหลังจากทำทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วพราหมณ์ก็นั่งบนทูบเกวียนเอามือลูบหลังวัวนันทวิสารเบาๆพลางร้องบอกว่าไปเถิดนะวัวที่แสนดีช่วยลากเกวียนไปให้พ่อด้วยจบคำวัวนันทวิสารก็ลากเกวียน100เล่มไปอย่างง่ายดายเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรได้ลากวนให้เกวียนเล่มแรกกลับมาจอดอยู่ตรงที่ที่เกวียนเล่มสุดท้ายเคยจอดทันทีที่วัวนันทวิสารลากเกวียนได้สำเร็จประชาชนที่มาคอยชมต่างโห่ร้องปรบมือต้อนรับกันอึงมี่นอกจากนี้ยังให้รางวัลเป็นทรัพย์จำนวนมากอีกด้วยฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันใจขณะรับเงินพนัน 2,000 กหาปณะจากโควินทกเศรษฐีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในการทำงานร่วมกันการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนแม้จะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเราแต่เขาก็มีชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราการให้เกียรติมีหลายวิธีการพูดจาด้วยดีก็เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งช้างเกเรกลับใจ
ในรัชกาลของพระเจ้าพัฒน์มีช้างมงคลตัวหนึ่งเกิดอาการบ้าคลั่งวิ่งไล่ฆ่าควานช้างและผู้ที่มาพบเห็นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอำมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตได้หาวิธีแก้ไขจนพญาช้างกลับใจมาประพฤติตัวดีได้สำเร็จพญาช้างมหิลามุขเป็นช้างมงคลมีลักษณะดีสง่างามที่สำคัญคือเป็นช้างมีศีลไม่ทำร้ายใครพระเจ้าพรหมทัตเองก็ทรงโปรดปรานช้างมงคลตัวนี้มากทรงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนายควานช้างเลี้ยงดูอย่างดีโรงที่อยู่ของพญาช้างพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้ตกแต่งสวยงามมีกลิ่นหอมอบอวลด้วยเครื่องหอมชนิดเลิศประดับประดาด้วยพวงดอกไม้ห้อยย้อยระยะเห็นแล้วชวนให้รื่นรมย์ใจพญาช้างเองก็เป็นสัตว์แสนรู้วางตัวได้เหมาะสมละเว้นพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีอันจะทำให้พระเจ้าพรหมทัตไม่โปรดปรานบริเวณโรงช้างเงียบสงบตกกลางคืนก็จะมืดมิดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่สู้จะเข้มงวดนักเนื่องจากไม่เคยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเลยเป็นโอกาสให้พวกโจรมาอาศัยเป็นที่มั่วสุมนอกจากจะใช้เป็นที่มั่วสุมพูดคุยเรื่องต่างๆแล้วพวกโจรยังใช้บริเวณนั้นเป็นที่วางแผนปล้นรวมทั้งสอนวิชาโจรพวกโจรรุ่นใหม่จะถูกนำมาอบรมที่นี่ซึ่งการอบรมนั้นมีทั้งเรื่องนิสัยใจคอและวิธีปล้นให้ได้ผลเฮ้ยไอ้น้องเป็นโจรนี่มันต้องเหี้ยมต้องหยาบคายต้องตัดสินใจเร็วชักช้าไม่ได้หัวหน้าโจรจะเริ่มต้นอบรมด้วยน้ำเสียงดุดันการจะเข้าปล้นบ้านไหนต้องศึกษาลู่ทางให้ดีก่อนให้รู้จักทางเข้าไปและทางหนีทีไล่ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเสร็จรองหัวหน้าโจรเสริมต่อบ้านพวกเศรษฐีมันเข้ายากคุ้มกันแข็งแรงมีทางหนึ่งคือต้องขุดอุโมงค์ลงไปใต้ดินให้ไปทะลุกลางบ้านเลยเรื่องการขุดอุโมงค์คงต้องฝึกหัดกันในโอกาสต่อไปโจรพี่เลี้ยงแนะนำเป็นอันดับต่อมาการปล้นจะขนเอาทรัพย์สิ่งของที่เราต้องการไปได้ง่ายนี่ต้องฆ่าเจ้าทรัพย์จึงจะขนไปได้เพราะเมื่อข้าตายแล้วก็จะไม่มีคนขัดขวางโจรพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งแนะนำถึงวิธีการขนทรัพย์สินเมื่อสอนวิชาโจรกันพอสมควรแก่เวลาแล้วหัวหน้าโจรก็กล่าวสำทับอีกครั้งหนึ่งว่าจำไว้นะไอ้น้องเป็นโจรมันต้องเหี้ยมฆ่าได้เป็นฆ่าความเมตตาสงสารไม่มีในหมู่โจรจบคำหัวหน้าโจรก็หัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคออย่างใจเย็นแต่สายตาแข็งกร้าวเอาจริงเอาจังพวกโจรจะมั่วสุมกันที่แถวบริเวณโรงช้างเป็นประจำพญาช้างมหิลามุขได้ยินคำพูดทุกคำของพวกมันและเข้าใจความหมายได้ดีครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาได้ยินเสียงพูดบ่อยเข้าเกิดคิดคล้อยตามโจรพวกนี้สอนกันให้โหดเหี้ยมหยาบคายฆ่าได้เป็นฆ่าเราก็น่าจะเป็นเช่นนั้นบ้างนับแต่นั้นมาพญาช้างก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นสัตว์ดุร้ายกระทืบโรงดังโครมครามรุ่งเช้าพอนายควานช้างมาถึงจนขาดใจตายฟาดที่พื้นนะคะพญาช้างฆ่าคนทุกคนที่เข้ามาใกล้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความทราบถึงพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงรับสั่งให้อมาตย์เข้าเฝ้าช้างมหิลามุขเกิดบ้าคลั่งฆ่าควานช้างตายเมื่อเช้านี้ท่านทราบไหมพระองค์ตรัสถามเขาอย่างร้อนรนพระทัยทราบพะยะค่ะอมาตย์กราบทูล
ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอาจารย์ช่วยไปดูทีว่ามันบ้าคลั่งอย่างนั้นไปได้เพราะอะไรทรงรับสั่งอย่างแข็งขันอมาตย์รับกระแสดำรัสแล้วก็กราบถวายบังคมลาไปยังโรงช้างพอดีเวลานั้นพญาช้างเพิ่งจะสงบอมาตย์ได้ถามหม่อมหลวงถึงสาเหตุที่พญาช้างบ้าคลั่งตรวจดูแล้วก็ไม่พบโรคอะไรที่จะทำให้บ้าคลั่งถึงขนาดนั้นไปได้หมอหลวงรายงานพร้อมทั้งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาการแปรปรวนทางจิตใจอมาตย์นะคะรับสร้างรายงานจากหมอหลวงอย่างนั้นแล้วก็คิดหาสาเหตุต่อไปเขาเห็นด้วยกับหมอหลวงว่าน่าจะเป็นอาการแปรปรวนทางจิตเขาสันนิษฐานลึกต่อไปว่าอาการแปรปรวนทางจิตนี้น่าจะเกิดมาจากที่ได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่ยั่วยุให้เกิดบ้าคลั่งเรื่องเห็นนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในควานช้างอีกคนหนึ่งชี้แจงสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็สวยงามทั้งนั้นแล้วเรื่องได้ยินล่ะอมาตย์ซักถามต่อไม่แน่ใจในควานช้างตอบแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดหยาบคายอะไรกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอมาตย์สรุปมีเสียงอะไรมาทำให้ช้างเปลี่ยนไปบ้างนับแต่นั้นมาในควานช้างก็คอยสังเกตดูพฤติกรรมของช้างจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาสังเกตเห็นช้างยืนหูผึ่งเหมือนกับตั้งใจฟังเสียงอะไรเขาค่อยๆหลบตัวอยู่ในความมืดและคอยตั้งใจฟังว่าจะมีเสียงอะไรดังขึ้นเฮ้ยเป็นโจรมันต้องเหี้ยมหยาบคายฆ่าได้เป็นฆ่าเขาได้ยินเสียงโจรพูดอบรมกันชัดเจนนายควานช้างสังเกตดูช้างและฟังเสียงโจรไปด้วยจนในที่สุดก็แน่ใจว่าเสียงโจรนี่เองที่ทำให้ช้างมีนิสัยเปลี่ยนไปจึงได้ไปแจ้งให้อมาตย์ทราบอมาตย์ก็ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตบพระหัตถ์ฉาดใหญ่พร้อมกับตรัสว่าอย่างนี้นี่เล่าช้างดีๆจึงมาเป็นช้างเกเรไปได้แล้วอาจารย์จะหาทางแก้ไขอย่างไรเมื่อได้ทราบสาเหตุอย่างนี้แล้วก็แก้ไขไม่ยากหรอกพยาค่ะอมาตย์กราบทูลด้วยความเชื่อมั่นอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรขอเดชะเมื่อช้างมีนิสัยเปลี่ยนไปไม่ดีเพราะฟังเรื่องไม่ดีก็ต้องแก้ให้นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยการให้ฟังที่ดีนั่นสิอาจารย์จะทำอย่างไรขอเดชะนับแต่นี้ข้าพระองค์จะให้เจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้พวกโจรหลบมามั่วสุมใกล้โรงช้างแล้วจะให้นิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมานั่งสนทนากันเรื่องศีลเรื่องเมตตากรุณาช้างได้ฟังเรื่องที่ดีมากเข้ามากเข้าข้าพระองค์เชื่อว่าจะทำให้นิสัยกลับมาดีได้พะยะค่ะอ้าวลองดูเผื่อว่าจะได้ผลคันได้รับพระราชาอนุญาตแล้วอมาตย์ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปนิมนต์สมณพราหมณ์มานั่งใกล้โรงช้างแล้วขอให้สนทนากันถึงเรื่องศีลเรื่องเมตตากรุณาวันแรกๆพญาช้างยังมีท่าทีเฉยเมยแต่ต่อเมื่อได้ฟังทุกวันจิตใจที่หยาบคายร้ายกาจและแข็งกระด้างก็เริ่มอ่อนโยนแล้วในที่สุดก็กลายมาเป็นมีเมตตากรุณาและสงบเยือกเย็นดุจเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญทำให้คนดีหรือเลวได้เหมือนพญาช้างมหิลามุกได้ยินเสียงโจรพูดคุยบ่อยครั้งจนทำให้มีนิสัยดุร้ายไปได้ฉะนั้นพญาช้างมหิลามุกเที่ยวรังควานคนเพราะฟังคำของพวกโจรต่อมาได้ฟังคำของท่านผู้มีศีลจึงกลับใจมาประพฤติตัวดีใหม่
วัวดำยอดกตัญญูที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตมีวัวดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวดำส่วนพระอุบลวรรณาเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวดำวัวดำนั้นมีสีดำมาตั้งแต่เกิดพอโตเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้แก่หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูนางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าไอยิกากาลกะแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกตนออกหากินอย่าแตกฝูงไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายวัวดำจะบอกเพื่อนวัวด้วยการอยู่เสมอๆก่อนออกหากินในป่าทึบนั้นมักจะมีสัตว์ป่าดุร้ายอย่างเสือและราชสีห์อาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินพวกเราเป็นอาหารขอให้ระวังตัวไว้ด้วยนอกจากมีความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ววัวดำยังมีความรักต่อบรรดาเด็กลูกๆของชาวบ้านพวกเด็กเองก็วัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกเด็กก็จะพากันมาลุมล้อมและเล่นกับวัวดำบ้างก็จับเขาโหนบ้างก็ดึงหูบ้างก็จับคอโหนบ้างก็จับหางดึงบ้างก็ขึ้นขี่หลังวัวดำเองก็จะเล่นกับเด็กพวกนั้นอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าเป็นคนหรือเป็นวัวด้วยกันวัวดำเป็นวัวยอดกตัญญูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วก็รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายและคิดหาทางตอบแทนอยู่ตลอดเวลาแม่ของเรายากจนแต่ก็สู้อุตส่าห์เลี้ยงเราเหมือนลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได้ตั้งแต่นั้นมาวัวดำออกหากินและเดินผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พบพอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้วัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เกวียนบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของกองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากลมให้ได้เอ้าพวกเจ้าช่วยกันหน่อยเขาสั่งการอย่างแข็งขันช่วยแล้วเจ้านายแต่ว่าวัวของเราแรงไม่พอที่จะลากเกวียนขึ้นได้พวกบริวารร้องบอกลมมันลึกมากอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มแล้วจะทำอย่างไรกันดีหัวหน้ากองเกวียนถามอย่างท้อแท้ถ่ายสินค้าลงก่อนบริวารคนหนึ่งเสนอเป็นความคิดที่ดีหัวหน้ากองเกวียนพยักหน้ารับแต่ว่ามันจะช้ากันใหญ่เอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกันลองหาวิธีอื่นดูก่อนพวกบริวารต่างช่วยกันคิดหาวิธีลากเกวียน
ขึ้นจากลมด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่ตัดกิ่งไม้ใส่ลงไปในลมและเปลี่ยนวิธีลากเกวียนผลก็คือเกวียนยังติดลมลึกอยู่เหมือนเดิมตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นทุกขณะทุกคนร่นท้อแท้ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัวเริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วก็เกิดความหวังขึ้นมาทันทีวัวตัวนี้ร่างกายใหญ่โตดูท่าจะแข็งแรงพอที่จะลากเกวียนขึ้นจากหล่มได้เขาคิดพร้อมกับร้องถามพวกเด็กเลี้ยงวัวเฮ้ยไอ้หนูวัวตัวนี้ของใครวะของยายในหมู่บ้านพวกเด็กตอบถามทำไมล่ะนะเกวียนข้าทั้งหมดนี้ติดลมหัวหน้ากองเกวียนตอบอยากจะได้วัวแรงดีมาช่วยลากข้าเห็นวัวตัวนี้แข็งแรงดีเลยถามหาเจ้าของเพื่อว่าจะว่าจ้างมันช่วยลากเอาเลยนายเอามันไปใช้ได้ตอนนี้มันไม่มีเจ้าของหรอกพวกเด็กร้องบอกหัวหน้ากองเกวียนด้วยความหวังดีฝ่ายบัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนกับพวกเด็กเลี้ยงวัวพูดกันตลอดและรู้สึกดีใจที่ได้ยินหัวหน้ากองเกวียนบอกว่าจ้างแม่จ๋าเขาคิดคราวนี้แม่คงไม่จนต่อไปอีกแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้ง500เล่มค่าจ้างครั้งนี้คงจะงามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนคันได้ยินพวกเด็กร้องบอกเช่นนั้นก็ดีใจรีบเดินเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำแล้วจูงด้วยหมายจะให้มาลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าก้าวเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างเราก็ไม่ไปวัวดำยืนคิดนิ่งอยู่ในใจหัวหน้ากองเกวียนทราบความต้องการของวัวดำเป็นอย่างดีจึงเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าเจ้าวัวดำขอให้เจ้าช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยลากเกวียน500เล่มขึ้นจากหล่มแล้วข้าจะให้ข้าจ้างเล่มละ2กหาปณะรวมทั้งหมดก็ 1,000 กหาปณะวัวดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำลากแล้วชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกนั้นขึ้นมาจากหล่มได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนและบริวารต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นหล่มได้ตามลำดับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500เล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงินแล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับไปยืนขวางหน้าเกวียนหัวหน้ากองเกวียนไว้ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้ตอนแรกคือตกลงไว้พันกหาปณะแต่ให้จริงแค่500กหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจได้ดีถึงกิริยาอาการของวัวดำจึงยอมให้จ่ายเพิ่มอีก500กหาปณะรวมเป็น 1,000 กหาปณะคันได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนเองก็รีบนำห่อกหาปณะคือห่อเงินกลับ
มาให้หญิงแก่ผู้เป็นเสมือนแม่ของตนที่กระท่อมในหมู่บ้านหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่มาทำงานหนักเพื่อตนยายเจ้าดำมันเก่งมากมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นจากหล่มตั้ง500เล่มเกวียนพอได้เงินค่าจ้างมันก็รีบนำมาให้ยายเลยมันดีนะเจ้าดำนี่หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องราวของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัวนายดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบหัวและทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาน้ำหญ้าที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกินวัวดำกับหญิงแก่อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายอย่างมีความสุขเพราะเงิน 1,000 กหาปณะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัวกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำมีความกตัญญูต่อหญิงแก่และยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้นหมูเจ้าสำราญกาลครั้งหนึ่งสมัยก่อนพุทธกาลณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีตรงกับรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายเศรษฐีคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้ใช้งาน2ตัวกับหมูเจ้าสำราญตัวหนึ่งชื่อมุนิกะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวชื่อมหาโลหิตะพระอานนท์เกิดเป็นวัวชื่อจูละโลหิตะวัวมหาโลหิตะกับวัวจูละโลหิตะต่างก็เป็นพี่น้องกันวัวมหาโลหิตะเป็นพี่วัวจูละโลหิตะเป็นน้องวัวทั้งสองมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันกับหมูมุนิกะวัวกับหมูแม้จะอยู่กับเจ้าของคนเดียวกันแต่ความเป็นอยู่นั้นแตกต่างกันมากวัวมหาโลหิตะกับวัวจูละโลหิตะถูกให้ทำงานหนักกลางแดดกลางฝนเกือบทั้งวันเวลาถึงคราวกินก็ได้กินแต่ข้าวรีบส่วนหมูมุนิกะไม่ต้องทำงานหนักนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ตามใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ออกไปหากินนอกบ้านตามสบายถึงเวลากินอาหารที่บ้านก็ได้กินอาหารดีๆในวันหนึ่งขณะวัวทั้งสองกำลังพักอยู่วัวจูละโลหิตะผู้เป็นน้องพูดขึ้นว่าพี่มหาโลหิตะน่าอิจฉาเพื่อนมุนิกะนะขณะที่เราทั้งสองต้องทำงานหนักแต่เขากลับสบายอย่าอิจฉาเขาเลยน้องจูละโลหิตะเขากับเราต่างเผ่าพันธุ์กันเราเกิดมาเพื่อทำงานหนักแต่เขาเกิดมาเพื่อกินแล้วก็นอนอย่าคิดอะไรเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าวัวสองพี่น้องมักคุยกันอย่างนี้อยู่เสมอซึ่งฝ่ายที่เริ่มต้นคุยก่อนมักเป็นวัวจูละโลหิตะทั้งนี้ก็เพราะเห็นหมูโลมูนิกะแล้วอดนำมาคิดเปรียบเทียบไม่ได้วัวมหาโลหิตะเข้าใจความรู้สึกของวัวน้องชายได้ดีจึงคอยปลอบอยู่ตลอดเวลาเจ้าของวัวกับหมูมีฐานะความเป็นอยู่ถึงขั้นเศรษฐีส่วนภรรยาของเขาได้คอยดูแลปฏิบัติรับใช้ตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีสองสามีภรรยามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยงามอายุเพิ่งรุ่นสาวได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีขยันขันแข็งช่วยทำงานบ้านงานเรือนไม่ได้ขาด
เป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่มากแม้แต่คนในหมู่บ้านที่ได้รู้เห็นยังกล่าวสรรเสริญถึงความดีงามของลูกสาวเศรษฐีอยู่เสมอๆอยู่มาวันหนึ่งมีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งได้ยินข่าวร่ำลือของนางต้องการอยากได้นางมาเป็นลูกสะใภ้จึงเดินทางมาสู่ขอนางให้แก่ลูกชายของตนเพื่อนตระกูลของเราก็ทัดเทียมกันท่านเป็นเศรษฐีข้าพเจ้าก็เป็นเศรษฐีท่านมีลูกสาวข้าพเจ้ามีลูกชายหากตระกูลของเราทั้งสองได้เกี่ยวดองกันเราจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครนะเศรษฐีจากต่างตระกูลเปิดฉากเจรจาเราสองคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะมองว่าดีแต่ในแง่ของเราแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆ เขาจะคิดกันยังไงเศรษฐีลูกสาวสวยแบ่งรับแบ่งสู้ลูกสาวท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ลูกชายข้าพเจ้าแอบรักลูกสาวท่านมานานแล้วที่มาวันนี้ก็จะมาสู่ขอลูกสาวท่านให้ลูกชายข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าควรจะให้เด็กได้รู้จักกันให้มากไปกว่านี้ไม่ดีหรือโอ้ยเขารู้จักกันมามากพอแล้วเห็นกันมาตั้งแต่เล็กเราเองก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนถึงจะได้มาดูใจกันอีกเศรษฐีลูกสาวสวยเมื่อเห็นเศรษฐีจากต่างตระกูลรุกหนักและไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรจึงบอกให้คนรับใช้เรียกลูกสาวมาหาลูกพ่อลุงเศรษฐีมาขอลูกให้แต่งงานกับลูกชายเขาลูกจะว่ายังไงเศรษฐีบอกลูกสาวพลางมองดูหน้าหล่อนคุณพ่อลูกสาวเศรษฐีพูดกับบิดาหนูเป็นสมบัติของคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อจะตัดสินใจหนูทำตามคุณพ่อได้ทุกอย่างเศรษฐีลูกสาวสวยยิ้มที่มุมปากหลังจากได้ยินลูกสาวให้โอกาสตนเช่นนั้นเขาก็มองหน้าลูกสาวแล้วหันมาทางเศรษฐีจากต่างตระกูลพร้อมกับพูดว่าท่านเศรษฐีเมื่อลูกสาวให้ข้าพเจ้าตัดสินใจข้าพเจ้าก็ยินดียกเธอให้แก่ลูกชายตามที่ท่านขอเศรษฐีจากต่างตระกูลดีใจมากที่จะขอลูกสาวเศรษฐีให้ลูกชายได้สำเร็จเขาจับมือเศรษฐีนั้นไว้แน่นพลางกล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นเศรษฐีทั้งสองก็ตกลงมั่นหมายกันและกำหนดวันแต่งงานไว้เสร็จสรรพครั้นแล้วเศรษฐีจากต่างตระกูลก็ลากลับไปฝ่ายเศรษฐีลูกสาวสวยคันเศรษฐีจากต่างตระกูลกลับไปแล้วก็เรียกภรรยามาปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการจัดงานแต่งให้สมแก่ฐานะของตนวันแต่งงานของลูกสาวเราซึ่งจะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าจะมีคนมาเยอะควรที่จะต้องจัดหาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงรับรองแขกเหลือที่มาในงานเศรษฐีผู้สามีกล่าวกับภรรยาดังนั้นพี่ขอมอบงานทางด้านการจัดทำอาหารให้น้องดูแลแล้วลำจะทำอาหารอะไรเลี้ยงเขาดีล่ะน้องว่าทำแกงมัสมั่นหมูเลี้ยงคงจะดีภรรยาเสนอแนะพี่ว่าเข้าท่าดีเหมือนกันเศรษฐีเห็นด้วยเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ช่วยกันเลี้ยงหมูให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยให้กินอาหารชนิดซึ่งเมื่อกินแล้วจะทำให้ได้เนื้อขึ้นหมูมุนิกะเองก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจที่ได้กินอาหารชนิดดีโดยที่ตัวเองหารู้ไม่ว่าจะถูกฆ่าเอาเนื้ออยู่อีกไม่นานแล้วพี่มหาโลหิตะเวลานี้สังเกตเห็นหมูมุนิกะไหมเดี๋ยวนี้อ้วนผีขึ้นเรื่อยๆแต่ละมื้อเห็นกินอาหารดีๆวัวจูละโลหิตะฟ้องวัวมหาโลหิตะโจ
จูละโลหิตะน้องรักวัวมหาโลหิตะปลอบวัวจูละโลหิตะน้องอย่าริษยาหมูมุนิกะเลยเพราะขณะนี้เขากำลังกินอาหารที่เป็นเหตุให้ตัวเขาเองต้องตายพี่อยากให้น้องพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เถิดเราได้กินข้าวรีบกันเป็นประจำมันก็ดีแล้วเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนวัวจูละโลหิตะไม่เข้าใจความหมายที่วัวมหาโลหิตะบอกนักแต่ก็ไม่ได้เซาสีถามเพราะเคารพในพี่ชายนั่นเองแต่หลังจากนั้นมาใกล้ถึงวันงานวัวจูละโลหิตะก็เข้าใจเพราะได้เห็นคนฆ่าหมูมาจับหมูมุนิกะไปฆ่าแล้วชำแหละเอาเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานวันแต่งงานของลูกสาวเศรษฐีพี่มหาโลหิตะน่าสงสารหมูมุนิกะจังเลยนะอยู่ดีๆก็ถูกจับฆ่ากินหมูจูละโลหิตะปรารภกับวัวมหาโลหิตะน้องรักวัวมหาโลหิตะเอ่ยขึ้นน้องเข้าใจตามที่พี่บอกแล้วใช่ไหมเศรษฐีเลี้ยงหมูมูนิกะจนอ้วนก็เพราะต้องการเนื้อดังนั้นอาหารที่หมูมูนิกะกินเข้าไปเท่ากับไปช่วยเร่งให้ตัวเองอายุสั้นเข้าใจแล้วพี่มหาโลหิตะวัวจูละโลหิตะรับคำก่อนที่จะก้มหน้ากินข้าวรีบหญ้าแห้งและฟางแห้งอย่างที่เคยกินมาต่อไปนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงระเริงอยู่กับความสุขสบายที่ได้รับจนเกินไปเพราะความสุขสบายนั้นอาจนำภัยพิบัติมาให้ได้เหมือนอย่างอาหารชนิดดีนำความตายมาให้หมูมุนิกะฉะนั้นน้องอย่าริษยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันเป็นเหตุให้มันต้องเดือดร้อนน้องจงพอใจกินข้าวรีบนี้เถิดเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนนิทานธรรมนำชีวิตนะคะแต่ละเรื่องก็เป็นคติสอนใจให้คนทำความดีมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจนะคะมีความรักต่างๆรักในความดีรักในสิ่งที่ทำในความบริสุทธิ์ใจแม้จะเป็นสัตว์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นแบบอย่างรายการนี้ทำนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนสร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนตนสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุสำคัญประการอย่างไรบ้างซึ่งสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายความสุขต่างที่แสวงหากันนั้นก็มีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งความสุขของบุคคลหนึ่งนั้นอาจจะก่อเกิดความทุกข์ของใครอีกหลายๆคนได้ทั้งนี้นอกจากการเกิดการมองโลกในทัศนคติที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้เกิดการแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นโอกาสนี้อาตมภาพหรือกับผมนั้นได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้มาเมตตาครับมาให้ความรู้ในหัวข้อที่9คือสรุปหลักขิหิธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการใช่ไหมครับท่านได้สรุปหลักไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: นี่ครับท่านมหาสารุทธครับในตอนที่9เนี่ยจะเป็นสรุปหลักของขิหิธรรม
0: ครับ
1: ขิหิธรรมปฏิบัติคำว่าประโยชน์จริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยดีก็ต้องมีประโยชน์ในปัจจุบัน
0: คือ
1: สิ่งที่เรามองเห็นกับประโยชน์ภายภาคหน้าถามว่าเราจะแบ่งยังไงอันแรกทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันท่านแบ่งได้4อย่างคือ1เรียกว่าอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น2อารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีและข้อ 4. สมะชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควร
0: คร
1: ับ4อย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์
0: ก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน
1: ปัจจุบันนี้ครับ
0: แล้วอุทานสัมปทานเนี่ยครับหมายถึงอะไรครับคือถึงการถึงพร้อมด้วยความหมั่นมันแบบไหนครับ
1: ครับคือมีความขยันหมั่นเพียรตั้งแต่การศึกษาไปคว้าหาความรู้ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานก
0: ระ
1: ทำหน้าที่การงานของตนฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆคือความหมั่นคือความขยันหมั่นเพียรครับ
0: ครับอันที่สองครับคืออารักขะสัมปทาครับถึงพร้อมด้วยการรักษาครับ
1: คือรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่หามาได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองรู้จักใช้รู้จักจ่าย
0: ครับ
1: รู้จักเก็บให้เกิดประโยชน์ครับคือพูดง่ายๆมีความขยันหาทรัพย์สินสมบัติเงินทองมาได้แล้วก็รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ครับประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: สังคมประเทศชาติครับ
0: ครับตัวที่3ครับกัลยาณมิตรตาก็คือการมีเพื่อนเป็นคนดีครับ
1: คือข้อนี้สำคัญมากครับ
0: ครับ
1: เหมือนพระเจ้าท่านตัดมาในมงคลครับอาเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนา
0: ครับ
1: ครับหมายความว่าครบเฉพาะที่เป็นบัณฑิต
0: ครับ
1: ไม่ครบคนพาลเพราะคนพาลก็คือสักแต่ว่าหายใจไปวันๆไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อตัวเองสังคมและประเทศชาติ
0: ก็ถือว่า
1: ต้องครบมิตรที่ดีครับ
0: ครับ มีความสำคัญเพราะว่ากัลยาณมิตรตาก็หมายถึงการคบเพื่อนที่ดี
1: ครับ
0: พุทธเจ้าก็ตัดเป็นมงคลข้อแรกว่าการไม่คบคนผ่าน
1: ครับ
0: เปรียบเสมือนว่าเป็นมงคลเริ่มต้นของการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้ามงคลข้อแรกผิดคือเราไปคบคนผ่านไปแล้วมงคลข้อต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
1: ใช่ครับ
0: ครับข้อสุดท้ายครับสัมมาชีวิตตาก็คือการเลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสมแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้
1: คือข้อนี้สำคัญครับข้อนี้เหมือนคำว่าก็ข้อกลับของคำว่าพอเพียง
0: ครับ
1: คือเราต้องรู้ตัวเองว่าณตอนนี้เราอยู่ในวัยไหน
0: ครับ
1: วัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยครอบครัววัยชราแล้วแต่เราใช้ทรัพย์ที่หามาได้ตอนนั้นเลี้ยงชีพตามสมควรไม่เกิดหนี
0: ้ครับ
1: ไม่เกิดสินคือพูดง่ายๆคนเราจะมีความสุขแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือการมีทรัพย์ถูกครับทรัพย์ที่หามาได้หาด้วยปัญญาด้วยกำลังของเราเมื่อมีทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อทุกๆอย่างตนเองครอบครัวสังคมหรือว่าก็ขึ้นหนุนประเทศชาติแล้วสุขต่อไปก็คือความสุขอยู่ที่การไม่มีหนี้สินไม่กู้หนี้ยืมสินใครก็มีความสุขแล้วก็สุดท้ายเลยคือสุขกับการประกอบอาชีพการงานที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดภัยกับตนเองครอบครัวเราครับผม
0: อันนี้ก็เป็นหลักที่ตัดทำมิกถะประโยคก็คือประโยคในปัจจ
1: ุบัน
0: สี่อย่างคร
1: ับมันมีบทย่อด้วยครับบางทีเขาเรียกว่าท่านว่าอุอากาสะอุก็คืออุทานะสัมปทา

0: ถึงพร้อมด้วยความหมั่น
1: ครับ
0: ครับอาก็คืออารักขาสมทาถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายความว่ามันเสร็จแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติที่ได้มาให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กะก็คือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีและสุดท้ายเลยก็คือสะสัมมาชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควร
1: ครับ
0: หมายความว่าถ้าเป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: ก็เลี้ยงชีวิตโดยข้าราชการอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เป็นชาวไร่ชาวนาก็ประกอบชีพการเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อค้าค้าขายก็ประกอบชีพไปตามลำดับตรงนั้นครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์ในปัจจุบัน
0: ครับ
1: ต่อไปครับก็คือสัมปรายิกถะประโยชน์ครับ
0: ครับ
1: ประโยชน์ในภายภาคหน้ามีอยู่กี่อย่าง
0: ครับประโยชน์ในภายภาคหน้าหมายความว่าเราต้องทำ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปัจจุบันนี
1: ้ใช่ไ
0: หมและประโยชน์เนี้ยก็เกิดขึ้นในภายภาคหน้า
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ารอก่อนค่อยทำมันไม่ใช่ต้องเริ่มทำเลยจะมีอยู่สี่อย่างครับข้อแรกเลยประโยชน์ภายภาคหน้าเพราะเราเชื่อถึงโลกหน้าเมื่อกายมันแตกถูกไหมครับจิตของเราก็จะล่องลอยออกไปตามบุญกุศลกับสิ่งที่เราทำถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมได้ศรัทธาคือมีความเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี
1: ครับ
0: ทำชั่วย่อมได้ชั่วเชื่อในผลของกรรมในการกระทำเชื่อในวิบากครับคนจะได้ทำความดีและเชื่อว่าทำความดีปุ๊บเมื่อถึงเวลากายแตกละไปก็ต้องขึ้นสวรรค์คร
1: ับ
0: นี่คือศรัทธาสัมปทาครับ
1: ครับ
0: ครับข้อต่อไปก็คือศีลสัมปทา
1: ครับ
0: ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ
1: ์ครับ
0: ปัสจากเครื่องสมอง
1: ครับ
0: ทุกๆอย่างครับข้อที่3ก็คือจาคะสัมปทา
1: ครับ
0: ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานคือการบริจาคสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
1: ครับ
0: ครับคือให้เกิดประโยชน์แล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือปัญญาสัมปทา
1: ครับ
0: ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือมีปัญญาสอนตัวเองได้ว่าสิ่งนี้เป็นความดี
1: ครับ
0: ควรกระทำสิ่งนี้เป็นความไม่ดีไม่ควรกระทำ
1: ครับ
0: สิ่งนี้ทำไปแล้วตัวเองย่อมเดือดร้อนบางทีตัวเองเดือดร้อนไม่พอครอบครัวเดือดร้อนอีก
1: ครับ
0: คือตรงนี้จะเป็นปัญญาเหมือนเป็นเครื่อง
1: ครับ
0: เป็นตัวรู้ว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: ทำแล้วจะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันรับไปแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนอย่างเช่นเป็นนักเลงหัวไม
1: ้ครับ
0: ไปเป็นโจรขโมยเขาเนี่ยทำเสร็จแล้วปุ๊บครอบครัวก็เดือดร้อน
1: ครับ
0: ดีไม่ดีติดคู่ติดรางอีกเมื่อเรารับแล้วจิตใจก็เศร้าหมองหมายความว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่คำว่าสัมปรายิกถประโยชน์คือประโยชน์ในครบชาติหน้า4ประการเนี่ยเราต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ครับ
0: ก็คือ1มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธา
1: ครับ
0: 2ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ครับ
0: ครับ3ถึงพร้อมด้วยจาคะสัมปทาด้วยการบริจาคแล้วก็สุดท้ายเลยปัญญาสัมปทา
1: ครับ
0: ถึงพร้อมด้วยปัญญาถ้าเกิดปัญญาเกิดญาณรับรู้ว่าสิ่งเนี้ยทำแล้วมันเกิดประโยชน์
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในหัวข้อต่อไปครับ
0: ครับ
1: มิตรครับ
0: ครับ
1: มิตรมีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทครับ
0: ครับมิตรเนี่ยมิตรก็จะมีอยู่หลายประเภท
1: ครับ
0: แต่ทีนี้จะพูดว่ามิตรปฏิรูป
1: ครับ
0: ครับคืออะไรคือมิตรเทียมหรือ
1: คน
0: เทียมมิตร
1: ครับ
0: เป็นมิตรที่เราไม่ควรคบจะมีอยู่4จำพวกคร
1: ับ
0: พวกแรกเรียกว่าคนปอกลอก
1: ครับ
0: จะมีลักษณะอยู่4อย่างครับ1
1: ครับ
0: คนพวกนี้นะคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว คือมุ่งหวังผลประโยชน์จากคนอื่น
1: ครับ
0: ครับ2เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากคือเอารัดเอาเปรียบคนอื่น
1: คร
0: ับ3เมื่อมีภัยมาถึงตัวจึงทำกิจของเพื่อนคือยามมีทุกข
1: ์
0: ก็นึกถึงเพื่อนมีสุขก็ลืมเพื่อนทันที
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเลยคบเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์ของตน
1: ครับ
0: คือไม่ประโยชน์ต่อกับตนแล้วถึงจะครบ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ครบครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าคนปลอกลอก
1: อันนี้ก็เป็นลักษณะของคนปลอกลอก
0: ใช่ครับ
1: ครับพวกที่สองครับคนดีแต่พูด
0: ครับ
1: มีลักษณะ
0: ก็มีลักษณะอีก4อย่างเช่นกันครับคนดีแต่พูดหนึ่งก็จะเก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปาใส
1: ครับ
0: คือดีแต่พูดไม่มีผลในปัจจุบันคือพูดง่ายๆสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็
1: เอามา
0: พูดไปพูดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีงาม
1: ครับ
0: สองก็อ้างเอาของที่ยังไม่มาปราศัยคือพูดแต่เรื่องที่ไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่นอน
0: มีความไม่แน่นอน

0: ข้อที่3คือส่งเคราะห์คนอื่นด้วยของที่หาประโยชน์ไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วข้อที่4คือเพื่อนเวลาเดือดร้อนออกปากให้ช่วยก็
1: ไม่ช่วย
0: ไม่ช่วยเหลือครับ
1: อันนี้คือคนดีแต่พูด
0: ดีแต่พูดครับดีแต่พูดจริงเดียวครับพอเพื่อนเข้าไปหาปุ๊บไปขอช่วยก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้ครับ
1: ครับต่อไปพวกที่3ครับคนหัวประจบครับมีลักษณะอย่าง
0: ก็มีอีก4ลักษณะเหมือนกันครับคือ1ลักษณะแรกคนหัวประจบนะครับจะทําชั่วก็คอยตาม
1: ครับ
0: คือพูดได้ง่ายคอยตามเพื่อนเพื่อนทําดีก็ทําดีตามเพื่อนทําชั่วก็ชั่วตามครับคอยตามเพื่อนครับ
1: ครับ
0: แล้วก็1ทําชั่วก็คอยตาม
1: ครับ
0: 2ทําดีก็คอยตามคอยตามเพื่อนทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ต่อหน้าก็สรรเสริญยืนยอครับคือดีอย่างนั้นดีอย่างนี
1: ้ครับ
0: พอรับหลังทีก็นินทาเพื่อนครับนี่คือเรียกว่าคนหัวกระจกคร
1: ับพวกสุดท้ายครับพวกที่4คือคนชักชวนในทางชิบหายครับ
0: จะมีอยู่4ลักษณะครับคนชักชวนเพื่อนที่ชักชวนชิบหายก็1ชักชวนดื่มน้ําเมาครับ
1: ครับ
0: คือจะชวนเพื่อนอ้าวไปกินเหล้ากัน
1: ครับ
0: ครับพวกนี้คือคนไม่ดีครับชวนชักชวนเพื่อน2ชักชวนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คือชักชวนให้มัวเมาในการละเล่นอย่างเช่นไปลำวงไปเต้นไปแต่ที่มันไร้สาระครับ
1: ครับ
0: แล้วที่4คือชักชวนเล่นการพนัน
1: ครับ
0: เพื่อนที่ชวนเล่นการพนันก็คือไม่ควรคบครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือมิตรปฏิรูปคือมิตรที่ไม่ควรคบมีอยู่ด้วยกัน4จําพวกครับ
0: 4จําพวก
1: ที่1ครับก็คือคนปอกลอกคร
0: ับ
1: จําพวกที่2ก็คือคนดีแต่พูด
0: ครับ
1: จําพวกที่3ก็คือคนหัวประจบ
0: ครับ
1: จําพวกที่4ก็คือคนที่ชักชวนไปในทางชิบหาย
0: ชิบหาย
1: ครับอันนี้คือมิตรปฏิรูปต่อไปคือมิตรแท้ครับ มิตรแท้มีหรือกัลยาณมิตร
0: ครับ
1: มีอยู่ด้วยกันกี่จําพวกครับ
0: คําว่ามิตรแท้ก็คือกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีก็จะแบ่งอีก4จําพวกครับ
1: ครับ
0: จําพวกที่1ก็คือมิตรมีอุปการะก็จะแบ่งย่อยอีก4อย่างครับคือ1จะป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
1: ครับ
0: คือมีสติขอช่วยเหลือเพื่อนเมื่อได้รับอันตรายหมายความว่าถ้าเราเกิดความประมาทเดือดร้อนเนี่ยเพื่อนของเราที่เป็นมิตรแท้เนี่ย
1: จะคอยตักเตือน
0: จะคอยตักเตือนขอช่วยเหลือป้องกันเราทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อ2เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะคอยป้องกันทรัพย์สมบัติของเราถ้าเราประมาทขึ้นมาจะคอยช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของเราให้ครับแล้วข้อที่3เมื่อมีใครเพื่อนแท้กัลยาณมิตรเนี่ยก็จะเอาตัวเองเข้าช่วยให้ที่พำนักช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างครับแล้วข้อที่4คือเมื่อเพื่อนมีธุระถึงแม้ไม่ออกปากก็เข้าไปช่วยเหลือครับนี่คือมิตรแท้เป็นกัลยาณมิตรครับ4อย่างครับ
1: ครับครับอันนี้พวกที่1ครับก็คือมิตรมีอุปการะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพวกที่2ครับมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ครับมีลักษณะยังไงครับร่วมสุขร่วมทุกข
0: ์ครับมิตรร่วมสุขร่วมทุกข
1: ์
0: ก็จะมี4ลักษณะครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่ามิตรเนี่ยสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ตนเองมีความรับอะไรก็จะเล่าให้เพื่อนฟัง
1: ครับ
0: คือไว้ใจกันครับ
1: ครับ
0: ครับข้อที่1ข้อที่2ก็เพื่อนบอกความลับอะไรก็จะปิดไว้
1: ครับ
0: ไม่เอาเพื่อนไปขายครับไม่รักษาคือตัวเองบอกเพื่อนเพื่อนบอกตัวเองก็ต่างคนต่างรักษาครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3คือไม่ละทิ้งเพื่อนในยามวิบัติคือหมายความว่าเพื่อนเดือดร้อนตัวเองก็คอยให้ความช่วยเหลือครับเพื่อนเกิดภัยต่างๆก็ให้ช่วยเหลือตลอดครับแล้วข้อที่4คือแม้ชีวิตก็อาจจะสละแทนเพื่อนได
1: ้
0: มิตรเนี่ยเป็นมิตรที่หายากครับเรียกว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคร
1: ับ
0: 4อย่างครับ
1: ต่อไปครับมิตรที่3ครับก็คือมิตรแนะประโยชน
0: ์ครับ
1: ลักษณะของมิตรแนะประโยชน์เป็นยังไงครับ
0: มิตรแนะประโยชน์จะมี14ลักษณะเช่นกันครับคือ1สังเกตด้วยดีเพื่อนที่มิตรที่แนะประโยชน์จะคอยห้ามเราไม่ให้ทําความชั่ว
1: ครับ
0: คือแจ้งให้เห็นโทษของการทําความชั่วเกิดจะชี้แจงว่าสิ่งนี้นะทําไม่ดีไปเป็นโทษนะทําแล้วอาจจะติดรางก็ได้มีผลร้ายกับตัวเอง
1: ครับ
0: คมหรือครอบครัวครับ
1: ครับ
0: สองก็คือแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีจะคอยแนะนําเราชวนเราเช่นเอาไปทําประโยชน์แค่เพื่อสังคมไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็จีชวนกันไปครับข้อที่3ก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังคือตัวเองไปเจอสิ่งดีๆมาปุ๊บก็เล่าให้
1: เพื่อนฟัง
0: ใช่ครับแล้วข้อที่4ก็คือบอกทางสอนให้หมายความว่าแนะนําให้ทําแต่ความดีเพราะคนเราทำบุญดีปุ๊บจะปิดอบาย
1: ครับชวนถ้าทําชวนไปทําบุญทําทาน
0: ใช่ครับ
1: นําบอกทางกุศลให้
0: ถูกต้องครับคือพูดง่ายๆบอกทางสวรรค์ให้ครับ
1: ครับ
0: ครับจะมี4ลักษณะครับ
1: อันนี้ก็คือมิตรแนะประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: ส่วนมิตรจําพวกสุดท้ายครับ มิตรมีความรักให้ครับ
0: ครับมิตรประเภทสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ามิตรมีความรักใคร่ก ก็มีอยู่4ลักษณะเช่นกันครับลักษณะแรกก็คือทุกข์ก็ทุกข์ด้วยครับ
1: ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน
0: ใช่ครับ2สุขก็สุขด้วยกันพูดง่ายร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ครับ
0: 3เมื่อคนอื่นว่าเพื่อนของเราจะคอยโต้เถียงคอยบอกกล่าวว่า
1: โต้เถียงแทนเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจริง
0: ปกป้องเพื่อน
1: ป้องเพื่อน
0: ไม่ให้ใครว่าร้ายครับ ไม่นินทาเพื่อนไม่ว่าร้ายครับแล้วข้อที่4ลักษณะที่4คือเมื่อคนอื่นกล่าวสรรเสริญเพื่อนก็ให้คำยินยอมว่าเออมันจริงว่าเพื่อนเราดีจริง
1: คือกล่าวรับรอง
0: กล่าวรับรองครับครับนี่คือลักษณะของเรียกว่ามิตรมีความรักใคร่4ลักษณะครับ
1: ก็สรุปง่ายๆก็คือมิตรแท้มีอยู่ด้วยกัน4จําพวก
0: ใช่ครับ
1: จําพวกที่1ก็คือมิตรมีอุปการะ
0: ถูกต้องครับ
1: จําพวกที่2คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: จําพวกที่3ก็คือมิตรแน่ประโยชน
0: ์ครับ
1: จําพวกที่4ก็คือมิตรมีความรักใคร่
0: ใช่ครับ
1: ครับต่อไปครับคุณธรรมขี้ฮีสุขก็คือสังคหวัตถุครับสังคหวัตถุคือทําอะไรครับ
0: สังคหวัตถุก็คือทําเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจผู้อื่น
1: ครับ
0: จะมีอยู่4อย่างครับซึ่งเรียกว่าสังคหวัตถุ4
1: ครับ
0: ข้อแรกทานคือการให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให
1: ้ครับ
0: คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุบ้างด้วยการแนะนำความรู้บ้าง
1: ครับ
0: ครับนี่คือการให้ข้อแรกครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ก็คือปิยวาจาเจรจาวาจาที่อ่อนหวานคือพูดจาไพเราะรู้จักการพูดรู้จักกาลเทศะครับรู้จักสถานที่ที่น่าพูด
1: ครับ
0: อย่างเช่นเพื่อนกำลังเสียใจอยู
1: ่
0: แล้วก็พูดปลอบใจครับเป็นต้นครับข้อที่3คืออัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเป็นการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นไม่นิ่งดูดายทำตนเองให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นต่อชุมชนเป็นต้นหมายความว่ามีงานส่วนรวมตัวเองก็จะทิ้งงานส่วนตัวก่อนมาทำงานส่วนรวมครับ
1: ครับ
0: ครับนี่คือเรียกว่าสังคหวัตถุข้อที่3ครับส่วนข้อที่4ก็คือสมานัตตา
1: ครับ
0: คือความเป็นคนวางตนเสมอต้นเสมอปลายคือไม่ถือตัวครับรู้จักการวางตัวไม่เลือกที่รักมักที่ชังคร
1: ับ
0: ตัวเองเริ่มต้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆวางตนพอดีครับเป็นสังคหวัตถุ4ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่น
0: ใช่ครับ
1: ครับมีอยู่ด้วยกัน4ประการใช่มั้ยครับ1ก็คือทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตา
0: ถูกต้องครับ
1: คุณธรรมที่หิธรรมข้อต่อไปก็คือคารวะธรรมครับ
0: ครับ
1: คารวะธรรมคืออะไรครับ
0: คารวะธรรมคือหลักธรรมของผู้ของเรือนจะมีอยู่4ประการครับตรงนี้สำคัญเลยครับคารวะธรรมทำผู้คนหนึ่งคนจะครองเรือนได้ต้องมีสัจจะสัจจะคืออะไรคือความสัตย์ซื่อต่อกันและกันซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติกับนี่คือความซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะครับ2ธรรมะรู้จักการข่มจิตของตนคือการฝึกตนฝึกตนให้ทนกับความยากลำบากทนกับการทำงานทนกับแรงสิทธิ์สีทนทุกอย่างครับแล้วก็3คือขันติขันติก็คือจริงแล้วก็คืออดทนต่อทุกอย่างคล้ายๆกับธรรมะธรรมะคือการฝึกขันติคือความอดท
1: น
0: โดยเฉพาะทนต่อความร้อนความหนาวอดทนต่อความลำบากหรือแม้อดทนต่อคำเสียดสีที่เขามากระทบเราเพราะคนเราอยู่ในสังคมก็ไม่พ้นต่อการพูดจาเสียดสีเราต้องใช้ตัวขันติเนี่ยอดทน
1: คร
0: ับแล้วมาตัวสุดท้ายเลยคือจา
1: ค
0: ะเมื่อตัวเองทำฐานะเจริญรุ่งเรืองแล้วปุ๊บต้องรู้จักแบ่งปัน
1: ครับ
0: เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเมื่อเราเจอสุขเราก็ต้องเกื้อกูลให้เขามีความสุขด้วยครับให้เขารับรู้ว่าสุขที่เกิดจากการให้มันเป็นยังไงครับนี่คือจาคะรู้จักให้ต่างคนถ้ารู้จักให้ชีวิตมันก็มีความสุขขโมยขจรก็ไม่มีครับนี่คือ4อย่างครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักธรรมะที่เกี่ยวกับขี้หิธรรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่จะสามารถนำไปใช้แล้วก็นำมาปรับปรุงใช
0: ้
1: ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้พบหรือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถจะเข้ากับหลักธรรมไหนได้บ้าง
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ก็จะมีขี้หิสุขอยู่อีก4ประการคร
0: ับ
1: ถือว่าเป็นสุขของคฤหัสถ์อย่างแท้จริงเลยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: สุขของคฤหัสถ์ของ4ประการครับมีเงื่อนไขความสุขอย่างไรบ้าง
0: ก็คือ1ท่านเรียกว่าอัตถิสุข
1: ครับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เพราะขี้หิก็คือคนของเรือนทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้ทรัพย์สินในการประกอบอาชีพอย่างเช่นต้องมีเรือนส่วนในนาถูกไหมครับ ต้องมีทรัพย์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกอย่างครับก็คือสุข

0: ที่เกิดจากการมีทรัพย์ข้อที่2ก็คือโภคสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนได้มีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นครับนี่เรียกว่าโภคสุขครับรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักเก็บพระเจ้าถึงบอกว่าทรัพย์ที่หามาได้ควรจะแบ่งให้เป็น3ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนแรกก็คือเอามาใช้เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัว
1: ครับ
0: ส่วนที่2ก็คือเก็บไว้ใช้ไม่จําเป็น
1: ครับ
0: แล้วส่วนที่3คือบริจาคทานให้เกิดประโยชน
1: ์บำรุงพระพุทธศาสนา
0: ใช่ทุกศาสนาครับบำรุงประเทศชาติอย่างเช่นชาวบ้านบางคนก็รู้จักเสียภาษีบำรุงประเทศด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่เลี่ยงภาษีไม่เลี่ยงอะไร
1: ครับ
0: ครับบำรุงครับแล้วข้อที่3ก็คืออานันสุข
1: ครับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ที่ว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเขาครับเป็นสุขภูมิใจที่เขาหามาได้
1: ใช่
0: มีทรัพย์ใช้ทรัพย์ไม่เกิดหนี้ครับข้อนี้ก็คือเป็นสุขที่สำคัญก็คือพูดง่ายเป็นไทย
1: ครับ
0: ไม่เป็นหนี
1: ้คือหามาได้ก็ควรจัดการทรัพย์ใช้จ่ายโดยที่ว่าให้พอกับประมาณของตน
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยมากเกินไป
0: ถูกต้องนี่สำคัญเลยครับไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปครับไม่กู้หนี้ยืมสินมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้ความพอดีแถมเหลือเก็บไปใช้เกิดประโยชน์ได้อีกครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออนวัชสุข
1: ครับ
0: คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ครับที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตทางกายวาจาใจให้ทรัพย์มันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็นำทรัพย์เนี้ยไปเกิดประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเกื้อกูลตนเกื้อกูลครอบครัวหรือไม่ก็เกื้อกูลหมู่ญาติ
1: ครับ
0: เกื้อกูลสังคมเกื้อกูลประเทศชาติหรือไม่ก็บริจาคทานช่วยสมณะชีพามอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: พูดง่ายๆนำทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ใช้ให้มันหมดฟุ่มเฟือยไป
1: ครับก็สรุปว่าสุขที่เกิดจากข้อที่4ใช่ไหมครับมีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าสุขข้อที่4เนี่ยจะทำให้เกิดสุขข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ตามมา
0: ถูกต้องคร
1: ับเพราะว่าเรามีการงานที่สุจริตแล้วเม
0: ื
1: ่อได้ปัจจัยคือเงินมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษาแล้วก็ใช้จ่ายโดยที่ไม่เป็นหนี
0: ้
1: แก่ผ
0: ู
1: ้อื่นครับอันนี้ก็เป็นความสุขของพระฤหัสทั่วไป
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปไว้ว่านรชนผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้ความว่าเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ระลึกถึงสุขก็เกิดแต่การมีทรัพย
0: ์ครับ
1: ใช้สอยโภคะก็เป็นสุขใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมเข้าใจทรัพย์ทั้งสองส่วน
0: ครับ
1: เมื่อเทียบเคียงกันได้แล้วว่าความสุขทั้งสามข้างต้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวของสุขที่เกิดจากความเป็นผู้ไม่มีโทษก็คือสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองครับ
0: ครับ
1: ดังที่กล่าวเป็นธรรมะไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: สุขใดอื่นจะเท่ากับความสงบนี้ไม่มีแล้วครับพระพุทธเจ้าตรัสไว
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกก็มีอยู่ด้วยกันหลายส่วน
0: ครับ
1: ส่วนมากที่พูดถึงก็คือการพัฒนาจิตนะครับพัฒนากายก่อนครับการพัฒนากายการพัฒนาจิต
0: ครับ
1: แล้วก็การพัฒนาปัญญา
0: ครับ
1: เมื่อจะพัฒนากายก็เริ่มต้นจากการมีศีล
0: ถูกต้องครับ
1: มีศีลอะไรบ้างครับพอแนะนำ
0: ศีลเนี่ยถ้าเป็นขี้หีก็คือชาวบ้านเนี่ยเบื้องต้นเลยครับต้องมีศีล5ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่า1กายจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทารุณสัตว
1: ์
0: คือพูดง่ายๆปานาติบาตครับจะต้องไม่ฆ่าข้อที่1
1: ครับ
0: ข้อที่2จะต้องไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: เราจะต้องหาทรัพย์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราความอุตสาหะความหมั่นเราก็สมาทานได้ว่าเราจะไม่รักทรัพย์ของใครแล้วก็ที่3ปุ๊บชีวิตคนเราเกิดมาแล้วต้องอยู่กันเป็นคู
1: ่ครับ
0: เมื่อเราเป็นขี้หิเป็นชาวบ้านเมื่ออยู่เป็นคู่ปุ๊บต้องรักในคู่ครองของเรามองเห็นที่ภายในคือความดี
1: ครับ
0: ไม่มองแค่ภายนอกคือรักษาคู่ครองเราเพราะของอย่างอื่นปุ๊บสวยก็ชั่วคู
1: ่ครับ
0: มันเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4อยู่ด้วยกันต้องอาศัยความสัจจะพูดแต่คำจริงไม่พูดคำโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วข้อที่5เลยต้องมีศีลข้อที่5คือไม่ดื่มสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นที่ตั้งของความขาดสติความประมาท
1: ครับ
0: ครับ5อย่างนะครับเป็นการฝึกทางกายครับ
1: ใช่ครับเป็นการฝึกทางกายทีนี้ พอฝึกทางกายได้แล้วมาฝึกทางจิตครับฝึกทางจิตก็จะมีการใช้หลักธรรมเข้ามาประกอบ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะพรหมวิหาร4ใช่ไหมครับ
0: สำคัญเลยครับพรหมวิหาร4ครับคือหลักๆที่ว่าจะทำให้คฤหัสถ์ประสบความสำเร็จนะถ้ายังเป็นเด็กอยู่จะให้หลักการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ข้อที่1คือคุณต้องมีฉันทะ
1: ครับ
0: ฉันทะคือความพอใจพอใจที่จะเรียนให้สูงขึ้นไป
1: ครับ
0: ให้จบถึงระดับขั้นพื้นฐานให้ได้1ฉันทะ2คุณต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรมีความขยันถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่าเกียจคร้านอย่าตื่นสายครับแล้วข้อที่3คือจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่น
1: ครับ
0: ที่จะเรียนให้สำเร็จพอใจทำทุกอย่างข้อสุดท้ายเลยก็คือใช้ปัญญาของเรา
1: ค
0: ิดวิเคราะห์ให้เกิดปัญญาให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่ท่านเรียกว่าอิทธิบาท4
1: ก็คือคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: ใช่ครับนี่คือพัฒนาจิตใจของเราและอีกอย่างพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊
1: บ
0: ต้องใช้เครื่องอยู่ของภูมิวิหาร4คุณเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย
1: ์
0: เป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้างานก็แล้วแต่จะต้องมีธรรมะหลักๆอยู่4อย่างคุณ
1: คร
0: ับ4 1คุณต้องมีเมตตาเมตตาต่อผู้น้อย
1: ครับ
0: ครับหวังให้ผู้น้อยเขามีความสุข
1: ครับ
0: 2ต้องมีความกรุณาเมื่อผู้น้อยตั้งคำชังของเราความทุกข์คุณต้องคอยช่วยเหลือ
1: ครับ
0: อาจจะช่วยเหลือด้วยทรัพย์ช่วยด้วยกันบอกข่าวให้เขาพ้นจากความทุกข์เรียกความกรุณาแล้วก็ที่3ปุ๊บผู้น้อยได้ดีแล้วก็สนับสนุนคือไม่กักเอาไว
1: ้
0: เรียกว่ามุทิตาพลอยสนับสนุนให
1: ้
0: ก็สุดท้ายเลยก็คือจะต้องมีอุเบกขาจะต้องมีความการวางเฉย
1: ครับ
0: นี่คือเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เรียกผมที่แห่ง4ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็น
0: พัฒนาจิต
1: การพัฒนาจิตอีกอย่างนึงก็คือหลักเทวธรรมนี่คร
0: ับนี่ก็สำคัญมากเลยครับ
1: ครับ
0: คือหลักของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีหมวด2อยู
1: ่ครับ
0: อยู่4หัวข้อ
1: ครับ
0: ตัวแรกเลยธรรมที่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: เป็นอุปกรณ์มากขึ้น1สติ
1: ครับ
0: คือความระลึกได
1: ้
0: ทุกคนต้องมีสติระลึกได
1: ้ครับ
0: 2สัพพัญญะจะต้องมีความรู้ตัว
1: ครับ
0: รู้ตัวว่าขณะที่เราทำเราทำอะไรอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าธรรมมีอุปกรณ
1: ์ครับ
0: ส่วนธรรมที่เป็นเทวธรรม
1: ครับ
0: ก็มีฮีริอุตตปะ
1: ครับ
0: ฮีริก็คือความละอาย
1: ครับ
0: ละอายต่อความชั่วแล้วก็อุตตปาคือความเกรงกลัวต่อผลที่เรากระทำความชั่วทั้งที่รับและที่แจ้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: ต่อไปครับตัวสุดท้ายก็คือการพัฒนาปัญญาครับ
0: ครับ
1: เราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นตามหลักที่สุขจะด้วยวิธีใดได้บ้างครับ
0: วิธีการพัฒนาปัญญาก็คือจะต้องให้เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: เห็นแจ้งถึงสภาวะธรรม
1: ครับ
0: ครับเมื่อเราเรียนแล้วก็ต้องเข้าใจหลักของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ครับธรรมชาติที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
1: เ
0: ฉพาะธรรมครับคือพูดง่ายอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือหลักสภาวธรรมที่จริงซึ่งสภาวธรรมเนี้ยทุกคนจะมองไม่เห็น
1: ครับ
0: เพราะทุกคนจะหลงระเริงอยู
1: ่
0: เมื่อใดก็ตามที่เจอเหตุกระทบปุ๊บคุณถึงเข้าใจสภาวธรรมเด็กก็หลงระเริงในวัยเด็ก
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ก็หลงระเริงวัยผู้ใหญ่คนแก่จะเข้าหาธรรมแต่ถามว่าจากเด็กขึ้นมาผู้ใหญ่คุณจะถึงแก่ไหมบางคนก็ไม่ถึงแก
1: ่ใช่ครับ
0: ถูกไหมเมื่อแก่แล้วปุ๊บอะไรจะตามมาโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนจนกว่าจะตายบางคนก็ทุกข์ทรมานแต่เราเข้าใจหลักสวัสดิ์ธรรมปุ๊บทุกคนก็จะเตรียมตัวคือถึงพร้อมทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คือหมดห่วงถึงบอกว่าทำให้เกิดประโยชน์ที่ปัญญานะประโยชน์ในปัจจุบันที่จะทำแล้วก็สัม
1: ภารยิกธรรม
0: ยังยิ่งทำครับ
1: ประโยชน์ในภายภาคหน้า
0: ใช่ครับนี่คือคนที่มีปัญญาครับเขาถึงจะรู้ครับ
1: ก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเวลาจะทำปัญญาให้เกิดเนี่ยทำได้โดยวิธีใดบ้างก็มีอยู่ด้วยกันอยู่3อย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญา
0: ใช่ครับ
1: คือปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟัง
0: ถูกต้องครับ
1: พุทธเจ้าจะสอนพระอริยสาวกทั้งหลายว่าให้เป็นผู้ที่ฟังให้มาก
0: ถูกต้องครับ
1: ฟังให้มาก
0: พ
1: อฟังมากแล้วก็ทีนี้ปัญญาตัวที่2ก็คือจินตมยปัญญาก
0: ็
1: คือนำมาคิดให้มาก
0: ใช่ครับ
1: พอคิดให้มากแล้วตัวที่3ก็คือภาวนามยปัญญา
0: ครับ
1: ตัวภาวนาก็คือภาษาบาลีจะแปลว่าการกระทำให้มาก
0: ถูกต้อง
1: คืออบรมบ่มนิสัยให้มาก
0: ๆครับ
1: เมื่อฟังแล้วคิดแล้วก็ต้องทบทวน
0: ครับ
1: จนเกิดปัญญาอบรมบ่มนิสัยอันนี้ก็เป็นตัวเกิดปัญญาการพัฒนาปัญญาอีกตัวนึง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของคิหิสำหรับผู้ครองเรือน
0: ใช่ครับ
1: มีการพัฒนาทั้งด้าน
0: กายครับ
1: จิตแล้วก็ปัญญา
0: ปัญญาครับ
1: ผู้ที่หวังความเจริญทางด้านคิหิธรรมคือการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกต ้องมองการพัฒนาที่ตัวเองก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: เมื่อตัวเองพัฒนาแล้วลองพัฒนาดูที่ครอบครัวของเราในวงเล็กๆก่อน
2: ครับ
1: เมื่อพัฒนาในครอบครัวได้ก็เป็นชุมชนเมือง
2: ถูกต้อง
1: ชุมชนเมืองแล้วก็สูงขึ้นไปก็เป็นระดับประเทศใช่ไหมครับระดับจังหวัดระดับประเทศสูงขึ้นไป
2: ครับ
1: ในการที่จะพัฒนาก็มีการส่งเสริมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการอบรมครับสำคัญครับการอบรมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา
2: ครับ
1: เพราะทุกวันนี้จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยครับที่จะทำให้หลักที่หีสุขหรือพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ไปสู่เยาวชนได
2: ้ถูกต้องครับ
1: โดยการที่เรียกเยาวชนมาอบรมเข้าคอร์สแต่ละคอร์สนะครับช่วงมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
2: ถูกต้อง
1: หรือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจหลักพุทธธรรม
2: ครับ
1: โดยมีความเกี่ยวเนื่องกันวัดใช่ไหมครับวัดโรงเรียนแล้วก็บ้าน
2: บ้าน
1: ความสัมพันธ์กัน
2: ครับครับสอนให้ทุกคนได้เข้ามารู้จักประโยชน์ครับประโยชน์ที่ว่าทำสิ่งนี้แล้วตนเองก็ไม่เดือดร้อน
1: คร
2: อบครัวก็ไม่เดือดร้อนถามว่าพัฒนาสังคมประเทศชาติเขาจะรู้เมืองไม่ได้พระเจ้าถึงบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็คือบุญภาวาสนามา
1: ครับ
2: เหมือนกับคนที่สว่างมา
1: ครับ
2: เมื่อคุณสว่างมาปุ๊บคุณก็ต้องสว่างไป
1: ครับ
2: และคุณจะสว่างไปได้ปุ๊บคุณต้องมีปัญญาเท่านั้น
1: ครับ
2: ปัญญาคือการเรียนรู้จากการฟัง
1: ใช่ครับ
2: ถูกไหมถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณทำอะไรก็ไม่ได้
1: ใช่
2: ถูกครับแล้วคุณจะพัฒนาประเทศได้คุณต้องรู้หน้าที่ของตนเอง
1: ครับ
2: ทำตามที่ได้ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างก็พัฒนาได้หมด
1: ครับ
2: เกิดประโยชน์ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า
1: ใช่ครับคือหลักพูดง่ายๆว่าคนเราจะพัฒนาได้ให้ต้องรู้จักหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นหน้าที่เป็นพระสงฆ
2: ์
1: ก็ให้รู้จักหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือสวดมนต์ทำวัด
2: บิ
1: ณฑบาตแล้วก็เผยแผ่ธรรมะ
2: ให้แจ่มแจ้งหน้าที่ของเรา
1: เป็นการอบรมบ่มนิสัยด้วยปลูกปัญญาโดยนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ล่ำรู้เล่าเรียนมามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงได้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง
2: แล้วก็ให้เข้าถึงกับคำว่าเราอยู่ในแผ่นดินไทยให้จักคำว่าชาติ
1: ครับ
2: ชาติคืออะไร
1: ครับ
2: ครับแผ่นดินของเราคืออะไร
1: ใช
2: ่ศาสนาคือคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ทำความดีแล้วความชั่วคืออะไร
1: ครับ
2: แล้วก็สารบัญพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คืออะไรที่เป็นประมุขของเราเป็นเครื่องชูใจของเราที่เราเป็นไทยตรงนี้ก็พระมหากษัตริย
1: ์ครับ
2: ครับให้เด็กตระหนักรักคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
1: ครับ
2: ครับ
1: สำหรับประเทศไทยนี้เราจะพอมองได้ไหมว่าเป็นเขาเรียกว่าทางพุทธศาสนาใช้บาลีว่าปฏิรูปประเทศวะ
2: ใช่เลยครับ
1: ประเทศอันสมควร
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: ศาสนาพุทธก็ยังเจริญอยู่เช้าๆทุกที่ก็มีพระบิณฑบาต
1: ครับ
2: บางคนอยากจะใส่บาตรไม่มีพระเดิน
1: ผ่านไม่มีโอกาสเพราะว่าพระไม่เดินผ่านหน้าบ้าน
2: ใช่
1: ใช่ครับ
2: ประเทศไทยถือว่าถึงพร้อมทุกอย่างเป็นเนื้อนาบุญพระลุงสอนเรื่องความเชื่อในโลกหน้าถ้าเราทำความดีณปัจจุ
1: บ
2: ันเมื่อถึงเวลาเราตายไปแล้วก็เกิดอยู่ในสวรรค์
1: ครับ
2: ถูกครับเมื่อเกิดสวรรค์ปุ๊บหมดบุญก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีพร้อมทุกอย่าง
1: ครับ
2: มีวิถีพันธุ์อันดีหน้าตาอันดี
1: ครับ
2: มีพวกข้าวสารทุกอย่างตามอีกก็อยู่ในสวรรค์อีกท้ายสุดจนถึงคำว่านิพพานคือการดับ คนเราเมื่อสุขจนครบทุกอย่างแล้วมันก็จะดับไปเอง
1: ใช่
2: แต่คนเราที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเพราะหนึ่งเราโดนกิเลสเป็นตัวล่อใจ
1: ใช่คร
2: ับให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ
1: ครับ
2: ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของกูอันนี้ตัวกูกูต้องเอากูต้องเอาให้พวกให้พ้องให้ทุกอย่างถึงเวลาปุ๊บตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นี
1: ่ค
2: ือสิ่งที่เห็นถูกไหมครับเอาไปก็เพียงแค่คำว่าบุญคำว่ากุศลสิ่งทำชื่อเสียงเฉยถ
1: ู
2: กไหมครับดีไม่ดีทำไม่ดีปุ๊บคนก็สาปแช่งอีกถูกไหมเพราะเราต้องรู้ให้ได
1: ้ครับ
2: อย่างน้อยเลยเนี่ยถ้าเป็นเด็กต้องรู้ที่เราต้องเรียนเรียนให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงเนี้ยไปประกอบอาชีพงานที่สุจริตเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงตัวเราเอง
1: ครับใช่
2: มีลูกมีเมียเลี้ยงครอบครัวเราให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาสังคม
1: ครับ
2: แล้วก็เกื้อกูลสังคมประเทศชาติ
1: ครับ
2: คือพูดได้ง่ายทรัพย์ที่ได้มาจะต้องได้มาด้วย
1: ความสุจริต
2: ความสุจริตถูกไหมเป็นสำคัญและต้องไม่มีหนี้มีสินด้วยถึงจะเกิดใช้ทรัพย์ด้วยความภาคภูมิใจ
1: ใช
2: ่ครับ
1: ใช่ครับ
2: สำคัญ
1: ก็ถึงได้เน้นว่าสุขข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นสุขที่สำคัญที่สุดก็คือการงานที่หาได้มาซึ่งทรัพย์นั้นต้องเป็นการงานที่สุจริตโดยเฉพาะเมื่อได้ทรัพย์มาจากการงานสุจริตแล้วเราก็จะใช้จ่ายอย่างเป็นสุข
2: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเราได้ ปัจจัยคือเงินเนี่ยมาด้วยการงานที่ไม่สุจริตถามว่าเมื่อได้มาวันหนึ่งก็ต้องเสียไป
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าคน

0: จะไม่เห็นค่าของเงินเพราะว่าเงินมันได้มาง่ายเพราะว่าใช้การงานที่ว่ามีโทษได้มาซึ่งเงินนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการใช้หลักธรรมเข้ามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ครับ
0: สำหรับเยาวชนที่มองถึงความเจริญใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องมองถึงหลักที่ฮิสุกเนี่ยเป็นสำคัญว่าเราเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วจะทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตคารวาสอย่างเป็นสุขก็มีอยู่ด้วยกันก็คือ1อะไรครับเป็นคาถาเขาบอกว่าเป็นคาถาเศรษฐีใช่ไหมครับ
1: อ
0: ุอากะสะสี่ขันใช่ไหมครับไหว้ใช่ไหมครับการกราบไหว้ก็มีมาในสิกขาสูตรใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือการไหว้ทิศทั้งหกทิศทั้งหกนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับทิศทั้งหกเนี่ยพระเจ้าท่านบอกเป็นการสูตรว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเห็นมานพไว้ทิศทั่วไปพระเจ้าบอกว่าทิศทั้งหกเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยทิศเบื้องหน้าเราเลยเนี่ยทิศแรกก็คือพ่อแม่
0: พ่อแม่ใช่ครับ
1: เราต้องกราบไหว้พ่อแม่ต้องให้ความรบดูแลพ่อแม่ครับทิศเบื้องขวาก็คื
0: ออาจารย
1: ์ครูบาอาจารย
0: ์ครับ
1: เราต้องเคารพดูแลตลอด
0: ใช
1: ่ครับให้ความเคารพดูแล
0: ครับ
1: ทิศเบื้องหลังก็คือ
0: ภรรยา
1: ภรรยาครับลูกเมียเราต้องการดูแลเราต
0: ้
1: องให้ความเคารพถูกไหมครับส่วนทิศเบื้องซ้ายก็คือ
0: กัลยาณ
1: มิตรกัลยาณมิตรคือญาติมิตรเราทุกอย่างครับทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างคนต่างๆเราต้องให้การดูแลนี่คือทิศที่5ส่วนทิศท้ายและทิศเบื้องบนก็คือสำนักชีพามพวกนี้เป็นพวกที่ว่าอุทิศตนถูกไหมครับเป็นผลทางด้านจิตใจเราต้องคอยดูแลเคารพไว้ถ้าไม่มีศาสนาคำสอนเลยปุ๊บเนี่ยคนเราก็จะมีการเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะการให้ทานประเทศชาติก็จะไม่เกิดความสงบครับนี่คือทิศทั้ง6ที่พระเจ้าทรงสอนครับ
0: ถามว่าทำไมมีคำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือสัพพทานังธรรมทานังชินติการให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ครับ
0: อันนี้พอจะคืออะไรครับ
1: ครับ
0: ว่าทำไมธรรมทานเนี่ยถึงชนะการให้ทั้งปวง
1: ครับการให้ธรรมะก็คือการแนะนำบอกกล่าวสิ่งดีๆให้เขาได้รู้ครับจะชนะการให้ทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: ครับคือพูดง่ายๆเราจะให้ด้วยสิ่งของให้แล้วแต่ก็สู้กันให้ธรรมะไม่ได้
0: ครับ
1: ครับให้ธรรมะก็คือให้เขาคิด
0: ครับ
1: ให้แนวทางให้รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ทำแล้วเกิดประโยชน์ปัจจุบันเกิดอยู่ภายภาคหน้าสิ่งนี้ทำแล้วปุ๊บปัจจุบันเกิดโทษเกิดอะไรก็ว่าไปนี่คือการแนะนำบอกกล่าว
0: ครับ
1: ครับซึ่งสิ่งพวกนี้คือเป็นการให้ธรรมะธรรมะคือให้ธรรมชาติให้ทุกคนรู้จักคำว่าเกิดแก
0: ่
1: เจ็บตายรู้จักถึงสังสารวัฏต่างๆว่าคนเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องมีการเกื้อกูลโลกเกื้อกูลทุกอย่าง
0: ครับ
1: เมื่อเราอยู่เป็นครอบครัวคุณต้องเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลครอบครัวสังคมประเทศชาติให้จะดีหรือแม้ก็เกื้อกูลตัวโลกนี้ถึงเวลารับปุ๊บก็ได้ชื่อว่าเราไม่ทําให้โลกเราสูญเสีย
0: ใช่
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือธรรมทาน
1: ธรรมทาน
0: ก็จะมีอยู่นิทานอยู่เรื่องนึงใช่มั้ยครับที่ว่าพระสารีบุตรใช่มั้ย
1: ครับ
0: มีเค้าเรียกว่ามีพราหมณ์เฒ่าพราหมณ์แก่คนนึง
1: ครับ
0: อยากจะบวชครับอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาชื่อว่าลาทพานใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากจะบวชแต่ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้ว
1: ครับ
0: แก่แล้วมาบวชในตอนแก่ก็ไปขอบวชในสำนักไหนก็ไม่มีใครเขารับ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้ารู้ครับว่าพานเนี่ยบวชแล้วจะได้เป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: ก็ตรวจคายดูว่าใครที่จะสามารถส่งเคาะลาทพานเนี่ยให้บวชได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็มองเห็นตรวจไปพบว่าพระสารีบุตรเนี่ย
1: ครับ
0: เคยมีอุปการะกับลาทพามเพราะว่าอะไรครับลาทพามเนี่ยเคยทำบุญด้วยข้าวทัพพีเดียวครับกับพระสารีบุตร
1: ครับ
0: พระสารีบุตรก็นึกถึงทานที่ว่าลาทพามนะครับ
1: เคยได้ถวาย
0: ใช่ครับได้ถวายให้ได้ไอ้นี่ให
1: ้ครับ
0: ก็เลยอนุเคราะห์ลาทพามก็เป็นผู้บวชให้ลาทพามแล้วก็ให้ลาทพามนั้นน่ะมาอยู่กับสำนักของตน
1: ครับ
0: แล้วก็ลาทพามบวชตอนแก่ก็จริงครับแต่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายครับ
1: ครับ
0: คือสอนอะไรก็ฟังหมด
1: ครับ
0: สอนอะไรก็รับไปปฏิบัติไปทําก็ไม่นานก็ได้มรรคผลนิพพาน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าธรรมทาน
1: เป็นธรรมทานอย่างนึงครับ
0: ครับครับเมื่อลึกและเมื่อบุคคลเค้าบอกว่าบุคคลเมื่อระลึกถึงทานที่บุคคลได้กระทําต่อตนแล้วเมื่อรู้ว่าทานนั้นเป็นทานเล็กน้อยก็ควรตอบแทนครับ
1: ถูกต้อง
0: เรียกว่าเป็นความกตัญญูใช่มั้ยครับกตัญญูต่อข้าวก้นบาตร

0: โดยเฉพาะพระสงฆ์เหล่านี้ครับต้องนึกถึงจุดนี้ให้สำคัญว่าญาติโยมชาวบ้านเช้ามาตื่นมาเขาก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลุกขึ้นหาข้าวสารอาหารมาหุงต้มเพื่อพัดถวายแก่ภิกษุใช่ไหมครับมาใส่บาตรในตอนเช้า
1: ครับ
0: เราก็ต้องระลึกว่าเมื่อเราได้ฉันภัตตาหารของญาติโยมเหล่านั้นแล้วก็ต้องมาทนุบำรุงพระศาสนาโดยการทำวัดสวดมนต์ท่องบนธรรมของพระพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: เจริญ
1: รักษาเอาไว้ครับ
0: ใช่ครับเจริญกรรมฐาน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยครับเป็นการรักษาธรรม
1: โดยเฉพาะปริยัติ
0: ครับ
1: คือการเล่าเรียน
0: ครับ
1: ปริยัติทั้งฝ่ายทั้งนักธรรมหรือก็บาลี
0: ครับ
1: ปริยัติเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ต้องปฏิบัติในตัวด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย 2,000 กว่าปีเนี่ยมันมีปฏิเวทอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ละองค์ก็มีปฏิทาอยู่แล้วเราเข้าไปดูก็ได
0: ้
1: ประวัติของพุทธเจ้าประวัติของนิสัยต่าง
0: ๆ
1: ท่านปฏิทามันดีตลอดมันมีอยู่แล้วเขาว่าความเป็นพระก็คือใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทําคําสอนโดยตรงแล้วนําคําสอนเนี่ยมาสอนญาติโยมญาติโยมก็คือขี้หิก็คือตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่จนถึงคนเฒ่าคนชราไม่ให้เขาเกิดความโศกความเศร้าให้หาใครเขาได้เจอที่พึ่งต่างๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักที่ว่าสามารถจะสงเคราะห์ญาติโยมได้
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าพระสงฆ์จริงๆแล้วมีหน้าที่อยู่ด้วยกันอยู่2อย่างนะครับตามพระสูตรก็คือคันธธุระ
1: ครับ
0: กับวิปัสสนาธุระ2อย่างนี้เท่านั้นนอกเหนือนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยเราก็ต้องตั้งใจภาคเพียรเรียนศึกษา
1: ต้องเรียนไว้ก่อน
0: ครับเรียนให้แจ่มแจ้งในพระธรรม
1: ให้เห็นแจ้ง
0: ครับแล้วก็เมื่อเรียนแจ่มแจ้งแล้วเข้าใจแล้วนำคำสอนนั้นมาบอกกล่าว
1: ใช่ครับ
0: การบอกกล่าวไม่จำเป็นว่าเราจะต้องพูดเราจะต้องบอกตามที่เรียนมาเราปฏิบัติครับ
1: ปฏิบัติให้ดูเป็น
0: ปฏ
1: ิ
0: บ
1: ั
0: ติให้ดูคันครับสำคัญมากเพราะว่าความเริ่มใสของสาธุชนพุทธบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ได้ดูที่การปฏิบัติเป็นตัวอย่างครับ ถ้าพระสงฆ์มีความประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยตามเสขียวัตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใส
1: ใช่ครับ
0: ในพระพุทธศาสนานี้ได
1: ้ก็เป็นการรักษาพุทธศาสนาได้อีกในยะหนึ่งครับ
0: ก็เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาโดยการที่ญาติโยมทั้งหลายดูแลทนุบำรุงด้วยการบริจาคทานดูแลด้วยการให้ปัจจัย4ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจัย4ก็มีจีวรใช่มั้ยครับจีวรเครื่องนุ่งห่มสองก็คืออาหาร
1: สนะ
0: อาหารสามารถใช่ครับ4อย่างนี
1: ้
0: เมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ต้องตอบแทนญาติโยมด้วยการเผยแผ่ธรรมะที่เราได้ดำเนินมาด้วยทั้งหมด9ตอนใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็9ตอนแล้วครับ
0: ครับถึงตอนสุดท้ายก็คือขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาม องง่ายๆแล้วคำว่าขิหิสุขก็คือสุขของคฤหัสถ
1: ์ถูกต้อง
0: จะประกอบไปด้วย4อย่างที่สำคัญก็คือ 1คุณต้องมีทรัพย
1: ์มีทรัพย
0: ์พอมีทรัพย์แล้วคุณก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์นั้นพอใช้จ่ายทรัพย์แล้วคุณก็ต้อง
1: ไม่มี
0: หนี้ด้วยพอไม่มีหนี้แล้วคุณก็ต้องทำการงานที่ว่าไม่มีโทษด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสุขคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ทั้ง4อย่างครับสุดท้ายนี้นะครับรายการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อสรุปหลักขิหิธรรมก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้าน

ดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่10นะคะเป็นเรื่องของทฤษฎีการลงทุนนะซึ่งก็มีความต่อเนื่องกับเรื่องของรายได้ประชาชาตินะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงองค์ประกอบของตัวผู้บริโภคนะคะการจับจ่ายเพื่อซื้อสินค้าในการบริโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะซึ่งจะทำให้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือตัว GDP นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจากกำลังการซื้อของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะทีนี้เราก็มาดูตัวที่2นะก็คือการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะก็คือตัว C ก็คือตัว I ค่ะ investment นะ investment expenditure นะการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผันตัวจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ประกอบการในประเทศหรืออาจจะเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะทีนี้การลงทุนเนี่ยมันก็สามารถมีมุมมองได้สองอย่างนะมุมมองของนักลงทุนเพื่อผลิตสินค้านะก็เป็นการลงทุนทางตรงเลยนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นนักลงทุนเพื่อเก็งกำไรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบทุนนิยมนะมีเงินที่จะซื้อหุ้นนะมีเงินที่จะไปซื้อสินค้ามือสองแล้วก็ซื้อมาขายไปเก็งกำไรในสินทรัพย์เดิมนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เกิดผลผลิตใหม่นะคะก็จะทำให้เกิดการเก็งกำไรนะทำให้ราคาในทอดต่อไปมีราคาที่แพงขึ้นก็ถือว่าเป็นการปั่นราคาได้ในรูปแบบหนึ่ง